0: ระดับ University นะคะนำเครื่องมือ AI เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการโกงการสอบแบบแนบเนียนคือเล่าเรื่องนี้เนี่ยน้องๆหนูๆลูกทุกอย่างมันมี consequence นะคะแล้วมันมีผลของการกระทำผลที่จะตามมานะไม่ว่าจะทางบวกทางลบคือเขาใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยค่ะและมีการจับกุมนักศึกษารายหนึ่งได้นะคะในฐานทุจริตการสอบที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเมืองกวางโจวนะคะโดยพอช่วงที่เขาทำข้อสอบเนี่ยทำไปประมาณ10นาทีกรรมการที่คุมสอบซึ่งอันนี้เป็นมนุษย์สังเกตเห็นว่าเลนแว่นตาของเขาเนี่ยอยู่ดีๆมันเปลี่ยนสีได้ค่ะกลายไปเป็นสีเขียวอยู่แป๊บหนึ่งก็เลยสั่งให้ถอดแว่นตาออกเพื่อตรวจสอบนะคะและต่อมาค่ะว่าที่นักศึกษาชายรายนี้เนี่ยเขาก็ยอมรับสารภาพว่าเขาใส่แว่นตา AI เพื่อใช้ในการโกงข้อสอบจริงโดยแว่นตานี้นะคะเป็นแว่นตาอัจฉริยะของแบรนด์เลอร์ฉีนะคะซึ่งเป็นรุ่นที่เปิดตัวไปช่วงกันยายนปีที่แล้วนะคะจุดเด่นก็คือล้ำเพราะว่าเขาใช้โมเดลปัญญาประดิษฐ์ยักษ์ใหญ่ของจีนเนี่ยถึง4โมเดลรวมกันอยู่ไม่ว่าจะเป็น DeepSeek ทงอี้เชียนเวิ้นจื้อผู่และโตเปานะคะคุณสมบัติเด่นๆของแว่นนี้ก็คือสามารถจะสแกนค้นหาโจทย์จากภาพถ่ายคำนวณการแก้โจทย์ปัญหาทำให้นักศึกษาที่คิดจะทุจริตเนี่ยสามารถค้นหาคำตอบได้แบบง่ายดายโดยไม่ต้องใช้คำสั่งเสียงให้เป็นที่สงสัยโอ้โหตายแล้วกล้ามสมองจะไม่ได้ทำงานแล้วนะเราใช้ AI มาทำข้อสอบด้วยเนี่ยหลังจากที่เรื่องราวของเขากลายเป็นไวรัลบนโลกออนไลน์นะคะแทนที่จะเกิดกระแสต่อต้านทำไมเธอถึงทำแบบนี้กลายเป็นการว้าวจุดประกายในแง่บวกกับนักศึกษาคนอื่นเขาบอกว่าโอ้โหเข้ามาชมกันใหญ่เลยบอกแว่นตา AI นี่มันแหมช่วยเราได้จริงๆแถมมีการคอมเมนต์นะคะว่าแสงสีเขียวที่สะท้อนออกมาเนี่ยจริงๆก็พรางได้นะถ้าใส่สติกเกอร์เป็นสติกเกอร์เหมือนฟิล์มอะฟิล์มบังแดดมาติดทับก็ไม่เห็นละเอาไปกันใหญ่แทนที่จะช่วยกันดึงส่งเสริมกันไปใหญ่เลยนะคะนอกจากนี้นะคะการสำรวจบนแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยยังพบว่ามีการโฆษณาค่ะประกาศให้เช่าแว่นตา AI สำหรับนักศึกษานะคะที่โฆษณาแบบนี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่าเช่าก็ไม่ได้แพงนะประมาณเกือบ 1,000 บาทนะคะแถมผู้ค้าผู้ประกอบการบางรายยังใจดีค่ะจะทำคู่มือแนะนำแบบละเอียดเพื่อสอนการตั้งค่าแว่นให้อยู่ในโหมดปิดเสียงโหมดรีเซ็ตแสงนะลดความสว่างให้ต่ำสุดเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการตรวจสอบนะคะการทุจริตในลักษณะเดียวกันนี้เนี่ยไม่ได้เกิดแค่ที่นี่ที่เดียวนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่ามันเกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยหลายๆแห่งอย่างเช่นในมณฑลหูเป่ยเหอหนานปักกิ่งและภูมิภาคอื่นๆนะคะโดยศาสตราจารย์รายหนึ่งนะคะเขาบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยพูดตรงๆเลยว่ากรรมการคุมสอบแทบจะไม่มีความพร้อมหรือมาตรการในการรองรับมือแว่นตา AI เหล่านี้เลยนะคะจนถึงตอนนี้เนี่ยวิธีการเดียวก็คือการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบคนที่ใส่แว่นหนาๆโถชีวิตนะซึ่งตอนนี้ค่ะผู้จัดการที่ดูเรื่องแว่นตาอัจฉริยะเนี่ยนะคะเขาก็ได้มีการแจ้งเตือนถึงอนาคตของเทคโนโลยีนี้ว่าในอนาคตเนี่ยแว่นตาที่ขับเคลื่อนด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์จะได้รับการพัฒนาจนยิ่งแทบแยกไม่ออกเลยจากแว่นตาทั่วๆไปและจะยิ่งทำให้กรรมการที่คุมสอบเนี่ยยากลำบากในการคุมสอบเข้าไปอีกนี่มันมิชชั่นอิมพอสซิเบิลหรือเปล่าคะตึง
1: เราเนี่ยเพราะว่าเรื่องของความปลอดภัยเวลาเราเข้าสนามบินเราก็ต้องตรวจสอบเรื่องอะไรพวกอาวุธอะไรต่างๆใช่ไหมครับเข้าเครื่องเอ็กซเรย์ต่อไปนี่เราเข้าห้องสอบก็ต้องตรวจแว่นตากันแล้วมันเนี่ยต้องตรวจอุปกรณ์ปากกาอะไรกันผมว่าไปกันใหญ่แล้วเนาะก็เป็นข่าวที่ผมคิดว่าต้องตื่นตัวนะครับสำหรับครูบาอาจารย์แล้วก็ผู้ที่ต้องทำหน้าที่คุมสอบเพื่อสร้างความยุติธรรมให้กับทุกคนที่เข้าสอบนะครับ
0: ค่ะคือเข้าใจได้นะมันอาจจะเป็นความกดดันทางสังคมแล้วเด็กๆนักเรียนนักศึกษาหลายๆคนค่ะที่บ้านกดดันมากเรื่องการเรียนนะในขณะที่เทคโนโลยี AI ปัญญาประดิษฐ์ Large Language Model เนี่ยมันก็เติบโตแบบรุดหน้ามากๆเลยนะคะสุดท้ายแล้วตัวนักเรียนเองอ่ะได้อะไรจากการเรียนได้อะไรจากการใช้เทคโนโลยีนะคะก็เป็นเรื่องที่เราต้องพินิจพิเคราะห์กันต่อไปและผลที่ตามมาเนี่ยคือยังไงในเมื่อสมองแทบจะไม่ได้ฝึก บริหารเลยใช้เครื่องมือช่วยแม้กระทั่งตอนสอบนะคะ
1: มันก็เริ่มโกงตั้งแต่ยังไม่ได้เข้าทำงานเลย
0: แล้วจะยังไงต่อ
1: ตั้งแต่เรียนใช่นะครับ
0: ระ
1: หว่างที่เรารออาจารย์ปิติอยู่นะครับก็ผมก็พาไปดูเรื่องการศึกษาเหมือนกันเขาบอกว่านักเรียนของนักศึกษาของเวียดนามเนี่ยปัจจุบันเนี้ยตามปกติแล้วคนพอเรียนจบมาม.ปลายแล้วก็อยากจะไปเรียนต่อระดับรวมศึกษาในอเมริกายุโรปออสเตรเลียแล้วก็อะไรอื่นๆนะครับประเทศที่เขาเรียกว่าร่ำรวยแล้วเนี่ยแต่ปัจจุบันนี้เขาบอกว่าคนเวียดนามเนี่ยก้าวไปไกลกว่านั้นโดยหันไปเรียนที่อียิปต์และโมร็อกโกและในตะวันออกกลางนะครับรวมทั้งในตะวันออกกลางแล้วก็ในแอฟริกาเขาบอกว่าเพราะต้องการให้คนเวียดนามเนี่ยมีภูมิคุ้มกันในเรื่องของวัฒนธรรมที่แตกต่างแล้วก็สามารถที่จะซึมซับภาษาอื่นๆได้ด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอาหรับนี่แหละซึ่งจะเป็นตลาดสำคัญให้กับเวียดนามในอนาคตตัวนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับตอนนี้อาจารย์ปิติพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเรากลับมาคุยกับอาจารย์กันครับ
2: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้ง

0: วตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: ช่วงสุดท้ายวันนี้นะคะเจาะลึกอาเซียนเราจะพาคุณผู้ฟังไปคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะตอนนี้สถานการณ์ไทยกัมพูชาเนี่ยเราต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดและการทูตจีนกับความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาเรื่องนี้เนี่ยเป็นอย่างไรมาฟังอาจารย์กันค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ปิติ
4: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
5: ครับสวัสดีทั้งสองท่านสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
2: เชื่อว่าคุณผู้ฟังรออยู่เลยนะคะสำหรับเรื่องนี้เมื่อวานเราก็คุยกันเรื่องเอ๊ะเขาพยายามจะเรียกกำลังพลนะแล้วมีหลายอย่างที่เราต้องจับตานะคะเชิญเลยค่ะอาจารย์
5: ครับก็จริงๆแล้วผมคิดว่าสถานการณ์ไทยกัมพูชาเนี่ยมันเป็นความขัดแย้งกันระหว่างสองประเทศที่มีพรมแดนติดกันนะครับในขณะที่จีนเองเนี่ยไม่ได้มีพรมแดนติดกันกับทั้งสองประเทศแต่ว่าแน่นอนนะครับเป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดนะครับความสัมพันธ์ของจีนกับกัมพูชาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น ironclad relations นะครับก็คือความสัมพันธ์แบบหุ้มเหล็กนะครับในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนเนี่ยนะครับเราก็พูดถึงจงไทจีนเอียนซินนะครับก็คือเรื่องของจีนไทยไม่ใช่อื่นไกลพี่น้องกันนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยทั้งสองประเทศก็คือไทยกับกัมพูชาเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดนะครับรวมทั้งเป็นคู่ค้านะครับเป็นตลาดนำเข้าตลาดส่งออกนะครับเป็นแหล่งลงทุนขนาดใหญ่กับจีนด้วยกันทั้งคู่นะครับเพราะนั้นการดำเนินนโยบายของจีนเนี่ยใกล้ชิดทั้งสองฝ่ายนะครับแล้วก็บางครั้งก็อาจจะทำให้เราคนไทยเองรู้สึกไม่สบายใจหลายๆเรื่องถูกต้องไหมครับอย่างเช่นเรื่องของการส่งมอบยุทโธปกรณ์นะครับซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยมันมีการส่งมอบตามวาระสัญญานะครับที่เขามีการลงนามเขามีข้อตกลงกันไปก่อนหน้านั้นให้กับทางฝ่ายกัมพูชาหรือการที่ให้ที่พำนักนะครับให้ที่รักษาพระองค์นะครับกับกษัตริย์นโรรมสีหมุนีนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเองก็เพิ่งมีคำเชิญใช่ไหมครับโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับเชิญวุฒิสภาประธานวุฒิสภาฮุนเซนนะครับแล้วก็ตัวของเตียบันนะครับไปเยือนจีนด้วยเมื่อไม่นานมานี้นะครับก็เลยทำให้ฝ่ายไทยเนี่ยค่อนข้างกังวลแต่สำหรับผมเองเนี่ยผมมองว่าจีนเองเขามีเขาเรียกว่าเป็น mediation with Chinese characteristics นะครับวิธีการไก่เกลี่ยปัญหาของสองประเทศในรูปแบบที่เป็นอัตลักษณ์จีนนะครับซึ่งเราสามารถวิเคราะห์ได้บน4มิติดังนี้นะครับมิติแรกเนี่ยเราเห็นชัดเจนนะครับว่าจีนพยายามที่จะยึดหลักการวางตัวเป็นมิตรที่เป็นกลางโดยรักษาความคิดในเรื่องของการไม่แทรกแซงกิจการภายในจีนเนี่ยเขามีหลักการนะครับในการทำนโยบายการต่างประเทศของเขาว่าเป็น five principle of peacefully coexist นะครับก็คือหลักการ5ข้อของการอยู่ร่วมกันอย่างสันตินะครับข้อแรกก็คือเคารพซึ่งกันและกันนะครับมองเห็นผลประโยชน์ร่วมกันนะครับไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ยอมรับอำนาจอธิปไตยของกันและกันเพื่อที่จะไปสู่ข้อ5นั่นก็คือการอยู่ร่วมกันอย่างสันตินะครับเพราะนั้นท่าทีการแสดงออกของจีนเนี่ยจีนบอกชัดเจนนะครับว่านี่คือเรื่องระหว่างไทยกัมพูชาเพราะฉะนั้นถ้าจะมีเวทีไหนที่เหมาะที่สุดที่จะเจรจากันเรื่องนี้จีนบอกว่าต้องเป็นเวทีที่เรียกว่าอาเซียนเวย์หรือว่าวิถีอาเซียนนะครับซึ่งจีนเคารพและวิถีอาเซียนนั่นก็คือเรื่องของการยับยั้งชั่งใจการเจรจาโดยสันติไม่มีการบังคับและการไม่แสดงและการไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งก็สอดคล้องกับหลักการจีนนะครับมิติที่2นะครับที่เราเห็นเลยก็คือจีนเนี่ยคือการสร้างกลไกทางการทูตแล้วก็เวทีเจรจาแบบพหุภาคีภายในภูมิภาคจีนเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยอำนวยความสะดวกนะครับ facilitator แต่จีนจะไม่เป็นคนที่เข้าไปแทรกแซงโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการเนี่ยจะแตกต่างจากสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะบอกว่าถ้าคุณไม่ดีกันผมจะขึ้นภาษีผมจะโน่นนี่นั่นถูกต้องไหมครับแต่วิธีการของจีนเนี่ยจีนใช้วิธีการเชิญทั้งสองประเทศเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศถูกต้องไหมครับของไทยแล้วก็ของจีนแล้วของกัมพูชาเนี่ย ไปพบไปประชุมกันนะครับที่ทะเลสาบฝูเซียนที่มณฑลหยุนหนานแล้วก็พยายามที่จะให้ทั้งสองประเทศเนี่ยคุยกันเพื่อที่จะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจอันนั้นเป็นเวทีทางการเวทีไม่เป็นทางการเนี่ยที่ผ่านมาจีนทำสิ่งที่เรียกว่า track 2ช่องทางที่ไม่เป็นทางการก็คือใช้สถาบันพวกคลังสมองศูนย์วิจัยติ้งแท้งมหาวิทยาลัยนะครับจีนเองเนี่ยใช้มหาวิทยาลัยการต่างประเทศจีนนะครับ China Foreign Affairs University จัดเวทีเสวนาครับที่ผ่านมาถ้าเราจำกันได้ China Cambodia Thailand Track 2 Dialogue โดยมีนักวิชาการมีสื่อมวลชนเข้าร่วมนะครับเพื่อที่จะหาทางออกกันซิว่าในหมู่นักวิชาการในหมู่สื่อมวลชนเนี่ยเขามองยังไงอันนี้เป็นมิติที่สองเห็นไหมฮะว่าจีนจะไม่ใช้วิธีการมาบังคับว่าถ้าคุณไม่ทำอย่างนี้คุณจะเจอแบบนี้อันนี้นี่วิธีแบบสหรัฐนะครับอันที่สามก็คือแน่นอนจีนเองก็มีผลประโยชน์ในภูมิภาคนี้เยอะเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นกับไทยกับกัมพูชาสิ่งหนึ่งที่จีนยึดมั่นตลอดก็คือจีนต้องปกป้องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของตัวเองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสถียรภาพของเส้นทางsupply chain ตลอดทั้งในตลอดทั้งเส้นทางของความริเริ่มแถบและเส้นทางแล้วก็กรอบความร่วมมือล้านช้างแม่โขงนะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งจีนห่วงกังวลที่สุดเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่เป็นผลประโยชน์ของจีนแล้วจีนแทรกแซงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะตามนั่นก็คือกรณีของความมั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีชาติใดชาติหนึ่งไม่ว่าจะเป็นไทยหรือกัมพูชาให้ที่พำนักพักพิงหรือให้โครงสร้างพื้นฐานกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติสังเกตดูนะครับว่าจีนเองเนี่ยส่งหลิวจงอี้ส่งมือปราบลงพื้นที่ในไทยในพม่าในกัมพูชาในสปป.ลาวเพื่อที่จะปราบปรามสแกมเซ็นเตอร์เพราะว่าในสแกมเซ็นเตอร์แบบนี้เนี่ยเราเห็นชัดเจนนะว่าคนที่สูญเสียผลประโยชน์จำนวนมากเลยก็คือสแกมเซ็นเตอร์เหล่านี้มันหลอกลวงคนจีนที่อยู่ในแผ่นดินใหญ่เพราะนั้นการที่ฝ่ายไทยเราเองไปยึดคาสิโนที่ลุกล้ำเข้ามาในแผ่นดินไทยแต่เป็นของกัมพูชาที่เป็นโอซาเมตอ่ะจำได้ไหมครับแล้วเราก็พาทีมต่างประเทศหลายชาติเลยเข้าไปดูว่าโอ้โหในคาสิโนร้างอันเนี้ยมันถูกเปลี่ยนเป็นสแกมเซ็นเตอร์อ่ะเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยจีนให้การสนับสนุนเต็มที่นะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดมิติที่4นะครับมิติที่1เราพูดไปละวางตัวเป็นมิตรที่เป็นกลางไม่ใช่ทางกิจการภายในมิติที่2สร้างกลไกให้พบกันทางการทูตทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการมิติที่3รักษาผลประโยชน์ของจีนทั้งทางเศรษฐกิจทั้งทางความมั่นคงมิติที่4แน่นอนครับเพื่อที่จะถ่วงดุลอำนาจกับการเข้ามาของสหรัฐอเมริกาแล้วก็วิธีการของจีนก็จะใช้วิธีการซึ่งอย่างที่เห็นนะอเมริกาใช้วิธีการบังคับจีนจะใช้วิธีการประนีประนอมเพราะนั้นมันก็ทำให้เราเห็นชัดเจนว่าเวลาจีนเข้ามา approach เนี่ยมันมีวิธีการที่แตกต่างออกไปจากมหาอำนาจอีกซีกหนึ่งนั่นก็คือสหรัฐอเมริกาแต่แน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสหรัฐหรือไม่ว่าเป็นฝ่ายจีนเนี่ยมันก็มีเครื่องหมายคำถามเยอะใช่ไหมครับเราก็ต้องวิพากษ์วิจารณ์ด้วยเพราะว่าอย่างกรณีของจีนเนี่ยถึงแม้ทั้งสี่มิติเนี่ยมันจะดูแบบเป็นผู้ใหญ่นะใช่ไหมครับเป็นผู้อาวุโสในภูมิภาคแล้วก็ค่อยๆพยายามจะให้ทั้งสองฝ่ายคุยกันให้ได้แต่คำถามก็คือในขณะเดียวกันเนี่ยส่งรถถังให้กัมพูชาแล้วก็ส่งอาวุธให้ประเทศไทยด้วยเนี่ยในฐานะที่เขาเองก็เป็นนักการค้าถูกต้องไหมครับที่เขาก็มีอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่ใหญ่อะเราเองก็ซื้อรถถังจากเราเองก็ซื้อรถถังใช่ไหม VT4 รถยานกล่อ VN1 เรามีโครงการเรือดำน้ำกับจีนอีกเพราะนั้นมันก็เลยทำให้ไอ้บทบาทของการที่จะไกลเกลี่ยตรงเนี้ยก็ต้องมองอย่างรอบคอบระมัดระวังนะครับ
2: อาจารย์คะ
4: อาจารย์ครับเกิด
2: ค่ะพี่ต้นเชิญก่อนค่ะ
4: ที่ทางกัมพูชาเนี่ยเขาได้ตั้งข้อสังเกตในพนมเปญโพสต์ว่าเอ๊ะการไปประชุมAI conference ที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้กับวันปะหลืนเนี่ยครับเขาก็บอกก็เชิญทั้งนายกทั้งสองประเทศไปเนี่ยเอ๊ะจะเป็นแค่ไปโอกาสไปแค่ถ่ายรูปหรือว่าจะมีผลพวงในเรื่องของการคุยกันเรื่องนี้เรื่องความขัดแย้งของสองประเทศนี้ออกมาหรือไม
5: ่คือถ้าใครคุ้นชินกับวิธีการจัดงานของจีนโดยเฉพาะถ้าเป็นพิธีการไม่ใช่แต่เฉพาะพิธีการแบบทางการขนาดนี้เนี่ยต่อให้เป็นแค่ทริปสั้นๆของนักวิชาการหรือของนักธุรกิจเนี่ยจีนจะเป็นประเทศที่มีกำหนดการเจรจากำหนดการพบกำหนดการเยือนแบบตายตัวแล้วเขาจะ follow ตาม agenda นั้นอย่างค่อนข้างคงที่นะครับการขอเปลี่ยน agenda การขอแทรกขอเสริมการขอคุยนอกรอบเนี่ยค่อนข้างจะเกิดขึ้นได้ยากนะครับ แล้วยิ่งถ้าเป็นการเยือนแบบทางการขนาดเป็นระดับหัวหน้ารัฐบาลอ่ะจะเป็นนายกไทยหรือนายกกัมพูชาเนี่ยผมคิดว่าเขาทำอเจนดาค่อนข้างที่จะนิ่งนะครับแล้วก็คงจะเปลี่ยนแปลงยากนะครับดังนั้นผมเชื่อว่าแน่นอนมันก็คงจะมีวาระที่ได้พบกันเหมือนกับการประชุมอาเซียนเหมือนกับการประชุมอื่นๆน่ะแต่อยู่ดีจะขอแทรกเรื่องกรณีพิพาททั้งพรมแดนทางบกหรือพรมแดนทางทะเลกับการประชุมที่จริงๆเราตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะคุยกันเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันควรจะเป็นเรื่องแทรกเรื่องซ้อนที่ทำได้ยากครับ
2: อาจารย์คะอยากให้อาจารย์เจาะลึกเล่าให้เห็นว่าเพราะอะไรจีนเขาเห็นอะไรในกัมพูชาคะความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยถึงจะค่อนข้างแนบแน่นในหลายๆชั้นระดับของผู้นำกัมพูชา
5: โอ้อันนี้เป็นเขาเรียกอะไรล่ะเป็นสิ่งที่เราเพียงควรจะต้องย้อนกลับไปประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่าประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์ของกัมพูชากับจีนเนี่ยมันเป็นประวัติศาสตร์ที่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันมาตั้งแต่สมัยของรุ่นพ่อนะครับก็คือเจ้านรดมสีหนุในวันที่เจ้านรดมสีหนุเนี่ยถูกปฏิวัติรัฐประหารโดยลอนนอนนะครับวันนั้นเนี่ยจีนสนับสนุนเรื่องของเขมรแดงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นสีหนุเองก็ลี้ภัยออกไปนะครับอยู่ที่ประเทศจีนเพราะนั้นการให้การอารักขาแล้วก็ดูแลกษัตริย์ของกัมพูชาเนี่ยเป็นสิ่งที่จีนทำมาก่อนหน้านะครับก่อนหน้าที่จะมีกรณีพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชาด้วยซ้ำเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีชาติที่เป็นกัมพูชาแบบราชอาณาจักรกัมพูชาแบบปัจจุบันนี้นะครับตอนนั้นกัมพูชายังแตกเป็น 4-5 ส่วนนะครับซึ่งแน่นอนในวาระนั้นเนี่ยคนที่จีนสนับสนุนเขมรแดงและคนหนึ่งที่อยู่ในเขมรแดงวันนั้นก็คือฮุนเซนแต่ตอนหลังฮุนเซนเองก็ทรยศเขมรแดงนะครับโดยหนีออกไปอยู่กับฝ่ายของเวียดนามนะครับแล้วก็ไปจับมือกับเจียซิมแล้วก็ตัวของเฮงสำรินถูกต้องไหมครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากเวียดนามให้เข้ามายึดกัมพูชาที่อยู่ภายใต้การปกครองของเมียนแดงอีกทีนึงเพราะนั้นสำหรับจีนเองเนี่ยเวลาเขามองฮุนเซนเนี่ยเขาเคยรู้เรื่องพวกนี้และเขาก็คุ้นชินเรื่องพวกนี้นะครับว่าสำหรับฮุนเซนเองเนี่ยเขาไม่ได้มีความจริงใจกับใครนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องซึ่งผมคิดว่ามันเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดและเราก็เรียนรู้เรื่องพวกนี้มาโดยตลอดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น เรื่องของราชวงศ์เป็นเรื่องที่แตกต่างนะครับความสัมพันธ์ระดับราชวงศ์แล้วก็การเมืองการปกครองของกัมพูชากับของไทยเนี่ยเกือบจะ

0: เรียกว่าก๊อปปี้กันมาทุกประการนะครับเพราะฉะนั้นบทบาทของพระราชวงศ์เนี่ยเป็นบทบาททางด้านฝันกำลังใจเป็นบทบาทในสถานะที่เป็นศูนย์รวมจิตใจแต่ว่าไม่ได้มีบทบาททางการเมืองเหมือนกับจะสามารถเข้าไปชี้นิ้วสั่งได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรุ่นของนรรงค์ศรีหมุนีเนี่ยไอความสามารถตรงนั้นเนี่ยถูกตัดทิ้งไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับแต่ว่าถ้าจะเทียบกันระหว่างไทยกับกัมพูชาถ้าจะเอาแบบเป็นทางการแล้วใกล้ชิดเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติความมั่นคงเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนนะครับว่าอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงหรือว่าที่เรานิยมเรียกกันว่าทูตทหารทูตทหารเนี่ยถ้าเป็นทูตทหารจีนประจำกัมพูชาเนี่ยยศของเขาจะอยู่ที่ระดับพันโทพันเอกพอกลับไปที่จีนก็จะได้โปรโมทเป็นพลจัตวาลในขณะที่ผู้ช่วยทูตฝ่ายความมั่นคงหรือว่าทูตทหารของจีนที่อยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยแรงกิ้งของเขาตอนมาประจำที่ประเทศไทยเนี่ยอยู่ในระดับพลโทพลตรีแล้วพอกลับไปเขาจะได้อาจจะได้เป็นพลเอกเพราะฉะนั้นการให้ลำดับความสำคัญโดยดูจากชั้นยศของอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงเนี่ยมันก็ส่อนัยยะและมันก็ทำให้เห็นแล้วแหละว่าพันธมิตรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของจีนในอาเซียนเนี่ยใครยศชั้นสูงกว่ากันเนี่ยก็แปลว่าต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์สูงกว่าเป็นคนที่มีอำนาจในการบังคับบัญชาสูงกว่า
1: ทีนี้ก็อาจารย์ครับแล้วจีนเนี่ยเขาเห็นอะไรทำไมผู้หญิงจะต้องเก็บตระกูลฮุนเอาไว้ครับ
0: เพราะว่าเขาเห็นว่าคนอย่างตระกูลฮุนถ้าเขาไม่เก็บไว้พร้อมที่จะทวิสต์ได้ตลอดเวลาเหมือนเมื่อกี้ผมเล่าใช่ไหมครับเคยอยู่เขมรแดงก็ไปอยู่กับเวียดนามตอนหลังก็ทรยศเวียดนามอีกเพราะฉะนั้นเคยใกล้ชิดกับจีนมากๆถึงขนาดที่ยอมให้จีนแทรกแซงการประชุมอาเซียนในกรณีทะเลจีนใต้ตั้งแต่ปี 2012-2013 เนี่ยแล้วอยู่ดีๆวันนี้บางทีก็เอาสหรัฐอเมริกาเข้ามาบางทีถึงขนาดท่าเรือที่จีนเองวางอิทธิพลเอาไว้อย่างเช่นท่าเรือเรียมท่าเรือดาราสาครเนี่ยยังเชิญให้สหรัฐอเมริกาเอาเรือรบมาจอดเลยด้วยซ้ำ
2: เ
0: พรา ะ
2: นั้น
0: สำหรับคนแบบนี้เนี่ย
2: ค่ะ
0: เก็บเอาไว้แล้วสามารถที่จะดูแลในบังคับบัญชาของตัวเองได้เนี่ยย่อมดีกว่าปล่อยให้หนีออกไปแล้วไปทวิสต์แบบเดิมแบบที่เคยทำมาตลอดทั้งชีวิตนะครับ
1: เขาไม่คิดจะใช้วิธีกำจัดเหมือนโรคตะวันตกเขากำจัดอะไรอย่างนั้นใช่ไหมครับ
0: เวลาบางทีมันตายหนึ่งมันเกิดแสนได้นะฮะต้องระวัง
2: ผลโผล่ขึ้นมาอีกเพียบเลย
0: นะคะเพราะนั้นไม่สร้างศัตรูเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นวิธีการซึ่งจีนเองเนี่ยเขาคุ้นชินกับยุทธศาสตร์เหล่านี้มาตลอดทั้งประวัติศาสตร์ของจีนนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสร้างศัตรูเนี่ยภัยที่มันจะกลายเป็นภัยซ่อนเร้นแล้วกลับมาโจมตีในวาระต่อไปเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดเพราะนั้นก็สู้เก็บเอาไว้แต่สามารถที่จะควบคุมดูแลกับคนประเภทนี้ได้เนี่ยในวงจำกัดของการให้อำนาจเนี่ยผมคิดว่าเราเรียนรู้เรื่องพวกนี้ได้จากเขาเรียกอะไรล่ะพงศาวดารของจีนเราเรียนรู้เรื่องพวกนี้ได้จากคัมภีร์พิชัยสงครามของจีนมาโดยตลอดครับ
2: ค่ะ อาจารย์คะสัก30วินาทีแล้วไทยเราวางจิตวางใจยังไงดีคะกับเรื่องนี้
0: ผมคิดว่าแน่นอนที่สุดไทยเราเองก็ต้องมียุทธศาสตร์ในการถ่วงดุลอำนาจถูกต้องไหมครับเราวางตัวค่อนข้างดีนะครับเราใกล้ชิดทั้งจีนเราใกล้ชิดทั้งสหรัฐนะครับเราเองถ้าเรื่องไหนที่คุยกับสหรัฐอย่างเช่นยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกเนี่ยเราเลือกที่จะคุยกันในเรื่องที่เป็นความมั่นคงรูปแบบใหม่พูดถึงเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติพูดถึงเรื่องของการกู้ภัยในกรณีเกิดภัยพิบัติแล้วพูดถึงไซเบอร์ครามไซเบอร์แอตแทกถูกต้องไหมครับแต่เราจะไม่พูดเด็ดขาดในเรื่องของการสร้างกองกำลังร่วมกันเพื่อที่จะไปปิดล้อมหรือลุกลามประเทศใดประเทศหนึ่งทั้งไทยทั้งอาเซียนไม่เคยมีวิธีคิดแบบนั้นนะครับเพราะนั้นถ้าใครเคยได้ยินข่าวเท็จเรื่องว่าโอ้ยจะมีกองกำลังอาเซียนเตรียมตัวในการที่จะบุกลุกลามจีนโดยสหรัฐอเมริกาแล้วไทยเราเองเข้าร่วมเนี่ยอันนั้นให้ทราบไว้นะครับว่าเป็นข้อมูลที่บิดเบือนผิดพลาดไม่ใช่ข่าวจริงครับ
2: มันไม่ใช่แนวทางการทูตที่เราทำมาโดยตลอดเลยนะ
0: ครับเพราะเรารู้ว่าทั้งจีนและสหรัฐคือคู่ค้าคือพันธมิตรที่ดีที่สุดของเราดังนั้นเราไม่มีทางหรอกที่จะตัดท่อน้ำเลี้ยงหรือว่าทำลายความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งสองประเทศถูกต้องไหมครับ
2: ค่ะเช้านี้ขอบคุณนะคะอาจารย์ปิติศรีแสงนามโอกาสหน้าเรียนเชิญอีกนะคะอาจารย
0: ์ครับครับยินดีครับ
1: ครับขอบคุณมากครับแล้วเราทั้ง3คนก็ลาคุณผู้ฟังไปเลยนะครับสำหรับเช้าวันนี้พบกับคุณมอร์นิ่งอาเซียนได้ใหม่พรุ่งนี้6 โมงเช้าถึง 7 โมงครึ่งครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะคะวันนี้พบกันวันพุธที่15 กรกฎาคมพ.ศ.2569คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันสัสสิธรสังสมธนะพร้อมด้วยคุณภูเบศุนีเราสองคนก็จะมารายงานความเคลื่อนไหวของข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะผ่านทางสถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศและทางเฟซบุ๊กไลฟ์ของเรานะคะ Mcord FM 100.5 ค่ะ
0: ครับมาดูความคืบหน้ากรณีเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวครับล่าสุดผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเผยผลสอบนะครับสันนิษฐานทางร้านอาจจะล็อกประตูหนีไฟบางบานเพื่อป้องกันลูกค้าหนีบินครับพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าว่าขณะนี้เจ้าของร้านยังคงได้รับบาดเจ็บสาหัสรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU จึงยังไม่สามารถให้ปากคำได้โดยตำรวจกำลังเร่งตรวจสอบว่าร้านได้รับใบอนุญาตถูกต้องและประกอบกิจการผิดประเภทหรือไม่ส่วนประเด็นประตูหนีไฟบานที่3บริเวณห้องน้ำชายพบว่ามีการติดตั้งติดกรอนประตูเอาไว้ถึง2ชั้นพร้อมกับลูกบิดนะครับมีโต๊ะวางขีดขวางจึงสันนิษฐานว่าทางร้านอาจจะปิดล็อกเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกค้าเดินออกร้านโดยยังไม่ได้จ่ายเงินทั้งนี้หากเจ้าของร้านเสียชีวิตความรับผิดชอบทางแพ่งจะยังคงตกอยู่กับหุ้นส่วนผู้ร่วมจดทะเบียนผู้จัดการร้านและพนักงานรักษาความปลอดภัยทั้งหมดครับด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวอย่างเด็ดขาดเลยนะครับว่าร้านที่เกิดเหตุจะไม่มีวันได้กลับมาเปิดบริการอีกและต้องถูกดำเนินคดีจนถึงที่สุดพร้อมกับชี้ว่าปัญหาหลักเกิดจากคนตั้งใจทำผิดกฎหมายเพื่อหวังกำไรและเตรียมมอบหมายให้ศึกษาเพื่อปรับปรุงกฎหมายจัดโซนนิ่งและกฎหมายสถานบันเทิงที่ล้าหลังให้สอดคล้องกับปัจจุบันทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ปฏิเสธที่จะตอบคำถามของสื่อมวลชนหลังถูกคำถามว่าจะพิจารณาลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยจากเหตุสูญเสียครั้งนี้หรือไม่โดยระบุว่าเป็นคำถามที่ไม่มีเหตุผลและตั้งขึ้นเพื่อจงใจให้เกิดอารมณ์ครับทางด้านของนายชัชชาติ ศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเผยหลังการประชุมคณะผู้บริหารนะครับว่าได้สั่งการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและสั่งการเชิงรุกให้ผู้อำนวยการเขตทั้ง50 เขตเดินออกตรวจพฤติการของสถานประกอบการจริงทุกคืนนับจากนี้โดยเน้นการสุ่มตรวจขณะที่เปิดให้บริการเพื่อดูความพร้อมของทางหนีไฟระบบไฟฉุกเฉินและจะนำเกณฑ์ของกฎหมายควบคุมอาคารไปใช้กับสถานที่บริการมาปรับใช้ตรวจสอบกับร้านอาหารประเภทกึ่งสถานบริการเหล่านี้ด้วยหากพบพื้นที่มีความเสี่ยงให้สั่งหยุดเพื่อปรับปรุงหรือว่าสั่งปิดทันทีในขณะที่สำนักงานเขตจตุจักรได้นำประกาศห้ามใช้อาคารไปปิดประกาศไว้ที่ประตูทางออกของร้านทั้ง4 จุดแล้วครับสำหรับบริการการช่วยเหลือเยียวยานะครับตัวแทนจากสำนักงานประกันสังคมได้เข้าร่วมประชุมกับตำรวจสน.พหลโยธินเพื่อเร่งสำรวจและให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตที่มีสิทธิประกันสังคมรวมถึงรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยเหลือส่งร่างพนักงานของร้านซึ่งเป็นชาวลาวกับประเทศไปบำเพ็ญกุศลที่ภูมิลำเนาตามที่ญาติประสานมาขณะที่บรรยากาศที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเจ้าหน้าที่มูลนิธิปอเต็กตึ๊งก็ได้ตั้งจุดอำนวยความสะดวกให้แก่ญาติสายตรงในการรับร่างกลับภูมิลำเนาโดยล่าสุดก็มีญาติเดินทางมาแสดงตนและจับคู่ข้อมูลแล้ว17 ครอบครัวครับจะเริ่มทยอยส่งมอบร่างผู้เสียชีวิตกลับภูมิลำเนาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้นะครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนครับนายกชูไม่โรงเบียร์เป็นวาระแห่งชาติไม่ปล่อยผ่านความสูญเสียกระทบความเชื่อมั่นอีกลุยบังคับกฎหมายเข้มให้มหาดไทยกรุงเทพมหานครท้องถิ่นตร.สำรวจอาคารทั่วประเทศใน30 วันสั่งรื้อกฎหมายล้าหลังยอดเหยื่อดับพุ่ง31 รายครับ
1: ซึ่งเรื่องของประเด็นไฟไหม้โรงเบียร์นี้นะคะยังคงเป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวพาดหัวหลักนะคะไฟไหม้โรงเบียร์มรณะลามหรือกฎหมายใหม่จัดระเบียบโซนนิ่งทั่วประเทศกำชับยกระดับวาระแห่งชาติตายพุ่ง31ตรวจพิสูจน์ได้25อนุทินนำครม.ยืนสงบนิ่งไว้อาลัยเหยื่อเพลิงไหม้สั่งตรวจสอบอาคารและสถานบริการรับลูกผู้ว่ากทม.ปรับโซนนิ่งทั่วประเทศยกระดับเป็นวาระแห่งชาติลั่นสถานประกอบการฝ่าฝืนสั่งปิดทันที ผู้บังคับการตำรวจนครบาล2เผยคดีไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวสอบสวนพยานแล้วกว่า34ปากพิสูจน์หลักฐานตรวจที่เกิดเหตุรอบ3นิติเวศแจ้งยอดตายรวม31คนตรวจเอกลักษณ์บุคคลแล้ว25เร่งพิสูจน์อีก4ศพสลดน้องชายมือคีย์บอร์ดวงทศกัณฐ์นำซากเครื่องดนตรีคู่ใจพี่ชายกลับไปเป็นของต่างหน้าด้านครอบครัวพนักงานคลินิกเสริมความงามสุดเศร้าร่ำไห้เรียกวิญญาณลูกสาวกลับบ้านด้วยความอาลัยค่ะและมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพที่ญาติและครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์มรณะเดินทางไปติดต่อรับศพก่อนนำกลับไปบำเพ็ญกุศลตามพิธีทางศาสนาที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจด้วยความโศกเศร้าค่ะอีกภาพหนึ่งนะคะเป็นภาพน้องชายนายพฤติพงศ์พุทธมรหรือกวางมือคีย์บอร์ดวงทศกัณฐ์ที่เสียชีวิตนำข้าวพร้อมกับทูบวางที่ซากคีย์บอร์ดของพี่ชายก่อนจะนำคีย์บอร์ดกลับไปที่บ้านเกิดจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อเก็บไว้เป็นของต่างหน้าค่ะขณะที่หนังสือพิมพ์ Daily News ขออภัยค่ะขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะก็มีพาดหัวข่าวเรื่องนี้เช่นกันค่ะ30วันล้อมคอกดับพุ่ง31ศพนายกนำครม.ยืนสงบนิ่งไว้อาลัยเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์สั่งตรวจสอบสถานบริการทั่วประเทศเล็งทบทวนกฎหมายและโซนนิ่งสถานบันเทิงใหม่ให้สอดคล้องปัจจุบันลั่นเอาผิดเจ้าของโรงเบียร์ลาดพร้าวแบนห้ามเปิดร้านถาวรสวนนักข่าวถามให้ลาออกไม่ใช่แค่ยั่วให้มีอารมณ์ผู้ว่ากทม.รับโซนนิ่งไม่ทันสมัยต้องเปลี่ยนรูปแบบผบ.ตร.กำชับสอบเหตุไฟไหม้ต้องครบถ้วนโฆษกตำรวจเผยเหยื่อโรงเบียร์มรณะเสียชีวิตเพิ่มเป็น31คนส่งมอบร่างให้ญาติแล้ว23รายผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ฮึ่มฟันข้อหาหนักหากพบปิดตายทางหนีไฟดัดแปลงอาคารกระทรวงสาธารณสุขยันดูแลผู้บาดเจ็บเต็มที่ค่ะ
0: ครับต่อกันที่ความคืบหน้ากรณีขบวนการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นข้าราชการท้องถิ่นปี2568ครับล่าสุดตำรวจสอบสวนกลางเตรียมออกหมายเรียกข้าราชการท้องถิ่นจำนวน11คนมารับทราบข้อกล่าวหาในสัปดาห์หน้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับเมื่อวานนี้ว่าได้รับรายงานจากตำรวจแล้วกรณีการจับกลุ่มผู้ต้องหา3รายคือจ่าสิบตำรวจพิชิตทั้งพรมนายวินธนพัชรโพคินหรือว่าด็อกเตอร์วินและนางสาวสัตพรธนพัชรโพคินครับโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนเบื้องต้นและดำเนินคดีตามกฎหมายล่าสุดพนักงานสอบสวนกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามได้ควบคุมตัวนางสาวสัตพรไปฝากขังต่อศาลอาญาซึ่งศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจึงเจ้าหน้าที่จึงนำตัวไปควบคุมยังทัณฑสถานหญิงกลางด้านนายประกรณ์นินประพันธ์ครับรองนายกรัฐมนตรีก็เผยผลการประชุมคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายซึ่งมีพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานบอกว่าที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นและกรอบแนวทางโดยจะมีการมุ่งเน้นตรวจสอบกระบวนการและหาข้อบกพร่องในระบบ IT listและแพลตฟอร์มสารสนเทศที่ใช้ในการสอบซึ่งพบข้อมูลขัดแย้งและน่าตกใจหลายอย่างส่วนการดำเนินคดีทางอาญาและการลงโทษทางวินัยจะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปปช.ต่อไปในขณะที่พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าคณะทำงานได้วางกรอบการตรวจสอบเอาไว้3ขั้นตอนคือขั้นตอนการสอบระหว่างสอบและขั้นตอนหลัง

0: สอบซึ่งขณะนี้รายชื่อและข้อมูลของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตั้งแต่ระดับผู้สมัครสอบจำนวนหลายแสนคนจนถึงคณะกรรมการจัดทำ TOR ก็อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลครับด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่าวันที่15กรกฎาคมนี้คณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานสอบท้องถิ่นหรือกสทจะมีการประชุมเพื่อส่งผลการตรวจสอบไปยังกองกลางซึ่งเป็นผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจขั้นสุดท้ายหากพบว่ากระบวนการไม่ถูกต้องหรือว่ามีการทุจริตกองกลางจะมีการมีมติเพิกถอนบรรจุแต่งตั้งข้าราชการที่พบความผิดปกติเรื่องของคะแนนซึ่งมีมากกว่า 5,000 คนและทางด้านของพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยครับผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็บอกว่าภายในสัปดาห์หน้าพนักงานสอบสวนจะออกหมายเรียกข้าราชการท้องถิ่นจำนวน11คนที่เจ้าหน้าที่ปปช.และตำรวจบก.ปปป.ตรวจค้นพบครับในขณะที่กำลังแก้ไขไฟล์กระดาษคำตอบของบริษัทที่จ่าสิบตำรวจพิชิตให้มารับทราบข้อกล่าวหารวมทั้งหมด3ข้อหาต่อไปนะครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนตำรวจฟัน11ข้าราชการเค้นสอบจ่าพิชิตวินและน้องสาวบิ๊กตายลั่นรู้ชื่อกวนโกงประกรณ์แฉพิรุธข้อมูลขัดแย้งโยนกรรมการกลางชี้ชะตา 5,000 คนศาลไม่ให้ประกันตัวสัตพรครับ
1: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ามีเรื่องของมติครม.ที่น่าสนใจหลายเรื่องทีเดียวค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Vote เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
11: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
1: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อค่ะเมื่อวานนี้นะคะนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าครม.มีมติเห็นชอบไม่นำเกณฑ์เรื่องผู้มีเงินได้ใช้สิทธิ์หักลดหย่อนสำหรับกรณีอุปการะเลี้ยงดูปิดามารดาและไม่นำหนี้สินของภาคเกษตรมาคำนวณรวมในเกณฑ์หนี้สินรวมต้องไม่เกิน 100,000 บาทมาใช้ในการคัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขณะเดียวกันค่ะครม.ได้เห็นชอบนำกลุ่มเปราะบางและตกหล่นที่กระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่สำรวจทั่วประเทศพบกว่า 5,400,000 คนเข้ามาสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติและคัดกรองเพื่อรับสิทธิ์ในโครงการด้วยหัวใจสำคัญของโครงการสวัสดิการรัฐครั้งนี้คือการให้ความช่วยเหลือสำหรับกลุ่มที่เปราะบางเป็นคนจนจริงๆจนที่สุดกลุ่มนี้รัฐบาลพร้อมเข้าไปให้ความช่วยเหลือเพื่อให้เขาได้มีโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการจากภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวค่ะเคาะเกณฑ์ใหม่บัตรคนจนครม.ไฟเขียวปรับเกณฑ์บัตรคนจนยกเลิกเงื่อนไขลดหย่อนภาษีบิดามารดาหนี้เกษตรบอร์ดประชารัฐเดินเครื่องประชุม16กรกฎาคมนี้ลุยคัดกรอง 18,800,000 คนสรุปตัวเลขผู้ได้รับสิทธิ์รอบสุดท้ายก่อนประกาศ17กรกฎาคมสุภจีแจงดราม่าข้าวแกง40บาท ค่าแนวคิดช่วยลดค่าครองชีพพร้อมทบทวนหาจุดเหมาะสมค่ะ
0: ครับมาติดตามผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบคำนวณบำนาญชราภาพสูตรใหม่นะครับหรือว่าสูตรแคร์นายชลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานครับโพสต์ Facebook เมื่อวานนี้นะครับบอกว่าคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบในการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่หรือว่าสูตรแคร์สาระสำคัญนะครับประกอบด้วยกลุ่มผู้ส่งเงินสมทบต่ำกว่า12เดือนจะได้รับเงินบำเหน็จบำนาญชราภาพจากทั้งในส่วนของผู้ประกันตนนายจ้างและผลประโยชน์ตอบแทนภายใต้เกณฑ์เดียวกันกับผู้ส่ง12เดือนขึ้นไปสำหรับผู้ที่ส่งเกิน180เดือนนะครับจะเปลี่ยนการคิดอัตราเพิ่มเป็นร้อยละ 1.5 ต่อปีแบบปัดเศษเดือนทิ้งเป็นการคิดเพิ่มตามเดือนที่ส่งจริงในอัตราร้อยละ 0.125 ต่อเดือนและหัวใจสำคัญก็คือปรับฐานค่าจ้างคำนวณบำนาญจากเดิมใช้ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายก่อนเกษียณเป็นใช้ค่าจ้างเฉลี่ยตลอดระยะเวลาที่ส่งเงินสมทบโดยนำค่าจ้างในอดีตมาปรับปรุงมูลค่าให้เป็นเงินปัจจุบันครับทางด้านของนางสาวกาญจนาภูแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมก็ชี้แจงนะครับว่าสูตรใหม่นี้อาจจะทำให้ผู้ที่เริ่มรับบำนาญในช่วงเปลี่ยนผ่าน5ปีแรกก็คือตั้งแต่ปี2569ถึง2573ได้รับเงินน้อยลงในบางกลุ่มจึงกำหนดมาตรการเยียวยาโดยเฉพาะนะครับการชดเชยส่วนต่างให้ 100% ในปีแรกและลดลงปีละ 20%จนครบ5ปีส่วนผู้ที่ได้รับบำนาญอยู่แล้วนะครับหากคำนวณสูตรใหม่แล้วได้เงินเพิ่มขึ้นจะปรับเพิ่มให้ในงวดถัดไปทันทีโดยไม่มีผลย้อนหลังแต่ถ้าหากคำนวณแล้วลดลงจะยังคงจ่ายในอัตราเดิมตลอดชีพครับซึ่งก็สอดคล้องกับความเห็นของเพจชื่อดังจักรวาลด้อมส้มนะครับที่โพสต์ข้อความระบุว่าเยียวยาสะท้อนชัดเจนว่ามีผู้ได้รับผลกระทบได้รับเงินน้อยลงจริงทางนี้ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวจะถูกส่งต่อไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบพิจารณาและจะมีผลบังคับใช้หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาพ้น180วันไปแล้วครับส่วนทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกรัฐบาลนะครับแถลงว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมโดยรวบรวมภารกิจกระทรวงวัฒนธรรมด้านการท่องเที่ยวเข้าด้วยกันจัดตั้งเป็นกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและยกเลิกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อจัดตั้งเป็นกระทรวงกีฬาแทนครับโดยจะไม่มีการเพิ่มงบประมาณและอัตรากำลังในภาพรวมขณะที่นายกรวีปริศนานันทกุลประธานวิปรัฐบาลก็กล่าวถึงพรก.กู้เงิน400ล้านบาทครับว่าสภายินดีร่วมมือหากคณะรัฐมนตรีพิจารณาปิดประชุมวิสามันเร่งด่วนคาดว่าอาจจะเกิดขึ้นได้เร็วสุดในช่วงสิ้นเดือนกรกฎาคมหรือว่าช่วงเดือนสิงหาคมนี้ครับขออภัยครับเป็นการพิจารณาเปิดประชุมวิสามันเร่งด่วนครับมีพาดหัวข่าวแนวหน้านะครับครม.ไฟเขียวสูตรแคร์ปฏิรูปบำนาญชราภาพยึดฐานรายได้ตลอดชีวิตการทำงานสร้างความเป็นธรรมและยั่งยืนให้ผู้ประกันตนครอบคลุม 6-8 แสนคนจอบประกาศราชกิจจาบังคับใช้ต่อไปประกันสังคมยืนยันใช้สูตรแคร์ชดเชยคนได้เงินน้อยลงแน่นอนพร้อมจ่ายงวดถัดไปขณะที่เพจดังซัดบำนาญ น้อยลงจากสูตรเดิมครม.เคาะปรับเกณฑ์บัตรคนจนยกเลิก2เงื่อนไขลดหย่อนพ่อแม่หนี้เกษตรขยายสิทธิ์กลุ่มเปราะบางเชิงรุกทุกรวม 18.8 ล้านรายคลังประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์17กรกฎาคมนี้เปิดอุทธรณ์17ถึง31กรกฎาคมยันมุ่งเน้นดูแลกลุ่มเปราะบางเดือดร้อนที่สุดพร้อมยังเห็นชอบร่างพรบตั้งกระทรวงวัฒนธรรมท่องเที่ยวและกระทรวงกีฬาครับ
1: ขณะเดียวกันก็มีประเด็นเรื่องของการเมืองด้วยนะคะโดยทางนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นผู้เจรจาแก้ไขปัญหากุ้งหลังจากที่ประเทศมาเลเซียไม่ให้นำเข้ากุ้งไทยจนเป็นผลสำเร็จว่าตนเองได้มีการนัดหมายกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียจึงได้ไปคุยกันจนจบเรียบร้อยยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวกับนายทักษิณที่มีภาพอดีตนายก3คนไม่ทราบว่าเป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือไม่ผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าการที่มีข่าวออกไปจะถูกมองหรือไม่ว่าใช้บารมีนายทักษิณมาทำงานแล้วมีการด้อยค่ารัฐมนตรีว่า าใช้บารมีนายทักษิณมาทำงานนายสุริยะก็บอกย้ำนะคะว่าผมไม่คิดอย่างนั้นผู้สื่อข่าวก็ถามไปอีกด้วยนะคะว่าที่มีการตีความว่าพรรคเพื่อไทยจะวัดพลังนายกรัฐมนตรีนั้นนายสุริยะก็บอกว่าผู้สื่อข่าวตีความไปเองค่ะประเด็นนี้นะคะมีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะรวมไปถึงเรื่องของการเมืองอื่นๆนะคะสุริยะยันแมวไร้คุยมาเลนำเข้ากุ้งครม.ไฟเขียวท่องเที่ยวโอนกระทรวงวัฒนธรรมดูแลสุริยะยันแมวไม่ได้ช่วยเจรจาให้มาเลเซียนำเข้ากุ้งไทยเป็นฝีมือตัวเองชี้ที่คิดว่ามีการวัดพลังนายกแค่สื่อตีความกันไปเองค่ะ
0: ครับพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามีเรื่องของคดีพ่อทิพย์แม่ทิพย์นะครับรวมถึงเรื่องของช่องแคบฮอร์โมนด้วยครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
12: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ร้านแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
13: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
0: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับมาติดตามเรื่องของพ่อทิพย์แม่ทิพย์ครับกระทรวงสาธารณสุขจับมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจลุยตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชน5แห่งครับที่ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการรับจ้างจดทะเบียนสวมสัญชาติไทยให้เด็กชาวจีนอย่างผิดกฎหมายครับคาดจะรู้ผลสรุปภายในสัปดาห์หน้าขณะที่กรุงเทพมหานครสั่งผู้อำนวยการเขตคุมเข้มการใช้ปมเรื่องของพ่อทิพย์แม่ทิพย์ในการจดทะเบียนครับนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าขณะนี้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.ได้ร่วมมือกับตำรวจลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงโรงพยาบาลเอกชนทั้ง5แห่งแล้วนะครับโดยย้ำว่าการบันทึกข้อมูลทางการแพทย์เป็นข้อเท็จจริงเป็นเท็จเนี่ยถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายซึ่งหากพบการกระทำผิดจริงจะต้องถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดทั้งนี้นะครับแม้ว่าประเมินว่าโรงพยาบาลรัฐไม่น่าจะมีกรณีทุจริตนี้แต่ก็ได้มีการกำชับให้ผู้บริหารโรงพยาบาลทุกแห่งเข้มงวดมากขึ้นเนื่องจากกระบวนการแจ้งเกิดในปัจจุบันโรงพยาบาลจะบันทึกข้อมูลบิดามารดาตามที่แจ้งซึ่งอาจจะเป็นช่องโหว่ให้กับกลุ่มมิจฉาชีพนำไปใช้เป็นประโยชน์ก็ได้ครับทางด้านของนายชัชชาติ ศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงมาตรการกวาดล้างกลุ่มทุนสีเทาที่ใช้วิธีจดทะเบียนโดยอ้างพ่อทิพย์แม่ทิพย์นะครับบอกว่าได้สั่งการกำชับให้ผู้อำนวยการเขตทุกเขตเพิ่มความรอบคอบและความเฉลียวใจในการตรวจสอบข้อมูลโดยไม่ยึดเพียงแค่เอกสารที่ยื่นมาตามกฎหมายเท่านั้นซึ่งขณะนี้กรุงเทพมหานครได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเตรียมขยายผลการตรวจสอบเชิงลึกไปยังเขตพื้นที่อื่นๆเพิ่มเติมอีก5เขตเพื่อสแกนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าข่ายต้องสงสัยประมาณ500ถึง 1,000 กรณีเพื่อความโปร่งใสในการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนด้วยครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับกรุงเทพมหานครสั่ง50เขตจี้สกัดพ่อทิพย์ตรวจย้อนหลังแจ้งเกิดต่างด้าวสาธารณสุขร่วมมือกับตำรวจลุยตรวจ5โรงพยาบาลเอกชนส่อเอี่ยวขบวนการสวมสัญชาติไทยให้เด็กจีนคาดรู้ผลภายในสัปดาห์หน้าย้ำบันทึกข้อมูลเท็จผิดกฎหมายเตือนผู้บริหารโรงพยาบาลเพิ่มความเข้มงวดครับ
1: ค่ะจากคดีพ่อทิพย์แม่ทิพย์นะคะมาสู่คดี Forex ค่ะเป็นประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะรัฐมนตรียุติธรรมปัดแกล้งพาวุฒิจับโค้ชเจมส์แก๊งฟอเร็กซ์ DSI รวบโค้ชเจมส์คาสนามบินสุวรรณภูมิตามหมายจับฐานความผิดพรบ.คอมและช่อโกงประชาชนหลังเป็น IB โยงคดี Forex ทนายแปลกใจทำไมถูกจับทั้งที่นัดเข้าชี้แจง DSI 24กรกฎาคมนี้แล้วไปเที่ยวดูใบไม่ได้หนีเมื่อทราบข่าวจึงประสานมอบตัวยันพร้อมสู้คดีและปฏิเสธทุกข้อกล่าวหารัฐมนตรียุติธรรมแจ้งพาวุฒมีน้ำหนักเพียงพอขอหมายจับได้หลังศาลอนุมัติแค่หมายเรียก22รายปัดกลั่นแกล้งทางการเมืองยันดำเนินการตามพยานหลักฐานค่ะ
0: ครับต่อกันที่สถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางนะครับตอนนี้ก็ทวีความตึงเครียดอีกแล้วนะครับหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาประกาศยกระดับการเผชิญหน้าครั้งใหญ่โดยสั่งการให้กองทัพสหรัฐเข้าควบคุมเส้นทางช่องแคบฮอร์มุซโดยประธานาธิบดีโดนัลด์

0: ข้าออกในช่องแคบฮอร์มุสพร้อมประกาศเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางการเดินเรือทุกประเภทที่ใช้เส้นทางดังกล่าวในอัตรา 20% ของมูลค่าสินค้าทั้งหมดโดยอ้างว่าเป็นการชดเชยการรักษาความปลอดภัยซึ่งมาตรการนี้มีผลบังคับใช้ทันทีนอกจากนี้ทรัมป์ยังได้ส่งหนังสือแจ้งถึงสภาคองเกรสอย่างเป็นทางการอ้างสิทธิ์ของผู้นำสหรัฐในการใช้กำลังทางทหารสู้รบระยะสั้นโดยไม่ต้องขออนุมัติจากสภาภายใน60วันโดยระบุว่าอิหร่านละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างร้ายแรงจากกรณีโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันพาณิชย์3ลำก่อนหน้านี้นะครับในขณะที่การปะทะทางทหารเต็มรูปแบบระหว่างกองกำลังสหรัฐและกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามของอิหร่านหรือ IRGC ดำเนินการไปถึงขั้นดุเดือดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาล่าสุดกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือว่าเซนคอมครับเผยผลสำเร็จในการปฏิบัติการโจมตีทางอากาศติดต่อกันเป็นคืนที่3โดยใช้เวลาปฏิบัติงานนาน5ชั่วโมงซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีการใช้ยานผิวน้ำไร้คนขับหรือว่าเรือไร้คนขับเคอร์แซจำนวน3ลำนะครับร่วมกับโดรนโจมตีฐานทัพเรือดำน้ำและศูนย์ซ่อมบำรุงเรือบันดาอับบาสของอิหร่านนอกจากนี้ยังพบความเคลื่อนไหวทางอากาศโดยมีเครื่องบินรบและเครื่องบินสนับสนุนของสหรัฐอย่างน้อย12ลำบินวนเวียนอยู่บริเวณชายฝั่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อาเปอร์เซียอาโอมานน่านฟ้าซาอุดีอาระเบียรวมถึงเครื่องบินระบบเตือนภัยและควบคุมทางอากาศด้วยมีแนวหน้านะครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้เอาไว้นะครับทรัมป์ขู่ยึดฮอร์มุสคุมเองเก็บค่าตง 20% อิหร่านโวยลั่นไม่ยอมทรัมป์ประกาศยกระดับรบอิหร่านสั่งกองทัพมะกันเข้าคุมเส้นทางฮอร์มุสในฐานะผู้พิทักษ์พร้อมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเดินเรือทุกประเทศที่ใช้เส้นทางดังกล่าวในอัตรา 20% ให้มีผลทันทีครับ
1: ขอไปที่ผลฟุตบอลโลกนะคะเมื่อคืนนี้ค่ะสเปนก็ดับฝรั่งเศส2-0ทะลุชิงฟุตบอลโลก2026ทีมชาติสเปนค่ะเดินหน้าสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งนะคะก็เป็น16ปีที่รอคอยค่ะหลังจากเอาชนะฝรั่งเศส2-0ในรอบรองชนะเลิศตีตั๋วผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกได้เป็นครั้งแรกในรอบ16ปีนับตั้งแต่ผงาดคว้าแชมป์โลกสมัยแรกเมื่อปี2010นะคะซึ่งชัยชนะนัดนี้ก็ยังทำให้สเปนยึดสถิติไร้พ่ายในทุกรายการไม่นับจุดโทษนะคะก็เป็น37นัดติดต่อกันเทียบเท่าสถิติโลกของทีมชาติอิตาลีที่เคยทำไว้ระหว่างปี2018ถึง2021ค่ะส่วนทัพตราไก่แม้ว่าจะชวดเข้าไปชิงชนะเลิศเวิลด์คัพเป็นสมัยที่3ติดต่อกันแม้ว่าจะทำผลงานอย่างยอดเยี่ยมมาตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ก็ตามโดยยังมีโปรแกรมเหลืออีก1แมตช์ในการชิงอันดับ3ปลอบใจในวันเสาร์นี้ค่ะและก็คืนนี้นะคะเราก็จะต้องติดตามอีกคู่หนึ่งนะคะว่าใครจะเข้าไปชิงชนะเลิศค่ะก็เป็นอาร์เจนตินาพบกับอังกฤษตี2ค่ะ
0: ครับกรมน.ภาค4ส่วนหน้าร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6ครับจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสร้างสรรค์เพื่อความมั่นคงชายแดนใต้ณโรงแรม CS ปัตตานีเพื่อยกระดับความเข้าใจและบูรณาการข้อมูลข่าวสารผ่านเครือข่ายสื่อมวลชนอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6และหัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพร้อมด้วยหัวหน้าศูนย์ข่าวภาคใต้สถานีโทรทัศน์ไทย PBS ร่วมสร้างความเข้าใจจัดเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้เชี่ยวชาญกิจกรรมภายในงานยังมุ่งเน้นการจัดเวิร์กช็อประดมความคิดเห็นผ่านกลุ่มวิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัลเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการให้เกิดเอกภาพในการขับเคลื่อนงานไปในทิศทางเดียวกันสอดคล้องกับบริบทในพื้นที่และสร้างการรับรู้เชิงบวกต่อประชาชนนำไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้อย่างแท้จริงข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวคุณภูเบศสุนีและดิฉันสัสสิธรสังสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเสียชีวิตเพิ่มอีก1ไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวรวมเป็น31รายเมื่อคืนนี้พลตำรวจตรีเกียรติกุลสนธิเนนผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ร่วมในการประชุมติดตามความคืบหน้ากรณีเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและสถานบันเทิงโรงเบียร์ณลาดพร้าวโดยผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตล่าสุดอยู่ที่31รายโดยล่าสุดเป็นหญิงอายุ34ปีเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเปาโลเกษตรส่วนความคืบหน้าทางคดีทางบกน2มีการตั้งคณะกรรมการสืบสวนในคดีนี้โดยมีการสอบปากคำพยานไปแล้วเมื่อวานนี้18รายและรวมก่อนหน้านี้เป็น51รายแบ่งเป็นกลุ่มเจ้าของผู้ประกอบการ1รายพนักงานในร้าน16รายกลุ่มญาติลูกค้าที่เสียชีวิตและบาดเจ็บทั้งหมด32รายรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอีก2รายส่วนในวันนี้ได้มอบหมายให้ทั้งฝ่ายสืบสวนและสอบสวนไปทำการสอบปากคำผู้เชี่ยวชาญด้านอาคารและเรื่องระบบไฟฟ้าและฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่เก็บข้อมูลรวบรวมพยานหลักฐานกล้องวงจรปิดโดยรอบที่เกิดเหตุและดำเนินการติดตามสอบปากคำข้อมูลจากผู้บาดเจ็บทุกรายเพื่อนำมาประกอบในสำนวนในการเป็นพยานในขณะที่ญาติสุดเศร้าส่งร่างน้องแอมเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวกลับบ้านเกิดบรรยากาศการรับศพนางสาวกนกทิพย์ศรีสุขหรือน้องแอมอายุ31ปีเหยื่อที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวเป็นไปด้วยความโศกเศร้าโดยนางจำเรียงง่วนทองผู้เป็นแม่พร้อมญาติและแฟนหนุ่มเฝ้ารอรับร่างที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจด้วยความใจจดใจจ่อโดยเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยปอเต็กตึงเคลื่อนร่างน้องแอมขึ้นรถตู้นำกลับไปบำเพ็ญกุศลยังบ้านทุ่งสนุนใต้ตำบลระหารอำเภอบึงสามัคคีจังหวัดกำแพงเพชรท่ามกลางความสะเทือนใจของครอบครัวโดยเมื่อขบวนรถถึงบ้านพักในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านต่างมารอร่วมรับด้วยความอาลัยทั้งนี้ครอบครัวจัดเตรียมสถานที่เพื่อประกอบพิธีรดน้ำศพเช้าวันนี้อย่างไรก็ตามทางครอบครัวยังคงแสดงความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับความคืบหน้าของคดีและการเยียวยาจากคู่กรณีโดยเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านนายนเรศชนะอินอายุ30ปีแฟนหนุ่มผู้เสียชีวิตออกมาปฏิเสธกระแสข่าวที่ระบุว่าตนกับแฟนสาวทะเลาะกันก่อนเกิดเหตุโดยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงตนไม่ทราบด้วยซ้ำว่าแฟนสาวไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนที่ทำงานจนกระทั่งได้รับแจ้งในช่วงกลางดึกวันเกิดเหตุขณะที่สน.ทองหล่อเขตวัฒนาลุยตรวจทางหนีไฟร้านย่านสุขุมวิท55เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและปราบปรามสน.ทองหล่อร่วมกับสำนักงานเขตวัฒนาเข้าตรวจสอบร้านในซอยสุขุมวิท55จำนวน9แห่งมุ่งเน้นตรวจมาตรการป้องกันระงับอัคคีภัยตรวจสอบระบบไฟฟ้าทางหนีไฟไฟฉุกเฉินอุปกรณ์ดับเพลิงและความพร้อมในการรับมือเหตุฉุกเฉินพร้อมกำชับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางราชการอย่างเคร่งครัดทั้งการตรวจสอบระบบไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอห้ามจุดพลุหรือใช้อุปกรณ์ก่อประกายไฟในอาคารหลีกเลี่ยงวัสดุตกแต่งที่ติดไฟง่ายติดตั้งถังดับเพลิงและป้ายทางหนีไฟให้พร้อมใช้งานดูแลประตูหนีไฟไม่ให้ถูกล็อกหรือมีสิ่งกีดขวางจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการไม่ให้แออัดเกินไปจัดซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้พนักงานเป็นประจำจากการตรวจสอบพบว่าสถานประกอบการทั้ง9แห่งปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัยได้อย่างถูกต้อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
11: เสียงพี

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC 17-69A
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
3: เติมที่เพื่อรถเติมร้อยเพื่อคุณ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
7: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: 16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
2: ทุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานทีไรน้ำตาเช็ดหัวเข่า SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย065-254-5935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT ที่จะสร้างบ้านเลือกบริษัทที่เข้าใจคุณ

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภานิลเขต

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการสุขกายบายใจอสมทพัทลุงค่ะชั่วโมงภาคเช้านะคะวันนี้จ้าจ๋าดูแลคุณผู้ฟังกันเช่นเคยผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 โหลด MCOT Connect นะคะติดตามเราได้ทุกทีทุกเวลาค่ะดูแลกันในช่วงนี้นะคะประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็อยู่ด้วยกันไปจนถึงภาคบ่ายนะคะสนใจลงสื่อโฆษณาติดต่อกับเราได้เลยที่0746113999ค่ะ

เราอยู่ด้วยกันกับบ้านขนมลุงนะคะถูกใจผู้ให้ได้ใจผู้รับค่ะคุณผู้ฟังที่อยากจะได้ขนมอร่อยอร่อยนะคะวันนี้นึกถึงบ้านขนมลุงได้เลยไม่ว่าจะเป็นชิปฟ่อนเค้กมะพร้าวอ่อนบัวหิมะพายไส้ต่างๆขนมกว่า100รายการและมีถึง6สาขาสาขาท่าแคสาขาปั๊มปตท.บางแก้วสาขาปั๊มปตท.นาท่อมสาขาปั๊มปตท.ท่างิ้วนครศรีธรรมราชสาขาปั๊มปตท.นาสารนครศรีธรรมราชใกล้สาขาไหนก็สอบถามได้สาขานั้นนะคะกับบ้านขนมลุงถูกใจผู้ให้ได้ใจผู้รับค่ะ

0: ถึงของฝากนึกถึงขนมอร่อยๆ
1: อย่าลืมนึกถึงบ้านขนมลุงสดใหม่จากเตาทุกวันบ้านขนมลุงมีขนมมงคลอร่อยๆเบี้ยมงคลไส้ต่างๆเพื่อไข่เค็มทุเรียนงาดำถั่วแดงถั่วชาเขียวพายเค้กนุ่มๆพับไส้เน้นๆและอีกหลากหลายความอร่อยพร้อมสะดวกที่ไหนแวะที่นั่นได้เลย6สาขาใกล้บ้านคุณพัทลุงสาขาท่าแคสาขาปตท.บางแก้วสาขาปตท.เขาชัยสนสาขาปตท.นาท่อมนครศรีธรรมราชสาขาปตท.ท่างิ้วสาขาปตท.นาสารบ้านขนมลุงถูกใจผู้ให้ได้ใจผู้รับโทร074 843 988
2: สิบสัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้าเตือนภัยออนไลน์ระวังถูกหลอกซื้อของตามเว็บไซต์หรือโฆษณาปลอมต่างๆของดีราคาถูกไม่มีจริงซื้อหน้าร้านยังถูกหลอกได้ซื้อออนไลน์ถูกหลอกง่ายกว่าข้อควรสังเกตตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านดูประวัติการขายและการส่งออกย้อนหลังเช็ครีวิวความคิดเห็นของลูกค้าคนอื่นๆตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติหลังพบสถิติการเมาแล้วขับสูงสุดในช่วงเทศกาลส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ใครๆไม่อยากให้เกิดขึ้นเราควรช่วยกันรณรงค์การเมาไม่ขับเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นและมีโทษผิดตามกฎหมายทั้งจำและปรับดังนั้นความประมาทจากการเมาแล้วขับอาจเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวคุณเองและครอบครัวผู้อื่น
3: ทำลายเส้นประสาททำลายตับทำลายกล้ามเนื้อและเซลล์หัวใจก่อให้เกิดโรคเรื้อรังอีกมากมายเลิกดื่มเหล้าและแอลกอฮอล์ที่เป็นตัวบ่อนทำลายตับแค่คุณเลิกดื่มช่วยให้ตับไม่ต้องทำงานหนักและฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงได้อย่างรวดเร็วลด

ช่วงนี้นะคะเราอยู่ด้วยกันกับมุ้งครอบกันยุงนะคะใครที่ต้องบอกว่าช่วงนี้ยุงนะคะก็จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันเบื้องต้นนะคะเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: สทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ขณะนี้เวลา 9:00 น.คุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเริ่มวันนี้ประชาชนสามารถตรวจประวัติอาชญากรรมออนไลน์ได้แล้วนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัลที่มุ่งเน้นการพลิกโฉมระบบราชการโดยมีเป้าหมายการให้บริการออนไลน์เต็มรูปแบบเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงานผ่านซุปเปอร์แอปเดียวและเปิดเผยข้อมูลภาครัฐเพื่อความโปร่งใสกองทะเบียนประวัติอาชญากรสำนักงานตำรวจแห่งชาติยกระดับบริการประชาชน

0: สู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบประกาศเปิดตัวระบบตรวจสอบประวัติอาชญากรรมออนไลน์ด้วยชื่อนามสกุลและเลขประจำตัวประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั่วไปและผู้ที่ต้องการใช้เอกสารตรวจสอบประวัติในการสมัครงานหรือทำธุรกรรมต่างๆโดยระบบจะเริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่15กรกฎาคม2569เป็นต้นไปประชาชนสามารถตรวจสอบประวัติอาชญากรรมออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของกองทะเบียนประวัติอาชญากร www.crd.go.th/bg/landing ซึ่งมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยผ่าน4ขั้นตอนคือการกรอกคำร้องเข้าเว็บไซต์และกรอกข้อมูลคำร้องขอตรวจสอบประวัติอาชญากรรมยืนยันตัวตนสามารถเลือกยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือใช้เลขรหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมกรอกข้อมูลยืนยันชำระเงินออนไลน์และรับผลตรวจประวัติระบบจะส่งการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมกลับไปทางอีเมลพร้อมกับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ชาวบ้านเกาะช้างรวมตัวให้กำลังใจหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างหลังมีคำสั่งย้ายชาวเกาะช้างจำนวนมากเดินทางมาให้กำลังใจนายเนรมิตสงแสงหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างหลังได้รับคำสั่งย้ายไปปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลานสางบ้านลานสางตำบลแม่ท้ออำเภอเมืองจังหวัดตากโดยชาวบ้านที่มาให้กำลังใจพากันมอบดอกไม้ให้กำลังใจและแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ในการสั่งย้ายครั้งนี้ซึ่งประเด็นในการสั่งย้ายมาจากข้อกล่าวหาว่านายเนรมิตทำงานกับส.ส.ตราดไม่ได้เข้ากับชาวบ้านไม่ได้เรียกรับเงินจากการปฏิบัติหน้าที่และไม่ค่อยทำงานซึ่งข้อมูลเชิงลึกมีกลุ่มนายทุนและนักการเมืองท้องถิ่นไม่พอใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของนายเนรมิตในการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างที่ทับซ้อนกับที่ดินทำกินของชาวบ้านขณะที่ชาวบ้านที่มาให้กำลังใจบอกว่าพฤติกรรมของนายเนรมิตไม่ได้เป็นอย่างที่ถูกกล่าวหาตรงกันข้ามนายเนรมิตขยันและตั้งใจทำงานแถมเข้ากับชาวบ้านได้ดีช่วยชาวบ้านแก้ปัญหาโดยเฉพาะเรื่องที่ดินทำกินที่ทับซ้อนกับเขตอุทยานตลอดจนการช่วยแก้ปัญหาเรื่องการทำประมงของกลุ่มประมงพื้นบ้านและการท่องเที่ยวชาวบ้านจึงตั้งข้อสังเกตว่าคำสั่งย้ายไม่เป็นธรรมกับนายเนรมิตและขอฝากไปยังนายกรัฐมนตรีลงมาตรวจสอบสอบถามข้อเท็จจริงจากชาวบ้านเกาะช้างด้วยร้อยเอ็ดตรวจสถานบริการ5แห่งพบหลายแห่งยังขาดมาตรฐานความปลอดภัยนายนันทวิทย์นาคแสงรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมฝ่ายปกครองสถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ดอำเภอเมืองร้อยเอ็ดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดโยธาธิการและผังเมืองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการในพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ดจำนวน5แห่งเพื่อตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยและการเฝ้าระวังอัคคีภัยในช่วงก่อนที่จะเปิดบริการเพื่อดูความพร้อมด้านความปลอดภัยได้พบว่าหลายแห่งเปิดบริการมานานแล้วต้องมีการปรับปรุงทุกระบบให้สามารถใช้การได้ด้วยความพร้อมที่สุดในทุกด้านและต้องมีความพร้อมใช้ทั้งอุปกรณ์การดับไฟไฟฉุกเฉินทางออกฉุกเฉินนอกจากนั้นยังพบว่าบางแห่งมีความหนาแน่นของโต๊ะมากเกินไปซึ่งการจัดโต๊ะมากเกินไปเพื่อรับลูกค้ามากก็เป็นปัญหาหนึ่งของความไม่ปลอดภัยอีกแห่งเปิดโดยไม่ได้รับอนุญาตจึงสั่งปิดไปก่อน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: M-COT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ล็กทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: Mcot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
3: อัปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ Mcot Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
4: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้
5: จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
6: ไมธัญไมอนันตกรณีวัฒน์สถานีวิทยุอสมทคลื่น FM 100.5 MHz ไมเป็นคนหนึ่งที่ทำกิจกรรมอาสาบ่อยมากนะคะตั้งแต่ตอนเรียนจนกระทั่งทำงานรู้สึกเติมคุณค่าให้กับตัวเองมากขึ้นทุกครั้งที่ได้ทำงานอาสาค่ะมาทำความดีด้วยหัวใจด้วยการเป็นจิตอาสากัน

0: MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฉนิภา นิลเขต
1: สื่อให้ผู้พิการทางสายตาฟังมา12ปีแล้วค่ะนำหนังสือธรรมะที่มีข้อคิดดีๆมาอ่านให้กับคุณผู้ฟังฟังหลังจากนั้นนะคะก็จะนำเทปที่ออกอากาศแล้วเนี่ยไปมอบให้กับห้องสมุดสำหรับผู้พิการทางสายตาเหมือนกับเราได้ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นนะคะก็เป็นวิธีที่ทำความดีง่ายๆและคุณผู้ฟังก็สามารถทำได้ค่ะ
2: MCOT Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา
0: สุขกายบายใจ

สู่ชั่วโมงที่2กันนะคะสุขกายบายใจอสมทพัทลุงกับจ๊ะจ๋าดูแลกันในช่วงนี้ค่ะผ่านสื่อโฆษณาทางอสมทพัทลุงนะคะและคุณผู้ฟังที่อยู่ด้วยกันในชั่วโมงภาคเช้ากันด้วยนะคะ

0: ั้น
1: เราอยู่ด้วยกันนะคะกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ค่ะใครที่เคยเจอปัญหานะคะไฟหน้าบ้านไม่พอมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุว่าบางจุดนะคะอยากจะติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินและเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแล้วก็ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอดไฟ LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุนะคะ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะคะปรับมุมได้กันน้ํา IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายนะคะสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะตอนนี้รับเลยเมกาสปอตไลท์1ยังไม่พอเราแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดคราบแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทรเลย02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
1: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายตาย
2: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟัง
1: ปักใต้บ้านเรา
3: 10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
4: ข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได
5: ้ลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ บ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ 6. แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเรา
4: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ในส่วนของดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์นะคะช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตนะคะด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มล.ผสมน้ํา200ถึง500ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่5ถึง7ไร่โปรโมชั่นพิเศษนะคะดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนนะคะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

ีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเอกนัทยันใช้กลไกนำเงินโรงกลั่นกองทุนมาคุมราคาน้ำมันในประเทศไม่ให้ขึ้นราคาแรงตามตลาดโลกนายเอกนัทพร้อมพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันในประเทศหลังจากราคาตลาดโลกปรับขึ้นสืบเนื่องจากกรณีเหตุการณ์ตะวันออกกลางเริ่มปะทุว่าจะเห็นว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาน้ำมันทุกประเภทปรับตัวสูงขึ้นซึ่งในไทยยังใช้กลไกการลดราคาหน้าโรงกลั่นเพื่อนำเงินจากโรงกลั่นมาลดหน้าราคาหน้าปั๊มประกอบกับยังมีกองทุนน้ำมันที่จะบริหารราคาในช่วงนี้ให้เหมาะสมกับราคาตลาดโดยที่ไม่ต้องมีการปรับขึ้นลงมากเหมือนก่อนหน้านี้พร้อมยืนยันว่ากระทรวงพลังงานจะบริหารติดตามดูสถานการณ์ทุกวันเพื่อไม่ให้ราคาขึ้นเร็วและลงแรงตามตลาดเมื่อถามว่าช่วงนี้ราคาน้ำมันในประเทศจะยังไม่ปรับขึ้นใช่หรือไม่รัฐมนตรีพลังงานกล่าวว่าต้องดูวันต่อวันแต่ถึงจะมีการปรับราคาขึ้นลงคงไม่ใช่ลักษณะการปรับแบบกระชากซึ่งจะค่อยๆดูไปนอกจากนี้จะมีการบริหารจัดการเรื่องตัวอุปทานของน้ำมันด้วยและเท่า

0: ตรวจสอบน้ำมันดิบในประเทศยังไม่มีปัญหาปริมาณน้ำมันสำเร็จรูปสำรองในไทยยังมีปริมาณเพียงพอจนเกือบเต็มพร้อมยืนยันว่าเราไม่มีปัญหาการขาดแคลนน้ำมันแน่นอนดังนั้นจะต้องบริหารราคาให้เป็นไปตามกลไกตลาดจ่าพิชิตวินให้การปฏิเสธคดีทุจริตสอบสอทเจ้าหน้าที่เตรียมฝากขังก่อนเที่ยงนี้มีรายงานข่าวจากวานนี้ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจพาตัวนายอัศวินโชติพนังหรือดร.วินที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปค้นที่ออฟฟิศย่านตราเกตจังหวัดนนทบุรีจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พยายามหาข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงไปยังขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นเบื้องต้นยังไม่ได้ตามที่ต้องการเนื่องจากข้อมูลบางส่วนถูกลบออกไปเพราะเป็นไฟล์ที่ค่อนข้างเก่าทำให้ข้อมูลสำคัญในส่วนนี้ยังไม่ได้มาจึงต้องขยายผลกับนายพิชิตทั้งพรมผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีซึ่งนายพิชิตให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่มีบางส่วนที่ตำรวจมีพยานหลักฐานที่สามารถระบุได้ว่านายพิชิตทำผิดจริงเจ้าตัวจึงจะยอมรับในความผิดนั้นเบื้องต้นนายพิชิตมีความเครียดมากหลังจากที่เดินทางเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนการที่นายพิชิตเดินทางมาที่กองปราบเจ้าตัวเชื่อว่าจะได้รับการประกันตัวโดยมีการเตรียมหลักทรัพย์เป็นเงินสดตำรวจเชื่อว่านายพิชิตได้มีการเตรียมความพร้อมมาอยู่แล้วแต่เจ้าหน้าที่ทำตามขั้นตอนและแจ้งข้อกล่าวหาสำหรับในช่วงเช้าวันนี้ตำรวจได้เบิกตัวนายวินและนายพิชิตไปสอบปากคำเพิ่มเติมก่อนจะมีการฝากขังศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกก่อนเที่ยงขณะเดียวกันในวันนี้จะมีการแถลงข่าวคดีดังกล่าวโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางในเวลา 13:00 น.ค้ำล้มแผน 20% หลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐประกาศว่าจะเก็บค่าผ่านทาง20%ของราคาสินค้ากับเรือทุกลำที่ผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงเขาก็กลับลำล้มเลิกแผนแต่ยังคงสั่งการปิดล้อมฮอร์มุสไม่ให้เรือเข้าออกท่าเรือของอิหร่านเหมือนเช่นในช่วงเดือนเมษายนจนถึงการลงนาม MOU หยุดยิงเมื่อเดือนที่แล้วโดยเขายังสั่งการให้กองทัพระดมโจมตีเป้าหมายของอิหร่านทั้งคืนที่ผ่านมาเป็นวันที่4ติดต่อกันเรียกร้องอิหร่านให้เจรจากับสหรัฐไม่เช่นนั้นจะยกระดับการโจมตีโดยยังขู่ด้วยว่าสัปดาห์หน้าจะโจมตีโรงไฟฟ้าและสะพานของอิหร่านแม้ว่าการโจมตีเป้าหมายพลเรือนเหล่านี้จะละเมิดสนธิสัญญาเจนีวาก็ตาม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 47-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: รสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
2: M-POT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
3: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
2: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-POT Connect
3: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-COT

0: ่เป็นครูคนแรกที่สอนให้หนูพูดให้หัดอ่านหัดเดินให้หนูได้เรียนหนังสือแม่สอนให้หนูเป็นคนดีหนูรักแม่ที่สุดค่ะ
1: Mcord Radio Network ร่วมสร้างสถาบันครอบครัวให้แข็งแกร่งเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับสังคมไทยเราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้ในยามที่เกิดความขัดแย้ง
2: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้มีความคิดเห็นที่ต่างกัน
1: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้ชาติผ่านพ้นทุกวิกฤต
2: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้สังคมไทยของเราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
1: Mcord Radio Network ร่วมสร้างชาติไทยให้เข้มแข็งด้วยหัวใจรักชาติของคนไทย
3: เตือนประชาชนที่ต้องการทำธุรกรรมด้านใบขับขี่กับกรมการขนส่งทางบกอย่าลงเชื่อหรือทำธุรกรรมกับเพจออนไลน์โดยจากโฆษณาหลอกลวงสามารถออกใบขับขี่โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานขนส่งรวมทั้งการแอบอ้างในการอบรมต่ออายุใบขับขี่แทนอาจสูญเสียทรัพย์สินเอกสารส่วนบุคคลและเสี่ยงได้รับใบขับขี่ปลอม

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมท.พัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

ังคงดูแลกันต่อเนื่องนะคะพร้อมกับสื่อโฆษณาทางอสมทพัทลุงสนใจลงสื่อโฆษณาเพิ่มเติมกับเราติดต่อโดยตรงได้เลยนะคะที่074611399หรือว่าจะเป็น063916592นะคะ

เมื่อวันนี้นะคะจังหวัดพัทลุงนะคะนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงพร้อมคณะผู้บริหารแล้วก็คณะทำโครงการ To be number 1จังหวัดพัทลุงนะคะเข้าเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณาวดีองค์ประธานโครงการ To be number 1นะคะในโอกาสเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการผลการดำเนินงานจังหวัด To be number 1นะคะพร้อมทั้งพระกรุณาโปรดเกล้ากำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมการประกวดจากทั่วประเทศกันด้วยนะคะซึ่งได้จัดต่อเนื่องเป็นตลอดระยะเวลา24ปีโดยยึดหลักสร้างให้ครบพัฒนาให้ชัดเพื่อผลลัพธ์สู่ความเป็นเลิศและกำหนดให้โครงการ To be number 1นะคะเป็นวาระสำคัญของจังหวัดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดให้เด็กและเยาวชนภายใต้เป้าหมายเยาวชนพัทลุงเป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติดนะคะซึ่งในส่วนของจังหวัดพัทลุงก็ได้บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนก็จะมี3แนวคิดนะคะสร้างองค์กรสร้างคนสร้างงานมีการดำเนินงานครอบคลุมทุกอำเภอทุกภาคส่วนและพื้นที่พร้อมจัดทำแผนบูรณาการกว่า148โครงการงบประมาณรวม49ล้านบาทเพื่อพัฒนาเครือข่าย To be number 1อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนนะคะซึ่งในจังหวัดพัทลุงก็ยังคงมุ่งมั่น

พัฒนาการดำเนินงานโครงการ to be number 1อย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวสู่เป้าหมายจังหวัดพัทลุงเป็นจังหวัด to be number 1ต้นแบบระดับเพชรภายในปี2575ดังสมดังพระปณิธานขององค์ประธานโครงการนะคะเพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคงให้แก่เด็กเยาวชนของจังหวัดพัทลุงอย่างยั่งยืนนะคะ

0: าแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติหลังพบสถิติการเมาแล้วขับสูงสุดในช่วงเทศกาลส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ใครๆไม่อยากให้เกิดขึ้นเราควรช่วยกันรณรงค์การเมาไม่ขับเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นและมีโทษผิดตามกฎหมายทั้งจำและปรับดังนั้นความประมาทจากการเมาแล้วขับอาจเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวคุณเองและครอบครัวผู้อื่น10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้าลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ บ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ 6. แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเรา
1: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
0: เตือนภัยออนไลน์ระวังถูกหลอกซื้อของตามเว็บไซต์หรือโฆษณาปลอมต่างๆของดีราคาถูกไม่มีจริงซื้อหน้าร้านยังถูกหลอกได้ซื้อออนไลน์ถูกหลอกง่ายกว่าข้อควรสังเกตตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านดูประวัติการขายและการส่งออกย้อนหลังเช็ครีวิวความคิดเห็นของลูกค้าคนอื่นๆตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อ
2: ทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจออโซมาทอสายตาย
3: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุออโซมาทอที่ทานรับ

ช่วงนี้แนะนำเป็นเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ค่ะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นนะคะเสียงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือว่าบางจุดนะคะอยากติดไฟเพิ่มแนะนำนะคะไม่ต้องเดินสายวุ่นวายเสียทั้งเงินเสียเวลาแนะนำเป็นเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอดไฟ LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่โคตรจุนะคะ50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงนะคะติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 นะคะไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะตอนนี้รับเลยเมกาสปอตไลท์1ยังไม่พอรอแถมฟรีอีก1นะคะพร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดครับแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทนะคะโทรเลย02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปนะคะที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: ังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
1: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
2: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
0: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย M-Pod Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะ
3: ผมจะปลูกฝังให้ลูกๆช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสผู้ที่กำลังเดือดร้อนด้วยการสมัครเป็นจิตอาสาผมคิดว่าสิ่งนี้จะช่วยบ่มเพาะความเสียสละไม่เห็นแก่ตัวเข้าใจและเห็นใจผู้อื่นส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนผมว่าการสร้างรากฐานแห่งจิตสำนึกที่ดีจะช่วยสร้างสังคมที่ดีได้ครับ
0: M-Cot Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด

ทับ16 กรัมแค่20 บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรุทธพลเผยรวบผู้ต้องหาตามหมายจับคดีฟอเร็กซ์ครบแล้ว2รายพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงการจับกุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลคดีฟอเร็กซ์ว่าเช้าวันนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI จับกุมนางสาวมาริกามากสลุดผู้บริหารและกรรมการบริษัท QRS Education จำกัดซึ่งเป็นโบรกเกอร์ของบริษัท QRS ขณะนี้นำตัวมาที่ DSI เพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมถือเป็น1ใน2หมายจับศาลที่ได้รับการอนุมัติตอนนี้จับกุมครบแล้ว2คนโดยนางสาวมาริกาเป็นโบรกเกอร์ของ QRS ซึ่งถือเป็นผู้ต้องหาคนสำคัญที่จะสอบสวนต่อไปส่วนการสอบสวนทาง DSI จะต้องออกหมายเรียกมาสอบสวนและสอบปากคำรวมถึงนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนซึ่งเชื่อว่าไม่หลบหนีเพราะนายภาวุฒิเองพร้อมเข้ามายืนยันข้อเท็จจริงอยู่แล้วและคาดว่า DSI จะเรียกมาสอบปากคำช่วงปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรส่วน22คนที่ DSI ออกหมายเรียกยืนยันจะเข้ามาให้ปากคำครบทุกคนหรือไม่ยังไม่ทราบในเมื่อศาลไม่อนุมัติหมายจับต้องออกหมายเรียกสำหรับเหตุที่ DSI ออกหมายจับเลยพลตำรวจโทรุทธพลกล่าวว่าเพราะเป็นเงื่อนไขของกฎหมายที่สามารถออกได้เชื่อว่าต้องมีพยานหลักฐานมากพอสมควรจึงขอศาลอนุมัติออกหมายจับสำหรับการจับกุมตัวนางสาวมาริกาเจ้าของโบรกเกอร์ QRS ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญากระทำความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนร่วมกันช่อกงประชาชนประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทในหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้จดทะเบียนร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประกาศที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนและสมคบโดยการ

0: ตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้สมคบกันและร่วมกันฟอกเงินโดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ที่ลานจอดรถโรงพยาบาลดังย่านพระราม9ก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อดำเนินการตามกฎหมายโดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะดำเนินการนำตัวผู้ต้องหายื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขออำนาจศาลฝากขังตามขั้นตอนต่อไปพ่อของเหยื่อรถบัสนักเรียนไฟไหม้ร่วมวางดอกไม้แสดงความอาลัยที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวบรรยากาศหน้าโรงเบียร์ณลาดพร้าววันนี้ยังคงมีประชาชนเดินทางนำดอกไม้พวงมาลัยอาหารผลไม้และน้ำดื่มมาวางไว้ที่บริเวณประตูด้านหน้าและประตูด้านหลังของสถานที่เกิดเหตุเพื่อร่วมแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้นอกจากนี้ยังพบว่ามีการจุดธูปปักลงบนถ้วยข้าวทุกถ้วยจำนวน31ถ้วยตามจำนวนผู้เสียชีวิตพร้อมจุดเทียนและนำพวงมาลัยไปวางบนผ้าบังสุกุลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลของผู้ที่เดินทางมาร่วมไว้อาลัยเชื่อว่าเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับแม้ว่าวันนี้จะเข้าสู่วันที่3แต่ยังคงมีกลิ่นไหม้หลงเหลืออยู่เป็นระยะโดยวันนี้มีพ่อของเหยื่อรถบัสนักเรียนไฟไหม้เมื่อปี68และเหยื่อเมาแล้วขับกว่า30คนร่วมวางดอกไม้แสดงความอาลัยในจุดเกิดเหตุพร้อมบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตนไม่กล้าแม้แต่จะดูข่าวเพราะเหตุการณ์เหมือนกับครั้งที่ลูกชายของตนเองเสียชีวิตในครั้งนั้นประตูทางออกฉุกเฉินของรถบัสไม่สามารถเปิดได้ครั้งนี้ก็มีผู้เสียชีวิตตรงหน้าประตูฉุกเฉินจำนวนมากซึ่งเป็นเคสที่คล้ายกันต่างกันแค่สถานที่ทั้งนี้อยากให้หน่วยงานทุกภาคส่วนรวมถึงผู้ประกอบการมีมาตรการเข้มงวดมากกว่านี้เรื่องความปลอดภัยอย่าประมาทเพราะถ้าเกิดความประมาทจะเกิดความสูญเสียอย่างมากมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
6: ผมเป็นคนไทยเกิดบนผืนแผ่นดินไทยรักและภูมิใจความเป็นไทยผมว่าสำนึกรักในแผ่นดินเกิดเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนมีอยู่แล้วเมื่อเรามีหัวใจที่รักชาติแบบเดียวกันนี่คือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้ประเทศชาติเดินหน้าพัฒนาได้อย่างยั่งยืนสังคมไทยของเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอีกด้วยครับ
7: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
4: ติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
8: รับออกแบบเขียนแบบบ้านอาคารพาณิชย์และวางผังหมู่บ้านตกแต่งภายในภายนอกปรับปรุงต่อเติมแต่งหน้าอาคารออกแบบรั้วกำแพงซุ้มประตูและจัดสวนสวยให้ลงตัวโดยสถาปนิก สนใจปรึกษาหรือเรียกใช้บริการโทรเลย0986241452ย้ำ0986241452

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมท.พัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

ข้าสู่ชั่วโมงสุขกายบายใจอสมทพัทลุงนะคะ11นาฬิกาค่ะในช่วงนี้อยู่ด้วยกันกับ TP Concrete นะคะคุณผู้ฟังและสื่อโฆษณาทางอสมทพัทลุงค่ะ

เราอยู่ด้วยกันกับดินเน่านะคะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตนะคะด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ํา200ถึง500ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษนะคะดินแนว2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนนะคะ02-114-3990นะคะค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: ึกสัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตาย
1: การทำธุรกรรมด้านใดกับนี้
0: อาจเป็นสัญญาณที่ส่งทางบอก
1: อย่าหลงเชื่อหรือทำธุรกรรมกับเพจออนไลน์โดยจากโฆษณาหลอกลวงสามารถออกใบขับขี่โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานขนส่งรวมทั้งการแอบอ้างในการอบรมต่ออายุใบขับขี่แทนอาจสูญเสียทรัพย์สินเอกสารส่วนบุคคลและเสี่ยงได้รับใบขับขี่ปลอมข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได
2: ้611399และ063-916-5392
3: ห้างหุ้นส่วนจำกัดพี่ๆคอนกรีตจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จคุณภาพมาตรฐานราคายุติธรรมงานเล็กงานใหญ่เราพร้อมให้บริการห้างหุ้นส่วนจำกัดพี่ๆคอนกรีตสอบถามรายละเอียดได้ที่082-082-9888หรือ086-490-5181พี่ๆคอนกรีตคุณภาพมาตรฐานราคายุติธรรมผ่านการรับรองจากงอ.ก.เลขที่213-2552
1: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: ร้าวยืนยันอัตลักษณ์32ร่างชุดสอบสวนเร่งวิเคราะห์ภาพเหตุการณ์จากกล้องวงจรปิดหลังกู้ไฟล์ภาพหาสาเหตุเพลิงไหม้จับตาประชุมกองสอบท้องถิ่นปปช.ร่วมสังเกตการจ่อเพิกถอน 5,000 รายชื่อที่พบความผิดปกติโดนัลด์ทรัมป์กลับลำเรื่องคำขู่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม 20% สินค้าผ่านช่องแคบฮอร์มุสแต่ยังเดินหน้าปิดล้อมอิหร่านและระดมโจมตีอีกระลอกสเปนสอนเชิงฝรั่งเศสโชว์รูปเกมสุดหรูจัด2ประตูทะลุรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกในรอบ16ปีขณะที่คืนนี้ตี2ลุ้นทีมสิงโตคำรามพบทีมฟ้าขาวใครเข้าชิงกับสเปนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพบกันช่วงข่าวภาคเที่ยง 12:00 น.นะคะข่าวภาคเที่ยงวันนี้อยู่กับคุณพจนาถนาธนากุลดิฉันศศิธรกุวังคดีโลกค่ะร่วมกันดำเนินรายการนะคะความเคลื่อนไหวจากข่าวจากทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยก็หยิบมารายงานในช่วงเที่ยงจนถึงเที่ยงครึ่งวันนี้ค่ะก็รายงานไปยังท่านที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศค่ะวันนี้คงจะมาติดตามที่เรื่องของเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวกันก่อนเลยนะคะวันนี้ทางสถาบันนิติเวชวิทยาก็ออกมารายงานยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวว่ามีผู้เสียชีวิต32คนด้วยกันค่ะคือเมื่อคืนนี้มีการยืนยันยอดจากทางสน.พหลโยธินนะคะผู้เสียชีวิตรายที่31นะคะเป็นผู้หญิงอายุ34ปีเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเปาโลเกษตรค่ะแล้วก็ตอนนั้นก็ยืนยันรายที่31นะคะแต่ว่าเช้าวันนี้ทางสถาบันนิติเวชวิทยารายงานยอดผู้เสียชีวิตว่ามีผู้เสียชีวิต32คนมีญาติมาเก็บตัวอย่าง DNA 30ครอบครัวยืนยันรายชื่อแล้ว32คนญาติรับศพไปแล้ว28คนค่ะบรรยากาศหน้าโรงเบียร์วันนี้นะคะก็มีประชาชนเดินทางนำดอกไม้พวงมาลัยอาหารผลไม้น้ำดื่มมาวางไว้ที่บริเวณประตูด้านหน้าและด้านหลังของสถานที่เกิดเหตุค่ะเป็นการร่วมแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้พบว่ามีการ

0: การปักธูปนะคะจุดธูปปักลงบนถ้วยข้าวตามจำนวนผู้เสียชีวิตค่ะจุดเทียนแล้วก็นำพวงมาลัยไปวางบนผ้าบังสุกุลก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลของผู้ที่เดินทางมาร่วมไว้อาลัยเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับค่ะด้านเจ้าหน้าที่จากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือวสท.ก็เดินทางมาจุดเกิดเหตุนะคะเข้าไปบริเวณด้านในของโรงเบียร์ณลาดพร้าวเพื่อเก็บหลักฐานเพิ่มเติมมีผู้เสียหายนะคะจากเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะที่สน.พหลโยธินนายณัฐพงศ์นะคะผู้ซึ่งเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บบริเวณหน้าผากและหูทั้งสองข้างมาพบพนักงานสอบสวนแจ้งความดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะและเล่าว่าเมื่อคืนเกิดเหตุก็มาที่สถานบันเทิงเวลาประมาณ4:30ค่ะนั่งอยู่บริเวณโต๊ะหน้าเวทีฝั่งประตูทางเข้าช่วงแรกไม่มีอะไรผิดปกติแต่ว่าใกล้เที่ยงคืนสังเกตเห็นกลุ่มควันสีขาวพุ่งออกมาจากเพดานหน้าเวทีฝั่งประตูทางเข้าหลังจากนั้นก็เห็นประกายไฟและได้กลิ่นไหม้จึงรีบวิ่งหนีออกมาทางประตูด้านหลังฝั่งลานจอดรถระหว่างหลบหนีมีนักท่องเที่ยวแตกตื่นตกใจตนเองก็ถูกดึงขาแต่ว่าก็สามารถสลัดและวิ่งออกมายังพื้นที่ปลอดภัยได้โดยนายณัฐพงศ์บอกว่าไม่ได้ยินสัญญาณเตือนไฟไหม้แต่อย่างใดนะคะแล้วก็ช่วงเช้าวันนี้คณะพนักงานสืบสวนสอบสวนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมติดตามความคืบหน้าคดีค่ะหลังจากเมื่อวานมีการสอบปากคำไปแล้ว52ปากแบ่งเป็นผู้ประกอบการ1รายพนักงานในร้าน16รายกลุ่มญาติและผู้ได้รับบาดเจ็บ33รายเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมตรวจที่เกิดเหตุอีก2รายวันนี้หลังจากประชุมจะมีการจัดชุดพนักงานสอบสวนแยกย้ายไปสอบปากคำพยานกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบอาคารและระบบไฟและไปสอบปากคำผู้บาดเจ็บที่ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะ
1: ขณะที่ญาตินะคะก็ไปทยอยรับร่างเหยื่อที่เกิดเหตุเพลิงไหม้นำไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจตั้งแต่ช่วงเช้าก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้ามีครอบครัวของตำรวจสันติบาล10ตำรวจตรีสิทธิโชคบุญธารักษ์กองกำกับการ4กองบังคับการตำรวจสันติบาล3เพื่อนตำรวจค่ะก็มารับศพเป็นศพแรกโดยตำรวจหัวหน้างานนะคะเปิดเผยว่า10ตำรวจตรีสิทธิโชคมีความตั้งใจขยันเป็นที่รักของเพื่อนๆวันนี้ค่ะพี่ๆเพื่อนๆมาส่งกำลังใจให้น้องไปสู่สุขคตินะคะซึ่งจะนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดป่าพรหมรังสีที่จังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งค่ะเป็นครอบครัวของวงดนตรีวงทศกัณฐ์ที่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะคะคือครอบครัวของพันจ่าอากาศเอกพฤฒิพงษ์พุทมรหรือว่ากวางค่ะเป็นมือคีย์บอร์ดของวงครอบครัวเดินทางมารับร่างโดยมีน้องสาวมารับนะคะก่อนที่น้องสาวจะจุดธูปไหว้หน้ารูปของพี่ชายนำชุดสูทตัวโปรดที่พี่ชายเคยตัดไปใส่ร่วมงานแต่งงานของน้องสาวมาสวมให้เป็นครั้งสุดท้ายท่ามกลางเสียงร่ำไห้ของคนในครอบครัวพร้อมระบุว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครติดต่อมาเพื่อแสดงความรับผิดชอบอยากให้เรื่องนี้เป็นบทเรียนไม่ให้เกิดความสูญเสียกับครอบครัวอื่นอีกค่ะด้านพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจก็เปิดเผยนะคะยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้คือ32ร่างค่ะโดยมีการนำร่างของผู้เสียชีวิตเข้ามาอีก2รายสามารถพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลครบทั้งหมดแล้วจะทยอยส่งคืนร่างให้กับญาตินะคะซึ่งมีการทยอยส่งคืนร่างแล้ว28รายด้วยกันเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาผลการชันสูตรเบื้องต้นค่ะพบว่าเสียชีวิตจากการสำลักควันไฟประกอบกับได้รับบาดแผลได้รับบาดเจ็บจากเปลวเพลิงซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ยังคงดำเนินการตามขั้นตอนทางนิติเวชประสานกับญาติผู้เสียชีวิตต่อเนื่องจนแล้วเสร็จค่ะ
0: ค่ะแล้วก็มาอีกคดีหนึ่งที่วันนี้ต้องจับตากันนะคะก็คือเรื่องของทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นค่ะเช้าวันนี้ตำรวจเบิกตัวนายพิชิตและนายอัศวินหรือดร.วินไปสอบปากคำเพิ่มเติมก่อนจะมีการฝากขังที่ศาลอาญาเมื่อวานตำรวจพาดร.วินไปค้นที่ออฟฟิศย่านปากเกร็ดค่ะจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พยายามหาข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงไปยังขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นแต่ยังไม่ได้ตามที่ต้องการเนื่องจากข้อมูลบางส่วนนั้นถูกลบไปแล้วก็เป็นไฟล์ที่ค่อนข้างเก่าทำให้ข้อมูลสำคัญส่วนนี้ยังไม่ได้มาค่ะต้องไปขยายผลกับนายพิชิตนายพิชิตก็ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่มีบางส่วนที่ตำรวจมีพยานหลักฐานที่ระบุได้ว่านายพิชิตนั้นทำผิดจริงค่ะสำหรับนายพิชิตนั้นพบว่ามีความ

0: ียดมากนะคะหลังเดินทางมามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะเจ้าตัวเชื่อว่าถ้าเข้ามาแสดงตัวกับตำรวจจะได้รับการประกันตัวมีการเตรียมหลักทรัพย์เป็นเงินสดเพื่อจะมายื่นประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนด้วยส่วนอีกคนคือนางสาวสัตพรนะคะที่เป็นผู้ต้องหาถูกกล่าวหาว่าเป็นคนส่งฮาร์ดดิสก์ฝ่ายแก้ข้อสอบท้องถิ่นก็ฝากขังไปเมื่อวานค่ะศาลไม่ได้ให้ประกันตัวนะคะแล้วก็เลยถูกส่งตัวเข้าเรือนจำทันทีค่ะวันนี้นายอัญชิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวก่อนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยย้ำว่าไม่หนักใจกับการประชุมหรือการพิจารณาเรื่องต่างๆวันนี้เนื่องจากอำนาจอยู่ที่คณะกรรมการกลางส่วนการเริ่มพิจารณาดำเนินการคาดว่าจะเริ่มได้ในวันที่23กรกฎาคมค่ะทางปปช.นะคะนายสุชาติกรวยกิตานนท์รองเลขาธิการปปช.ก็ร่วมสังเกตการที่ประชุมด้วยนักข่าวถามถึงผู้สอบ 5,000 ชื่อที่คาดว่าอาจจะถูกเพิกถอนรายชื่อนะคะเพราะว่าคะแนนนั้นมีความไม่ถูกต้องค่ะจะชัดเจนวันนี้เลยหรือไม่นายสุชาติบอกว่ายังไม่แน่ใจขอรอดูรายละเอียดจากการประชุมก่อนข้อมูลที่ได้ในการสังเกตการวันนี้เตรียมนำไปเสนอในที่ประชุมปปช.ควบคู่ไปด้วยค่ะแต่ก็ต้องดูว่าไม่ให้กระทบกับตัวสำนวนโดยเฉพาะประเด็นการเพิกถอน 5,000 ชื่อเพราะอำนาจการเพิกถอนจริงๆเป็นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่ใช่อำนาจของปปช.ในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการโกงสอบปปช.ก็ต้องไต่สวนอยู่แล้วและจะขยายผลให้ครบถ้วนค่ะ
1: ทางด้านนายมนัสสุวรรณรินทร์ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาก็ปรากฏตัวที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเช่นกันนะคะก็มีการรีบพูดตัดบทสื่อมวลชนว่าช่วงนี้ปิดวาจาก่อนจะบอกว่ามาให้ข้อมูลกับกรรมาธิการที่สภาค่ะขอให้สื่อไปติดตามแล้วก็นำข้อมูลที่กรรมาธิการซึ่งย้ำว่าวันนี้ไม่ได้มาชี้แจงต่อที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นแต่มาขึ้นรถเพื่อจะไปรัฐสภานอกจากนี้นายมนัสก็ยังพูดติดตลกนะคะว่าชวนสื่อกินทุเรียนซึ่งประเด็น TOR ยืนยันว่าเป็นเพียงคนร่าง TOR เท่านั้นแต่อย่างอื่นไม่ได้ทำค่ะในส่วนของฝ่ายค้านอย่างนายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมายและการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรก็ระบุว่าวันนี้ที่มีการประชุมกรรมาธิการจะพิจารณาเรื่องการโกงสอบท้องถิ่นค่ะซึ่งเชิญบุคคลต่างๆมาชี้แจงทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะรวมไปถึงอธิบดีกรมการปกครองบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องกับ TOR ทั้งหมดก็หวังว่าการประชุมวันนี้จะได้ข้อมูลนำไปสู่การจัดการปัญหาอย่างแท้จริงแล้วก็หวังว่าท้ายที่สุดจะเป็นแค่การจัดการกับปลาซิวปลาส้อยก็เป็นความคืบหน้าในคดีที่เกิดขึ้นนะคะที่วันนี้ก็ต้องติดตามว่าหลังจากประชุมเสร็จแล้วผลออกมาเป็นอย่างไรค่ะ
0: ค่ะพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
0: อีกเรื่องนึงนะคะวันนี้กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าออกมาชี้แจงค่ะกรณีจับทหารพรานพกปืนช่วงลาพักนะคะโดยพันเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกอรมน.

0: นอภาค4ส่วนหน้านะคะก็ออกมาเปิดเผยว่ากรณีอาสาสมัครทหารพรานสังกัดหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่48ถูกตำรวจทางหลวงจับกุมในข้อหาพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันควรจำเป็นอันเร่งด่วนหรือสมควรแก่พฤติการระหว่างเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงลาพักร้อนค่ะเรื่องนี้ทางกอรมนภาค4ส่วนหน้าได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมอบหมายหน่วยต้นสังกัดดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามกระบวนการทางกฎหมายนะคะจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นพบว่าอาสาสมัครทหารพรานรายดังกล่าวเดินทางกลับภูมิลำเนาด้วยรถยนต์ส่วนตัวให้ความร่วมมือกับตำรวจทางหลวงในการเข้ารับการตรวจค้นไม่มีพฤติการหลบหนีหรือขัดขืนเจ้าหน้าที่ตรวจพบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนซึ่งจัดเก็บแยกกันค่ะก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อมาผู้ถูกกล่าวหาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวและจะเข้าพบพนักงานสอบสวนตามกำหนดนัดโดยหน่วยงานต้นสังกัดได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายนิติการเข้าร่วมให้การสนับสนุนพร้อมนำเอกสารรับรองการเป็นกำลังพลและเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบการชี้แจงข้อเท็จจริงซึ่งพันเอกเอกวริศบอกว่ากรณีดังกล่าวเป็นประเด็นที่สมควรได้รับการพิจารณาร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้านความมั่นคงเนื่องจากกำลังพลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังต้องเผชิญภัยคุกคามต่อชีวิตและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องแม้ในช่วงลาพักหรือระหว่างเดินทางกลับภูมิลำเนาขณะเดียวกันตำรวจก็มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายตามอำนาจหน้าที่ดังนั้นการมีแนวปฏิบัติร่วมกันจะช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่ของทุกฝ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักการนิติรัฐและหลักนิติธรรมค่ะทางกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าก็ขอให้ประชาชนได้ติดตามข้อเท็จจริงจากข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้วขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลหรือความคิดเห็นที่อาจสร้างความเข้าใจผิดหรือก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานของรัฐค่ะ
1: มีอีกคดีใหญ่นะคะก็คือคดี Forex ค่ะล่าสุด DSI ได้นำหมายจับบุกรวบตัวมาริกาซึ่งเป็นผู้บริหารบริษัท QRS บริษัทโบรกเกอร์ชื่อดังโดยผู้บริหารรายนี้นางสาวมาริกาค่ะเป็นกรรมการบริษัทผู้บริหาร QRS ถูกคุมตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งหลังเจ้าตัวอ้างว่าป่วยต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลซึ่งมีกำหนดที่จะออกจากโรงพยาบาล 8:00 นที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ DSI ก็เลยนำหมายจับไปควบคุมตัวทันทีตามความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนร่วมกันช่อโกงประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทเป็นในหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับใบอนุญาตร่วมกันฟอกเงินและความผิดพรบ.คอมพิวเตอร์จากนั้นก็นำตัวมาที่กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ DSI นางสาวมาริกาเดินก้มหน้าตลอดเวลาแล้วก็ไม่ตอบคำถามสื่อด้วยนะคะซึ่งบริษัท QRS ค่ะ DSI สืบสวนพบว่าเป็น1ใน4บริษัทกลุ่มโบรกเกอร์ที่มีเส้นทางการรับโอนรับประโยชน์จากผู้เสียหายจำนวนมากที่ลงทุนเทรด Forex และเป็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับสสภาวุฒิซึ่งตัวสสภาวุฒิยืนยันว่าเป็นเพียงผู้เทรดได้เทรดทองคำกับบริษัท QRS เพียงรายเดียวคดีนี้ก็ย้อนไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะ DSI ขอศาลออกหมายจับบุคคลนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดี Forex รวม30หมายจับ1ในนั้นค่ะก็มีชื่อของสสภาวุฒิรวมอยู่ด้วยแต่ศาลยกคำร้องขออนุมัติการออกหมายจับสสภาวุฒิพร้อมผู้ถูกกล่าวหา22คนโดยให้เหตุผลว่ากลุ่มนี้มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งอยู่ในวิสัยสามารถออกหมายเรียกตามขั้นตอนปกติศาลจึงอนุมัตินะคะในการออกหมายจับผู้ต้องหา2คนก็คือโค้ชเจมที่จับกุมไปแล้วเมื่อวานนี้ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกับนางสาวมาริกาที่ถูกจับกุมในวันนี้ค่ะซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์บอกว่าตอนนี้จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ Forex ได้แล้ว2คนถือว่าครบแล้วค่ะส่วนนางสาวมาริกาก็เป็นผู้ต้องหารายสำคัญยังต้องสอบสวนกันอย่างต่อเนื่องในส่วนของสสภาวุฒิก็เป็นไปตามขั้นตอนของ DSI แต่เชื่อว่าไม่หลบหนีเพราะเจ้าตัวก็พร้อมยืนยันข้อเท็จจริงอยู่แล้วซึ่งทาง DSI ก็จะเรียกมาสอบในช่วงปิดสมัยประชุมสภาค่ะ
0: ขอพักกันอีกสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: วันนี้มีแนวคิดหนึ่งนะคะที่ทางรองนายกรัฐมนตรีปกรณ์นินประพันธ์เป็นผู้กล่าวถึงนะคะก็คือเหตุภัยพิบัติต่างๆที่ปัจจุบันพบว่ามีความรุนแรงและเกิดเหตุถี่ขึ้นค่ะโดยบอกว่ารัฐบาลติดตามและหามาตรการเกี่ยวกับเรื่องนี้มาระยะหนึ่งแล้วโดยคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยศึกษาแนวทางการช่วยเหลือประชาชนค่ะนอกจากแนวทางที่รัฐจะต้องจ่ายเงินอุดหนุนอย่างเดียวนะคะมีเป้าหมายก็คือทำอย่างไรที่จะทำให้เงินชดเชยที่ประชาชนได้รับนั้นสูงขึ้นก็เลยพูดถึงความร่วมมือกับเอกชนในการทำประกันภัยพิบัติค่ะว่าภาคเอกชนจะสามารถเข้ามาช่วยสนับสนุนได้อย่างไรซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ศึกษาเรื่องดังกล่าวร่วมกับกระทรวงการคลังคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคอปพและสมาคมประกันวินาศภัยหลักการเบื้องต้นก็เหมือนแนวทางของญี่ปุ่นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวน้ำท่วมวาตภัยถ้ามีบริษัทเข้ามารับประกันจะช่วยลดภาระด้านงบประมาณส่วนหนึ่งได้แล้วก็จะทำให้เอกชนนั้นนะคะคือถ้าหลักเกณฑ์ครบเนี่ยก็จะสามารถจ่ายเงินได้รวดเร็วกว่าภาครัฐค่ะซึ่งทางรองนายกปกรณ์บอกว่าแนวคิดดังกล่าวก็เป็นเรื่องที่ภาคเอกชนก็อยากทำอยู่แล้วขณะที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการได้รับเงินเร็วขึ้นและได้จำนวนเงินที่มากขึ้นนะคะมีการยกตัวอย่างว่าถ้าเสียหายรัฐสั่งจ่าย 9,000 บาทแน่นอนว่าเงินจำนวนนี้ไม่เพียงพอนะคะกับความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะเพราะการจะซ่อมบ้านก็ต้องมีค่าใช้จ่ายที่มากกว่านั้นแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่รัฐจะจ่ายได้ถึงขนาดนั้นจึงเป็นที่มาของแนวคิดประกันภัยพิบัติซึ่งเป็นโมเดลของญี่ปุ่นนะคะกรณีเกิดความเสียหายจากแผ่นดินไหวบริษัทประกันก็จะจ่ายก่อนด้วยความรวดเร็วเท่ากับความเสียหายจะได้รับการชดเชยเร็วนะคะแต่ละพื้นที่เบี้ยประกันก็จะไม่เท่ากันเพราะว่าความเสี่ยงนั้นต่างกันนะคะตอนนี้ก็มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือกันค่ะว่าจะสรุปตัวเลขนำเสนอหลักการต่อครม.นะคะว่าจะใช้แบบเดียวกับของญี่ปุ่นได้หรือไม่ก็เร่งให้ดำเนินการเพื่อจะเสนอหลักการต่อครม.โดยเร็วที่สุดค่ะ
1: นายกรัฐมนตรีค่ะ
0: ขออนุญาตพักกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยง

ติดตามกันต่อนะคะนายกรัฐมนตรีค่ะประชุมเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานรองรับการลงทุนในต่างประเทศที่สูงขึ้นค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ครั้งที่2ทับ2569ค่ะโดยได้มีนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีพลังงานแล้วก็รัฐมนตรีคนอื่นๆเข้าร่วมประชุมด้วยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านับตั้งแต่สถานการณ์ความขัดแย้งภูมิภาคตะวันออกกลางสงครามในภูมิภาคกระทบต่อเสถียรภาพด้านพลังงานก็ถือเป็นส่วนหนึ่งที่รัฐบาลต้องให้ความสำคัญสูงสุดค่ะได้กำหนดนโยบายเปลี่ยนผ่านพลังงานให้เป็นนโยบายหลักของรัฐบาลซึ่งตรงกับช่วงที่รัฐบาลนี้เข้ามาบริหารประเทศเกิดสถานการณ์นี้ขึ้นมาอีกก็จึงได้กำหนดเรื่องของโครงสร้างพลังงานที่เป็นนโยบายหลักฉะนั้นการประชุมค่ะเป็นเรื่องของการกำหนดอนาคตเรื่องโครงสร้างซึ่งเกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานรองรับ Data Center หรือว่าโครงสร้างไฟฟ้าที่จะเป็นการลดโครงสร้างพื้นฐานของพลังงานรองรับ Data Center นะคะลดภาระให้กับประชาชนประเทศเราก็ให้ความมั่นใจแล้วก็ได้รับความมั่นใจจากนักลงทุนระดับโลกเห็นถึงความพร้อมเรื่องพลังงานที่มีเสถียรภาพในเรื่องโลจิสติกและนโยบายของรัฐบาลนักลงทุนจึงไหลเข้ามาทำธุรกิจ Data Center ค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะก็ระบุว่าก็ต้องให้ความสำคัญกับการลงทุนในเรื่องนี้จำนวนสูงมากแต่พอมาเยอะก็ต้องพยายามที่จะทำให้มั่นใจที่จะรองรับให้กิจการของเขามีความมั่นคงมากกว่านี้ค่ะนายกรัฐมนตรีระบุด้วยนะคะว่าขณะเดียวกันรัฐบาลก็มอบหมายกระทรวงพลังงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนโครงสร้างอัตราไฟฟ้าให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงค่ะให้เกิดความโปร่งใสเป็น

0: ธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้าในทุกภาคส่วนตลอดจนกำหนดแนวทางอัตราค่าไฟฟ้าให้สามารถรองรับการลงทุนใหม่โดยที่ไม่กระทบต่อสถานภาพกองทุนไฟฟ้าภาระค่าครองชีพของประชาชนในปัจจุบันซึ่งถือว่าการประชุมวันนี้มีความสำคัญค่ะต้องขอให้คณะกรรมการร่วมการพิจารณาวาระต่างๆอย่างรอบคอบเพื่อจะได้มติออกมาสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างทันทีค่ะ
1: ในช่วงเดือนตุลาคมนะคะไทยเราก็จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนะคะเป็นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank Group ค่ะประจำปี2569จัดขึ้นวันที่12ถึง18ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะซึ่งก็คาดว่าจะมีผู้นำด้านเศรษฐกิจจาก191ประเทศรวมกว่า 15,000 คนเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ค่ะซึ่งทางกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้ยืนยันความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าวโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ย้ำนะคะเรื่องการผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลและการใช้ปัญญาประดิษฐ์เชื่อมโยงระบบการเงินที่ปลอดภัยกับสังคมสูงวัยและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ก็จะเป็นโอกาสให้อยู่ในสปอตไลท์ต้อนรับผู้นำเศรษฐกิจโลกมารวมกันขณะนี้รัฐบาลมีความพร้อม 100% ในการจัดงานโดยจะนำเสนอศาสตร์ของพระราชาเรื่องความยั่งยืนและอัตลักษณ์ไทยผ่านผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง37ลายจาก21จังหวัดของไทยค่ะส่วนผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนายวิไทรัตนากรบอกว่าแบงค์ชาติจะนำเสนอแนวคิดการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและประชาชนเข้าถึงได้ให้ความสำคัญกับ3ประเด็นคือการป้องกันการทุจริตทางการเงินดิจิทัลการยกระดับความปลอดภัยทางไซเบอร์และการพัฒนาระบบนิเวศทางการเงินที่เอื้อต่อการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชนและผลักดันกรอบความร่วมมือ Bangkok Blueprint ป้องกันและตรวจสอบการทุจริตทางการเงินดิจิทัลและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศและก็ยกระดับความรู้ด้านเงินดิจิทัลของประชาชนค่ะ
0: ไปกันที่สถานการณ์ในต่างประเทศนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของประเทศไทยของเราด้วยค่ะโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐนะคะได้กลับลำเรื่องคำขู่ที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 20% สำหรับสินค้าที่ขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มูซทั้งหมดค่ะซึ่งเมื่อวันจันทร์นายทรัมป์ประกาศนะคะว่าสหรัฐเป็นผู้พิทักษ์ช่องแคบฮอร์มูซกลับมาใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านอีกครั้งเพื่อบีบเศรษฐกิจที่กำลังย่ำแย่ของประเทศนั้นให้หนักขึ้นไปอีกไม่ให้เรืออิหร่านผ่านเข้าออกส่วนเรือในประเทศอื่นผ่านได้แต่ว่าต้องเสียเงิน 20% จากสินค้าทั้งหมดที่ขนส่งผ่านช่องแคบค่ะที่จะนำไปเป็นค่าใช้จ่ายเรื่องการรักษาความปลอดภัยผ่านมาไม่ถึง24ชั่วโมงกลับลำแล้วนะคะยกเลิกการเก็บโดยที่มีการเปลี่ยนเป็นการทำข้อตกลงทางการค้าการลงทุนครั้งใหญ่กับประเทศในอ่าวเปอร์เซียการตัดสินใจในการล้มเลิกแผนนี้ถูกมองว่านายทรัมป์เข้าตาจนไม่ต้องการให้สงครามยกระดับขึ้นไปอีกในเวลาที่ความนิยมทางการเมืองตกต่ำค่ะแล้วถึงแม้ว่าการเดินหน้าตามแผนผู้เชี่ยวชาญต่างก็เห็นว่าจะดำเนินการไม่สำเร็จเพราะไม่มีกฎหมายรองรับคงไม่มีประเทศไหนยินยอมเพราะว่าอาจจะสูงถึง17ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อลำขณะเดียวกันนายทรัมป์ได้สั่งการให้กองทัพสหรัฐโจมตีอิหร่านอย่างต่อเนื่องโดยกองบัญชาการกลางสหรัฐแจ้งว่าเมื่อคืนวานได้เริ่มปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเพิ่มเติมอีกรอบเพื่อทำลายขีดความสามารถของอิหร่านในการใช้โจมตีเรือขนส่งสินค้าซึ่งสื่อของรัฐบาลอิหร่านรายงานว่าเกิดระเบิดในหลายเมืองรวมไปถึงที่ปันดาอับบาสและที่เมืองบูเชซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แต่โรงไฟฟ้าไม่ได้ถูกโจมตีโดยตรงค่ะนายทรัมป์ได้กล่าวล่าสุดด้วยว่าต้องการบีบให้อิหร่านมาเจรจากับสหรัฐโดยขู่ว่าสัปดาห์หน้าจะโจมตีโรงไฟฟ้าและสะพานของอิหร่านอีกถึงแม้ว่าการโจมตีเป้าหมายพลเรือนเช่นนั้นละเมิดกับอนุสัญญาเจนีวาส่วนอิหร่านเมื่อถูกโจมตีก็ตอบโต้ไปที่เป้าหมายทางทหารของสหรัฐในประเทศต่างๆในอ่าวเปอร์เซียซึ่งล่าสุดเป็นการโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนค่ะนอกจากนั้นยังมีแถลงการจากทางกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านกล่าวว่าการตัดสินใจปิดล้อมของทรัมป์ทำลาย MOU หยุดนิ่งที่ลงนามกันมาโดยปริยายหยุดยิงนะคะที่ลงนามกันมาโดยปริยายบุคคลที่รัฐบาลอิหร่านยังได้ล้อเลียนในทรัมป์ค่ะเรื่องการเก็บค่าคุ้มครอง 20% ว่าเห็นด้วยที่จำเป็นต้องเก็บค่าผ่านทางช่องแคบฮอร์มูซแต่อัตราที่อิหร่านเรียกเก็บเป็นธรรมมากกว่าของในทรัมป์ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็มาดูเรื่องของฟุตบอลโลกนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าเป็นสเปนค่ะที่โชว์ฟอร์มได้ดีกว่านะคะเอาชนะฝรั่งเศสไป2-0แล้วก็ทะลุเข้ารอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2026ค่ะการแข่งขันมีขึ้นตอน14:00ตามเวลาในไทยนะคะในรอบรองชนะเลิศระหว่างสเปนกับฝรั่งเศสค่ะในช่วง15นาทีแรกทั้ง2ทีมก็เปิดเกมรุกเข้าใส่กันอย่างดุเดือดนะคะจนกระทั่งนาทีที่22ค่ะก็ทำทางกองหลังฝรั่งเศสทำฟาวในกรอบเขตโทษนะคะสเปนก็เลยได้ลูกจุดโทษค่ะและมิเกลโอยาซาบาลยิงเข้าไปค่ะสเปนขึ้นนำฝรั่งเศส1-0จากนั้นฝรั่งเศสพยายามจะเปิดเกมรุกเข้าใส่สเปนแต่ว่าสเปนครองบอลได้เหนียวแน่นนะคะฝรั่งเศสทำประตูไม่ได้นะคะจบครึ่งแรกก็เป็นสเปนนำฝรั่งเศส1-0พอเริ่มครึ่งหลังฝรั่งเศสพยายามจะเปิดเกมรุกเข้าใส่สเปนหวังจะได้ประตูตีเสมอค่ะแต่กลายเป็นว่าประตูที่2นะคะมาจากสเปนค่ะในนาทีที่58นะคะโดยเปโดปอโรยิงเข้าประตูไปค่ะสเปนทิ้งห่าง2-0แล้วก็จบเกมฝรั่งเศสก็ทำประตูไม่ได้นะคะก็เลยทำให้สเปนเอาชนะฝรั่งเศสไป2-0ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศโดยกองเชียร์ทีมชาติสเปนก็ออกมาเฉลิมฉลองชัยชนะด้านนอกสนามดัลลัสสเตเดียมค่ะหลังจากที่นักเตะกระทิงดุเอาชนะทีมตราไก่ไปได้แฟนบอลสเปนต่างก็ชื่นชมนักเตะที่เล่นด้วยความเป็นทีมไม่มีใครโดดเด่นกว่ากันจนทีมประสบความสำเร็จขณะที่แฟนบอลฝรั่งเศสต่างก็ผิดหวังฟอร์มของนักเตะนะคะและคืนนี้นะคะก็มาเชียร์กันนะคะระหว่างอาร์เจนตินากับอังกฤษค่ะว่าใครที่จะสามารถเอาชนะและผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับสเปนได้นะคะ14:00คืนนี้ที่แอตแลนตาสเตเดียมค่ะ
0: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: MCOT Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทพัทลุง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวปักใต้บ้านเราเวลา 12:00 นประมาณ30นาทีไปจนถึง 13:00 นะคะตลอดทั้งสัปดาห์อสมทพัทลุงแม่ข่ายสัปดาห์นี้ดิฉันกฤษณิพานิลเขตจากสถานีวิทยุอสมทจังหวัดพัทลุงรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะผลิตรายการโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะวันนี้วันที่15 กรกฎาคม 2569นะคะวันนี้ก็จะมีข่าวคราวที่น่าสนใจจากหลายพื้นที่นะคะแล้วก็มีรายงานข่าวโดยตรงจากอสมทจังหวัดสงขลาโดยคุณแจ็คลักษณัยเจริญชีพด้วยนะคะเริ่มต้นกันที่จังหวัดพัทลุงนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเข้าเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีและนำเสนอผลการในงาน To be number 1จังหวัดพัทลุงกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่3นะคะที่ Impact เมืองทองธานีกรุงเทพมหานครนายสุจินทร์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงพร้อมคณะผู้บริหารและคณะทำงานโครงการ To be number 1จังหวัดพัทลุงเข้าเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีองค์ประธานโครงการ To be number 1ในโอกาสเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการผลการดำเนินงานจังหวัด To be number 1พร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดประทานกำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมการประกวดจากทั่วประเทศในการนำเสนอครั้งนี้จังหวัดพัทลุงได้น้อมนำพระดำริของพระองค์องค์ประธานโครงการ To be number 1มาขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา24ปีโดยยึดหลักสร้างให้ครบพัฒนาให้ชัดเพื่อผลลัพธ์สู่ความเป็นเลิศและกำหนดให้โครงการ To be number 1เป็นวาระสำคัญของจังหวัดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดให้เด็กและเยาวชนภายใต้เป้าหมายเยาวชนพัทลุงเป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติดปัจจุบันจังหวัดพัทลุงได้บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนขับเคลื่อนผ่านแนวคิด3สร้างได้แก่สร้างองค์กรสร้างคนสร้างงานมีการดำเนินงานครอบคลุมทุกอำเภอทุกภาครัฐและทุกส่วนพร้อมจัดทำแผนบูรณาการกว่า184โครงการงบประมาณรวมกว่า49ล้านบาทเพื่อพัฒนาเครือข่าย To be number 1อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนผลการดำเนินงานในปี2569สะท้อนถึงความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมโดยจังหวัดพัทลุงมีชมรม To be number 1ครบทุกประเภทมีศูนย์เพื่อนใจ To be number 1จำนวน126ศูนย์ส่งอำเภอและชมรมเข้าประกวดในทุกประเภทจนผ่านเข้าสู่ระดับประเทศหลายแห่งอีกทั้งยังส่งผลให้พฤติกรรมเสี่ยงของเด็กและเยาวชนลดลงปะทั้งปัญหายาเสพติดคดีเด็กและเยาวชนการตั้งครรภ์ไม่พร้อมและการฆ่าตัวตายในวัยรุ่นขณะเดียวกันเยาวชนได้รับการพัฒนาศักยภาพมีโอกาสศึกษาต่อและเติบโตเป็นกำลังสำคัญของสังคมนายสุจินทร์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าจังหวัดพัทลุงยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินงานโครงการ To be number 1อย่างต่อเนื่องภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อก้าวสู่เป้าหมายจังหวัดพัทลุงเป็นจังหวัด To be number 1ต้นแบบระดับเพชรภายในปี2575สมดังพระปณิธานขององค์ประธานโครงการและเพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคงให้แก่เด็กและเยาวชนของจังหวัดพัทลุงอย่างยั่งยืนที่จังหวัดภูเก็ตเช่นเดียวกันนะคะนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ได้นำคณะผู้แทนจังหวัดภูเก็ตร่วมกันนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด To be number 1จังหวัดภูเก็ตประจำปี2569รอบประเทศณอาคาร Impact Forum เมืองทองธานีโดยมีนายแพทย์ดุษฎีคงตระกูลทรัพย์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตนายแพทย์บัญชาค้าของนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขและการแพทย์และที่ปรึกษาพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนะคะนางสาววรวลันวริศพุทธิเมธแรงงานจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมนำเสนอผลงานการดำเนินงานผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตให้ความสำคัญกับสมาชิกและการนำเยาวชนโดยยึดหลักเด็กนำผู้ใหญ่หนุนพร้อมขับเคลื่อนโครงการ To be number 1ด้วยพลังศรัทธาและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อรักษาความเข้มแข็งของโครงการให้คงอยู่โดยในฐานะผู้นำจังหวัดให้ความสำคัญกับการสนับสนุนดำเนินงานอย่างเต็มที่เพื่อมุ่งให้ To be number 1จังหวัดภูเก็ตมีความมั่นคงต่อเนื่องและยั่งยืนสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนห่างไกลยาเสพติดและพัฒนาศักยภาพเยาวชนอย่างต่อเนื่อง ไปกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างนะคะอบจ.นครศรีธรรมราชปลื้มงานคืนที่2นะคะ1ท่องเที่ยว1อำเภอหัวไซคึกคักนักท่องเที่ยวแห่เที่ยวงานกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนซึ่งในบรรยากาศค่ําคืนที่2นะคะนั่นคือวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาของโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว1ท่องเที่ยว1อำเภอณบริเวณหาดแพรกเมืองอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นไปอย่างคึกคักนะคะมีนักท่องเที่ยวและประชาชนจากทั้งในและนอกพื้นที่เดินทางเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากส่งผลให้บรรยากาศการท่องเที่ยวและการค้าขายมีความคึกคักสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนให้กับผู้ประกอบการและชุมชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยมีนางสาววรินทร์ชินวงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เดินทางมาเยี่ยมชมบรรยากาศภายในงานพบปะและให้กำลังใจผู้ประกอบการรวมถึงประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมกิจกรรมซึ่งอบจ.นครศรีธรรมราชปลื้มนะคะคืนที่2งาน1ท่องเที่ยวหนึ่งอำเภอหัวไซคึกคักนักท่องเที่ยวแห่เที่ยวงานกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนคึกคักภายในงานนะคะยังคงได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่มาร่วมชมความสวยงามของบอลลูนยักษ์ชมการแสดงดนตรีเลือกซื้อสินค้าชุมชนผลิตภัณฑ์โอท็อปอาหารทะเลสดอาหารพื้นบ้านและของดีขึ้นชื่อของอำเภอหัวไซซึ่งร้านค้าต่างๆได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นสร้างรายได้กับผู้ประกอบการท้องถิ่นและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรมโครงการหนึ่งท่องเที่ยวหนึ่งอำเภอขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะมีเป้าหมายผลักดันการท่องเที่ยวทั้ง23อำเภอของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักกันในวงกว้างผ่านการนำเสนออัตลักษณ์วิถีชีวิตวัฒนธรรมและของดีประจำถิ่นของแต่ละพื้นที่ควบคู่กับการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนสำหรับการจัดงานที่อำเภอหัวไซได้รับการกระแสตอบรับอย่างอบอุ่นนะคะโดยตลอดคืนที่2มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสะท้อนศักยภาพด้านการท่องเที่ยวอำเภอหัวไซและความสำเร็จของโครงการในการดึงดูดนักท่องเที่ยวสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพที่จังหวัดสงขลานะคะได้มีการรับรองผู้ประกอบการรายใหม่ใช้ตรา GI ไข่ครอบและพิจารณาต่ออายุผู้ใช้มะม่วงเบาสงขลาเดินหน้าควบคุมมาตรฐานการผลิตยกระดับสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาชั้น1อำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาในรัฐศาสตร์จิตจูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบหมายให้นายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมกรรมการกำกับดูแลและอนุญาตการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ไข่ครอบสงขลาและมะม่วงเบาสงขลาโดยมีนางฉัตรสุดาชมแสงพาณิชย์จังหวัดสงขลาพร้อมคณะกรรมการและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบควบคุมคุณภาพและแหล่งที่มาของสินค้ารวมถึงการรับรองผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพื่อใช้ตราสัญลักษณ์ GI ที่ประชุมพิจารณาผลการตรวจประเมินผู้ประกอบการรายใหม่นะคะที่ยื่นขอใช้ตราสัญลักษณ์ GI ไข่ครอบสงขลาซึ่งเป็นสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เมื่อวันที่7มีนาคม2566ครอบคลุมพื้นที่การผลิตในคาบสมุทรสถิงพระ4อำเภอได้แก่อำเภอสิงหานครอำเภอสถิงพระอำเภอกระแสสินและอำเภอระโนดโดยกำหนดมาตรฐานการผลิตอย่างเข้มงวดตั้งแต่การคัดเลือกไข่เป็ดจากฟาร์มที่ผ่านมาตรฐานกรมปศุสัตว์กระบวนการผลิตการบรรจุพันธุ์การติดตราสัญลักษณ์ GI และระบบตรวจสอบย้อนหลังเพื่อคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่มีไข่แดงสีแดงอมส้มเนื้อสัมผัสภายนอกสุกภายในเป็นยางมะตูมรสชาติมันกลมกล่อมเค็มเล็กน้อยและปลอดภัยต่อผู้บริโภคผลการตรวจประเมินพบว่ามีผู้ประกอบการรายใหม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจำนวนหนึ่งรายได้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรทะเลสาบสงขลาไข่ครอบแฝดสยามซึ่งมีสมาชิก15รายนับเป็นอีกก้าวสำคัญในการกระตุ้นยกระดับมาตรฐานสินค้าตลักษณ์ของจังหวัดสงขลาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาผลการตรวจประเมินผู้ขอใช้ตราสัญลักษณ์ GI มะม่วงเบาสงขลาซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เมื่อวันที่7ธันวาคม2565ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกใน4อำเภอของคาบสมุทรสถิงพระได้แก่อำเภอสิงหนครอำเภอ ทิงพระอำเภอกระแสสินและอำเภอระโนดโดยให้การคุ้มครองผลิตภัณฑ์3ประเภทได้แก่มะม่วงเบาสดมะม่วงเบาแช่อิ่มและมะม่วงเบาดองเกลือซึ่งล้วนมีเอกลักษณ์ด้านรสชาติและคุณภาพเฉพาะถิ่นสำหรับมาตรฐานการผลิตผู้ผลิตและเกษตรกรต้องผ่านการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางเกษตรที่ดีมีการควบคุมคุณภาพตั้งแต่แหล่งผลิตการจัดการสวนการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัยการบันทึกข้อมูลการผลิตตลอดจนการบรรจุหีบห่อการแสดงข้อมูลผู้ผลิตวันผลิตวันหมดอายุและการติดตราสัญลักษณ์ GI อย่างถูกต้องเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้าได้ผลการตรวจประเมินผู้ยื่นขอรายใหม่และผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ GI มะม่วงเบาสงขลาซึ่งมีอายุคราวละ2ปีพบว่าจากผู้เข้ารับการตรวจประเมินทั้งหมด11รายมีผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจำนวน10รายและไม่ผ่านเกณฑ์1รายโดยผู้ที่ผ่านการประเมินทั้งหมดจะได้รับการเสนอชื่อไปยังกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อดำเนินการออกหนังสืออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ GI มะม่วงเบาสงขลาอย่างเป็นทางการต่อไป
2: ภาคใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอ้อส้มมาทอสายตาย
3: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอ้อส้มมาทอที่ท่านรับฟังภาคใต้บ้านเรา
0: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของพิธีเปิดห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ER โรงพยาบาลหาดใหญ่พร้อมยกระดับการให้บริการทางการแพทย์อย่างเต็มรูปแบบหลังเสร็จสิ้นการฟื้นฟูและปรับปรุงจากเหตุอุทกภัยเมื่อปลายปี68ที่ผ่านมาณห้องประชุมณภารักษ์อาคาร50ปีชั้น6โรงพยาบาลหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบหมายให้นายจิรวัตรมณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาร่วมพิธีเปิดห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินห้อง ER และร่วมให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมและดำเนินงานด้านสาธารณสุขของนายแพทย์ศักดาอารพาธรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและคณะโดยมีนายแพทย์อภิชาติวชิรพันธ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่12นายชวนมุนีแนมรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลานายแพทย์วิโรจน์โยมเมืองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่นายแพทย์รัตนพลล้อประเสริฐกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลาคณะผู้บริหารด้านสาธารณสุขคณะแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานทางด้านของนายแพทย์วิโรจน์โยมเมืองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ได้รายงานว่าโรงพยาบาลหาดใหญ่เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิชั้นสูงซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์รับส่งต่อในเขตสุขภาพที่12มีภารกิจในการดูแลผู้ป่วยวิกฤตและผู้ป่วยซับซ้อนตลอดจนรองรับสถานการณ์สาธารณภัยและภาวะฉุกเฉินต่างๆจากสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมาโรงพยาบาลได้รับผลกระทบต่อระบบบริการและโครงสร้างพื้นฐานเป็นจำนวนมากด้วยการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุขจากจังหวัดสงขลาหน่วยงานภาคีเครือข่ายและความเสียสละของบุคลากรโรงพยาบาลหาดใหญ่ทุกระดับชั้นทำให้สามารถฟื้นฟูระบบบริการได้อย่างรวดเร็วและใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นสำหรับวันนี้โรงพยาบาลหาดใหญ่ได้กลับมามีความพร้อมอีกครั้งในการเปิดให้บริการห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ER ที่ได้รับการปรับปรุงและยกระดับทั้งในด้านสถานที่ระบบบริการเครื่องมือทางการแพทย์และระบบบริหารจัดการเพื่อรองรับผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วปลอดภัยมีคุณภาพรองรับทั้งในสถานการณ์ปกติและภาวะวิกฤตในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาในวันนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของโรงพยาบาลหาดใหญ่ในการก้าวจากการฟื้นฟูหลังวิกฤตสู่การสร้างระบบบริการสุขภาพแห่งอนาคตให้มีความเข้มแข็งยืดหยุ่นเชื่อมโยงและพร้อมรองรับความท้าทายในทุกสถานการณ์ตามเจตนาโยบายของกระทรวงสาธารณสุขทางด้านนายแพทย์ประพันธ์สมพรรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพโรงพยาบาลหาดใหญ่ได้นำเสนอแผนการดำเนินงาน4ประเด็นหลักโดยประเด็นที่1เป็นการถอดบทเรียนและเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยตามกรอบแนวคิด 2P2R ซึ่งรวมถึงโครงการศึกษ
4: าการสร้างกำแพงป้องกันน้ำท่วมความสูง 2-2.5 เมตรและการยกระดับระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้สูงกว่าระดับน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้าสำรองลิฟต์ระบบสื่อสารก๊าซทางการแพทย์ระบบน้ำประปาและระบบโภชนาการที่สามารถผลิตอาหารรองรับประชาชนในพื้นที่ได้ไม่น้อยกว่า 4,000 คนต่อมื้อเป็นเวลา10วันนอกจากนี้ยังได้ออกแบบระบบบริการและการอพยพผู้ป่วยตามระดับความวิกฤตเขียวเหลืองส้มและแดงภายใต้หลักการความต่อเนื่องของการดูแลโดยแบ่งโซนนิ่งการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลในเครือข่ายทั้งในและนอกเขตสุขภาพประเด็นที่2คือการยกระดับศักยภาพห้องฉุกเฉินและหน่วยบริการด้านตติยภูมิสู่การเป็นศูนย์อุบัติเหตุระดับที่1ที่เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีและระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพประเด็นที่3เป็นการขยายบริการด้านปฐมภูมิร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อลดความโดยการเพิ่มบริการในศูนย์บริการสาธารณสุข6แห่งและเตรียมพัฒนาบริการในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้เพื่อดูแลกลุ่มผู้ใช้แรงงานและประเด็นที่4คือการมุ่งสู่การสร้างโรงพยาบาลหัดใหญ่แห่งที่2บนพื้นที่สนับสนุนจากภาคเอกชนที่น้ำท่วมไม่ถึงเพื่อรองรับผู้ป่วยโรคซับซ้อนเป็นศูนย์ภัยพิบัติและศูนย์วิชาการเนื่องจากมีทำเลที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ใกล้สนามบินและเส้นทางคมนาคมขนส่งหลักทางด้านของนายแพทย์ศักดาอารพาธรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวว่าสำหรับวันนี้ถือเป็นนิมิตหมายอันดีในการกลับมาให้บริการห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ER ของโรงพยาบาลหาดใหญ่อีกครั้งหลังจากผ่านพ้นวิกฤตน้ำท่วมในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการให้บริการดีขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับการดูแลที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากนี้สิ่งสำคัญคือความพร้อมของโรงพยาบาลหาดใหญ่ที่มีการจัดทำแผนเผชิญเหตุน้ำท่วมอย่างเป็นระบบโดยมีการเตรียมแผนรองรับไว้ 2-3 แนวทางแผนหลักคือเน้นการดูแลรักษาผู้ป่วยในพื้นที่โดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงแต่หากมีกรณีจำเป็นเร่งด่วนก็พร้อมที่จะเคลื่อนย้ายอย่างรวดเร็วที่สุดทั้งนี้ทางจังหวัดได้เข้ามาสนับสนุนด้านระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่สำคัญทั้งระบบไฟฟ้าและน้ำประปารวมถึงการจัดวางระบบสำรองออกซิเจนและเครื่องมือแพทย์ขั้นพื้นฐานให้อยู่ในจุดที่ปลอดภัยและไม่ถูกน้ำท่วมเพื่อให้มั่นใจว่าโรงพยาบาลจะสามารถเปิดให้บริการแก่พี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มรูปแบบและต่อเนื่องในทุกสถานการณ์ทางด้านของนายจิรวัตรมณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวว่าจังหวัดสงขลาได้ความสำคัญกับการเตรียมแผนงานตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยโดยในปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนของการซ้อมแผนและมีการประสานงานร่วมกันกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัดใหญ่และทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการซ้อมใหญ่ในวันที่17กรกฎาคมนี้ซึ่งเป็นการนำข้อมูลและเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่19พฤศจิกายนถึง28ธันวาคม2568มาใช้ในการฝึกซ้อมพร้อมและทบทวนแผนเพื่อนำไปสู่การเสนอแนวทางแก้ไขลดขั้นตอนและอุปสรรคต่างๆที่อาจเกิดขึ้นนอกจากนี้ยังได้กำชับให้เทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือการทำงานอย่างต่อเนื่องโดยทางจังหวัดและผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะยังคงประสานงานร่วมกันเป็นระยะเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุดทางนี้ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ER ของโรงพยาบาลหาดใหญ่ตั้งอยู่บริเวณชั้น1ของอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินโดยเปิดให้บริการดูแลรักษาตลอด24ชั่วโมงเพื่อรองรับผู้ป่วยอุบัติเหตุและผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤตฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงทีโดยมีระบบการบริหารจัดการที่เน้นความปลอดภัยเป็นสำคัญมีการแบ่งพื้นที่คัดกรองและดูแลรักษาผู้ป่วยตามระดับความรุนแรงของโรคอย่างเป็นสัดส่วนซึ่งกระบวนการคัดกรองที่มีประสิทธิภาพนี้ช่วยให้ทีมแพทย์และพยาบาลสามารถเข้าถึงผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนได้อย่างรวดเร็วแม่นยำและปลอดภัยสูงสุดช่วยลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตหรือความพิการได้อย่างเท่าเทียมตามมาตรฐานสากลถือเป็นศูนย์กลางการแพทย์ฉุกเฉินที่พร้อมช่วยเหลือชีวิตประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงอย่างเต็มศักยภาพลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
1: ขอบคุณคุณแจ็คลักษณะเจริญชีพจากอสมทจังหวัดสงขลาค่ะ อีกหนึ่งข่าวนะคะจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะปัจจุบันมีผู้ป่วยจำนวนมากนะคะที่ต้องการโลหิตเพื่อการรักษาไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยอุบัติเหตุผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดผู้ป่วยโรคเลือดรวมถึงผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่จำเป็นต้องได้รับโลหิตอย่างต่อเนื่องนะคะโลหิตจึงเป็นทรัพยากรทางการแพทย์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยชีวิตและต่อโอกาสในการรักษาของผู้ป่วยจำนวนมากนะคะแม้จะมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องนะคะแต่การจะนำโลหิตที่ได้รับบริจาคไปใช้รักษาผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพนั้นจำเป็นต้องอาศัยกระบวนการจัดเก็บที่ได้มาตรฐานตั้งแต่ขั้นตอนการรับบริจาคโลหิตซึ่งหนึ่งในอุปกรณ์สำคัญของการรับบริจาคโลหิตคือเครื่องชั่งน้ำหนักและเขย่าถุงบรรจุโลหิตอัตโนมัติซึ่งทำหน้าที่ควบคุมปริมาณโลหิตที่จัดเก็บให้มีความเหมาะสมนะคะพร้อมทั้งเขย่าถุงโลหิตอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาการบริจาคนะคะเพื่อให้โลหิตผสมกับสารกันเลือดแข็งได้อย่างทั่วถึงลดการเกิดลิ่มเลือดและช่วยให้โลหิตได้รับบริจาคมีคุณภาพมาตรฐานที่กำหนดโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีนะคะและหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ในพื้นที่มีเตียงรับบริจาคโลหิตจำนวน 8-12 เตียงแต่มีเครื่องชั่งน้ำหนักและเขย่าถุงบรรจุโลหิตอัตโนมัติเพียง3เครื่องทำให้การปฏิบัติงานไม่สามารถรองรับผู้บริจาคได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเพิ่มความเสี่ยงต่อการสูญเสียโลหิตที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานในแต่ละปีจะมีการสูญเสียผลิตภัณฑ์โลหิตนะคะจากปัญหาดังกล่าวจำนวนไม่น้อยทั้งจากการเกิดลิ่มเลือดในถุงบรรจุโลหิตหรือการเก็บโลหิตได้ในปริมาณที่ไม่เหมาะสมส่งผลให้โลหิตที่ได้รับจากความเสียสละของผู้บริจาคไม่สามารถนำไปใช้รักษาผู้ป่วยได้อย่างเต็มศักยภาพทั้งยังเป็นการสูญเสียทรัพยากรและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอีกด้วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนะคะและจัดหาโลหิตลดการสูญเสียโลหิตที่มีคุณค่าและสร้างความมั่นใจผู้ป่วยให้ผู้ป่วยนะคะว่ารับโลหิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยหลาวกาชาติจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะร่วมกับโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีจัดทำโครงการระดมทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักและเขย่าบรรจุโลหิตอัตโนมัติจำนวน8เครื่องราคาเครื่องละ 129,900 บาทซึ่งต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,039,200 บาทสำหรับใช้ในการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่และจัดหาโลหิตในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียงสภากาชาดไทยขอเชิญชวนทุกท่านบริจาคสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักและเขย่าถุงบรรจุโลหิตอัตโนมัติช่วยให้โลหิตทุกหยดจากผู้บริจาคสามารถนำไปใช้รักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยและสร้างระบบสำรองโลหิตนั้นอย่างมั่นคงให้แก่ชุมชนในระยะยาวด้วยค่ะที่ห้องประชุมเมืองคนดีสารกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะสำนักงานปปช.โดยสำนักมาตรการป้องกันการทุจริตสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักสื่อสารองค์กรสำนักงานปปช.ภาค8และสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดปฏิบัติการลงพื้นที่เชิงรุกตามนโยบายเฝ้าระวังและป้องปรามการทุจริตกรณีพังงานโมเดลโดยมีนายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายบรรดาลสถิราชวานรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจักรีฝั่งชลจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายสุชาติกรวยกิตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.และนายภูเทพทวีโชติธนากุลรองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ภาค8ร่วมแถลงเตรียมความพร้อมการปฏิบัติการปฏิบัติการพังงานโมเดลมุ่งแก้ไข3ปัญหาหลักที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายในพื้นที่เกาะพังงานได้แก่การบุกรุกที่ดินสาธารณะโดยอาศัยเอกสารสิทธิ์ที่ออกโดยมิชอบหรือบุกรุกเกินขอบเขตการจดทะเบียนนิติบุคคลแบบนอมินีที่ให้คนไทยถือหุ้นบังหน้าเพื่อให้ชาวต่างชาติถือครองที่ดินนับพันแปลงการเปิดสถานศึกษาเอกชนโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อรองรับครอบครัวชาวต่างชาติในพื้นที่ทั้งนี้ยังพบว่ามีการขออนุญาตก่อสร้างเป็นที่พักอาศัยแต่นำไปประกอบธุรกิจภูวิลล่าให้เช่าโดยรายได้จากนักท่องเที่ยวถูกโอนเข้าบัญชีต่างประเทศโดยตรงส่งผลให้ประเทศไทยและท้องถิ่นสูญเสียรายได้จำนวนมากทั้งนี้ผู้แทนปปช.ยังชี้เห็นถึงช่องโหว่สำคัญทางกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะกระบวนการเพิกถอนนิติบุคคลหรือเอกสารสิทธิ์ที่ต้องรอคำสั่งศาลถึงที่สุดซึ่งใช้เวลานานนับ10ปีทำให้ผู้กระทำความผิดยังคง หาประโยชน์จากที่ดินได้ในระหว่างนั้นจึงเน้นย้ำว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องยึดมั่นในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและยืนยันว่าจะติดตามผลักดันการดำเนินคดีอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะได้ข้อยุติทั้งนี้ปปช.และจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะทำหน้าที่เป็นแกนกลางเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานในพื้นที่โดยมีกำหนดประชุมเตรียมความพร้อมในวันพุธที่15กรกฎาคม2569ณห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะพะงันก่อนลงพื้นที่ตามประเด็นสำคัญเพื่อรวบรวมข้อมูลขยายผลต่อไปโดยมีแนวทางผลักดันพังงานโมเดลไปใช้กับพื้นที่เศรษฐกิจการท่องเที่ยวอื่นในภาคใต้เช่นเกาะสมุยและภูเก็ตพร้อมเสนอให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณามาตรฐานการระงับความเสียหายเบื้องต้นเมื่อพบความผิดปกติไปต่อกันที่จังหวัดปัตตานีกันบ้างนะคะณกูโบปาซันหมู่ที่6บ้านจรังบงอตำบลตะลุโบอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีนะคะในวันสุกรีแวร์มามะในอำเภอเมืองปัตตานีได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจัดงานอาซูรอประจำปีงบประมาณ2569โดยมีนายธงรัตน์ธรรมเจริญปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองพร้อมด้วยนายรอยากีมะเด็งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุโบคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำศาสนาปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและภาคีเครือข่ายในพื้นที่เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงสำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสืบสานอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมถึงวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนพร้อมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ความสามัคคีความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุโบผู้นำศาสนาผู้นำท้องที่และประชาชนในพื้นที่ตำบลตะลุโบให้ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนไปกันที่จังหวัดระนองกันบ้างนะคะนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองมอบหมายให้นางสาวคณาทิพย์สุขเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากศาลจังหวัดระนองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ตรวจสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการในพื้นที่อำเภอเมืองระนองเพื่อกวดขันมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเข้มงวดการปฏิบัติการครั้งนี้เป็นมาตรการเชิงรุกด่วนของจังหวัดระนองสืบเนื่องจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ลาดพร้าวกรุงเทพเมื่อวันที่12กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจำนวนมากเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวในพื้นที่คณะเจ้าหน้าที่จึงได้บูรณาการร่วมกันระหว่างฝ่ายปกครองตำรวจสาธารณสุขโยธาธิการและผังเมืองการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการลงพื้นที่คณะทำงานได้เข้าตรวจสอบสถานประกอบการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ถูกกฎหมายกำหนดพร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปรับปรุงจุดที่บกพร่องเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการไปที่จังหวัดชุมพรกันบ้างนะคะโดยคุณโอ๊ตนะคะส่งข่าวเข้ามานะคะนายประยุทธ์รัตนวรรณประมงจังหวัดชุมพรนำหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอสวีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวีผู้นำท้องถิ่นนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมลงแขกลงคลองกำจัดปลาหมอคางดำณบริเวณปากคลองชุมบ้านกลางนาตำบลด่านสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรเพื่อร่วมกันกำจัดปลาหมอคางดำซึ่งเป็นชนิดพันธุ์

น้ำต่างถิ่นที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศรวมถึงน้ำปลาที่จับได้ไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็เพื่อสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำพร้อมเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมดำเนินการตาม7มาตรการของกรมประมงที่มุ่งเน้นการควบคุมและกำจัดปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำทุกแห่งที่พบการแพร่ระบาดการกำจัด

0: ลาหมอคางดำในพื้นที่กันชนและการสร้างความรับรู้ความตระหนักและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการกำจัดปลาหมอคางดำการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดรวมถึงการฟื้นฟูระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ำที่ได้รับผลกระทบเพื่อสร้างความสมดุลของระบบนิเวศและลดผลกระทบต่อทรัพยากรสัตว์น้ำในระยะยาวสำหรับประมงจังหวัดชุมพรยังคงเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการควบคุมและกำจัดปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องทรัพยากรสัตว์น้ำรักษาสมดุลของระบบนิเวศและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังสัตว์น้ำต่างถิ่นอย่างยั่งยืนเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะในช่วงของรายการข่าวปักใต้บ้านเราค่ะขอบคุณนะคะศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนขอบคุณที่จัดรายการนะคะทุกสถานีนะคะที่ส่งข่าวเข้ามานะคะแล้วก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะอย่างที่แจ้งให้ทราบกันตลอดทั้งสัปดาห์นะคะก็จะอยู่กับอสมทพัทลุงนะคะ
1: ปักใต้บ้านเรา
2: ปักใต้บ้านเราขณะนี้เวลา 13:00 น.คุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: เทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลพรรคประชาชนเสนอแก้กฎหมายโซนนิ่งสถานบันเทิงให้อำนาจผู้ว่ากทมแทนมท.1ปิดช่องผู้ประกอบการเลี่ยงขออนุญาตร้านอาหารจำหน่ายสุราแทนขอเป็นสถานบันเทิงนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพร้อมส.ส.พรรคประชาชนแถลงการประชุมครม.เงาโดยได้แสดงความเสียใจกับโศกนาฏกรรมไฟไหม้โรงเบียร์นลาดพร้าวพร้อมระบุว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกและอาจเกิดจากช่องว่างการบังคับใช้กฎหมายรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่บังคับใช้กฎหมายนายณัฐพงษ์ยังได้ย้ำข้อเสนอของพรรคประชาชนในการแก้ไขกฎหมายจัดโซนนิ่งที่ปัจจุบันอำนาจขึ้นตรงกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่หากโอนอำนาจไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็จะช่วยการจัดโซนนิ่งให้มีประสิทธิภาพกว่านี้ได้นายณัฐพงษ์ยังเห็นว่าช่องว่างกฎหมายปัจจุบันอาจเป็นช่องให้ผู้ประกอบการขออนุญาตเป็นสถานบันเทิงที่ถูกต้องกลายเป็นการหลีกเลี่ยงขอเป็นร้านอาหารที่จำหน่ายแอลกอฮอล์ซึ่งจะมีรายละเอียดที่น้อยกว่าการขออนุญาตเป็นสถานบันเทิงจึงทำให้เกิดเหตุซ้ำแล้วซ้ำเล่าซึ่งพรรคประชาชนจะติดตามและลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบันเทิงเพื่อให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นชัยชนะจี้นายกรัฐมนตรีปูพรมตรวจสถานบันเทิงทั้งประเทศทาชัชชาลงพื้นที่ด้วยกันนายชัยชนะเดชเดโชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวทำให้มีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บจำนวนมากว่าเหตุการณ์ล่าสุดเป็นความบกพร่องของกรุงเทพมหานครและการบังคับใช้กฎหมายที่หละหลวมของกระทรวงมหาดไทยต้องยอมรับแบบในการสร้างร้านอาหารทั้งหมดโดยหลักการไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือโรงแรมต้องมีทางหนีไฟจำนวนที่จอดรถและอุปกรณ์ป้องกันภัยพิบัติและอัคคีภัย 100% แต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจะเห็นได้ชัดว่าไม่เป็นไปตามกฎหมายและไม่ใช่เฉพาะโรงเบียร์ณลาดพร้าวอย่างเดียวเชื่อว่าสถานบริการในกรุงเทพมหานครและในต่างจังหวัดมีความบกพร่องและความผิดเช่นนี้อีกมากนอกจากนี้ยังมีร้าน KTV ซึ่งเป็นของจีนเทาที่ลักลอบเปิดในกรุงเทพมีการดัดแปลงสภาพตัวอาคารโดยไม่มีมาตรการป้องกันอัคคีภัยถึงรวมถึงร้านหม่าล่าที่ดัดแปลงสภาพอาคารจากอาคาร2ชั้นเป็น2ชั้นครึ่งเป็น3ชั้นโดยไม่มีทางหนีไฟจึงเรียกร้องไปยังนายกรัฐมนตรีสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบันเทิงเหล่านี้ส่วนที่กรุงเทพมหานครระบุว่ามีการตรวจสอบแล้วแต่ไม่พบความผิดในส่วนตัวอาคารนายชัยชนะกล่าวว่าขอให้นายชัชชาติสิทธิพันธุ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้อำนวยการเขตและผู้อำนวยการกองแบบแผนหากว่างสามารถนัดหมายกับตนจะพาไปร้านหม่าล่าต่างๆและร้าน KTV หรือหากไม่ว่างตนจะนำคลิปวิดีโอให้สื่อมวลชนดูและสื่อมวลชนสามารถบอกได
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะ

0: พี่ชายเทปไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
1: เทปไทยปากสะอาดจริงๆ
2: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: ข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
3: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: M-COT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
7: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได
6: ้ติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
8: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-COT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
9: แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
10: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
9: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-COT Connect
10: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-COT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
11: ขอโทษครับ
12: ไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
13: ขอบคุณค่ะ
12: ไม่เป็นไรครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
14: คำขอโทษขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ M-COT Radio Network ร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กัน
15: ห่วงใยใส่ใจดูแลกันอาหารและน้ำเป็นสิ่งจำเป็นต่อร่างกายช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันห่างไกลโรคด้วยค่ะคนเราจึงควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ทานผักผลไม้สมุนไพรเช่นขิงตะไคร้ซึ่งมีแร่ธาตุและวิตามินที่จะช่วย

เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายและดื่มน้ำสะอาดให้ได้วันละ8แก้วตามที่ร่างกายต้องการด้วยนะคะ M-Cord Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดี

M-Card Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงเสนอรายการอสมทเพื่อชุมชนโดยกฤษณิภานิลเค

0: ทำความดีด้วยหัวใจ
1: จิรายุจบางจากสถานีวิทยุอสวทคลื่น FM 100.5 MHz กิจกรรมจิตอาสาที่ไปทำมาก็จัดทริปจักรยานพาแฟนเพจนำสิ่งของไปบริจาคให้กับน้องๆ นะครับที่เป็นนักฟุตบอลเยาวชนครับทำอะไรสักอย่างเพื่อสังคมแล้วก็จะรู้ว่าความสุขนะครับของการผู้ให้มันเป็นอย่างไรครับ
2: ได้อ่านหนังสือให้ผู้พิการทางสายตาฟังมา12ปีแล้วค่ะนำหนังสือธรรมะที่มีข้อคิดดีๆมาอ่านให้กับคุณผู้ฟังฟังหลังจากนั้นนะคะก็จะนำเทปที่ออกอากาศแล้วเนี่ยไปมอบให้กับห้องสมุดสำหรับผู้พิการทางสายตาเหมือนกับเราได้ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นนะคะก็เป็นวิธีที่ทำความดีง่ายๆและคุณผู้ฟังก็สามารถทำได้ค่ะ
3: Mcord Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเราสังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
4: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
5: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
3: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย Mcord Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะ
6: บุหรี่ไฟฟ้าทำลายสุขภาพอย่าหลงเชื่อหรือตกเป็นเหยื่อโฆษณาที่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ไม่อันตรายต่อสุขภาพหรือเป็นสินค้าทางเลือกในการช่วยเลิกสูบบุหรี่ลดละเลิกเพื่อสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงของตัวท่านเองและคนรอบข้าง
7: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcord Radio

0: ผมเป็นคนไทยเกิดบนผืนแผ่นดินไทยรักและภูมิใจความเป็นไทยผมว่าสำนึกรักในแผ่นดินเกิดเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนมีอยู่แล้วเมื่อเรามีหัวใจที่รักชาติแบบเดียวกันนี่คือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้ประเทศชาติเดินหน้าพัฒนาได้อย่างยั่งยืนสังคมไทยของเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอีกด้วยครับ
1: MCOT Radio Network รักประเทศไทยเพราะโลกเปรียบเสมือนบ้านของมนุษย์ทุกคนแต่ทุกวันนี้บ้านที่เราอยู่กำลังเต็มไปด้วยขยะที่มากมายมหาศาล
2: ทั่วโลกใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ยทุก1นาที1ล้านใบประเทศไทยเฉลี่ย1คนทำให้เกิดขยะ 1.14 กิโลกรัมต่อวันขยะมากขึ้นปัญหาการกำจัดก็เพิ่มขึ้นครับ
1: ขยะคิดก่อนใช้ใส่ใจก่อนทิ้งด้วยนะคะ
3: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
4: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
3: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
5: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้
6: เข้าสู่ชั่วโมงของอสมทเพื่อชุมชนนะคะช่วงที่นี่พัทลุงค่ะในช่วงเวลานี้นะคะ13นาฬิกาไปจนถึง14นาฬิกานะคะผ่านหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 โหลด MCOT Connect นะคะติดตามเราได้ทุกที่ทุกเวลานะคะวันนี้นะคะมีผู้ร่วมรายการนะคะจากสำนักงานตรวจบัญชีสากลพัทลุงนะคะบอกว่าครบรอบ1ปีใช่ไหม
7: ใช
6: ่ครบรอบ1ปีนี่มาตรวจบัญชีหรือเปล่าม
7: าตามตามก
6: ันมีมาตรวจบัญชีนะคะว่าก่อนหน้านี้ก็คือในช่วงปีที่แล้วที่เรื่องเกี่ยวกับ
7: สมาร์ทมี
6: แอปพลิเคชันแล้วก็ไปลองทำมาแล้วง่ายจริงๆด้วยแต่ว่าเนาะบางวัน
7: เ
6: ราก
7: ็
6: ไม่ได้ต่อเนื่อง
7: วันนี้เรามาตาม
8: นะคะตามก
6: ันไม่ได้ต่อเนื่องเลยนะคะแต่ต้องบอกคุณผู้ฟังว่าง่ายมากจริงๆนะคะเราก็แต่บางทีเหมือนที่บอกไปพอใส่ไปยอดเงินหายแต่ว่าถ้าเราเหมือนคิดได้ว่าใช้ไปเยอะแล้วนะวันนี้เราอาจจะต้องหยุดสำหรับวันนี้เพื่อที่จะไปใช้จ่ายในวันพรุ่งนี
7: ้ใช่ค่ะไว้สำหรับวางแผนเดี๋ยววันนี้มาตามเงินที่หายไปว่าหายไปไหนนะคะเดี๋ยวจะได้เลิกบ่นนะคะวันนี้จะตามเงินที่หายไปกลับมานะคะ
6: ใช่เลยค่ะเดี๋ยวต้องแนะนำผู้ร่วมรายการกันก่อนนะคะเพราะวันนี้เราไม่ได้ไลฟ์สดนะเนื่องจากแบบมีขัดข้องทางเทคนิคนิดหนึ่งนะคะก็เลยแบบว่าอาจจะไม่ได้แบบเห็นหน้ากันแต่ว่าคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามผ่านทางหน้าปัดวิทยุนะคะ FM 95.75 นะคะก็ติดตามเราได้เหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็เป็นประโยชน์แน่นอนเพราะว่าเป็นเรื่องของบัญชีแล้วก็รวมไปถึงแอปพลิเคชันนะคะที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะคะแล้วก็มาตามกันด้วยนะคะว่าเงินหายไปไหนหมดนะคะเดี๋ยวเราจะไปค้นหากันนะคะวันนี้ผู้ร่วมรายการ2ท่านนะคะคุณเยาวนาถหมาน
7: มุ้ย
6: นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการนะคะและอีกหนึ่งท่านนะคะคุณดาวผ่องเพ็ญชูทองนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการเช่นเดียวกันนะคะจากสำนักงานตรวจบัญชีสากลจังหวัดพัทลุงของเรานะคะ
7: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค
7: ่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังค่ะพบกันอีกครั้งนะคะ
6: ด้วยนะคะปีหนึ่งเราก็เจอกันครั้งเราก็จะมาดูนะคะว่าที่ทำไปเนี่ยได้ผลเป็นยังไงคุณผู้ฟังเนี่ยจะฟังกันก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีบางท่านอาจจะไปทำแล้วด้วยนะ
7: ใช่ใช่อ
6: าจจะมีหลายท่านประสบความสำเร็จ
7: ใช่ค่ะอาจจะมีเงินออมเยอะแล้วนะ
6: ตอนนี้ก็คือตัวเองนี่คือยังเหมือนเดิม
7: เอาใหม่ค่ะปีนี้เริ่มกันใหม่เริ่มใหม่นะคะ
6: เริ่มใหม่เลยนะคะหัวข้อแรกที่เราจะพูดคุยนะบอกว่าเลิกบ่นว่าเงินหายไปไหนหมดชวนมาโหลดเป็น
7: แอป
6: พลิเคชันนะคะเป็นแอป เด็ดนะคะจากกรมบัญชีสหกรณ์นะคะ
7: บอก
6: จดปุ๊บรู้ทันทีรู้ทันทีจริงๆด้วยนะคะว่าเงินเหลือแดงหรือไม่แดง
8: ใช่ค่ะ
6: อันนี้ทำจริงนะเห็นไหม
7: รู้เลยบอกสีได
6: ้ส่วนใหญ่จะสีแดง
7: ต้องกลับมาเป็นสีเขียวนะคะจะเป็นรายรับจะต้องเยอะกว่ารายจ่ายนะคะ
6: เราเริ่มกันเลยนะคะว่าแอปที่เราพูดถึงนี่คือแอปอะไร
7: ค่ะก่อนอื่นนะคะจะขอแนะนำกรมตรวจบัญชีสากลนิดนึงนะคะภารกิจของกรมตรวจบัญชีสากลนะคะก็คือเรามีหน้าที่นะคะตรวจสอบบัญชีนะคะส่งเสริมการทำบัญชีเพื่อสร้างความเข้มแข็งนะคะโปร่งใสแก่สากลและเกษตรกรนะ
6: คะ
7: ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสากลนะคะซึ่งภารกิจตามกฎหมายของกรมตรวจบัญชีสากลนะคะก็คือจะนำหน้าที่นะคะตรวจสอบบัญชีสากลหรือว่ากลุ่มเกษตรกรตามกฎหมายนะคะกำหนดระบบบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชีให้เหมาะสมกับธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรนะคะให้คำปรึกษาแนะนำให้ความรู้ด้านการบริหารการเงินนะคะการบัญชีแก่คณะกรรมการสมาชิกสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรหรือบุคลากรเครือข่ายต่างๆนะคะและก็ถ่ายทอดความรู้ส่งเสริมการจัดทำบัญชีให้แก่สหกรณ์กลุ่มเกษตรกรกลุ่มอาชีพนะคะวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเป้าหมายโครงการพระราชดำริต่างๆนะคะและก็เกษตรกรและก็ประชาชนทั่วไปนะคะและก็กำกับดูแลการสอบบัญชีสหกรณ์นะคะโดยผู้สอบบัญชีภาคเอกชนนะคะจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจของสหกรณ์และกลุ่มซึ่งเป็นพื้นฐานนะคะของการกำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรนะคะแล้วก็ปฏิบัติงานอื่นๆนะคะตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้นะคะอันนี้คือเป็นภารกิจตามกฎหมายหลักๆนะคะของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นะคะก็คือมีนวัตกรรมใหม่ซึ่งในวันนี้ที่เราจะมาพูดปุยกันนะคะโดยผ่านแอปพลิเคชันนะคะซึ่งเดี๋ยวก็แอปพลิเคชันของเราวันนี้มีอะไรนะคะก็เดี๋ยวก็เนาะน้องดาวแล้วกันตาต้านะคะตาต้าวันนี้มาคู่กันกับพี่ปูปูนะคะก็คือจะมาดูว่าแอปพลิเคชันสมาร์ทมีตรงนี้นะคะคืออะไรนะคะแล้วก็เหมือนที่บอกตั้งแต่ตอนแรกนะคะเราจะมาตามกับพี่ดีเจจ๋าด้วยว่าได้ทำบัญชีไปถึงไหนนะคะก็แอปพลิเคชันเงินหายไปไหนก็เดี๋ยวก็น้องตาต้านะคะก็ขอถ่ายทอดต่อนะคะ
8: ขอบคุณค่ะพี่ปูนะคะต้องบอกว่าพี่ปูค่ะ
7: ปูนะคะ
8: อย่างที่พี่ดีเจจ๋าบอกว่าวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับเลิกบ่นว่าเงินหายไปไหนหมดนะคะชวนโหลดแอปพลิเคชันเด็ดจากกรมตรวจบัญชีสากลนะคะจดปุ๊บรู้ทันทีค่ะว่าต้นทุนเท่าไหร่ไม่มากน้อยแค่ไหนนะคะความจริงแล้วเนี่ยเงินไม่ได้หายไปไหนเลยค่ะแต่เราเนี่ยอาจจะไม่เคยจดบันทึกรับจ่ายนะคะจึงไม่รู้ว่าจ่ายค่าอะไรไปบ้างนะคะอาจจะมีลืมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ละวันนะคะกรมตรวจบัญชีสากลนะคะจึงเนี่ยพัฒนาแอปพลิเคชันนะคะสำหรับการจดบันทึกบัญชีที่ใช้ง่ายนะคะช่วยบันทึกรายรับรายจ่ายต้นทุนนะคะและรายได้จากการประกอบอาชีพทำให้รู้ว่าต้นทุนเท่าไหร่ขายได้กำไรเท่าไหร่หรือว่าประสบปัญหาขาดทุนอย่างไรนะคะทั้งนะคะยังช่วยวางแผนการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะสำหรับเกษตรกรเนี่ยแอปก็ยังช่วยคำนวณต้นทุนการผลิตได้ด้วยนะคะทำให้ตัดสินใจได้ว่าเราค่ะจะปลูกพืชหรือว่าเลี้ยงสัตว์อย่างไรนะคะจึงจะคุ้มค่านะคะส่วนประชาชนทั่วไปนะคะก็สามารถจดบันทึกรับจ่ายในครัวเรือนได้เช่นกันค่ะสำหรับแอปนี้นะคะชื่อว่าแอปอะไรนะคะปิ๊ปปู
7: ปีก่อนก็คือตัวสมาร์ทมีใช่ไหม
6: คะ
7: แต่ปีเนี้ยกรมตรวจบัญชีสากลได้พัฒนาเป็นสมาร์ทมีพลัสนะคะพลัสมีอะไรเพิ่มเติมพลัสก็คือบอกอยู่แล้วใช่ไหมคะต้องมีอะไรที่บวกขึ้นเพิ่มขึ้นดีกว่าเดิมนะ
6: คะ
7: เดี๋ยวก็คือมันเรียกว่าง่ายๆสั้นๆนะคะในการดาวน์โหลดเรียกว่าสมาร์ทมีพลัสนะคะ
8: แล้วก็ดาวน์โหลดได้ที่ไหนคะพี่ปู
7: วิธีการดาวน์โหลดนะคะง่ายๆเลยค่ะเป็นแอปพลิเคชันนะคะสำหรับบุคคลทั่วไปนะคะที่ใช้บันทึกบัญชีต่างๆนะคะวิธีการดาวน์โหลดนะคะก็คือสามารถพิมพ์คำว่าสมาร์ทมีพลัสนะคะ sMART นะคะ ME แล้วก็ PLUS นะคะสมาร์ทมีพัดนะคะถ้าเป็นระบบ Android นะคะอันนี้จะรองรับนะคะสำหรับ Google Play นะคะแล้วก็ระบบอื่นๆนะคะผ่าน App Store นะคะก็คือคุณสมบัติของเครื่องนะคะมือถือที่รองรับนะคะอย่างเช่นนะคะถ้าเป็นระบบ Android นะคะระบบปฏิบัติการก็คือ Mobile Phone หรือว่าแท็บเล็ตนะคะผ่านเวอร์ชั่น 5.0 ขึ้นไปนะคะสำหรับระบบ iOS นะคะผ่าน iPhone iPad แล้วก็แท็บเล็ตนะคะเวอร์ชั่น 10.0 ขึ้นไปนะคะมีหน่วยความจำว่างไม่น้อยกว่า100เมกนะคะเหมือนบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมดาวน์โหลดแล้วไม่ได้เพราะบางทีมันอาจจะเต็มไปด้วยหน่วยความจำของมือถือนะคะก็คือ ช่รูปวิดีโอใช่ไหมคะ
6: ไม่ใช่รูปสลิป
7: สลิปโอนเงินเยอะนะพี่จ๋าบอกอย่างน้อยก็คือถ้าแบบมีอันไหนที่เห็นว่าไม่จำเป็นนะคะหน่วยความจำไม่เพียงพอก็ลบออกไปนิดนึงนะคะเพื่อให้สามารถดาวน์โหลดสมาร์ทมีพลัสได้นะคะอย่างน้อยก็คือมีหน่วยความจำ100เมกนะคะ
8: ถ้าพี่จ๋าบอกว่าสลิปเครื่องเต็มช่วยบันทึกในสมาร์ทก็สามารถลบได้ค่ะ
7: ใช่ขั้นตอนการดาวน์โหลดนะคะสมาร์ทมีพลัสคือเราอาจจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะคะในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วก็ในระหว่างที่มีการอัปเดตใหม่แต่เมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บนะคะหลังจากการใช้งานปกติเนี่ยค่ะไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตก็คือทำงานผ่านระบบแบบออฟไลน์นะคะ อยู่ที่ไหนก็ได้เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็คือไม่ต้องมีอินเทอร์เน็ตในการบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายประจำวันนะคะก็สามารถบันทึกบัญชีได้นะคะ อันนี้ก็คือในส่วนของวิธีการติดตั้งและดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสมาร์ทมีพลัสนะคะ
6: ค่ะง่ายมากต้องบอกว่าง่ายมากนะคะในแต่ละวันเราก็แต่บางครั้งบางทีก็จ่ายแบบไม่รู้ตัวไงเราจ่ายไปอ่องลืมไปแล้ว
8: แต่เดี๋ยวนี้ค่ะยุคเดี๋ยวนี้ค่ะเราจะใช้โทรศัพท์ใช่ไหมคะโทรศัพท์เป็นหลักเลยก็คือถ้ามีสื่อสดจะมีสลิปค่ะเราสามารถนำอย่าลืมว่านำสลิปนี้ค่ะมาบันทึกได้
7: บันทึกบัญชีย้อนหลังได้เหมือนกลับไปที่บ้านตอนเย็นหรือตอนค่ำก่อนนอนนิดนึงนึกขึ้นได้วันนี้ยังไม่ได้บันทึกบัญชีใช่ไหม
6: คะ
7: ก็เปิดไปดูสลิปใช่ไหมคะในมือถือที่เราได้จ่ายไปเพราะส่วนใหญ่เหมือนที่บอกเดี๋ยวนี้ก็คือโอนเงินผ่านธุรกรรมทางการเงินส่วนใหญ่ไม่ได้จ่ายเงินสดก็สามารถมีหลักฐานในการบันทึกบัญชีได้ก็กันลืมได
6: ้
7: ก็บันทึกณตอนนั้นได้เลยสามารถบันทึกบัญชีย้อนหลังได้นะคะเหมือนลืมไปของเมื่อวานวันซืนอะไรพวกนี้คือไหนหนึ่งรอบปีบัญชีเหมือนตั้งแต่มกราเป็นต้นมาคุณสามารถกลับไปบันทึกได้ตั้งแต่1มกราคม69นะคะบันทึกบัญชีย้อนหลังได้เหมือนเพิ่งนึกได้วันนี้เราอยากเริ่มทำบัญชีวันนี้นะคะส่วนทุกคนมาทำวันนี้ทุกคนบอกและที่ผ่านมาเหมือนเราอาจจะจดใจไว้ในสมุดหรือพวกนี้ค่ะก็สามารถไปนำรายการในสมุดเนี่ยมาบันทึกผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ทมีในมือถือได้นะคะบันทึกย้อนหลังได้จนถึง1มกราของต้นปีนะคะค่ะอันนี้คุณสมบัติ
6: แอปก็จะคำนวณให้เราหมดเลยนะคะว่าเดือนนี้เราจ่ายไปเท่าไหร่หรือรับเท่าไหร่
7: จ่ายเท่าไหร่ค่ะยอดเงินสดคงเหลือประมวลผลให้โดยอัตโนมัติไม่ต้องไปนั่งบวกเลขนะคะไม่ต้องคิดไอ้ฟาดสมองอะไรบางอย่างค่ะ
6: ใช่แล้วก็แบบดาวน์โหลดออกมาเป็นชีทได้ด้วยใช
7: ่ไหมใช่ค่ะสามารถสั่งพิมพ์เป็นไฟล์ PDF เป็นไฟล์ Excel แล้วก็สั่งพิมพ์ออกมาได้นะคะรายรับรายจ่ายประจำวันทั้งหมดนะคะ
6: ค่ะอันนี้ก็ผ่านมาแล้วช่วงนึง
7: เ นี่ยเป็นหลักฐานเปรียบเสมือนสลิปเงินเดือนหรือสลิปของสเตทเมนต์ธนาคารสามารถนำรายการพวกนี้ค่ะรับจ่ายไปประกอบการยื่นกู้เหมือนถ้าเกิดเราจะกู้ธนาคารเนา
6: ะ
7: สากลอะไรต่างๆเขาฉลาดจะแบบขอดูรายรับรายจ่ายย้อนหลังของเราเพื่อประกอบการที่นานอนุมัติเงินกู้ก็สามารถปริ้นจากรายการสมาร์ทมีพลัสนะคะไปยื่นประกอบการกับกู้ว่าเรามีการทำบัญชีรับจ่ายมีรายรับรายจ่ายอะไรบ้างก็คือเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาอนุมัติได้นะคะนี่ประโยชน์ของสมาร์ทมีพลัสนะคะ
6: ค่ะอันนี้ที่บอกกันนะคะใครยังไม่ได้โหลดก็รีบไปโหลดกันนะคะแล้วก็ขั้นตอนเนี่ยก็ง่ายมาก
7: ทีเดียว
6: ง่ายมากแล้วก็ที่สำคัญเราอาจจะเพิ่มก็เรียกว่าเพิ่มอะไรนะเพิ่มหัวข้อ
7: รายได้ค่าใช้จ่าย
6: หมด
7: ส่วนใหญ่
6: ได้จะเพิ่ม
7: อะไรจ่ายรายรับเป็นเดือนก็จ้างวันนี้ใช่ไหมคะ
6: สองอันพอ
7: รายได้จากการขายสินค้า
8: จะมีลูกเล่นเป็นไอคอนด้วยนะคะจะแบบว่าประเภทไหนอะไรยังไงสามารถเลือกไอคอนมาได้เป็นแบบน่ารักเลือกแล้วก็เลือกหมวดแล้วก็เพิ่มหมวดสิ่งที่ว่าประยุกต์ใช้กับตัวเราเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้
7: เมื่อกี้ที่บอกว่าปีนี้สมาร์ทมีพลัสใช่ไหม
6: คะ
7: พลัสอะไรขึ้นมาจุดเด่น
6: เหมือนแต่ก่อน
7: ใช่ถ้าเราไปสอนเกษตรกรประชาชนทั่วไปแบบนี้ค่ะหรือส่วนใหญ่ผู้สูงอายุหรือเด็กเล็กเกินไปหรือเด็กยังแบบจดอ่านเขียนไม่ค่อยได้เท่าไหร่ตัวใหม่พลัสเข้ามาเลยค่ะใช้ระบบการสั่งการด้วยเสียงนะคะ
8: บันทึกวันนี้บอกว่าเอ๊ะฉันมองไม่เห็น
7: นะใช่บันทึกไม่ได้ตัวเลขก็มองไม่เห็นตัวอักษรอะไรจะพิมพ์ว่าจ่ายค่าซื้อกับข้าวอะไรต่างๆพวกเนี้ยไม่เห็นซื้อขนมไปเท่าไหร่ให้ลูกไปโรงเรียนเท่าไหร่ใช่ไหมคะมันไม่เห็นอันนี้เลยระบบปฏิบัติการแค่เราหยิบมือถือขึ้นมาก็จะมีปุ่มว่าบันทึกบัญชีด้วยเสียงก็คือสั่งการด้วยเสียงเลยว่าวันนี้ซื้อจ่ายค่าขนมไปเท่าไหร่ก็บอกว่าจ่ายค่าขนมซื้อกับข้าวซื้อข้าวสารซื้อพวกนี้ค่ะก็พูดออกไปแค่นั้นเองนะจำนวนกี่บาท100บาท500บาทแล้วแต่ก็จะบันทึกบัญชีในระบบสมาร์ทมีพลัสให้โดยอัตโนมัตินะคะเรียกว่าการบันทึกสั่งการบัญชีด้วยเสียงนะคะแล้วก็สามารถส่งออกเป็นไฟล์รูปภาพอะไรต่างๆได้นะคะ อันนี้คือตัวที่ว่า
6: ส
7: วัสดิ์เข้ามานะคะรองรับจับหนับผู้สูงอายุหรือเด็กเล็กๆอยู่นะคะเด็กนักเรียนป.1 ป.2 อะไรพวกนี้อยากบันทึกบัญชีแต่ยังไม่ถนัดในการพิมพ์แบบนี้ค่ะแล้วก็พลัดอีกด้านนึงนะคะสามารถบันทึกสินทรัพย์หนี้สินได้นะคะสินทรัพย์มีอะไรก็คือสินทรัพย์เรามีที่ดินอะไรเท่าไหร่ตีเป็นมูลค่าเท่าไหร่พวกนี้อาคารบ้านเช่าอะไรต่างๆสามารถบันทึกเข้าในระบบได้หรือหนี้สินเช่นไปกู้ยืมมามีเงินกู้เท่านี้ท่านคะกู้ธนาคารหรือว่ากู้ที่ไหนก็ได้บันทึกเข้ามาเลยในระบบนะคะสามารถบันทึกสินทรัพย์เท่าไหร่หนี้สินหรือเงินลงทุนที่คุณไปซื้อหุ้นกู้อะไรต่างๆนะคะหรือว่าสลากออมทรัพย์ธ.ก.ส.นะสมมุตินะคะพวกนี้ก็สามารถมาบันทึกได้ในระบบนะคะอันนี้เป็นตัวที่พลัดเข้ามาในส่วนของปีนี้นะคะและก็อีกตัวหนึ่งนะคะวิเคราะห์สุขภาพทางการเงินรายบุคคลนะคะก็คือมันจะให้เราใส่แผนงบประมาณรายได้ค่าใช้จ่ายไปได้แล้วก็ตั้งเป้าหมายว่าปีนี้เราจะทำอะไรบ้างจะใช้จ่ายเท่าไหร่ปึกไปกำหนดแผนไปได้ในส่วนของแอป Smart Me Plus นะคะอันนี้คือตัวที่เพิ่มมาวิเคราะห์ว่าวันนี้สภาพคล่องทางการเงินของคุณเป็นอย่างไรเหมือนที่บอกเขียวเหลืองแดงถ้าสัญญาณไฟจราจรใช่มั้ยคะพี่จ๋าเขียวดีมั้ยคะก็คือดีเนาะนะคะเหลืออันนี้คือเป็นระบบเตือนภัยแล้ว ใช่ไหมไปต่อได้
6: ใช่ไหมวอร์นิ่งเตือนไว้ไงระหว่างจะเขียวหรือจะไปแดงอยู่ระหว่างสีเหลืองเตือนไปนะคะถ้าไปอะไรคะแดงเมื่อไหร่อันนี้คือ
9: จบกัน
6: อันนี้ก็คือเราต้องมาพี่นามใหม่ว่าสีแดงเราไปจ่ายอะไรเยอะไปเลยจ่ายอะไรไม่จำเป็นก็มาลดใหม่เพื่อให้มันกลับไปสู่สีเขียวให้ได้นะคะ อันนี้คือทำยังไงก็ได้ให้รายได้เยอะกว่าค่าใช้จ่ายเนาะแต่ก่อนบอกว่าเราเอารายได้หักค่าใช้จ่ายก็เพื่อจะได้ออมไว้ส่วนหนึ่งใช่ไหม
9: คะ
6: แต่ตัวเนี้ยอยากให้เกษตรกรหรือว่าทุกคนประชาชนทั่วไปนะคะพลิกใหม่ค่ะคือคิดใหม่ว่าทำยังไงเอารายได้ที่มีนะคะหักออมไว้ส่วนหนึ่งก่อนนะคะแล้วที่เหลือก็ไปจ่ายเพราะถ้าคุณจ่ายไปก่อน
9: ไม่ได้ออม
6: เพราะฉะนั้นก็เลยอยากเชิญชวนทุกคนนะคะได้รายได้เข้ามาเท่าไหร่หักออมไว้สัก 10% 1% 5% ก็ได้แล้วก็ที่เหลือเราก็ไปจ่ายดังนั้นคุณก็จะได้มีเงินออมนะคะอันนี้ก็คือเป็นข้อคิดเล็กๆนะคะที่มีอยู่ว่ารายได้เข้ามาเท่าไหร่ออมไว้ก่อนแล้วคุณก็ไปจ่ายนะคะ
8: สมการที่ว่าปกติค่ะรับลบจ่ายเท่ากับออมแต่อันนี้ไม่ค่ะเราจะเอารับลบออมเท่ากับจ่าย
6: ค
8: ุ
6: ณก็จ่ายคุณก็จะมีเหลือเงินออมนะคะ
9: เล่นแชร์เน
6: า
9: ะ
6: ได้อยู่นะคะได้อยู
8: ่ก่อนแล้วค่อยรับออมกลับก็มานะคะ
6: ใช่ๆ
9: ได้หมดทั้งก้อน
8: แล้วเหมือนที่พี่ปูบอกว่าวิเคราะห์สุขภาพทางการเงินใช่ไหมคะก็จะจำแนกออกเป็นเราสามารถดูได้ความมั่งคั่งนะคะของปัจจุบันสภาพคล่องนะคะแล้วก็โอกาสในการสร้างความมั่งคั่งก็คืออนาคตเพื่อว่าฐานะการเงินแล้วก็โอกาสที่ว่าการวางแผนในอนาคตอะค่ะว่าเราจะวางแผนวิเคราะห์อะไรยังไงเนี่ยเราสามารถได้หรือว่าเราจะเป็นหนี้เราจะทำยังไงที่สามารถที่จะวางแผนว่าการคิดดอกเบี้ยค่าปรับจะไม่คิดของเรานะจะไม่คิดค่าปรับนะไอ้ชำระตามกำหนดก็จะวางแผนในส่วนของรายได้ได้รับเข้ามานะคะ
6: ใช่อันนี้เป็นการเสริมสร้างวินัยทางการเงินนะคะให้กับทุกๆคนนะคะจะได้วางแผนการใช้จ่ายของตนเองได้และจะได้มีเงินออมนะคะในส่วนนี้นะคะ
9: อันนี้ก็เป็นสมาร์ทมีพลัสนะคะเพิ่มเติมที่บอกเมื่อสักครู่นี้ก็คือเพิ่มในเรื่องของเสียอันนี้น่าสนใจมากเลยนะ
6: ค่ะ
9: แล้วก็ให้แม่ไป100 บาทแล้วไปถามแม่
6: ใช่ใช่ใช่อีกอย่างนะคะคือลองรับระบบทัสไอดีเนาะหรือว่าเฟสไอดีได้นะคะผ่านระบบอันนี้ก็จะเหมือนพัฒนาเหมือนกับเรียกว่าอะไรอะโทรศัพท์เนาะเดี๋ยวนี้นะคะก็คือใช้การจดจำใบหน้าหรือว่าระบบสัมผัสได้นะคะในการเข้าสู่ระบบของสมาร์ทมีพลัสนะคะแล้วก็สำรองข้อมูลได้นะคะโดยที่ว่าสำรองในมือถือใช่ไหมคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคุณสามารถส่งไฟล์ข้อมูลเนี่ยค่ะไปไว้ที่อีเมลนะคะถ้าเกิดกรณีเหมือนว่าโทรศัพท์เกิดเสียหายหรือหายสูญหายพวกนี้ค่ะจะทำยังไงดีข้อมูลมันทึกไว้ในเครื่องนั้นแล้วมันจะหายไปแต่ถ้าคุณสำรองข้อมูลไว้ซื้อเครื่องใหม่นะคะคุณก็สามารถนำไฟล์ข้อมูลที่สำรองไว้พวกนี้ค่ะมาเรียกคืนได้ก็สามารถให้การบันทึกบัญชีของสมาร์ทมีพลัสยังอยู่ปกติเหมือนเดิมไม่ได้ข้อมูลไม่ได้หายไปไหนนะคะอันนี้ก็คือเป็นจุดเด่นอีกตัวหนึ่งที่ว่าการจะข้อมูลสามารถคู่คืนได้โดยการใช้อีเมลนะคะ
9: ค่ะอันนี้ก็คือรองรับได้หมดเลยแล้วก็ใช้ประโยชน์ต่อเนื่องก็คือสามารถทำได้หมดเลยนะคะณตอนนี้นะคะแล้วก็ยิ่งแต่เราเขาเรียกอะไรนะจดบันทึกเราก็จะทราบในเรื่องการใช้จ่ายเงินของเราแล้วก็มีการวางแผนกันด้วย
6: ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นเนาะเดี๋ยวจะได้รู้ว่าที่มันแดงเพราะรายจ่ายตัวไหนไง
8: หรือว่าวันที่1กับวันที่16วิเคราะห์ไปแล้วจ่ายไปแล้วเท่าไหร่เพราะตอนจ่ายเราไม่รู้ใช่ไหมคะ
9: ใช่ค่ะ
8: แล้วมาดูวิเคราะห์กับตอนรับอีกทีนึงว่าปีนึงเนี้ยค่ะรับกับจ่ายไปเท่าไหร
9: ่ถ้าอยากจ่ายเยอะก็ต้องหาเยอะนะ
7: จุดคุ้มทุน ทำยังไงให้มันคุ้มทุนน้องเล็กอีเวนต์พอยต์ไว้ก่อนไงอย่าจ่ายเกินทุนนะคะ
8: เพราะว่าเดี๋ยวนี้อาชีพเดียวมันไม่พอใช่ไหมคะเราสามารถวิเคราะห์แล้วก็ในส่วนของต้นทุนเนี่ยมีหลายอาชีพเราสามารถทำเกษตรกรรมหรืออาชีพอะไรต่างๆเนี่ยได้นะคะวิเคราะห์ว่าอาชีพนี้เนี่ยพอเราทำไปแล้วเนี่ยค่ะรายรับน้อยกว่ารายจ่ายหรือว่าต้นทุนมากกว่าเราก็จะไปวิเคราะห์ว่าเราจะไปอาชีพไหนได้อย่างเงี้ยค่ะใช้วางแผนได้ด้วย
9: ก็เป็นหลักการออมแบบง่ายๆนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราได้จดบันทึกสมมติว่าไม่มีสมาร์ทโฟนเราจดบันทึกเราก็จะทราบด้วยแล้วก็ได้มีวิธีปรับเปลี่ยนเพราะบางครั้งเราก็ใช้ไปแบบเราไม่ได้จด
7: ไม่รู้นะว่าจ่ายอะไรไป
9: ใช่แล้วบางครั้งก็เหมือนแบบมีบวกค่านู่นนิดๆหน่อยๆเราก็ไม่ได้มาบวกไง
7: คือเหมือนที่บอกว่ารายรับหรือเรารู้ใช่ไหมคะแบบอาจจะมีหนึ่งทางสองทางแต่เราจ่ายมันหลายทางเราไม่รู้ว่าจ่ายอะไรไปบ้างนะคะ
9: เราจะได้รู้ด้วยนะคะว่ามีเหมือนเมื่อกี้ที่บอกว่าบางอย่างที่เราจ่ายไปถ้าเกิดว่าเราจ่ายล่าช้าก็จะมีค่าปรับแต่ถ้าเกิดว่าเรารักษาวินัยของตัวเราเองได้ค่าปรับตรงนั้นก็คือเราไม่เสียไปแน่นอน
7: จ่ายไป
9: มันก็จะมีเงินที่เหลืออยู่ที่เราอยู่เยอะพอสมควร
8: จะได้เลิกบ่นว่าเงินหายไปไหนหน้า
9: อันนี้ก็เป็นประโยชน์นะคะของการทำบัญชีเขาเรียกอะไรนะสมาร์ทมี
7: สมาร์ทมีพลัส
9: การบันทึกบัญชีบัญชีครัวเรือนด้วยนะส่วนหนึ่งนะคะ
8: ก็เรียกว่าต้นทุนอาชีพ
7: อันนี้ก็คือใช่สำหรับคนที่ประกอบอาชีพ
9: ค
7: ือถามว่าครัวเรือนคือเป็นรายรับรายจ่ายที่เกิดขึ้นสำหรับทุกคนในชีวิตประจำวันแต่ส่วนหนึ่งก็สำหรับคนที่ประกอบอาชีพอย่างเกษตรกรพวกนี้ค่ะลงทุนทำสวนทำนาทำไร่เลี้ยงสัตว์แล้วแต่ก็สามารถบันทึกบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพได้นะคะในส่วนตรงนี้การบันทึกยังไงคะตาการประกอบอาชีพนะคะ
8: ค่ะในส่วนของการประกอบอาชีพนะคะก็คือว่าขอประชาสัมพันธ์อีกนิดนึงก
9: ็
8: ค
9: ือ
8: ว
9: ่
8: าในส่วนของสำนักงานตรวจบัญชีสากลพัทลุงนะคะสังกัดกรมตรวจบัญชีสากลเนี่ยจะมีครูบัญชีอาสาซึ่งเป็นตัวแทนในการไปสอนบัญชีรับจ่ายในครัวเรือนและต้นทุนประกอบอาชีพนะคะซึ่งล่าสุดอะค่ะเมื่อวันที่7ถึง9กรกฎาคม2519อะค่ะนางสาวปิยรัตน์นะคะปิยะไปรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะมาเปิดในการประชุมสัมมนาเครือข่ายครูบัญชีอาสาปี2569นะคะเพื่อยกระดับครูบัญชีอาสายุคดิจิตอลค่ะสู่เกษตรกรไทยนะคะพร้อมมอบนะคะรางวัลเกษตรกรดีเด่นนะคะสาขาบัญชีฟาร์มปี69ซึ่งนะคะจะไปท่าแนวคิดในส่วนของเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของเกษตรกรไทยนะคะโดยผ่านครูบัญชีอาสานะคะในส่วนของสมัครมีพันเนี่ยค่ะเพื่อเข้าไปสอนนะคะเพราะว่าครูบัญชีอาสาค่ะไม่ได้เพียงผู้สอนทำบัญชีเท่านั้นนะคะแต่ว่าจะต้องได้รับการยกระดับศักยภาพแล้วก็เรียนรู้ด้านทักษะดิจิตอลด้วยค่ะ
9: ค่ะ
7: นวัตกรรมใหม่ใหม่ส่วนหนึ่งนะคะ
9: ค่ะแล้วก็ในตอนนี้ค่ะในส่วนของสำนักงานตรวจบัญชีสากลพัทลุงอะค่ะมีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้บ้างไหมคะที่แบบว่าอยากจะประชาสัมพันธ์หรือว่าเชิญชวนพี่น้องประชาชนอะค่ะ
8: ก็อย่างที่บอกค่ะในส่วนของตรวจบัญชีนะคะก็จะมีครูบัญชีอาสานะคะเชิญชวนเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีนะคะถ้าสมมติว่าการผ่านครูบัญชีอาสาแล้วก็เจ้าหน้าที่นะคะคือเราก็จะมีแต่ละเดือนนะคะแล้วก็จะมีผู้ว่าผู้ประชาชนด้วยนะคะพี่ปูแล้วก็ล่าสุดนะคะเดือนนี้นะคะก็จะมีคลินิกด้วยค่ะ
9: คลินิกเคลื่อนที
8: ่ใช่ค่ะในส่วนของผู้ว่าเดือนนี้นะคะก็จะอำเภอศรีนครินทร์ค่ะ
7: ก็คือมันจะจัดผู้ว่าพบประชาชนทุกเดือนใช่ไหมคะก็เพราะ1ปี12เดือนก็คือ11อำเภอแล้วก็ได้อยู่แล้วก็คือทุกอำเภออยู่แล้วก็จะมีบูธของกรมตรวจสำนักงานตรวจบัญชีสากลพัทลุงนะคะ
8: ไป
7: ร่วมเปิดบูธให้บริการกันทำบัญชีรายรับรายจ่ายแจกเอกสารโพสต์การ์ดการบันทึกบัญชีต่างๆนะคะ
8: มีให้เล่นเกมแจกกระปุกออมสินด้วยนะคะ
7: ใช่ค่ะก็สามารถไป
9: ร่วมตามไปด้วยนะเวลาที่แบบว่าเขาไป
7: ใช่ใช่ทุกอันนี้ก็คือทุกส่วนราชการนะคะก็อย่าลืมแวะก็ไปที่บูธของสำนักงานตรวจบัญชีสากลปัตตลุงนะคะ
9: ก็เข้าถึงประชาชนนะคะในทุกๆเดือนด้วยแล้วก็ทำเสริมด้วยนะคะก็เป็นการใกล้ชิดประชาชนด้วยส่วนใหญ่นี่ประชาชนที่เข้ามาที่บูธอะค่ะเขาจะสอบถามหรือว่าข้องใจในเรื่องอะไรมากที่สุดอะคะ
7: ค่ะก็การบันทึกบัญชีก็เหมือนที่บอกก็จดแล้วทำไมมันเป็นสีแดง
8: เอ๊ะทำไม
7: ไรรายจ่ายมันเยอะกว่ารายรับจดเหมือนบางคนก็บอกว่าจดแล้วทำไมมันไม่เหลือเอินออมเลยอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะก็บอกไปก็บอกแล้วว่าก็คือเหมือนที่บอกถ้ารับมาเท่าไหร่หักออมไว้ก่อนค่ะแล้วค่อยจ่ายนะคะแล้วก็ถ้าคุณไม่จดคุณก็จะไม่รู้ว่าจ่ายอะไรไปบ้างเป็นค่าจ่ายที่จำเป็นหรือไม่แต่ถ้าคุณจดบัญชีปุ๊บใช่ไหมคะคุณก็ได้รู้ว่ารายจ่ายที่ไม่จำเป็นก็เดือนต่อไปวันถัด ดไปตัดออกตัดออกลดได้ก็ค่อยลดไปนะคะเหมือนรายจ่ายที่ไม่จำเป็นพวกนี้ค่ะมันก็จะได้มีเงินเหลือออมเพิ่มขึ้นเรียกว่าค่าจ่ายฟุ่มเฟือยเนาะถ้าไม่จำเป็นตัดได้จริงก็คือตัดออกค่ะเราก็จะได้รู้ได้วางแผนการใช้จ่ายได้ยิ่งคุณไม่จดคุณก็จะยิ่งไม่รู้ว่ามันหมดไปกับอะไรก็เหมือนที่บอกก็คือคุณเลิกบ่นไงว่าเงินหายไปไหนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณต้องมาทำบัญชีค่ะแล้วจะได้รู้ว่าเงินมันหายไปไหน
9: แต่ขณะแดงก็ยังอยู่รอดกันมาได
7: ้ใช่ถามว่าถ้าคุณไม่มีมาก่อนคุณเอาอะไรไปจ่ายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันต้องมีแหล่งที่มาของการใช้จ่ายอย่างน้อยถ้าคุณไปกู้ก็มาจ่ายใช่แต่คุณต้องจ่ายคืนก็ไหมคะมันก็ต้องจ่ายเนาะแล้วหาจากไหนมาจ่ายคุณก็ต้องมีรายได้ที่จะไปจ่ายคืนให้กับเขาเพราะฉะนั้น
8: เงินเข้ามาเราจะต้องรับมาก่อน
7: ใช่
8: ไม่ว่าจะมาจากแหล่งไหนที่ใดยังไงถ้ารับเข้ากระเป๋าเราค่ะถือเป็นรายรับถ้าจ่ายออกไปถือเป็นรายจ่ายถ้าสมมติเราไม่มีรายรับเราจะจ่ายไปได้อย่างไรเหมือนที่พี่ปูบอก
7: ใช
8: ่หรือว่ากู้เพื่อนหรือว่ายืมเพื่อนแล้วไม่มีบันทึกอะไรอย่างนี้นะ
9: แอบซ่อนตัวเองรอไว้ก่อนมีเงินจ่ายแต่มีเงินรับไม่รู้อยู่ไหน
7: ใช่
9: นี่ก็เป็นประโยชน์นะคะของการจดบันทึกนะคะตอนนี้ก็โหลดกันได้หมดเลยนะคะอย่างที่บอกการ Android หรือว่าจะเป็น iOS นะคะแล้วก็ง่าย
7: พิมพ์ที่ Google แค่นี้ก็ได้ค่ะก็พิมพ์แค่ Google ค่ะเดี๋ยวนี้หาอะไรไม่เจอก็ถามพี่กูเนาะนะคะที่ Google อย่างเดียวค่ะ Smart Me Plus แค่นี้ค่ะก็จะเจอ
8: ก็จะขึ้นมาแล้วก็สแกนได้เลย
7: ใช่ค่ะเป็นของสีเขียวๆนะคะสัญลักษณ์ Smart Me Plus กรมตรวจบัญชีสากลค่ะ
9: ค่ะเข้าไปทำเพิ่มเติมได้เลยนะคะมีอะไรเพิ่มเติมอีกมั้ยคะ
7: นะคะก็วันนี้ก็คือ
9: ภารกิจอื่น
7: เหมือนก็คือภารกิจอื่นๆของเราก็คือเหมือนหน้าที่ถ้าสำหรับสากลเล็กเกษตรกรเนาะกลุ่มเกษตรกรนะคะก็คือเป็นบทบาทหลักเหมือนที่กล่าวไปนะคะเมื่อกี้ผู้สอบบัญชีของสำนักงานก็มีหน้าที่นะคะเข้าไปตรวจสอบบัญชีนะคะได้กับสากลและกลุ่มเกษตรกรนะคะซึ่งตรงนี้ก็คืออยากเชิญชวนเหมือนอย่างประชาชนทั่วไปอะไรต่างๆอยากให้สมัครก็เป็นสมาชิกของสากลหรือกลุ่มเกษตรกรนะคะคุณจะได้รับผลตอบแทนในการเข้าไปเป็นสมาชิกนะคะอย่างเช่นถ้าคุณไปถือหุ้นกับสากลหรือกลุ่มคุณก็สามารถได้เงินปันผลกลับมาแต่ละปีใช่ไหมคะถ้าไปฝากเงินไว้กับ
8: ถ้าสมมติไปซื้อของหรือว่าฝากเงินหรืออะไรค
7: ่
8: ะเราจะได้ตอบแทนมาเป็น
7: ใช่เงินเสียคืนอย่างเช่นถ้าเราซื้อร้านค้าทั่วไปใช่ไหมคะเราไม่ได้พูดว่าส่วนหนึ่งเราไม่ได้ไปเป็นหุ้นส่วนกับเขาในร้านค้าทั่วไปแต่ถ้าคุณมาซื้อสินค้ากับสากลหรือกลุ่มเกษตรกรถือว่าเราเป็นเจ้าของสากลหรือกลุ่มนั้นเพราะเรานำเงินไปลงทุนไว้ใช่ไหมคะก็สามารถได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเฉลี่ยคืนจากการที่คุณไปซื้อสินค้านะคะหรือถ้าถือหุ้นไว้ก็ได้รับเป็นเงินปันผลนะ
9: คะ
7: ถ้าจ่ายอะไรคะกู้เงินในกรณีฉุกเฉินเนาะนะคะไม่มีเงินก็ไปสามารถไปใช้บริการกู้เงินกับสากลได้แล้วก็อัตราดอกเบี้ยก็อาจจะถูกกว่าทั่วไปที่คุณไปกู้มาหรืออาจจะถูกกว่าธนาคารต่างๆนะคะแถมสิ้นปีปุ๊บก็ได้กลับก็มาเป็นเงินเฉลี่ยคืนจากการที
8: ่ดอกจันนิดนึงนะคะพี่ปูต้องชำระตรงตามงวด
7: เ
8: ง
7: ิน ใช่ใช
8: ่ค่าปรับค
7: ่
8: ะ
7: เหมือนที่บอกนะคะแต่อย่างน้อยอย่างเนี้ยเราก็สามารถได้รับผลตอบแทนกลับมาทั้งเงินปันผลเงินเฉลี่ยคืนนะคะก็ถือว่าดีกว่าไปที่ทั่วไปนะคะใช้จ่ายก็สามารถได้รับกลับมาได้
8: เราได้หาเงินยามฉุกเฉินใช่ไหมคะ
7: ใช่ได
9: ้เป็นหลักการออมง่ายๆนึกถึงสมัยเด็กเลยนะสากลโรงเรียนนะเวลา
7: ก็เริ
8: ่มต้น
9: ประถมอะไรเงี้ยก็ไปเข้าสากลแล้วก็มีเงินปันผลเล็กๆน้อยๆแต่ถือว่าเป็นการปลูกฝัง
7: ใช่
9: ค่ะ
8: เพราะของสำนักงานตรวจบัญชีค่ะก็จะมีในส่วนของยันตชดควนตะแบกค่
7: ะ
8: ก
7: ็
8: จะไปส่งเสริมเกี่ยวกับกิจกรรมสากลด้วยอันนี้คือเริ่มต้นตั้งแต่ในรั้วโรงเรียนเลยค่ะก็จะมีการฝึกให้น้องๆได้ทำบัญชีเกี่ยวกับบัญชีกิจกรรมสากลนักเรียนด้วยค
7: ่
8: ะ
7: ใช่อันนี้เป็นโครงการพระราชดำริเนาะก็จะมีพวกนี้แล้วก็วิสาหกิจชุมชนถ้าจะได้ยินที่แบบ
8: โครงการวิสาหกิจชุมชน
7: ใช่อันนี้ด้วยค่ะวิสาหกิจชุมชนต่างๆก็จะมีอะไรบ้างเน
8: า
7: ะ
8: ก็จะไปสอนรับจ่ายนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมการทำบันทึกบัญชีของรูปแบบในของวิสาหกิจอะค่ะก็จะมีในส่วนของตัวบัญชีเนี่ยเข้าไปกิจกรรมในตรงนี้ด้วย
7: ใช่รายรับรายได้รายที่เขาได้เข้ามานะคะจะได้คิดคำไรกัดทุนจากการทำอาชีพนั้นได้นะคะ
9: อ
7: ันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ที่ว่าสำนักงานตรวจบัญชีก็จะเข้าไปช่วยสอนแนะการบันทึกรายได้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อคำนวณต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้วก็ได้รู้ผลผลิตกำไรขาดทุนเท่าไหร่นะคะ อันนี้ก็คือผ่านในส่วนของแอปพลิเคชัน Smart Me Plus ได้หมดเลย
8: อันนี้ก็ใช้ได้เนาะพี่ปูเนาะ
7: ค่ะ
8: ใช้ได้เอามาไปใช้ได้เหมือนกัน
7: ค่ะ
9: วันนี้ก็ได้รู้แล้วนะคะถ้าเกิดว่าเรารับมาจ่ายไปบางครั้งเราอาจจะไม่รู้นะคะว่าเงินที่หายไปเนี่ยหายไปไหน
8: หายไปไหน
9: วันนี้ถ้าเกิดว่าเรามีการจดบันทึกมันเป็น มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะความสำคัญของการจดบันทึกนะคะเราก็จะได้รู้ที่มาที่ไปกันไปด้วย
8: สุขภาพการเงินวิเคราะห์วางแผนได้เลยค่ะ
7: ใช่ทั้งการจะทำบัญชีครัวเรือนเนาะเหมือนที่บอกก็คือรับจ่ายประจำวันใช่ไหมคะแล้วก็การจัดการทางการเงินซึ่งเป็นพื้นฐานที่จะช่วยให้ประชาชนนะคะรู้ว่ารายรับรายจ่ายวางแผนการใช้จ่ายหนี้สินนะคะเพื่อจะได้ลดหนี้สินที่เกิดขึ้นได้แล้วก็สามารถสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับตนเองได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นภารกิจนะคะที่อยากช่วยให้ทุกคนได้ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นนะคะแล้วก็เพิ่มรายได้มีเงินออมนะคะอันนี้ก็คืออยากให้ทุกคนวางแผนการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
8: สุขภาพการเงินที่ดีขึ้น
7: นะคะในส่วนนี้สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวได้นะคะ
10: ค่ะน่าจะครบถ้วนละคราวนี้เอาใหม่นะ
8: เดี๋ยวติดตามวันนี้มากระตุ้นก่อนมากระตุ้นพี่ดีเจเจ้าจ๋าก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาติดตามอีก
7: ปีนี้เราคือสมาร์ทมีพลัสปีหน้ามันอาจจะมีสมาร์ทมีพลัสพลัสเป็นไปอีกเดี๋ยวเราก็จะมาตามอีกนะคะปีนี้เราอาจจะพบกันครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาตามว่าในหนึ่งรอบปีเนี่ยคุณได้ทำบัญชีหรือเปล่านะคะก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะทุกคนนะคะในส่วนของให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะของกรมตรวจบัญชีสากลแล้วก็เริ่มจดบัญชีตั้งแต่วันนี้นะคะแค่วันละไม่กี่นาทีเองค่ะในการเนี่ยคิดว่ามันมันเสียเวลาไม่มีเวลานะคะก็แค่แป๊บเดียวก็ช่วยรู้ว่าพฤติกรรมนะคะการจ่ายเงินของคุณนะคะรู้จักวางแผนสร้างวินัยทางการเงินก็จะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะในการสร้างความมั่นคงในอนาคตนะคะให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวได้นะคะ
8: ถ้ามีคำถามใดๆ ใช่ไหมคะก็ติดต่อสำนักงานตรวจบัญชีสากลพัทลุงได้นะคะโทรศัพท์074-12-088ค่ะที่อยู่นะคะ18/2ตำบลคูหาสวรรค์นะคะสามารถติดต่อได้หรือไม่ก็ผ่าน Facebook ค่ะสำนักงานนะคะสนง.จุดตรวจบัญชีสากลพัทลุงนะคะหรือว่าเว็บไซต์นะคะพัทลุง .cad.go.th ค่ะพี่ปู
7: ใช่ค่ะสามารถติดต่อได้หน่วยงานก็ตั้งอยู่ถ้าเกิดทุกคนบอกเล่นหน่วยงานอยู่ตรงไหนก็จะมีส่วนราชการใช่มั้ยคะอันนั้นเรียกว่าช่องโกใช่มั้ย
8: สี
7: ่แยกช่องโกจะเห็นว่าทุกคนน่าจะแบบมีตลาดเกษตรใช่มั้ยคะ
8: วัน
7: จ
8: ัน
7: ทร์วันศุกร์จะเห็นเด่นชัดเลยนะคะจะมีสำนักงานอยู่ติดกับส่วนราชการเรียกว่าส่วนราชการของจังหวัดพัทลุงเนาะจะอยู่บริเวณนั้นหมดเลยเขาจะมีสำนักงานเข้าซอยมานิดนึงนะคะระหว่างซอยอะไรนะสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกับสำนักงานจัดหางานก็จะอยู่ระหว่างซอยเป็นสำนักงานตรวจบัญชีนะคะ
8: รั้วสีส้มนะคะ
7: รั้วสีส้มอันนี้คอนเฟิร์มก็นะคะก็ฝากย้ำนะคะอยากให้ทุกคนนะคะมาช่วยกันบันทึกบัญชีนะคะเพราะตรวจบัญชีในวันนี้นะคะเราจะได้รู้การเงินในวันหน้านะคะ
10: ค่ะเป็นการสร้างวินัยกับตัวเองด้วยนะคะเปลือๆนี่จัดไปจัดมาเงินออมมา
7: ขึ้น
10: ใช่ค่ะไม่รู้ตัวนะเพราะว่าเราก็ไม่อยากจะแดงตลอดทุกเดือนหรือว่าทุกวัน
7: เดี๋ยวก็พอปุ๊บอ้อรู้งี้ฉันจดบัญชีตั้งนานแล้วนะคะปีนี้เรามาเริ่มกันใหม่นะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะนับหนึ่งใหม่
8: เชิญชวน
7: ทุกคนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสมาร์ทมีพลัสนะคะ
10: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณเยาวนาถหมันมุ้ยนะคะ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการนะคะและคุณดาผ่องเพ็ญชูทองนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการนะคะจากสำนักงานตรวจบัญชีสากลพัทลุงนะคะ ที่มาให้ข้อมูลแบบเพิ่มเติมนะคะอย่าลืมไปโหลดแอปพลิเคชัน Smart Me Plus นะคะ ตอนนี้ก็มีแบบใหม่เพิ่มเติมนะคะ
7: บอก
10: อย่างเดียวก็ได้นะคะพูดอย่างเดียวก็สามารถ
7: บันทึกด้วยเสียงได้ค่ะสั่งการด้วยเสียงบันทึกบัญชี
10: และปีหน้าเดี๋ยวกลับมานะคะมาตรวจสอบกันว่าพี่น้องประชาชนนี่ออมเงินกันได้เท่าไหร่แล้ว
8: ภาพการ
7: เงินจะดีขึ้นค่ะภาวะทางเศรษฐกิจการเงินนะคะก็ขอย้ำนะคะฝากทิ้งท้ายอย่าลืมนะคะพิมพ์ Google ก็ได้ค่ะ SMART นะคะ MEPLUS ค่ะ Smart Me Plus ค่ะ
10: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
7: ขอบค
10: ุ
7: ณค่ะขอบคุณค่ะนะคะ
11: เพราะโลกเปรียบเสมือนบ้านของมนุษย์ทุกคนแต่ทุกวันนี้บ้านที่เราอยู่กำลังเต็มไปด้วยขยะที่มากมายมหาศาล
12: ทั่วโลกใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ยทุก1นาที1ล้านใบประเทศไทยเฉลี่ย1คนทำให้เกิดขยะ 1.14 กิโลกรัมต่อวันขยะมากขึ้นปัญหาการกำจัดก็เพิ่มขึ้นครับ
11: ขยะคิดก่อนใช้ใส่ใจก่อนทิ้งด้วยนะคะ
3: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
4: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้
13: สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
14: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
15: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได
16: ้ Mcard Radio Go Green
17: รักโลกในมุมมองของผมนะครับคือการที่เราไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมครับในการที่เราเก็บขยะหรือว่าไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำนี่ก็ถือว่าหลักโลกแล้วครับ
16: Mcord Radio Go Green
15: Social Media Detox บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟน Social Detox ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก

0: ายสุขภาพอย่าหลงเชื่อหรือตกเป็นเหยื่อโฆษณาที่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ไม่อันตรายต่อสุขภาพหรือเป็นสินค้าทางเลือกในการช่วยเลิกสูบบุหรี่ลดละเลิกเพื่อสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงของตัวท่านเองและคนรอบข้าง
1: ได้อ่านหนังสือให้ผู้พิการทางสายตาฟังมา12ปีแล้วค่ะนำหนังสือธรรมะที่มีข้อคิดดีๆมาอ่านให้กับคุณผู้ฟังฟังหลังจากนั้นนะคะก็จะนำเทปที่ออกอากาศแล้วเนี่ยไปมอบให้กับห้องสมุดสำหรับผู้พิการทางสายตาเหมือนกับเราได้ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นนะคะก็เป็นวิธีที่ทำความดีง่ายๆและคุณผู้ฟังก็สามารถทำได้ค่ะ
2: Mcot Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา
0: ทำลายเส้นประสาททำลายตับทำลายกล้ามเนื้อและเซลล์หัวใจก่อให้เกิดโรคเรื้อรังอีกมากมายเลิกดื่มเหล้าและแอลกอฮอล์ที่เป็นตัวบ่อนทำลายตับแค่คุณเลิกดื่มช่วยให้ตับไม่ต้องทำงานหนักและฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงได้อย่างรวดเร็วลดละเลิกสร้างสุขให้สังคมตนเองและครอบครัว
3: ไม่บุกรุกพื้นที่ป่าเนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งการหมุนเวียนของสารระหว่างออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์น้ำและสารอื่นๆในระบบนิเวศที่สำคัญการทำลายป่าจึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นจนเกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Greenไม่เปิดน้ำและไฟทิ้งไว้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับทุกคนทั้งในครัวเรือนหรือในระดับองค์กรช่วยประหยัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยการใช้เท่าที่จำเป็นใช้อย่างคุ้มค่าและจำกัดการใช้ที่ไม่จำเป็นหรือมีแนวโน้มที่จะสูญเปล่าเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
2: สังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
4: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
5: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
2: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย Mcot Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะ
0: บุหรี่ไฟฟ้าทำลายสุขภาพอย่าหลงเชื่อหรือตกเป็นเหยื่อโฆษณาที่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ไม่อันตรายต่อสุขภาพหรือเป็นสินค้าทางเลือกในการช่วยเลิกสูบบุหรี่ลดละเลิกเพื่อสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงของตัวท่านเองและคนรอบข้าง
3: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio

0: ีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
1: เตือนภัยสแกมเมอร์หลอกรักให้ลงทุนใช้รูปโปรไฟล์ดูดีมีฐานะทักทายด้วยคำหวานใช้ภาษาแปลกผิดไวยากรณ์หลีกเลี่ยงการเปิดกล้องหรือพูดคุยแบบเห็นหน้าขอยืมเงินเพราะมีปัญหาด้วยเหตุผลที่เหยื่อใจอ่อนส่งอีเมลปลอมให้ใส่ข้อมูลธนาคารต้องมีสติเหนืออารมณ์รู้จัก
2: ขณะนี้เวลา 14 นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
3: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกถึงกองปราบร่วมสอบถามผู้ต้องหาคดีโกงสอบท้องถิ่นพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามนำตัวจ่าสิบตรีพิชิตและนายอัศวินออกจากอาคารศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการสอบสวนกลางภายหลังสอบปากคำโดยควบคุมตัวไปที่ตึกกองบังคับการปราบปรามคาดว่านำตัวไปพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่เดินทางมาร่วมสอบถามด้วยตนเองที่ห้องประชุมคณะพนักงานสอบสวนบริเวณชั้น2ก่อนจะมีการแถลงข่าวซึ่งขณะที่ตำรวจควบคุมตัวไปยังอาคารกองบังคับการปราบปรามทั้ง2คนเดินก้มหน้าไม่ตอบคำถามสื่อมวลชนส่วนนายกรัฐมนตรีได้เดินทางถึงเมื่อเวลา 13:10 น.ท่านี้จากข้อมูลการสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง2ยังให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่ให้การรับข้อเท็จจริงบางส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองกพช.ไฟเขียวนำค่าไฟฟ้าสาธารณะพ้นบินบ้านนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ว่าที่ประชุมมีมติปรับเกณฑ์ค่าไฟโดยคิดอัตรา3บาทในกลุ่มผู้ใช้200ยูนิตแรกนอกจากนี้ให้ไปคิดค่าไฟโดยจะเก็บจากกลุ่มอุตสาหกรรม Data Center รวมถึงที่ประชุมมีมติให้เอาค่าไฟสาธารณะออกจากบิลของประชาชนโดยรัฐบาลจะไปหาวิธีการบริหารจัดการงบประมาณเองโดยสิ่งที่จะทำคือนำมาจาก Data Center ที่จะมีการลงทุนในอนาคตผลประชุมกพช.จะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเรื่องราคาจากนั้นจะนำเสนอสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีคาดว่าจะดำเนินการได้เร็วที่สุดภายในรอบบินเดือนสิงหาคมนี้ประชุม RBC ย้ำ7ข้อสำคัญลดตึงเครียดชายแดนผลประชุมเลขานุการคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคชายแดนไทยกัมพูชาที่จุดผ่านแดนถาวรช่องสงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษกองทัพภาคที่2และภูมิภาคทหารที่4ผ่านกลไก RBC ย้ำ7ข้อลดตึงเครียดชายแดนให้ฝ่ายกัมพูชาไม่ขยับกำลังหรือจัดตั้งฐานปฏิบัติการใกล้แนวรั้วลวดหนามเนื่องจากหากทั้ง2ฝ่ายมีฐานปฏิบัติการอยู่ใกล้กันอาจนำไปสู่อุบัติเหตุหรือเหตุไม่พึงประสงค์นอกจากนี้ขอให้ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารและพิจารณาข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันการบิดเบือนข้อมูลพร้อมร่วมกันสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สื่อมวลชนและประชาชนเพื่อลดการเผยแพร่ข่าวปลอมรวมถึงยึดถือปฏิบัติตามถ้อยแถลงของที่ประชุม GBC เมื่อวันที่27 ธันวาคม 2568อย่างเคร่งครัดอุตุญี่ปุ่นเตือนโตเกียวระวังโรคลมแดดวันนี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นได้ออกคำเตือนภาวะโรคลมแดดในพื้นที่กรุงโตเกียวเป็นครั้งแรกของปีในขณะที่สภาพอากาศร้อนจัดควรงดกิจกรรมกลางแจ้งด้านทางการกรุงโตเกียวได้ผ่อนคลายกฎระเบียบเรื่องเครื่องแต่งกายส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สวมเสื้อผ้าเบาบางและกางเกงขาสั้นภายใต้นโยบายโตเกียวคูลบิสเพื่อให้ปรับตัวรับมือกับสภาพอากาศร้อนและลดค่าไฟฟ้าซึ่งบรรดาเจ้าหน้าที่และพนักงานบริษัทบางแห่งที่ใช้แนวทางเดียวกันนี้ต่างรู้สึกพึงพอใจและคุ้นชินกับการแต่งกายเช่นนี้มากขึ้นโดยในวันนี้อุณหภูมิสูงสุดในกรุงโตเกียววัดได้ประมาณ35องศาเซลเซียสคาดว่าปีนี้จะมีอากาศร้อนจัดเหมือนปีที่แล้วซึ่งเป็นฤดูร้อนที่ร้อนที่

0: สุดมีผู้ป่วยโรคลมแดดนับแสนคน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
7: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมท.ทั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา

0: เป็นครูคนแรกที่สอนให้หนูพูดให้หัดอ่านหัดเดินให้หนูได้เรียนหนังสือแม่สอนให้หนูเป็นคนดีหนูรักแม่ที่สุดค่ะ
1: Mcord Radio Network ร่วมสร้างสถาบันครอบครัวให้แข็งแกร่งเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับสังคมไทย
2: บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนตั้งแต่การปลูกการผลิตจัดจำหน่ายและขยะจากบุหรี่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมขอร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรณรงค์สร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่เลิกบุหรี่ปรึกษาได้ที่สายด่วน1600รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้

M-COT Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการ Radio โอห้างโดยจ้าจ๋ากฎชนิพานิลเขต

อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงของเรดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนะคะนัดกันที่โคลอสเซียมโคลอสเซียมความสุขของคุณค่ะช่วงนี้นะคะกับโปรโมชั่นนะคะเสื้อผ้าสุภาพบุรุษครอคโคไดลดสูงสุด 50-70% ราคาพิเศษเริ่มต้น290 บาทนะคะและมีรองเท้าสกอร์นะคะลดสูงสุดถึง 20% แล้วก็ชุดกีฬาเดฟโฟนะคะระบายอากาศได้ดีผลิตด้วยเส้นใยสังเคราะห์ถ่ายเทอากาศได้ดีไม่อมเหงื่อช่วยให้ร่างกายเย็นสบายขณะออกกำลังกายลดสูงสุดถึง 70% นะคะกับในส่วนของโคลอสเซียมพัทลุงนะคะบริเวณลานโปรจัดโปรสำหรับทุกท่านเจอกันนะคะแต่วันนี้จนถึงวันที่21 กรกฎาคม 2569ค่ะ

การค้าโคลอเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นลดแรงกลางปีลดสูงสุด 80% ชุดกีฬาเดฟโฟระบายอากาศได้ดีผลิตด้วยเส้นใยสังเคราะห์ถ่ายเทอากาศได้ไม่อมเหงื่อช่วยให้ร่างกายเย็นสบายลดสูงสุด 50-70% พบกับเสื้อผ้าสุภาพบุรุษครบครันเนื้อผ้าพรีเมียมผลิตจากผ้าฝ้ายระบายอากาศได้ดีลดสูงสุด 70% ราคาเริ่มต้น290รองเท้าสกอร์รองเท้าเพื่อสุขภาพขวัญใจคนไทยรองเท้าสไตล์ลำลองนุ่มสบายทุกย่างก้าวลดสูงสุด

0: Tell me about your hopes, your dreams.
1: Moana ภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นฟอร์มยักษ์แห่งปีจากดิสนีย์มหาสมุทรเรียกหาพวกเขาถึงเวลาเดินทางสู่มหาสมุทรโอเชียเนียผจญภัยครั้งใหญ่สุดประการตาไปกับภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นฟอร์มยักษ์แห่งปีจากดิสนีย์ต้องดูในโรงภาพยนตร์เท่านั้นโมอาน่า9กรกฎาคมนี้ที่โคลิเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุงI'm sailing away, away. You're welcome.
2: This mission has no chance. Oh, you see those large, heavily armed men? They suspect you have killed their leader, and they want you.
1: Minion and Monster. นี่คือเรื่องราวแสนชุลมุนอย่างล้นเหลือน่าขบขันและเป็นเรื่องจริงอย่างแน่นอนกับการที่เหล่ามินเนี่ยมครอบครองฮอลลีวูดกลายมาเป็นดาราเบอร์ใหญ่แล้วหลังจากนั้นก็รวมตัวกันเพื่อพยายามที่จะช่วยเหลือดาวเคราะห์ดวงนี้จากความวุ่นวายที่พวกเขาเพิ่งจะสร้างขึ้นมินเนี่ยมแอนด์มอนสเตอร์นี่คือเรื่องเล่าแสนชุลมุนอย่างล้นเหลือน่าขบขันและเป็นเรื่องจริงอย่างแน่นอนกับการที่เหล่ามินเนี่ยมครอบครองฮอลลีวูดกลายมาเป็นดาราเบอร์ใหญ่สูญเสียทุกอย่างปลดปล่อยสัตว์ประหลาดออกไปสู่โลกแล้วหลังจากนั้นก็รวมตัวกันเพื่อพยายามที่จะช่วยเหลือดาวเคราะห์ดวงนี้จากความวุ่นวายที่พวกเขาเพิ่งจะสร้างขึ้นมินเนียมแอนด์มอนสเตอร์วันนี้ที่โคลิเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุง

0: buddies, por favor.
1: ผีอมตะแผดเผาคลั่งยกครัวทุกครอบครัวล้วนมีผีร้ายเตรียมขนพองสยองกล้าวความผวาบทใหม่จากตำนานผีอมตะเฟรนชายสยองขวัญที่ไม่มีวันตายอาถรรพ์จากโบราณกาลจะแผดเผาหนึ่งครอบครัวให้วอดวายจนไม่เหลือซากผีอมตะแผดเผา9กรกฎาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง

ไปดูในส่วนของแบรนด์อื่นๆกันบ้างนะคะวันนี้ซาบีน่านะคะซื้อ3ชิ้นลด 20% นะคะแล้วก็ยังจะมีแบรนด์ลีวายจัดโปรสำหรับทุกท่านนะคะวันนี้ก็จะมีลดสูงสุดถึง 50% แล้วก็สินค้า New Collection มีเสื้อยืดลายใหม่นะคะออกมาสวยมากเลยทีเดียวนะคะลงไปได้เลยนะคะที่เคาน์เตอร์ลีวายชั้น1นะคะของศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุง Max Y นะคะเสื้อยืด2ตัวในราคา995 บาทนะคะแล้วก็แบรนด์รถทอง

ขาพิเศษสุดนะคะตัวละ199บาทนะคะแล้วก็ยังจะมีกางเกงนะคะกับแบรนด์ชโรว่านะคะซื้อ4แถม1ขาสั้นนะคะใส่สบายราคาผ้านุ่มดีมากเลยทีเดียววันนี้นะคะที่บริเวณชั้น1ของศูนย์การค้าโคลอเซียมพัทลุงค่ะ

ไปดูภาพยนตร์กันบ้างนะคะที่โรงภาพยนตร์โคลิเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุงนะคะภาพยนตร์ที่อยู่ในโรงของเรานะคะวันนี้ผีอมตะแผดเผาโมอาน่านะคะแล้วก็มินเนียมแอนด์มอนสเตอร์นะคะแล้วภาพยนตร์นะคะที่จะเข้าโรงในวันที่16กรกฎาคมนี้นะคะกับโอดิสซีนะคะมหากาพย์โอดิสซีส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะคะก็คือกองก่อย16กรกฎาคมนี้ที่โรงภาพยนตร์โคลิเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุงค่ะ

ผีอมตะแผดเผาคลั่งยกครัวทุกครอบครัวล้วนมีผีร้ายเตรียมขนพองสยองกล้าวความผวาบทใหม่จากตำนานผีอมตะเพลงชายสยองขวัญที่ไม่มีวันตายอาถรรพ์จากโบราณกาลจะแผดเผาหนึ่งครอบครัวให้วอดวายจนไม่เหลือซากผีอมตะแผดเผา9 กรกฎาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง

0: Cheers.
1: Oh, you see those large, heavily armed men? They suspect you have killed their leader.
2: And they want you.
3: Minion and Monster. นี่คือเรื่องราวแสนชุลมุนอย่างล้นเหลือน่าขบขันและเป็นเรื่องจริงอย่างแน่นอนกับการที่เหล่ามินเนี่ยมครอบครองฮอลลีวูดกลายมาเป็นดาราเบอร์ใหญ่แล้วหลังจากนั้นก็รวมตัวกันเพื่อพยายามที่จะช่วยเหลือดาวเคราะห์ดวงนี้จากความวุ่นวายที่พวกเขาเพิ่งจะสร้างขึ้นมินเนี่ยมแอนด์มอนสเตอร์นี่คือเรื่องเล่าแสนชุลมุนอย่างล้นเหลือน่าขบขันและเป็นเรื่องจริงอย่างแน่นอนกับการที่เหล่ามินเนี่ยมครอบครองฮอลลีวูดกลายมาเป็นดาราเบอร์ใหญ่สูญเสียทุกอย่างปลดปล่อยสัตว์ประหลาดออกไปสู่โลกแล้วหลังจากนั้นก็รวมตัวกันเพื่อพยายามที่จะช่วยเหลือดาวเคราะห์ดวงนี้จากความวุ่นวายที่พวกเขาเพิ่งจะสร้างขึ้นมินเนียมแอนด์มอนสเตอร์วันนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง

0: buddies, por favor.
1: Oh,
2: you see those large, heavily armed men? They suspect you have killed their leader, and they want you.
3: Minion and Monster นี่คือเรื่องราวแสนชุลมุนอย่างล้นเหลือน่าขบขันและเป็นเรื่องจริงอย่างแน่นอนกับการที่เหล่ามินเนี่ยมครอบครองฮอลลีวูดกลายมาเป็นดาราเบอร์ใหญ่แล้วหลังจากนั้นก็รวมตัวกันเพื่อพยายามที่จะช่วยเหลือดาวเคราะห์ดวงนี้จากความวุ่นวายที่พวกเขาเพิ่งจะสร้างขึ้นมินเนี่ยมแอนด์มอนสเตอร์นี่คือเรื่องเล่าแสนชุลมุนอย่างล้นเหลือน่าขบขันและเป็นเรื่องจริงอย่างแน่นอนกับการที่เหล่ามินเนี่ยมครอบครองฮอลลีวูดกลายมาเป็นดาราเบอร์ใหญ่สูญเสียทุกอย่างปลดปล่อยสัตว์ประหลาดออกไปสู่โลกแล้วหลังจากนั้นก็รวมตัวกันเพื่อพยายามที่จะช่วยเหลือดาวเคราะห์ดวงนี้จากความวุ่นวายที่พวกเขาเพิ่งจะสร้างขึ้นมินเนี่ยมแอนด์มอนสเตอร์วันนี้ที่โคลิเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุง
4: Moana, I want to know about you. Tell me about your hopes, your dreams.
3: Moana, ภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นฟอร์มยักษ์แห่งปีจากดิสนีย์มหาสมุทรเรียกหาพวกเขาถึงเวลาเดินทางสู่มหาสมุทรโอเชียเนียอันจนไปครั้งใหญ่สุดประการตาไปกับภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นฟอร์มยักษ์แห่งปีจากดิสนีย์ต้องดูในโรงภาพยนตร์เท่านั้นโมอาน่า 9 กรกฎาคมนี้ที่โคลิเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุงโคลิเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นลดแรงกลางปีลดสูงสุด 80% ชุดกีฬาเดฟโฟระบายอากาศได้ดีผลิตด้วยเส้นใยสังเคราะห์ถ่ายเทอากาศได้ไม่อมหนืดช่วยให้ร่างกายเย็นสบายลดสูงสุด 50-70% พบกับเสื้อผ้าสุภาพบุรุษครบครันเนื้อผ้าพรีเมียมผลิตจากผ้าฝ้ายระบายอากาศได้ดีลดสูงสุด 70% ราคาเริ่มต้น290 รองเท้าสกอร์รองเท้า

ันที่เซเว่นเซ่นกันบ้างนะคะมีโปรอะไรที่น่าสนใจนะคะสำหรับทุกท่านที่ต้องบอกว่าชื่นชอบนะคะแล้วก็ทานเซเว่นเซ่นนะคะโปรนี้นะคะก็อย่าลืมฟรุตตี้ช็อกโกป๊อปซีรีส์2นะคะชอบรสไหนแวะมาบอกกันได้เลยนะคะก็จะมีมะม่วงสับปะรดลิ้นจี่ทุเรียนมะพร้าวนะคะเชอร์รี่สดเคลือบไว้ช็อกโกแลตนะคะ1กระปุกในราคาเพียง199บาท2กระปุกในราคาเพียง369บาทนะคะที่เซเว่นเซ่นสาขาโคลิเซียมพัทลุงและเซเว่นเซ่นสาขาโลตัสพัทลุงค่ะส่งท้ายกันแล้วนะคะในชั่วโมงของเรดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมนะคะโคลิเซียมความสุขของคุณค่ะ

0: ผมเป็นคนไทยเกิดบนผืนแผ่นดินไทยรักและภูมิใจความเป็นไทยผมว่าสำนึกรักในแผ่นดินเกิดเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนมีอยู่แล้วเมื่อเรามีหัวใจที่รักชาติแบบเดียวกันนี่คือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้ประเทศชาติเดินหน้าพัฒนาได้อย่างยั่งยืนสังคมไทยของเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอีกด้วยครับ
1: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด

เตือนภัยสแกมเมอร์หลอกรักให้ลงทุนใช้รูปโปรไฟล์ดูดีมีฐานะทักทายด้วยคำหวานใช้ภาษาแปลกผิดไวยากรณ์หลีกเลี่ยงการเปิดกล้องหรือพูดคุยแบบเห็นหน้าขอยืมเงินเพราะมีปัญหาด้วยเหตุผลที่เหยื่อใจอ่อนส่งอีเมลปลอมให้ใส่ข้อมูลธนาคารต้องมีสติเหนืออารมณ์รู้จักสังเกตและเช็คข้อมูลให้ดี

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเอกนัทเผยแผนผ่าโครงสร้างค่าไฟทั้งระบบข่าวดีลดค่าไฟ200หน่วยแรกเหลือ3บาท23ล้านครัวเรือนเริ่มได้รอบบินสิงหาคมนี้นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานว่าที่ประชุมกพช.ในวันนี้มีมติสำคัญในการผ่าโครงสร้างค่าไฟฟ้าครั้งใหญ่เพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชนอย่างยั่งยืนและเตรียมพร้อมรับมือการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดของประเทศในส่วนแรกที่ประชุมกพช.เห็นชอบให้ดำเนินมาตรการลดค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านที่อยู่อาศัยทุกครัวเรือนกำหนดให้อัตราค่าไฟฟ้า200หน่วยแรกมีราคาไม่เกิน3บาทต่อหน่วยมาตรการนี้จะครอบคลุมประชาชนกว่า23ล้านครัวเรือนรวมถึงกลุ่มบ้านเช่าและผู้ใช้ทะเบียนบ้านชั่วคราวด้วยคาดว่ามาตรการนี้จะเริ่มมีผลบังคับใช้ได้ทันในรอบบินเดือนสิงหาคมนี้หลังผ่านกระบวนการรับฟังความเห็นจากกกพ.ไม่ได้แค่ปรับลดค่า FT ตามรอบ4เดือนแต่เป็นการรื้อโครงสร้างค่าไฟฐานใหม่โดยการแยกค่าไฟฟ้าสาธารณะได้นำออกมาจากค่าไฟฟ้าฐานของกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าเดิมเพื่อนำส่วนต่างมาเป็นส่วนลดให้ประชาชนปลัดมหาดไทยรับลูกนายกรัฐมนตรีเร่งรื้อกฎหมายจัดโซนนิ่งแจ้งบช.น.รับผิดชอบจัดโซนนิ่งกทม.ส่วนผู้ว่าจัดโซนนิ่งต่างจังหวัดนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าอาจปรับกฎหมายสถานบันเทิงให้ทันสมัยขึ้นว่านายกรัฐมนตรีตระหนักถึงเรื่องนี้เพราะเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนกฎหมายล้าสมัยซึ่งการกำหนดโซนนิ่งต้องพิจารณาจากผู้มีอำนาจเสนอในกทม.ในกรุงเทพมหานครผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นผู้เสนอให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาส่วนต่างจังหวัดเป็นหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเสนอโดยเร็วส่วนการตรวจสอบสถานบันเทิงจะเข้มข้นขึ้นหรือไม่เพราะมีหลายสถานที่ฝ่าฝืนกฎหมายด้วยหลายแห่งจดทะเบียนเป็นร้านอาหารแต่เมื่อมีการจำหน่ายแอลกอฮอล์และมีการเต้นรำจะเข้าข่ายเป็นสถานบริการแต่ไม่ได้จดทะเบียนถือว่าผิดกฎหมายจึงต้องทบทวนว่ากฎหมายและมาตรการที่มีอยู่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากการประกอบกิจการแต่เกิดจากการขาดมาตรฐานความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุจึงไม่สามารถรองรับหรือดูแลผู้ใช้บริการได้โดยมีหลายหน่วยงานร่วมรับผิดชอบทั้งสำนักงานเขตสำนักการโยธาและสถานีตำรวจในพื้นที่กรุงเทพมหานครส่วนต่างจังหวัดเป็นหน้าที่ของนายอำเภอและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรในการตรวจเข้มเรื่องนี้พร้อมขอให้ประชาชนแจ้งเบาะแสหากพบการกระทำผิดเจ้าหน้าที่จะดำเนินการถึงที่สุดศาลรัฐธรรมนูญมีมติไม่รับคำร้องดีเรกปมเลือกสว.ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ไม่รับคำร้องตามที่นายดีเรกพรสีมาอดีตผู้สมัครสว.ร้องเรียนว่าการจัดเลือกสว.ระดับอำเภอและระดับจังหวัดไม่ได้ลงคะแนนโดยลับและไม่มีความสุจริตเที่ยงธรรมซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้ร้องขัดต่อรัฐธรรมนูญศาลไม่รับคำร้องด้วยเหตุผลว่าหากผู้ร้องเห็นว่าถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพย่อมสามารถไปใช้สิทธิทางศาลอื่นได้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา25วรรค3มีกฎหมายเฉพาะอยู่แล้วส่วนการขอให้ศาลวินิจฉัยว่าการเลือกสว.ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนั้นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญได้กำหนดกระบวนการร้องเรียนเฉพาะไว้แล้วผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิยื่นคำร้องโดยใช้ช่องทางรัฐธรรมนูญมาตรา213ศาลจึงต้องสั่งไม่รับคำร้องตามกฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้อ

0: การเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: ผมเป็นคนไทยเกิดบนผืนแผ่นดินไทยรักและภูมิใจความเป็นไทยผมว่าสำนึกรักในแผ่นดินเกิดเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนมีอยู่แล้วเมื่อเรามีหัวใจที่รักชาติแบบเดียวกันนี่คือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้ประเทศชาติเดินหน้าพัฒนาได้อย่างยั่งยืนสังคมไทยของเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอีกด้วยครับ
6: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
4: ติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
7: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมท.
0: ทั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: าวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
2: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-Cod Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
1: ข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได้

0: M-Con Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการลดต้นทุนชีวิตกับปุ๋ยบุญพืชโดยเตือนใจชมพู
1: บุญพืชบุญพืชบุญของพืชบุญของเกษตรกรไทยเชิญฟังรายการดีเพลงดังพร้อมฟังสาระชีวิตและสาระทางด้านการเกษตรในรายการลดต้นทุนชีวิตและ

ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544บริษัทบุญพืชประเทศไทยจำกัดได้เริ่มก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพลิกฟื้นพื้นแผ่นดินไทยให้อุดมสมบูรณ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยภายใต้การดำเนินงานการผลิตผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรที่มีคุณภาพดีลดการใช้สารเคมีเพื่อช่วยแก้ปัญหาสารเคมีตกค้างในดินทำให้ได้คุณภาพดินที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนอันจะส่งผลดีต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตรวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทยปัจจุบันบริษัทปูนพืชประเทศไทยจำกัดยังคงยึดมั่นในแนวทางการเกษตรปลอดสารพิษลดการใช้สารเคมีเพื่อพื้นแผ่นดินทั่วประเทศไทยที่อุดมสมบูรณ์และเพื่อให้เกษตรกรไทยเข้าถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมโดยได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องยาวนานปูนพืชปุ๋ยไทยมั่นใจทั้งแผ่นดิน

0: บุญพืชคือคำตอบของพี่น้องเกษตรกรไทยค่ะลดต้นทุนเพิ่มคุณภาพผลผลิตพิชิตผลกำไรให้พี่น้องเกษตรกรไทยได้จริงๆด้วยผลิตภัณฑ์ของบุญพืชไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชตาตาหรือว่าจะเป็นบิ๊กทวีนะคะทุกผลิตภัณฑ์ของบุญพืชหาซื้อกันได้แล้ววันนี้ในราคาที่คุ้มค่ามากๆจากบุญพืชที่ร้านขายปุ๋ยใกล้ๆบ้านศูนย์บุญพืชหรือสหกรณ์การเกษตรใกล้ๆบ้านทั่วประเทศค่ะสายด่วนบุญพืช0861849000 0861849000หรือ LINE แอดบุญพืช ID LINE @bp2544 ค่ะ
1: บุญพืชเปลือกยางนิ่มกรีดง่ายใช้บุญพืชสูตรยางพาราน้ำยาข้นให้น้ำยางเพิ่ม
2: เปลือกนิ่มน้ำยางมันไหลเสมอเปอร์เซ็นต์สูงนะ40-42
3: ปรับสภาพดินสุดยอดแล้วก็เปลือกนิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงอ่ะ
4: น้ำยางเปอร์เซ็นต์ดีค่ะดีตลอดขนาดหยุดยางแล้วก็ยัง38-40อยู
5: ่ดีครับดีเปอร์เซ็นต์ยางมันสม่ำเสมอเลยเปอร์เซ็นต์40ฟาเปลือกนิ่มครับ
6: เปอร์เซ็นต์ดีขึ้นลดก็ลดไม่มากและเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะยืนอยู่นานนะคะมันจะไม่ลดพลาดใช้ดีค่ะใช้ดีย
7: างผมนี่10กว่าปีแล้วเนี่ยครับเปลือกหมดแล้วซึ่งผมจะพูดเปิดเปิดเมียงออกปกติอยู่แต่ดีครับออกดีเปอร์เซ็นต์ดี
1: คุณพืชสูตรยางพาราหาซื้อได้แล้วตามร้านปุ๋ยใกล้บ้านท่าน
0: ฝนตกนะคะหลายๆคนคงจะเริ่มที่จะใส่ปุ๋ยกันแล้วเนาะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าอยากจะลดต้นทุนเพิ่มคุณภาพผลผลิตพิชิตผลกำไรไม่ว่าจะทำนาข้าวไม่ว่าจะปลูกพืชไร่

ลดต้นทุนเพิ่มคุณภาพผลผลิตพิชิตผลกำไรด้วยบุญพืชค่ะช่วยให้ดินดำดินดีดินรื่นซุยดูดซับน้ำได้ดีมีไส้เดือนเกิดขึ้นมาใหม่อย่างมากมายมีธาตุอาหารครบถ้วนอุดมสมบูรณ์และหลากหลายใช้ผลิตภัณฑ์ของ

0861849000หรือ LINE @บุญพืชนะคะแอดไลน์กันแล้วก็ทักทายกันได้ที่ ID LINE บุญพืช @bp2544 ID LINE บุญพืช @bp2544 ได้เลยค่ะไปฟังเพลงกันดีกว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตั้งเพลงอะไรเนี่ยเธอน่ารักเอาไป1ธงค่ะทำไมได้ธงเดียวอ่ะอยากได้เยอะๆฟังเพลงกันนะใครอยากฟังเพลงไหนอื่นใดเพิ่มเติมนะคะ2ช่องทางเหมือนเดิม0861849000สายด่วนบุญพืชแล้วก็ LINE @บุญพืช @bp2544

0: คุณภาพเพื่อผลผลิตพิชิตความเสียหายหากไกลสารเคมีล้วนจำเป็นอย่างยิ่งในยุคสินค้าทางการเกษตรตกต่ำบุญพืชและป้าตาช่วยพี่น้องเกษตรกรได้เพิ่มคุณภาพคือทำให้ผลผลิตมีคุณภาพที่สูงขึ้นเพิ่มผลผลิตคือการทำให้ผลผลิตมีผลใหญ่ขึ้นยาวขึ้นน้ำหนักต่อไร่สูงขึ้นพิชิตความเสียหายคือการลดความเสียหายจากโรคแมลงเข้าทำลายจึงเป็นการลดต้นทุนให้ต่ำลงบุญพืชบุญของพืชบุญของเกษตรกรไทย
1: Tata Number 1ผลิตภัณฑ์อันดับ1จากธรรมชาติใช้ฉีดพ่นทางใบให้อาหารพืชขวดเดียวเอาอยู่ Tata ทำใบทำใบใช้ Tata ช่วยให้พืชแตกไม่อ่อนได้ง่ายกว่า Tata สะสมอาหารสะสมอาหารในลำต้นใช้ Tata ทำให้ใบสมบูรณ์ใบใหญ่ใบหนาเขียวเข้มมันเงาเปิดตาดอกใช้ Tata กระตุ้นการออกดอกทำให้ออกดอกได้ดีดอกดกทุกกิ่งก้านยืดช่อใช้ Tata ทำให้ช่อดอกยาวพอดอกสมบูรณ์แข็งแรงไม่หลุดร่วงง่ายทนต่อสภาวะอากาศผสมแกสรใช้ Tata ช่วยทำให้แกสรสมบูรณ์ติดดอกตัวเมียได้มากขึ้นติดผลใช้ Tata Tata สร้างเปลือกหนาขยายผลให้ใหญ่ลดการหลุดร่วงรสชาติดีน้ำหนักดีสีผิวสวย Tata สะอาดปลอดภัยใช้ดีขวดเดียวครบ

โชว์ตัวโชว์ตัวโชว์ตัวเอาละค่ะเพลงสนุกๆผ่านไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟัง

ักครู่เดียวค่ะช่วงนี้ไปตลาดเงินสะพัดมากนะคะสะพัดอยู่ในแอปอยู่ในแอปเป๋าตังนะคะกับโครงการอะไรนะไทยช่วยไทยพลัสใช่ไหมจะบอกว่าจ่าย50 50ก็ไม่ได้เพราะเขาจ่าย60 40เนาะก็ค่อนข้างสะพัดพ่อค้าแม่ค้าก็ยิ้มหน่อยแต่ว่าบางเจ้าเขาก็ไม่เข้าร่วมนะคะแถวบ้านเตือนก็มีบางเจ้าที่เขาไม่เข้าร่วมก็แล้วแต่เนาะแต่ว่าบางเจ้าที่เข้าร่วมเขาก็บอกว่ามันขายดีขึ้นจริงคนเอาตังมาใช้มาซื้อข้าวของกินของใช้อ่ะเยอะขึ้นจริงนะคะมันก็เตือนว่ามันก็มันก็พอช่วยได้แหละแต่จะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็คงจะต้องให้หน่วยงานเข้าไปประเมินกันอีกทีอะนะคะแต่ว่าถ้าจะใช้อะไรก็อย่าเห็นว่ามันเอ้ยมันเขาเรียกว่าอะไรอะเราจ่ายน้อยไปเลยหรอกใช้ไปเรื่อยอะไรเงี้ยนะคะ

0: ตือนตัวเองว่าหยุดหยุดเดี๋ยวนี้ประมาณนี้แต่ว่าคุณผู้ฟังฟังเตือนคุยได้ไหมไม่เอาแล้วใช่ไหมไปฟังพี่น้องเกษตรกรครอบครัวบุญพืชตัวจริงเสียงจริงกันดีกว่าเผื่อใครทำไร่ทำสวนทำนาจะได้เอาไปประกอบการตัดสินใจได้นะคะว่าจะใช้ดีไม่ใช้ดีสำหรับบุญพืชฟังมานานรู้จักมานานแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจใช้สักทีวันนี้แหละวันนี้นะคะไปฟังคุณยุพินนะคะหนึ่งในพี่น้องเกษตรกรครอบครัวบุญพืชที่ใช้บุญพืชนะคะแม่ยุพินหรือว่าคุณยุพินทำแม่ที่เรียกแม่เพราะว่าคนเหนืออ่ะบอกอีกทีกันแล้วกันหลายคนอาจจะบอกว่าเดี๋ยวอาเส้นนะแม่ตัวเองมาบ่ใจเด้อคือคนเหนือเขาเรียกด้วยความนับถือนะคะเรียกอายุมากกว่าก็เรียกแม่อะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้คือคุณยุพินหรือแม่ยุพินนะคะทำนาข้าวอยู่ที่อำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางใช้ผลิตภัณฑ์ของบุญพืชแล้วเป็นยังไงกันบ้างตามทีมงานบุญพืชไปคุยกับแม่ยุพินหรือว่าคุณยุพินกันค่ะ
1: ลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืช
2: สวัสดีครับวันนี้ผมให้คำปองเมืองละปูนเนาะมีโอกาสได้แนวหาพี่น้องเกษตรกรที่จังหวัดลำปางนะครับขอแนะนำตัวนะครับชื่อแม่คุณแม่ครับ
3: แม่ยุพิน
4: สุริยาวงศ
2: ์คุณแม่ยุพินสุริยาวงศ์นามสกุลสุริยาวงศ์บ้านเลขที่ครับ
3: 48
2: หมู
3: ่5ตำบลบ้านกิ่วนะ
2: ตำบลบ้านกิ่วอำเภอ
3: แม่ค่ะ
2: จังหวัดลำปางแม่ยุพินหรือแม่พินนี่นะครับเป็นเกษตรกรที่ทำอย่างอยู่ครับตอนนี้ใจรู้ใจกันอย่าง
3: ทำนาน
2: าที่ทำคือนาอย่างก็ห้องนาอย่างครับ
3: นาปีนาปี
2: นาปีทำนากี่ไร่ประมาณกี่ไร่ครับ
3: ประมาณ6ไร
2: ่ประมาณ6ไร่นา6ไร่นี่ใจบุ้ยเขาเลยใช้ได้ประมาณสักกี่ปีละเมื่อเนี่ยครับ
3: ปีนั่นไม่ใช่ไต่เดียวแม่ก็ได้กี่ไร
2: ่อ๋อใช้ไต่เดียว
3: ไต่เดียวอยู่
2: อ๋อแล้วก็การใช้ปุ๋ยเนี่ยครั้งแรกเนี่ยไผ่แนะนำมูจากคุณเพื่อน
3: ไอ้ป่องนะ
2: อ๋อฟังรายการคำบอกนะครับหลังจากที่ใจละร้องเล่าให้ฟังหน่อยแล้วครับต้นข้อมเป็นไงบ้าง
3: ต้นข้าวดีแข็งแรงดี
2: ต้นข้าวแข็งแรงดีแล้วก็ดินแล้วครับ
3: ดินก็ดี
2: เดี๋ยวผมถามหน่อยเกษตรกรที่ไปทำนาแต่ก็มีปัญหากันเรื่องข้าวเต่าข้าวก้นของแม่ดินมีข้าวล้มก่อ
3: นมี
2: ศัตรูที่รังควานต้นข้าวเนี่ยส่วนมากจะเป็นเกี่ยวกับอย่างที่เราโดนกันเนี่ยทำนาข้าวแมงหรือศัตรูเนี่ยคืออะไรครับที่โดนอ่ะ
3: เพียงอะไรกัน
2: เพียงของแม่ดินมีพ่อกอกปัญหา
3: ทำไมมี
2: มามีเลย
3: เจ้า
2: การใส่ทางดินเนี่ยใช้ผลพืชจุดอย่างครับข้าวต้มสีอย่างอ่ะ
3: ส้ม
2: ต้มซื้อคือนาข้าวพืชไร่นาข้าวใจสูตรนี้เน
3: า
2: ะแล้วก่อใจไปแล้วข้าวมันมีน้ำหนักดีครับ
3: มีน้ำหนักดี
2: เม็ดมันเป็นได้ป้องกันเม็ด
3: เต็งเม็ดใสดี
2: ใบแล้วครับใบข้าวนี่เป็น
3: ใบเขียว
2: มันจะมีเขียวหลายอย่างนะครับเขียวใจรู้จะเขียวจี๊ดหรือว่าเขียวขาวๆมนๆเท่าเรา
3: เขียวจี๊ดแต่เขียวมนๆนะหม
2: อพี่นอกจากใจบุญพืชกันนาเข้าแล้วตั้งบนไม่ได้พ่นอย่างก้า
3: ไม่ได้พ่น
2: เ
3: นี่
2: ยไปเดี๋ยวไอ้คำปองแต่ลองแม่พิมพ์เอาตาตาลองไปใจดูเนาะตาจุดนาเข้าดูนะครับพอฝากแม่พิมพ์เอิญบอกพี่น้องเกษตรกรที่เปิดเผยใจบุญพืชอ่ะเพื่อพ่อจะได้หันมาลองใจยังแม่พิมพ์เอิญฝากคำครับ
3: ใจบุญพืชเด้อดีนะลองไปใจพอก่อน
2: เป็นไรพ่องแค่ใจเราเป็นไรครับ
3: ดีใจดี
2: ต้นเข้า
3: ต้นเข้าแข็งแรงดีบะเต้า
2: เขีย
3: วดี
2: ครับ
3: น้ำหนักเม็ดติง
2: อ๋อเม็ดติงเม็ดริดเม็ดนี่บอกให้มีเนาะ
3: ให้มี
2: ครับวันนี้มูฮอขอบคุณเจ้านักเนอฝากทิ้งใต้ชื่อนามสกุลของกำครับ
3: อายุปีนสุริยวงศ์บ้านกิ่วหมู่5
2: ตำบล
3: บ้านกิ่วอำเภอแม่ทะ
2: จังหวัด
3: ลำปาง
2: วันนี้หมู่เฮาบุญพืชขอบคุณนักนะครับเนอขอบคุณครับ
3: อ้าว
0: ดินก็ดีก็หล่มนะคะต้นข้าวก็สมบูรณ์แล้วก็ผลผลิตก็ดีนะคะเพิ่งเริ่มใช้ก็เริ่มเห็นผลดีแล้วล่ะนี่คือเกษตรกรที่ได้ใช้บุญพืชแล้วติดใจนะที่

0: นะคะทุกบาททุกสตางค์ที่จ่ายไปได้ผลตอบรับกลับมาคุ้มค่าแน่นอนกับผลิตภัณฑ์ของบุญพืชไม่ว่าจะเป็นในนาข้าวในพืชไร่พืชผักไม้ผลหรือว่าจะเป็นยางพาราปาล์มน้ำมันบุญพืชใช้ดีๆกับพืชทุกชนิดค่ะ
1: ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยและยังเป็นสินค้าส่งออกหลักของประเทศไทยข้าวจะดีมีคุณภาพเริ่มต้นที่การเพาะปลูกในดินที่ดีมีธาตุอาหารครบถ้วนบุญพืชสูตรนาข้าวใช้แล้วดินดีไม่แน่นไม่แข็งข้าวแตกกอดีโตเร็วแข็งแรงรากลึกไม่ล้มง่ายไม่หักคอรวงรสชาติดีมีกลิ่นหอมกินอร่อยหุงขึ้นหม้อบุญพืชสูตรนาข้าวช่วยลดต้นทุนจากการใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลงที่สำคัญราคาถูกกว่าดีกว่าในนาข้าวใช้บุญพืชสูตรนาข้าว
2: การค้นพบครั้งสำคัญที่ทำให้โฉมหน้าการเกษตรกรรมไทยเปลี่ยนไปต้าต้าให้อาหารเสริมทางใบพืชเสริมสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงแก่พืชตั้งแต่ระดับเซลล์สะอาดหมดจดพืชดูดซับไปใช้ได้ทันทีพืชสมบูรณ์แข็งแรงทนโรคทนแล้งได้ดีให้ผลผลิตที่มีคุณภาพขายได้ราคาดีใช้ต้าต้าฉีดพ่นทางใบแทนฮอร์โมนพืชได้ทุกชนิดเพื่อคุณภาพผลผลิตที่ดีกว่าคุ้มค่าเกินราคาต้าต้าใช้ฉีดพ่นทางใบหรือใช้แช่เมล็ดก่อนหว่านหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและร้านขายปุ๋ยใกล้บ้าน
0: ต้าต้าในรูปของอะมิโนแอซิดนะคะฉีดพ่นทางใบไม่ต้องรอพืชสังเคราะห์แสงสามารถฉีดพ่นทางใบไม่ต้องใช้สารจับใบแล้วก็สามารถใช้ร่วมด้วยช่วยกันกับยาฆ่าแมลงอะไรที่พี่น้องเกษตรกรเคยใช้ได้เลยอะไรที่พ่นทางใบเนี่ยใช้ต้าต้าไปผสมร่วมด้วยช่วยกันได้หมดเลยไม่มีปัญหานะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเคยใช้ยาฆ่าแมลงฉีดพ่นบ่อยๆนะคะอยากจะแนะนำให้ร่วมด้วยช่วยกันหรือว่าสลับกับต้าต้าเพราะว่ามันจะยืดอายุช่วงของการฉีดพ่นยาฆ่าแมลงลงไปได้เยอะมากเพราะอะไรเพราะต้าต้าเป็นน้ำมันสกัดจากพืชธรรมชาติที่มีกลิ่นที่แมลงไม่ชอบมันจะลดการรบกวนของโรคหนอนแมลงได้อย่างดีเลยและอีกอย่างนึงก็คือต้าต้าเนี่ยเป็นในรูปของอะมิโนแอซิดที่มันจะไปเปิดเซลล์ของพืชให้สมบูรณ์แข็งแรงนะคะเมื่อพืชสมบูรณ์แข็งแรงมันก็จะมีความต้านทานต่อโรคหนอนแมลงได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นก็ลดการใช้สารเคมียาฆ่าแมลงลงไปได้เยอะคุณภาพชีวิตดีขึ้นคุณภาพผลผลิตดีขึ้นถ้าใช้ปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชหวานทางดินแล้วฉีดพ่นทางใบด้วยต้าต้าอีกเดือนละ 1-2 ครั้งเท่านั้นรับรองว่าสุดยอดจริงๆนะคะอยากรู้ว่าดีขนาดไหนอยากรู้ว่าผลิตภัณฑ์ของบุญพืชดีอย่างที่เตือนบอกไหมอันนี้ต้องถามคนที่เขาเคยใช้กันดูแล้วก็ถ้าอยากจะรู้จริงๆแล้วก็ลองใช้กันดูแบ่งแปลงแบ่งโซนปลูกอะไรแบ่งต้นแบ่งแปลงแบ่งโซนลองใช้เปรียบเทียบกันกับปุ๋ยที่เคยใช้กับบุญพืชกันดูแล้วคุณจะรู้ว่าผลิตภัณฑ์ของบุญพืชคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ที่จ่ายไปจริงๆค่ะ
2: บุญพืชปุ๋ยไทยมั่นใจทั้งแผ่นดิน
0: บุญพืชที่15ปีเป็นประกันยืนหยัดยืนยันเคียงข้างพี่น้องเกษตรกรไทยช่วงนี้เราไปฟังเพลงกันต่อเลยแล้วกันนะคะกวางดวงฤทัยกับเพลงบ่แม่นวันทองบ่ได้สองใจ

และธาตุอาหารเสริมที่สำคัญและจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชธาตุอาหารจะถูกปลดปล่อยอย่างช้าๆทำให้พืชสามารถนำไปใช้ได้อย่างต่อเนื่องและยาวนานประหยัดปุ๋ยเท่ากับประหยัดเงินใช้บุญพืชประหยัดเงินประหยัดปุ๋ยบุญพืชผลิตภัณฑ์ดีที่พี่น้องเกษตรกรไทยวางใจมาจนถึงวันนี้25ปีเป็นประกันสนใจผลิตภัณฑ์บุญพืชปุ๋ยพลังปุ๋ย The Kings บุญพืชตาต้าและ Big Twins พบกันที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย

ือไม่ขี้ไส้เดือนหรือขุยไส้เดือนคือผลผลิตจากเศษซากอินทรีย์วัตถุต่างๆที่ถูกย่อยในระบบย่อยอาหารของไส้เดือนทำให้ขี้ไส้เดือนอุดมไปด้วยจุลินทรีย์และธาตุอาหารหลายชนิดที่พืชสามารถดูดซึมและนำไปใช้ได้โดยง่ายช่วยให้พืชได้รับธาตุอาหารครบถ้วนอุดมสมบูรณ์และยังมีคุณสมบัติที่ช่วยให้ดินดีร่วนซุยระบายน้ำระบายอากาศได้ดีดินไม่แน่นแข็งรากพืชชอนชัยไปหาอาหารได้ง่ายรากแก้วขยายและโตเร็วที่สำคัญขี้ไส้เดือนยังเป็นอินทรีย์วัตถุจากธรรมชาติจึงปลอดภัยไม่

0: ีสารเคมีตกค้างไม่เป็นอันตรายต่อพืชและสิ่งแวดล้อมแล้วจะทำยังไงให้ดินดีมีไส้เดือนบุญพืชคือคำตอบของพี่น้องเกษตรกรไทยใช้บุญพืชผลิตภัณฑ์จากแร่ธาตุธรรมชาติจากแหล่งแร่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยดินดำดินดีดินมีไส้เดือนเกิดขึ้นมาใหม่มากมายใช้บุญพืชบุญพืช25ปีเป็นประกันโทร0861849000 Line แอดบุญพืชแอด BP2544
1: เดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของพี่น้องเกษตรกรครอบครัวบุญพืชกันอีกส่วนหนึ่งแล้วพี่จิรวรรณนะคะพี่จิรวรรณต้นกัญญาทำสวนจริงๆแล้วปลูกส่วนผสมนะคะปลูกหลายอย่างแต่ตอนเนี้ยที่เราไปคุยกันเนี่ยก็คือพาไปดูมะละกอนะคะมะละกอที่ปลูกไว้โอ้โหทำสวนมะละกอเยอะอยู่

ยบทอะตึกตึกตึกตึกตึกตึกตึกตึกตึกตึกไปนะคะผ่านไปแล้วก็มาแวะพอเข้าเทียบท่าเทียบท่าก็คือหมายถึงที่พักกันที่เพิงอะนะคะก็พาไปเดินดูต้นมะละกอแถวๆนั้นนะคะที่คือทั้งหมดอะทั้งมวลอะใช้บุญพืชหมดเลยนะคะแต่ว่าตอนอยู่ตอนบนเรือที่เราไปดูมะละกอกับพริกกับสวนพืชผักอะไรอย่างตรงนั้นอะสวนส้มนะคะเราไม่สามารถจะสัมภาษณ์ได้เพราะว่าเสียงมันแบบนะรบกวนเยอะจริงนะเยอะจัดเลยเนาะจะตัดเสียงมันก็อาจจะเยอะหน่อยเพราะฉะนั้น

0: ดูกันนะคะว่าสวนมะละกอนะคะที่ใช้บุญพืชนั้นได้ผลเป็นยังไงกันบ้างคุยกับพี่จิรวรรณต้นกัญญาหนึ่งในพี่น้องเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงที่ใช้บุญพืชจริงๆค่ะ
1: บุญพืชดียังไงเรามาฟังกันครับ
2: พี่ชื่ออะไรนะ
3: จิรวรรณต้นกัญญา
2: ชื่อเล่นชื่ออะไรคะ
3: ชื่อแต้วจ้ะ
2: พี่แต้วเน
3: า
2: ะพี่แต้วพาไปดูมะละกอที่ดกดกดกมาก
3: โอ้
2: คือมะละกอต้นนี้มันกี่ปีอะคะ
3: โอ้ยมันเพิ่งจะได้5เดือน6เดือนนี่แหละค่ะ
2: 5เดือน6เดือน
3: จ้ะเพราะว่ามันเก็บมา 2-3 เวรแล้ว
2: กี่เดือนเก็บได้ครั้งนึงอะ
3: เดือนนึงจะเก็บครั้ง
2: เดือนนึงเก็บครั้งนึงแล้วอันนี้เก็บอายุ
3: อันนี้เพิ่งจะได้5เดือน
2: 5เดือนแต่เก็บมา 2-3 รอบแล้ว
3: ค่ะเพราะว่า4เดือนจะเริ่มเก็บ
2: มันดกขนาดนี้แล้วมันจะโตเหรอคะ
3: โตค่ะเพราะว่าเราใส่บุญพืชข้างล่างเพราะก่อนจะเก็บเนี่ยเราจะหว่านบุญพืชแล้วลูกมันจะใหญ่
2: มันจะโต
3: ค่ะมันจะขึ้น2แถว3แถวเร็วพอละมะละกอ2แถว3แถวแล้วราคาแพงบางทีมันจะเป็น4แถวขนาดนี้เค้าเรียก4แถวค่ะ
2: ค่ะถ้า2แถว3แถวคือมันจะโต
3: 3แถวมันจะใหญ่กว่านี้2แถวมันก็จะใหญ่กว่านี
2: ้แต่ถ้าเราใส่บุญพืชไปมันก็จะ
3: มะขามันโตเร็วม
2: ัน
3: ผลใหญ่มากเร็วมาก
2: ค่ะปลูกทุกอย่างเลยเนาะอันนี้ล่ะคะอันนี้คืออ
3: ันนี้คือทุเรียนค่ะเพิ่งเอามาลง
2: ลองทุเรียนด้วยทุเรียนด้วยละมุดด้วย
3: ที่อยากกินก็มาปลูกค่ะ
2: ที่ปลูกอะไรพวกนี้นี่ใช้บุญพืชมานานแล้วยังอ่ะคะ
3: ใช้มาตลอดอะค่ะตั้งแต่ทําสวนมาเลยค่ะเพราะตาส่งก็มันแนะนำใช้
2: อ
3: ๋
2: อพี่ส่งเป็นคนแนะนำ
3: เราก็ซื้อมาใช้ด้วยความที่เราก็ไม่รู้ทำสวนไม่เป็นทีนี้เขาก็มาดูเราก็ไม่เชื่อนะว่าเขามาหลอกขายปุ๋ยเปล่าเราก็ลองอ่ะเขาก็ให้มาลองเราก็ลองอ่ะมันก็ดี
2: ตอนแรกลองกับต้นอะไรอะคะ
3: เราทำสวนไม่เป็นเนา
2: ะ
3: แล้วก็ปลูกพริกปลูกอะไรอย่างนี้แหละ
2: ปลูก
3: แล้วก็หว่านไปอย่างนี้เนี่ยหว่านปุ๋ยไม่เป็น5ไร่6 7ลูกก็ยังว่าเกือบไม่พอค่ะ
2: อันนี้ทุเรียนกี่ปีอะคะ
3: อันนี้มันเพิ่งจะได้3ปีมั้งคะ
2: 3ปีสูงแบบเลยหัวไปแบบตึก2ชั้นเลยเนี่ยแต่ต้นโตมากเลยนะต้นขาเท่าขาเลยอะ
3: ค่ะ
2: แล้วพี่ส่งแนะนำว่าใช้บุญพืชก็เลยเอามาลองใช้
3: ค่ะก็มาลองใช้ทีแรกก็มาลองใช้ทีนี้ก็ใช้ทุกเดือน
2: ปลูกอะไรก็ใช้หมด
3: ค่ะทำนาก็ใส่
2: ทำนาก็ใส่บุญพืชแล้วมันเป็นยังไงพี
3: ่มันดีคือรวงถ้าสังเกตดูแล้วเวลาเราใส่เนี่ยรวงมันจะใหญ่ต้นมันจะโตทำมาให้ต้นแข็งแล้วใบมันเขียวมันแบบแมลงมันไม่ค่อยมากวนอ่ะใครเขาว่ามันไม่ได้ผลหรอกมั้งอะไรมีคนบอกว่าไม่เห็นมันจะได้ผลอะไรดีขึ้นเราก็ว่าไม่ใช่นะหนูว่ามันลูกใหญ่นะพริกหนูก็เม็ดใหญ่นะแต่คนอื่นเขาก็ไม่ค่อยเชื่อเขาก็เอาไปใช้แต่ว่ามันก็ยังไงเนาะของหนูเราก็ไม่รู้แต่เราใช้ของเราทุกเดือน
2: ค่ะ
3: แต่ก่อนนี้ทั้งสวนนี่มันจะ25ลูกเอาใส่นาด้วยเราทำข้าวด้วย
2: ดีเนาะดีใจเนาะที่แบบ
3: ก็ดีใจค่ะที่มันแบบดูมาของเขายังเหลืองของเราถึงยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรมากแต่ของเรามันก็ยังเขียวอยู่
2: ค่ะแต่ว่าก็พอใจใช่ไหมที่ตั้งแต่ใช้มาพอใจคุณพี่ใช่ไหม
3: ค่ะพอใจค่ะเพราะว่าใบมันเขียวแล้วมันก็งามมะนาว2ปีก็ยังว่าทำไมมันงามเกินเขาเกินไปหรือเปล่าคุยกันบอกเราทำงามเกิน

0: ไปหรือเปล่าทำไมของเขาไม่เห็นเหมือนของเรายังไม่ถึง2ปีย
1: ังไม่ถึง2ปีแต่เก็บได้เรื่อยๆ
0: ค่ะยังไม่ได้ตั้งใจจะเอาลูกครับปีนี้จะปล่อยให้มีลูก
1: แต่
0: นี้มันมีแล้วค่ะมันมีเราเก็บไปได้ 2-3 ครั้งละทีแรกให้น้องมาเด็ดทิ้งเด็ดทิ้งแล้วทีนี้โอ๊ยมันเยอะจัดเด็ดไม่ไหว
1: งามด้วย
0: ค่ะแล้วทีนี้ก็เลยปล่อยพอปล่อยก็เลยได้เก็บไปขาย
1: ค่ะ
0: ก็เลยปล่อยมาเรื่อยๆก็เลยได้เก็บไปเรื่อยๆใบมันงามทีนี้เวลาฝนตกมาต้องหาไม้ค้ำมันงามใบมันด้วย
1: งามด้วยงามใบด้วยผลก็ดีด้วย
0: ค่ะ
1: แต่ว่าถ้าตั้งใจทำจริงๆมันจะได้เยอะกว่านี
0: ้ปีนี้เราตั้งใจจะปล่อยเอาค่ะประมาณกันยาตุลาค่ะเอาลูกช่วงนั้นแล้วมันจะได้ไปเก็บช่วงราคาแพง
1: อ๋อค่ะตอนที่ใช้บุญพืชนี่มันลดต้นทุนลงไปได้มาก
0: ลดค่ะเพราะมันจะลดปุ๋ยเคมี
1: อันนี้ใช้สลับกับเคมีใช่ไหม
0: คะสลับคือถ้าผสมกับเคมีเนี่ยเคยทำทีนี้มันเป็นน้ำค่ะม
1: ันเละ
0: ทำเละมันหวานไม่ได้เราก็ต้องหวานของมันต่างหาก
1: ใช้ยังไงอะคะบุญพืชใช้กี่กระสอบครั้งคราวละ
0: รู้สึกครั้งล่าสุดเนี่ยแกสั่งมา15กระสอบเพราะว่าเราไม่มีพืชเยอะแล้วเราก็ใส่น้อยลง
1: 15กระสอบแล้วก็เคมีใช้เท่าไหร่อะคะ
0: เคมีใช้ไป2ชุด6ลูกถึง9ลูกแค่นั้น
1: ถ้า6และอันนั้น15
0: ค่ะ
1: ก็ลดลงไป
0: เคมีมันแพงนี่
1: เคมีมันแพงแล้วอันนี้ก็ลดต้นทุนลงไปได้เยอะเน
0: า
1: ะ
0: แต่ว่าทีนี้บุญพืชเรามันราคามันไม่ได้สูงเหมือนเคมีเราก็เน้นบุญพืช
1: แต่ไม่ทิ้งบุญพืชเลย
0: ไม่ใส่ทุกเดือนค่ะ
1: ไม่เปลี่ยนใจเน
0: า
1: ะ
0: ไม่ค่ะเพราะสปาร์ตสวยเขาจะเอามาส่งให้ทุกเดือน
1: ค่ะมั่นใจแล้วเนาะ
0: ค่ะ
1: วันนี้ขอบคุณพี่มากๆนะคะอุตส่าห์พาไปเดินไปดูหลายต้นเลยหลายอย่างเลย
0: ค่ะ
1: แล้วก็ขอบคุณด้วยที่ใช้บุญพืชยังไงนะคะที่ตัดสินใจใช้บุญพืชขอบคุณค่ะ
2: บุญพืชเป็นได้มากกว่าปุ๋ยเคมีทั่วไปใช้แล้วดินไม่เสียมีธาตุอาหารครบถ้วนจากแร่ธาตุธรรมชาติแท้ๆเมื่อใช้ปุ๋ยพืชแล้วดินจึงดีโดยไม่ต้องใช้สารปรับสภาพดินใดๆอีกช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนได้ปุ๋ยพืชมีขายที่ร้านค้าเคมีเกษตรทั่วประเทศ
3: ไม่ใช่แค่พูดเอาเท่เอาสวยนะคะแต่คือคำยืนยันจากพี่น้องเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงที่ใช้บุญพืชจริงๆนะคะใช้บุญพืชร่วมกับเคมีลดต้นทุนได้เพิ่มคุณภาพผลผลิตได้ดินดีถาวรดีแน่นอนดียาวนานทำการเกษตรแบบยั่งยืนใช้ผลิตภัณฑ์ของบุญพืชแล้วคุณจะติดใจวันนี้ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านศูนย์บุญพืชหรือสหกรณ์การเกษตรใกล้บ้านและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้สายด่วนบุญพืช0861849000 0861849000 ไลน์แอดบุญพืช ID line @ bp2544 ID line บุญพืช @ bp2544 วันนี้เวลาหมดแล้วเตือนใจและทีมงานบุญพืชลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ที่เก่าเวลาเดิมสวัสดีค่ะ

ขณะนี้เวลา16นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.7

0: 12รายรอผลพิสูจน์หลักฐานชี้ชัดอุบัติเหตุหรือประมาทพลตำรวจเอกกิตรัฐพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีเหตุโศกนาฏกรรมเพลิงไหม้โรงพยาบาลลาดพร้าวโดยระบุว่าสถานการณ์ล่าสุดมียอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งสิ้น32รายมีผู้ได้รับบาดเจ็บ77รายสำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บขณะนี้แพทย์ได้อนุญาตให้กลับบ้านแล้ว39รายส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บที่เหลือประเมินอาการในกลุ่มวิกฤตสีแดงยังต้องพักรักษาตัวและอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดด้านการสืบสวนสอบสวนขณะนี้พนักงานสอบสวนได้ทำการเรียกสอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้องไปแล้วจำนวนมากซึ่งครอบคลุมทั้งกลุ่มพนักงานผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานบันเทิงอย่างไรก็ตามการจะสรุปว่าสาเหตุของเพลิงไหม้ครั้งนี้เกิดจากความประมาทหรืออุบัติเหตุนั้นจำเป็นต้องมีพยานหลักฐานที่ชัดเจนมาสนับสนุนแม้รายงานผลการตรวจสอบทางกองพิสูจน์หลักฐานจะยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์แต่ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการชี้ชัดถึงสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดเพลิงไหม้ทางนี้มีรายงานความคืบหน้าสำคัญว่าตำรวจสามารถกู้ไฟล์ภาพจากกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุได้ทั้งหมดแล้วขั้นตอนต่อไปทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมชุดพนักงานสืบสวนสอบสวนกำลังเร่งรัดดำเนินการตรวจสอบพยานหลักฐานทั้งหมดอย่างละเอียดเพื่อให้การดำเนินคดีมีความคืบหน้าและสามารถให้ความกระจ่างแก่สังคมและครอบครัวของผู้สูญเสียได้โดยเร็วที่สุดขณะที่ครอบครัวเหยื่อเพลิงไหม้เดินทางมายังจุดเกิดเหตุสามีของผู้ตายรับใจหายทำอะไรไม่ถูกญาติและเพื่อนของนางสาวกฤตจกรและนางสาวพานิชาผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงพยาบาลลาดพร้าวเดินทางมาเชิญดวงวิญญาณที่จุดเกิดเหตุโดยนายนิรันดร์แฟนหนุ่มของนางสาวกฤตจพรเปิดเผยว่าวันเกิดเหตุไม่ทราบว่าภรรยามาเที่ยวที่ร้านแต่ทราบช่วงกลางคืนจากเพื่อนได้มีการส่งรูปกับข้อมูลมาให้ยอมรับว่าใจหายทำอะไรไม่ถูกเพราะเรื่องเกิดขึ้นเร็วมากนายนิรันดร์ยังได้ตั้งข้อสังเกตถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยของร้านหลังเดินสำรวจโดยรอบทั้งบริเวณด้านหน้าและด้านหลังโดยมองว่าควรมีมาตรการความปลอดภัยเข้มงวดกว่านี้ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์สูญเสียแบบนี้ซึ่งตอนนี้ยังคิดไม่ออกว่าจะเยียวยากันอย่างไรกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันเพื่อนร่วมงานของทั้งคู่ได้มาร่วมเชิญดวงวิญญาณเช่นกันพร้อมเปิดเผยว่าวันเกิดเหตุรู้ว่าทั้งสองคนมาเที่ยวด้วยกันเพราะทั้งสองคนเป็นเพื่อนรักกันและก่อนหน้านี้ได้ไปรับร่างของเพื่อนทั้งสองคนแล้วที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจโดยจะนำร่างของทั้งสองคนไปทำพิธีทางศาสนาที่วัดเดียวกันในอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีรัฐมนตรีพลังงานยืนยันใช้กลไกนำเงินโรงกลั่นกองทุนน้ำมันคุมราคาน้ำมันไม่ให้พุ่งแรงตามตลาดโลกคุมราคาไม่เกิน35บาทนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันในประเทศหลังจากราคาตลาดโลกปรับขึ้นสืบเนื่องจากกรณีเหตุการณ์ในตะวันออกกลางเริ่มปะทุว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาน้ำมันทุกประเภทปรับเพิ่มสูงขึ้นซึ่งในประเทศไทยยังคงใช้กลไกลดราคาหน้าโรงกลั่นเพื่อนำเงินเข้าโรงกลั่นมาลดราคาหน้าปั๊มประกอบกับยังมีกองทุนน้ำมันที่จะบริหารราคาในช่วงนี้ให้เหมาะสมกับราคาตลาดโดยไม่ต้องปรับราคามากเหมือนก่อนหน้านี้พร้อมยืนยันว่ากระทรวงพลังงานจะบริหารและติดตามดูสถานการณ์ทุกวันเพื่อไม่ให้ราคาขึ้นเร็วและแรงตามตลาดและจะไม่มีปัญหาการขาดแคลนน้ำมันอย่างแน่นอนที่ผ่านมาลดราคาด้วยการนำเงินจากโรงกลั่นมาและที่ผ่านมาใช้กลไกนี้ในช่วงพ.ร.ก.แก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงในการลดราคาและจะมีการพิจารณาเพิ่มเติมขณะนี้การใช้เงินดังกล่าว 1,500 ล้านบาทมาลดราคาที่หน้าปั๊มและกำลังทำอยู่และที่ผ่านมาราคาน้ำมันลดแทบจะไม่ได้ใช้เงินจากกองทุนโดยตัวเลขติดลบของกองทุนน้ำมันนั้นมาจากตั้งแต่ก่อนเข้ารับตำแหน่ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
3: ทพไทยปากสะอาด
4: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
4: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบ

0: ลดกลิ่นปาก
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
8: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
9: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
10: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
11: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้ในยามที่เกิดความขัดแย้ง
12: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้มีความคิดเห็นที่ต่างกัน
13: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้ชาติผ่านพ้นทุกวิกฤต
12: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้สังคมไทยของเราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
14: MCOT Radio Network ร่วมสร้างชาติไทยให้เข้มแข็งด้วยหัวใจรักชาติของคนไทย
15: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Networkร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
16: ไม่บุกรุกพื้นที่ป่าเนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งการหมุนเวียนของสารระหว่างออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์น้ำและสารอื่นๆในระบบนิเวศที่สำคัญการทำลายป่าจึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นจนเกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
17: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาครวม47สถานีในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network ด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว
18: จุดแข็งของสมท.

0: คือองค์ความรู้ที่สะสมมากว่า70ปีเรามีความพร้อมทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นความพร้อมในเรื่องของบุคลากรความพร้อมในเรื่ององค์ความรู้หรือโนว์ฮาวความพร้อมในเรื่องของเทคโนโลยีและความพร้อมในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายเราอยากให้ทุกท่านมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของวิทยุอสมทนะครับเรายังคงความเป็นเครือข่ายระดับชาติขอให้ทุกท่านเชื่อใจวางใจในอสมทครับ
1: MCOT Radio Network ด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network ด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network เป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
2: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก

มาแล้วนะครับชั่วโมงของ Modern Life Modern Music อยู่กับดีเจแจ็คคุณารัตอสมทสงขลา 96.5 อสมทพัทลุง 95.75 MHz นะครับ

0: โมงกว่านะครับอย่างที่บอกกันไปว่าวันนี
1: ้ SS422
0: วันนี
1: ้346ฟังออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ที่ mport.net
0: อาจจะฝนตกหนักแต่ว่าตกไปทั่วฟ้านะคุณแต่ว่าที่สำคัญนี่คือฟ้าแรงมากเปรี้ยงปร่างกันในช่วงประมาณเที่ยงกว่าจนถึงบ่ายโมงนะครับช่วงนั้นก็นะหนักหน่วงทีเดียวตอนนี้ก็หยุดแล้วนะครับที่หน้าสมทแต่ว่ายังคงครึ้มๆกันอยู่นะครับฝั่งพัทลุงเป็นยังไงบ้างครับสำหรับอากาศในวันนี้ยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็ฟังเพลงเพราะกันดีกว่านะครับอยากจะฟังเพลงไหนชั่วโมงเย็นๆนะ

ครับอากาศก็เย็นๆ นี่นะนอนเป็นอย่างยิ่ง ยังไม่ได้เลิกงานเลยใช่ไหมก็ต้องทำกันต่อไปจนกว่าจะเข้าสู่ช่วงของการเลิกงานประมาณกี่โมงบ้าง4โมงบ้าง4โมงครึ่งบ้าง5โมงบ้างก็ต้องมีภารกิจในการที่แบบต้องไปรับลูกรับครอบครัวแล้วก็ไปตลาดซื้อของใช่ไหมครับใช้จ่ายคนละครึ่ง60 40ไทยช่วยไทยพลัสซึ่งก็ไปสแกนแล้ววันนี้ก็มันหมดไปแล้วเขาบอกอย่างนั้น มันไม่พอมันหมดแล้วสำหรับสิทธิ์ในเดือนนี้นะครับต้องรอเดือนต่อไปไวจังเลยยังไม่ถึงวันที่16เลยนะแป๊บเดียวครึ่งเดือนก็หมดแล้วละ 1,000

เพลงน่ารักจังเลยเหมาะกับบรรยากาศช่วงนี้มากๆนะครับคุณผู้ฟังไปเดอไม่ใช่ไปเดินไปเจอเรื่องหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกันกับผ้าอนามัยคุณผู้ฟังปกติเราก็จะเป็นของที่จำเป็นสำหรับคุณผู้หญิงใช่ไหมครับแต่ว่านี่คือสามารถจะใช้ได้ดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญนี่คือเอาไปประยุกต์ใช้กันได้ในบางโอกาสโดยเฉพาะเขาบอกว่าใครที่เป็นแบบไรเดอร์หรือว่าจะเป็นแบบสายเที่ยวเนี่ยนะครับก็นำไปใช้ได้ให้เกิดประโยชน์ที่หลายคนนี้อาจจะคิดไม่ถึงก็ได้ว่าเออมันนอกเหนือจากว่าจะเอาไปใช้เรื่องส่วนตัวของคุณสาวๆกันแล้วเนี่ยนะครับก็ยังคงมีคุณสมบัติที่ออกแบบมาให้ซับของเหลวได้ดีเยี่ยมอ่อนโยนต่อผิวแล้วก็มีแถบกาวในตัวใช่ไหมครับเป็นผู้ช่วยชั้นยอดนะครับตั้งแต่เรื่องของการลดกลิ่นอับในตู้เสื้อผ้าไปจนถึงการดับร้อนให้กับชาวมอเตอร์ไซค์เอาเป็นว่ามีทริคอะไรเด็ดๆมาดูกันดีกว่าคุณผู้ฟังอย่างแรกเลยนะ

นั่นก็คือการเปลี่ยนเป็นผ้าเปลี่ยนจากผ้าอนามัยมาเปลี่ยนเป็นน้ำหอมติดตู้เสื้อผ้าเขาว่าอย่างนี้ถ้าอยากจะให้ตู้เสื้อผ้าหอมฟุ้งโดยที่ไม่ต้องจ่ายแพงแค่คุณหยิบผ้าอนามัยมาแล้วก็ฉีดน้ำหอมหรือว่าหยดน้ำมันหอมระเหยกลิ่นที่คุณโปรดลงไปให้ชุ่มเลยจากนั้นก็ลอกแถบกาวแล้วก็เอาไปแปะไว้ตามมุมตู้เสื้อผ้าเนื้อสำลีก็จะกักเก็บความหอมแล้วก็ค่อยๆกระจายกลิ่นออกมาได้ยาวนานสุดๆนะครับแต่ก็จะต้องเป็นตู้เสื้อผ้าส่วนตัวนะคุณผู้ฟังซึ่งถ้าเกิดว่าคนอื่นไปเปิดเนี่ยมันก็ค่อยไม่ค่อยดูจะโสภาสถาพรสักเท่าไหร่ใช่ไหมครับแล้วก็การแปะหมวกกันเปื้อนคราบรองพื้นนะครับสายที่แบบว่าใส่หมวกแก๊ปเป็นประจำมักจะเจอกับปัญหาเรื่องของคราบเหงื่อแล้วก็คราบของรองพื้นที่ติดขอบหมวกด้านในจนซักยากคุณลองเอาแผ่นอนามัยบางๆนะครับเป็นแบบแผ่นแคร์ฟรีแปะเอาไว้ตรงขอบหมวกด้านหน้ามันก็จะช่วยให้เหงื่อไม่ให้ไหลย้อยซับได้ดีนะครับแถมยังกันไม่ให้เครื่องสำอางเลอะหมวกอีกด้วยก็จะมีข้อแย้ว่าโอ้โหขอบผ้าอนามัยเนี่ยนะจะไปแปะไว้บนหัวเป็นของสูงอีกก็จะมีคำถามนี้เกิดขึ้นมาว่ามันไม่น่าจะเหมาะหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้คือเราก็อย่าพยายามมองข้ามไปไงว่ามันใช้ได้จริงๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงไอเทมในการดับร้อนของชาวสองล้อนะครับแดดเมืองไทยร้อนจนหัวไหม้ใช่ไหมครับการที่คุณใส่หมวกกันน็อกขี่มอเตอร์ไซค์ก็คือความทรมานขั้นสุดทริคเด็ดก็คือว่าให้เลือกใช้ผ้าอนามัยสูตรเย็นนะครับหรือว่าจะใช้ผ้าอนามัยธรรมดาแล้วก็ฉีดสเปรย์สูตรเย็นลงไปเล็กน้อยจากนั้นก็แปะเข้าไปที่ซับในของหมวกกันน็อกบอกเลยว่านอกจากว่าจะช่วยซับเหงื่อไม่ให้ไหลเข้าตาแล้วก็ยังช่วยให้หัวเย็นสดชื่นตลอดการเดินทางเป็นรายไอเทมที่ชาวไรเดอร์ต้องเลิฟนะครับอันนี้คือทำได้แต่ว่าคุณก็ต้องทำแบบส่วนตัวเกิดใครรู้ว่าคุณเอาผ้าอนามัยมาแปะหัวนี่คือมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันรับไม่ได้จริงๆนะสำหรับพวกเราคนไทยใช่ไหมครับแต่มันก็สามารถจะใช้ได้จริงๆนะครับลองดูแผ่นกันรองเท้ากัดคู่ชีพนะครับซึ่งเวลาที่ซื้อรองเท้าคู่ใหม่แล้วก็มักจะโดนกัดจนแบบส้นเท้าถลอกปอกเปิกใช่ไหมครับในยามฉุกเฉินก็ให้คุณเนี่ยตัดผ้าอนามัยหรือว่าแผ่นอนามัยออกมาเป็นชิ้นเล็กๆแล้วคุณก็แปะไปที่บริเวณส้นรองเท้าด้านในซึ่งความนุ่มของสำลีจะช่วยลดการเสียดสีเดินสบายทั้งวันไม่ต้องกลัวเจ็บอันนี้โอเคได้เพราะว่าเอาไปใช้ในบริเวณรองเท้านะครับอันนี้พอรับได้หน่อยหรือว่าการใช้แผ่นรองเท้าซับเหงื่อกันชื้นนะครับสำหรับคนที่เท้าเหม็นหรือว่าเหงื่อออกเท้าเยอะๆหรือแม้แต่กระทั่งวันที่แบบคุณเดินลุยฝนจนรองเท้าเปียกแฉะให้คุณลองเอาผ้าอนามัยเนี่ยแปะลงไปแทนแผ่นรองเท้านะครับแปะไปเลยครับมันก็จะช่วยดูดซับความชื้นแล้วก็เหงื่อได้อย่างรวดเร็วช่วยลดกลิ่นอับแถมความหนานุ่มของมันก็ยังช่วยซัพพอร์ตบริเวณฝ่าเท้าลดแรงกระแทกเวลาเดินนานๆได้ดีอีกด้วยนะครับโอเคข้อนี้ยอมรับว่าก็น่าสนใจแต่ข้ออื่นๆที่แบบไปใช้บนหัวอะไรนี้ก็คงจะไม่ค่อยงาม แม้ว่าจะเป็นทริคที่ประหยัดแล้วก็ใช้งานได้จริงนะแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องใช้ผ้าอนามัยหรือว่าแผ่นอนามัยที่แกะใหม่สะอาดแบบแกะกล่องเท่านั้นแล้วก็หากนำไปใช้ซับเหงื่อซับความชื้นในรองเท้าหรือว่าใส่ในหมวกกันน็อกก็ต้องหมั่นแกะทิ้งแล้วก็เปลี่ยนแผ่นใหม่เป็นประจำนะครับไม่ควรจะแปะแช่ทิ้งไว้ข้ามวันข้ามคืนเพราะว่าความชื้นที่สะสมอาจจะกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์แบคทีเรียแล้วก็เชื้อราแทนได้เลยครับเห็นไหมครับว่าพลังแห่งการซึมซับแล้วก็แถบกาวของผ้าอนามัยก็สามารถที่จะนำมาดัดแปลงเป็นไลฟ์แฮกนี่คืออะไรจริงแบบว่าเจ๋งๆนะตัวช่วยที่แบบแก้ปัญหาชีวิตประจำวันของคุณได้อย่างอยู่หมัดทีเดียวแถมยังเซฟเงินในกระเป๋าได้มากด้วยนะครับใครที่กำลังเจอปัญหาเรื่องของรองเท้ากัดหมวกเหม็นอับหรือว่าหัวร้อนตอนที่คุณขี่มอเตอร์ไซค์ก็ลองเปิดใจหยิบไอเทมนี้ไปลองปรับใช้กันดูนะครับแต่อย่าให้ใครรู้นะรับรองว่าจะติดใจในความสารพัดประโยชน์แน่นอนนะครับก็ต้องเอาแบบแกะกล่องลองก็

0: ถ้าเราทุกคนร่วมกันไม่ใช้ถุงพลาสติก1วันเราจะลดขยะถุงพลาสติกได้กี่ชิ้นคนไทยใช้ถุงพลาสติก 45,000 ล้านใบต่อปีถ้าเราทุกคนร่วมใจกันไม่ใช้ถุงพลาสติกเพียง1วัน
1: กรีนสุดชิคชอบผลิตภัณฑ์ออแกนิกปลอดภัยต่อคนปลอดภัยต่อโลกนวัตกรรมรักโลกทั้งเวิร์คช็อปและ DIY ให้คุณรักโลกแบบเก๋ๆมาสร้างสังคมสีเขียวและเติบโตไปด้วยกันติดตามเทรนด์กรีนได้ในรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง Mcot Green Market ทุกวันพุธ 13:00 นถึง 14:00 นปักหมุดความกรีนและมาฟังด้วยกันนะ
2: ผมชอบทานต้มยำกุ้งครับ
3: ดิฉันชอบทานแกงมัสมั่นอาหารไทย

0: ไทยที่ติดอันดับอาหารอร่อยที่สุดในโลก
1: อาหารไทยภูมิปัญญาของคนไทยที่ได้สั่งสมและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นรังสรรค์จากวัตถุดิบสมุนไพรพื้นบ้านนานาชนิดความประณีตบรรจงในการปรุงอาหารทำให้ได้รสชาติที่มีคุณลักษณะโดดเด่นจนเป็นที่นิยมของคนทั่วโลก M-Cord Radio Network ร่วมภาคภูมิใจความเป็นไทยเอกลักษณ์ของชาติไทย
2: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-Cord Radio Networkร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
3: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้
4: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชี
5: วิต Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: M-Cord Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบ

0: ยนเรี่ยวแรง
1: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
2: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก Encore Radio Modern Life Modern Music In Song Class

คุณผู้ฟังครับหน้าร้อนก็มีแมลงต่างๆมากมายหน้าฝนก็มียุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันได้ในเบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทในราคาเพียง590บาทคุณสนใจสั่งซื้อโทรมาที่02-114-3990ครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ

ู้ฟังครับสำหรับโฉมใหม่กับแอปพลิเคชัน MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารกิจกรรมวาไรตี้และสนุกกับทุกสาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์และกิจกรรมอีกมากมายที่น่าสนใจให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect คุณสามารถจะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลานะครับ

0: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะธนากุลตำรวจเผยผู้ต้องหาคดีโกงสอบท้องถิ่นให้การพา

พิงบุคลากรมศวด้านมหาดไทยระบุตรวจพบคะแนนผิดปกติ 5,814 รายพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุ

0: ากพยานหลักฐานที่ได้จากการตรวจค้น9จุดรวมทั้งเอกสารพยานดิจิทัลและคำให้การของผู้ที่เกี่ยวข้องจากการสอบปากคำหนึ่งในผู้ต้องหาให้การว่าเคยเข้าพบบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตรตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและความเชื่อมโยงว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือไม่พร้อมย้ำว่าเป็นเพียงคำให้การของผู้ต้องหาและยังไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะกล่าวหาบุคคลดังกล่าวขณะเดียวกันยังไม่พบหลักฐานเชื่อมโยงเจ้าหน้าที่รัฐแต่หากพบผู้ใดมีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีและส่งสำนวนให้ปปช.ดำเนินการในส่วนคดีทุจริตด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการตรวจสอบผู้สอบผ่านการคัดเลือกพบว่ามีผู้รายงานตัวแล้ว 14,988 คนจากผู้สอบผ่านทั้งหมด 15,520 คนเมื่อนำคะแนนดิบจากกระดาษคำตอบมาเปรียบเทียบกับคะแนนที่ประกาศผลพบคะแนนไม่ตรงกัน 5,814 คนแบ่งเป็น3กลุ่มได้แก่ 3,621 คนเป็นผู้ที่ควรสอบตกแต่ถูกแก้ไขคะแนนจนสอบผ่าน1,713 คนเป็นผู้สอบผ่านอยู่แล้วแต่คะแนนถูกเพิ่มเพื่อเลื่อนลำดับและ480คนเป็นกรณีคะแนนคลาดเคลื่อนจากการสแกนซึ่งต้องตรวจสอบกับกระดาษคำตอบที่ปปช.อายัดไว้เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงหลวงพ่อรัชเจริญพ่อของน้องบรีซนักร้องสาววงทศกัณฐ์เดินทางมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่หน้าโรงเบียร์ณลาดพร้าวครอบครัวของน้องบรีซนักร้องสาววงทศกัณฐ์ซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ได้เดินทางมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณโดยผู้เป็นพ่อของน้องบรีซเดินทางมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณลูกสาวด้วยตนเองที่หน้าโรงเบียร์ณลาดพร้าวโดยมีการนำอาหารเครื่องเส้นไหว้มาจุดธูปบอกกล่าวบริเวณหน้าประตูหนีไฟด้านหลังร้านรวมถึงจุดธูปเรียกดวงวิญญาณของน้องบรีซบริเวณจุดที่น้องบรีซเสียชีวิตระหว่างนั้นผู้เป็นพ่อยังกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ทีมข่าวได้สอบถามหลวงพ่อรัชเจริญสัจเลิศอายุ57ปีพ่อของน้องบรีซระบุว่าได้เดินทางมาเชิญดวงวิญญาณลูกสาวเพราะอยากให้ลูกสาวกลับบ้านและแฟนหนุ่มของลูกสาวรู้สึกไม่สบายใจจึงได้เดินทางมาระหว่างเชิญดวงวิญญาณลูกสาวตนได้บอกกับลูกสาวว่าชีวิตและสังขารของคนเราไม่แน่นอนขอให้ลูกไปสู่สุคติทำจิตใจให้นิ่งแล้วเป็นสุขส่วนตนนั้นบวชมา 5,000 ษาแล้วแม้จะเอาธรรมะเข้าช่วยแต่เหตุการณ์ครั้งนี้ยังทำใจไม่ได้แต่พยายามจะเข้มแข็งประธานสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยเผยพบโฟมฉนวนกันร้อนเหนือฝ้าเพดานอาจเป็นเชื้อเพลิงหลักทำให้เกิดการสะสมก่อนปะทุเป็นเปลวไฟรุนแรงนางสาวปิสบุษกรแสนสุขประธานสาขาวิศวกรรมป้องกันภัยป้องกันอัคคีภัยภายใต้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบเบื้องต้นว่าตั้งแต่วันแรกที่ลงพื้นที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวทีมวิศวกรตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดเพลิงจึงลุกไหม้อย่างรุนแรงและมีเชื้อเพลิงจำนวนมากจึงเริ่มตรวจสอบหาต้นตอของเชื้อเพลิงภายในอาคารในตอนแรกมองว่าเกิดจากเชื้อเพลิงที่ฝ้าเพดานซึ่งเป็นแผ่นซับเสียงหรือวัสดุตกแต่งแต่เมื่อพิจารณาพบว่าไม่ได้มีความหนาหรือจำนวนมากเกินไปและพบว่าเหนือฝ้าเพดานซึ่งเป็นโครงสร้างเหล็กที่มีการฉีดพ่นโฟมฉนวนกันความร้อนหนาประมาณ3นิ้วและเมื่อเปิดฝ้าเพดานพบว่าด้านในเกิดการลุกไหม้เป็นวงกว้างจนทำให้เกิดการสะสมของความร้อนและแรงดันภายในและลุกไหม้จนกลายเป็นเชื้อเพลิงส่งผลทำให้เกิดก๊าซจากการเผาไหม้สะสมภายในตัวอาคารซึ่งสอดคล้องกับคำบอกเล่าของผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายที่ระบุว่าได้กลิ่นฉุนจนแสบจมูกโดยพื้นที่ได้รับความเสียหายรุนแรงที่สุดคือบริเวณหน้าเวทีเมื่อเกิดเหตุและมีการเปิดประตูอากาศจากภายนอกไหลเข้าสู่อาคารอย่างรวดเร็วทำให้ก๊าซเชื้อเพลิงที่สะสมอยู่ได้รับออกซิเจนและติดไฟทันทีส่งผลทำให้เกิดเปลวไฟพุ่งออกมาอย่างรุนแรงจึงฝากเตือนไปยังผู้ประกอบการว่าประเทศไทยมีอากาศค่อนข้างร้อนหากจะนำโฟมไปติดพ่นหากจะนำโฟมไปฉีดพ่นก็เสี่ยงเรื่องอัคคีภัยและต้องดูระบบไฟฟ้าร่วมด้วยเมื่อเพดานต่ำและมีการติดไฟที่เพดานการแผ่รังสีความร้อนก็จะยิ่งเร็วยิ่งขึ้นและการเคลื่อนที่ของไฟก็จะเร็วขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรี

0: ายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมท.
3: ทั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์

0: application MCOT Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
3: ทุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานทีไรน้ำตาเช็ดหัวเข่า SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย0652545935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT คิดจะสร้างบ้านเลือกบริ

0: ครูคนแรกที่สอนให้หนูพูดให้หัดอ่านหัดเดินให้หนูได้เรียนหนังสือแม่สอนให้หนูเป็นคนดีหนูรักแม่ที่สุดค่ะ
1: Mcot Radio Network ร่วมสร้างสถาบันครอบครัวให้แข็งแกร่งเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับสังคมไทยอัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ Mcot Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
2: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
1: Mcot Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
3: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้
4: ขอโทษครับ
5: ไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
6: ขอบคุณค่ะ
5: ไม่เป็นไรครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
7: คำขอโทษขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ Mcot Radio Network ร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กัน
8: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
9: อาหารและน้ำเป็นสิ่งจำเป็นต่อร่างกายช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันห่างไกลโรคด้วยค่ะคนเราจึงควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ทานผักผลไม้สมุนไพรเช่นขิงตะไคร้ซึ่งมีแร่ธาตุและวิตามินที่จะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายและดื่มน้ำสะอาดให้ได้วันละ8แก้วตามที่ร่างกายต้องการด้วยนะคะ Mcot Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
1: ถ้าเราทุกคนร่วมกันไม่ใช้ถุงพลาสติก1วันเราจะลดขยะถุงพลาสติกได้กี่ชิ้นคนไทยใช้ถุงพลาสติก 45,000 ล้านใบต่อปีถ้าเราทุกคนร่วมใจกันไม่ใช้ถุงพลาสติกเพียง1วันขยะจากถุงพลาสติกมากกว่า100ล้าน

ชิ้นในวันนั้นก็จะไม่เกิดขึ้น MCOT Radio Network ร่วมใจกันลดรับลดให้ลดใช้ถุงพลาสติกอย่างต่อเนื่องและจริงจังตั้งแต่วันนี้1มกราคม2563ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าปลีกรายใหญ่กว่า40รายจะหยุดแจกถุงพลาสติกหูหิ้วแก่ลูก

ล้วนะครับหลังข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยครับผมอยู่กับดีเจแจ็คผู้น่ารักครับผมอสมทสงขลา 96.5 นะครับแล้วก็อสมทพัทลุง 95.75 ฟังพร้อมๆกับอสมทตรัง 106.25 เมกะเฮิร์ตซ์กันด้วยนะครับช่วงเย็นครับวันนี้อากาศที่สงขลาขมุกขมัวครึ้มๆมีฝนตกมีฟ้าลงฟ้าแลบกันตลอดนะครับตั้งแต่ในช่วงสายๆที่ผ่านมาอากาศทางฝั่งของตรังเป็นอย่างไรกันบ้างคิดว่าน่าจะตกเหมือนกันนะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงฤดูมรสุมนะครับของฝั่งทะเลอันดามันนะครับชุ่มฉ่ำชุ่มชื่นกันไปในทุกพื้นที่สำหรับทั้งอ่าวไทยและก็อันดามันกันด้วยนะครับภาคใต้โซนล่างๆบ้านเราฟังเพลงกันดีกว่าครับในบรรยากาศที่น่านอนแบบนี้เพลงไหนที่คุณอยากฟังบอกกันได้เลยนะครับ LINE ID M Cor สงขลาครับหรือว่าจะเป็น Facebook Fanpage อสมทสงขลาครับฝากคุณกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับและที่สำคัญนี่คุณสามารถจะฟังออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตก็ได้ครับแค่คุณเข้าไปที่ worldwideweb.mcot.net ครับหรือว่าคุณจะฟังผ่านทาง mcot connect application ก็ได้นะครับดาวน์โหลดได้ฟรีทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS นะครับวันนี้หลายคนก็น่าจะซื้อกับข้าวไปทำกันที่บ้านใช่ไหมนะครับบางบ้านนี่บอกว่าซื้อกินนี่แหละจะประหยัดที่สุดเลยหมายถึงว่าซื้อกับข้าวมาทำจะกินได้หลายมื้อแต่ว่าถ้าซื้อเป็นแกงถุงมามันก็กินได้2มื้อ3มื้อนะและที่สำคัญนี่คือมันก็ประหยัดด้วยบางคนบอกว่า1ก็คือประหยัดเงินได้เลือกอาหารได้หลากหลายแล้วก็เก็บเอาไว้กินได้แต่ว่าถ้าซื้อมาทำเองอย่างหนึ่งคือมันจะต้องใช้วัตถุดิบค่อนข้างจะเยอะใช่ไหมครับหรือว่าบางทีก็ต้องใช้วิธีการในการปรุงในการทำเนี่ยค่อนข้างจะนานโอ้แล้วแต่ความสะดวกของบางบ้านนะครับว่าจะสะดวกแบบใดอย่างไรแต่ทีนี้เนี่ยเวลาพอทำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มักจะต้องเบื่อกับการที่แบบต้องล้างต้องเช็ดต้องถูต้องเคลียร์ตั้งแต่จานถ้วยชามรำไหแล้วก็ครัวนะครับให้สะอาดป้องกันมาลงแมลงนะครับจะแบบเข้ามาก่อกวนภายในครัวภายในบ้านของคุณแถวๆโต๊ะอาหารบางบ้านนี่แบบไม่ได้เลยนะแค่มีคราบมันนี่คือแม่บ้านที่บ้านนี่ก็จะแบบว่าโวยวายขึ้นมาทันทีนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมีวิธีการนะคุณผู้ฟังกับการใช้เกลือนะครับเพื่อจะเทลงไปในท่อระบายน้ำเนี่ยสามารถจะช่วยอะไรได้บ้างอันนี้คือน่าสนใจนะเพราะว่าเกลือก็ถือว่าเป็นเครื่องปรุงรสสามัญประจำบ้านที่มีกันทุกครัวเรือนถูกไหมครับนอกจากว่าคุณจะใช้ปรุงแต่งรสชาติของอาหารแล้วก็ถนอมอาหารให้อยู่นานขึ้นแล้วนะครับโซเดียมในเกลือก็ยังมีบทบาทสำคัญต่อระบบร่างกายของมนุษย์

ทั้งช่วยปรับสมดุลของเหลวแล้วก็ส่งเสริมการทำงานของหัวใจตับแล้วก็ไตให้ทำงานประสานกันได้อย่างราบรื่นแต่คุณผู้ฟังครับประโยชน์ของเกลือก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่ในจานอาหารเท่านั้นนะครับล่าสุดนะก็มีหลายๆคนนะฮะเป็นสูตรที่แบบไม่ได้จำกัดเฉพาะในเมืองไทยนะไปกันแบบหลายประเทศทั่วโลกเลยนะครับเขาได้มีการแบ่งปันเคล็ดลับสุดน่าทึ่งที่บอกว่าการนำเกลือแกงเนี่ยเอามาใช้แก้ปัญหากวนใจอย่างบริเวณของท่อระบายน้ำอุดตันก็จะช่วยประหยัดเงินค่าจ้างช่างไปได้หลายเป็นแบบหลักพันบาทเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นวิธีการที่ใช้เกลือร่วมกันกับสูตรเด็ดอื่นๆในการเคลียร์ท่อน้ำทิ้งให้กลับมาไหลคล่องเหมือนใหม่นี่วิธีแรกเลยคุณผู้ฟังกับการใช้สูตรเกลือบวกเบกกิ้งโซดาแล้วก็น้ำส้มสายชูนะครับที่จะระเบิดคราบไขมันเพราะว่าเกลือก็จะมีคุณสมบัติในการช่วยละลายสิ่งอุดตันที่เกาะอยู่ตามผนังท่อโดยเฉพาะคราบไขมันเหนียวๆข้นๆจากเศษอาหารหากว่าคุณเจอปัญหาน้ำไหลช้าให้คุณผสมเกลือครึ่งถ้วยตวงเข้ากันกับเบกกิ้งโซดา1ถ้วยตวงแล้วก็น้ำส้มสายชูอีก1ถ้วยตวงจากนั้นก็เทราดลงไปในท่อน้ำทันทีครับส่วนผสมก็จะเกิดปฏิกิริยาเป็นฟองเข้าไปกัดเซาะแล้วก็สลายคราบอุดตันให้หลุดออกมาอย่างรวดเร็วนอกจากนี้เกลือก็ยังช่วยขับไล่แล้วก็กำจัดไข่แมลงวีบริเวณที่ท่อเนี่ยนะครับที่มันมักจะมาอาศัยทำรังอยู่ในท่อระบายน้ำข้อควรระวังนะก็มีเหมือนกันเพราะว่าเกลือแล้วก็สารละลายจะมีฤทธิ์ในการกัดกร่อนนะหลังจากที่เทสูตรนี้ลงท่อไปแล้วประมาณ 15-30 นาทีคุณก็จะต้องรีบราดน้ำสะอาดตามลงไปในปริมาณมากๆครับเพื่อเป็นการล้างคราบเกลือแล้วก็สิ่งสกปรกไม่ให้ตกค้างอยู่ในระบบท่อของเราต่อมาคือการใช้สูตรน้ำร้อนพุ่งทะลวงสำหรับคราบไขมันแบบหนืดหนืดนี่คุณผู้ฟังวิธีการนี้เนี่ยเหมาะอย่างยิ่งกับท่อระบายน้ำในห้องครัวแล้วก็อ่างล้างหน้าที่อุดตันจากคราบสบู่แล้วก็ไขมันเพียงแค่คุณเตรียมน้ำร้อนจัดๆไปเลยนะ1กาแล้วก็เทราดลงไปตรงๆที่ปากท่อความร้อนก็จะไปช่วยหลอมละลายให้ไขมันที่จับตัวเป็นก้อนเนี่ยไหลตามน้ำไปนะครับหากว่ามีคราบฝังลึกแน่นมากก็สามารถที่จะบีบน้ำมะนาวผสมลงไปด้วยในน้ำร้อนนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มกรดธรรมชาติในการช่วยสลายคราบแล้วก็ช่วยดับกลิ่นอับชื้นได้ดีขึ้นครับแนะนำว่าให้คุณสวมหน้ากากอนามัยขณะที่คุณทำนะเพื่อเป็นการป้องกันการสูดดมกลิ่นเหม็นที่ตีกลับขึ้นมาจากท่อต่อมาคือการสูตรใช้สูตรไม้แขวนเสื้อ DIY เรียกว่าเป็นการตกปลาในท่อนะครับหากว่าท่อของคุณเนี่ยตันมาจากพวกเศษผมขยุ่มใหญ่ๆหรือว่าสิ่งของชิ้นโตๆที่ตกลงไปการที่คุณใช้สารเคมีอาจจะช่วยได้ไม่เต็มที่นะครับคุณลองนำไม้แขวนเสื้อโลหะเอามาตัดให้เอามาแบบดัดนะให้ตรงแล้วก็งอตรงช่วงปลายข้างหนึ่งเอาไว้ให้เป็นตะขอเล็กๆนะครับคล้ายกันกับรูปตัวเจแล้วก็มีการสวมถุงมือยางให้เรียบร้อยด้วยนะคุณผู้ฟังจากนั้นก็ค่อยๆแยงไม้แขวนเสื้อเนี่ยลงไปในท่อเพื่อที่จะไปเกี่ยวเอาเส้นผมแล้วก็เศษขยะเนี่ยขึ้นมาซึ่งวิธีการนี้ทำง่ายครับแล้วก็ได้ผลดีด้วยไม่เสียตังค์ด้วยนะครับต่อมาคือสูตรจุลินทรีย์บำบัดอันนี้คือจะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับบ้านที่ต้องการถนอมท่อระบายน้ำไม่ให้พังเสียหายจากสารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกรดการที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์เข้มข้นหรือว่าน้ำหมักชีวภาพเทลงไปในท่อก็เป็นทางเลือกที่ดีมากๆเลยนะครับกลุ่มจุลินทรีย์ก็จะเข้าไปย่อยสลายเศษอาหารแล้วก็คราบไขมันได้อย่างเป็นธรรมชาติก็ช่วยลดกลิ่นแล้วก็ป้องกันท่อตันในระยะยาวได้ดีเยี่ยมเลยครับโดยการที่คุณทำตามคำแนะนำนะครับอย่างเคร่งครัดที่จะมีเขียนไว้อยู่บริเวณข้างขวดของจุลินทรีย์บำบัดอันนี้ก็น่าจะใช้ได้ดีนะคุณผู้ฟังหรือว่าจะเป็นอีกข้อหนึ่งคือสูตรน้ำอัดลมรสโคล่าขนาด 1.5 ลิตรเนี่ยนะครับจะมีพลังกรดฟอสฟอริกอีกหนึ่งวิธีการที่ง่ายแล้วก็น่าเหลือเชื่อว่าจะทำได้นะครับกับการที่คุณใช้เครื่องดื่มโคล่าขนาด 1.5 ลิตรเทลงไปในท่อระบายน้ำที่ตันแต่ว่ากรดอ่อนๆเรียกว่ากรดฟอสฟอริกเนี่ย

อยู่ในน้ำอัดลมนะครับจะทำหน้าที่ย่อยสลายแล้วก็กัดเซาะสิ่งอุดตันให้อ่อนตัวลงนะคุณเททิ้งไว้ประมาณ1ประมาณสัก2ชั่วโมงเพื่อที่จะให้กรดเนี่ยทำงานได้อย่างเต็มที่จากนั้นคุณก็ราดน้ำสะอาดตามลงไปเพื่อที่จะไล่คราบหวานแล้วก็เศษขยะออกไปให้หมดท่อของคุณก็จะกลับมาโล่งสะอาดทันตาทันทีแต่ว่าสิ่งที่ผมบอกมาทั้งหมดคุณผู้ฟังก็ต้องมีข้อควรระวังเหมือนกันนะครับแม้ว่าสารละลายประเภทเกลือหรือว่ากรดธรรมชาติจะช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเยี่ยมเลยนะแต่ว่าหากเกิดกรณีที่แบบท่ออุดตันแบบรุนแรงจากโครงสร้างของท่อที่ทรุดตัวหรือว่ามีสิ่งอุดตันขนาดใหญ่ฝังแน่นจนน้ำล้นทะลักการที่คุณเรียกช่างประปาผู้เชี่ยวชาญมาดูแลก็จะเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้ท่อระบายน้ำภายในบ้านแตกร้าวแล้วก็ชำรุดเสียหายนะครับคุณผู้ฟังทั้งหมดนี้สามารถที่จะทำได้ง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าบางอย่างก็มีอยู่ภายในครัวของเราถูกต้องไหมครับคุณผู้ฟัง

0: You're listening to MCOT Radio Network, 96.5. Modern life, modern music.
1: รถเฉี่ยวรถชนรถเกิดอุบัติเหตุหรือรถหายเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้กับผู้ใช้รถทุกคนถ้ารถมีประกันภัยช่วยจ่ายค่าเสียหายแก่ชีวิตร่างกายอนามัยและทรัพย์สินของคุณได้ด้วยความห่วงใยจากคปภ.
2: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราย
5: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: Music every hour, 96.5 MCOT Radio Network.
6: 96.5 MCOT Radio Network. อสมท.สงขลาให้คุณทักแชทที่ ID Line MCOT สงขลา MCOT SONG KHLA

คุณผู้ฟังครับทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนสุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนโทร02-114-3990 ย้ำอีกครั้งนะครับ02-114-3990 ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ

ู้ฟังครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนชวนคุณผู้ฟังร่วมภารกิจเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันก็ติดกับกระแสลูกหนังโลก2026รุ่นของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2.6 ล้านแสนบาทครับเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net สมัครเข้าร่วมกิจกรรมให้เรียบร้อยลงทะเบียนและล็อกอินเข้าไปที่หน้าแพ็กเกจซื้อแพ็กเกจMCOT Superfan เพื่อรับสิทธิ์ในการเชียร์ทีมโปรดครับโดยแพ็กเกจสตาร์ทเริ่มต้นเพียง20บาทเท่านั้นจะได้รับสิทธิ์ในการเชียร์ทีมโปรด10สิทธิ์แต่ถ้าอยากจะเชียร์ทีมโปรดกันให้ตลอดทัวร์นาเมนต์เลยแบบจะเต็มก็จัดแพ็กเกจสูงสุดเป็นแพ็กเกจ MCOT Superfan Diamond จะได้รับถึง300สิทธิ์เมื่อได้รับสิทธิ์แล้วก็ร่วมสนุกเชียร์ทีมโปรดกับเราได้เลยครับร่วมเชียร์กันได้ตั้งแต่ในการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มเลยครับเลือกเชียร์ทีมโปรดในแต่ละแมตช์หรือว่าจะเชียร์ทีมโปรดให้ผ่านเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายหรือใครที่มั่นใจมากกว่านั้นเชียร์ทีมรักให้คว้าแชมป์โลกไปเลยก็ได้ครับทุกสิทธิ์ที่ร่วมเชียร์ทีมโปรดกับเรามีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลใหญ่1รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ Farison EV MPV Super Van 1รางวัล2รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC3 5รางวัล3ตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวยส์ไปกลับภายในประเทศ23รางวัลรางวัลละ2ที่นั่ง4 Go Gift Voucher จาก Super Rich 5รางวัลรวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้นกว่า 2.6 ล้านบาทนอกจากนี้ก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับซูเปอร์แฟนที่สะสมคะแนนได้มากที่สุด100อันดับแรกยังมีของรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยครับสามารถที่จะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ

0: ุณผู้ฟังครับพบกันกับโฉมใหม่ของแอปพลิเคชัน MCOT Connect เพียงคลิกเดียวเชื่อมโยงทุกข่าวสารสนุกกับทุกสาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทจะเลือกชมรายการทีวีดิจิทัลที่ชื่นชอบทันกระแสทุกข่าวสารฟังชัดรายการวิทยุกับนักจัดรายการขวัญใจของทุกคลื่นอสมทวาไรตี้ความบันเทิงและสาระความรู้ไลฟ์สไตล์อีกมากมายที่อัดแน่นบนเว็บไซต์ออนไลน์พร้อมไม่พลาดกับกิจกรรมอีเวนท์ที่น่าสนใจให้ทุกคนเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่มีตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect คุณสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลานะครับ
1: ช่วงชัวร์ก่อนแชร์
2: บนโซเชียลแชร์สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาน้ำซึมตามกำแพงเช่นโครงสร้างทรุดตัวเกิดรอยแยกรวมไปถึงการผสมปูนฉาบไม่ดีบางเกินไปชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับอาจารย์ที่คณะสถาปัตยกรรมศิลปะและการออกแบบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังครับสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาน้ำซึมตามกำแพงได้นี่จริงไหมครับ
3: จริงครับสามารถแชร์ต่อได
2: ้ซึ่งบนสังคมออนไลน์มีการแชร์สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาน้ำซึมตามกำแพงเอาไว้มากมายเริ่มจากสาเหตุแรกผสมปูนฉาบไม่ดีจริงไหมครับ
3: เป็นจริงได้ครับจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าผสมปูนฉาบไม่ดีเนี่ยพอส่วนผสมปูนผิดพลาดไปบอนดิ้งที่มันยึดอยู่กับตัวผนังหรือตัวก่ออิฐทั้งหมดเนี่ยมันก็มีปัญหาการแยกตัวหรือว่าเกิดช่องว่างขึ้นมาปุ๊บขอแค่มีรอยแคร็กสักหน่อยเนี่ยน้ำมันก็จะรั่วเข้าไป
2: ปัญหานี้สามารถแก้ได้ยังไงครับ
3: ตรงนี้เนี่ยครับก็ต้องผสมปูนให้ถูกต้องตามมาตรฐานคำแนะนำของแต่ละยี่ห้อของแต่ละชนิดของมันด้วยเพราะว่าอย่างปูนคอนกรีตมันเบาเนี่ยครับก็ควรจะ

0: ไปคู่กับคอนกรีตบนเราแล้ววิธีการฉาบก็ไม่ใช่ฉาบหนาเหมือนปูนปกติถ้าคุณควรจะฉาบบางเพราะว่าบอนดิ้งของมันเป็นลักษณะแบบนั้นเวลาที่บอนดิ้งมันเกิดการแยกตัวขึ้นมาจากก้อนอิฐหรือก้อนคอนกรีตปุ๊บเนี่ยพอเกิดช่องว่างปุ๊บเนี่ยครับมันก็จะก่อให้เกิดโอกาสที่ทำให้เกิดน้ำซึมน้ำรั่วได
1: ้สาเหตุที่สองโครงสร้างทรุดตัวเกิดรอยแยกจริงไหมครับ
0: อันนี้จริงครับเพราะว่าถ้าโครงสร้างทรุดตัวเมื่อไหร่เนี่ยสิ่งที่สถาปนิกของเราระวังมากที่สุดเลยก็คือว่าเวลาที่เกิดโครงสร้างทรุดตัวเนี่ยนะครับวัสดุมันจะไม่ได้รับน้ำหนักตามทิศทางของแรงที่ออกแบบไว้พอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดการเขาเรียกว่าความเสียหายเกิดความเสียหายขึ้นในเนื้อวัสดุและเกิดรอยแยกขึ้นมาครับผม
1: แล้วโครงสร้างที่เกิดรอยแยกจนน้ำเข้านี่ต้องแก้ยังไงล่ะครับ
0: เราไม่สามารถที่จะซ่อมแซมรอยแยกได้เลยเพราะว่ารอยรั่วที่เกิดจากโครงสร้างทรุดตัวเนี่ยตราบใดที่โครงสร้างยังทรุดตัวอยู่เนี่ยครับก็ยังซ่อมไม่ได้เพราะว่ารอยแยกจะเกิดขึ้นเรื่อยๆตลอดเวลาเราก็ควรจะเขาเรียกว่าซ่อมชั่วคราวไปก่อนอาจจะใช้วัสดุยางแนวปูนฉาบโปะอะไรไปให้มันพออยู่กันน้ำไปก่อนจนกระทั่งเนี่ยครับการทรุดตัวมันหยุดเมื่อไหร่เนี่ยเราถึงค่อยซ่อมรอยแยกจริงจัง
1: สาเหตุที่สามการฉาบปูนที่บางเกินไปก็ทำให้น้ำซึมได้จริงเหรอครับ
0: การฉาบปูนที่บางเกินไปจริงๆมันไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าถ้าฉาบแล้วเนี่ยอย่างที่บอกคือมันเหมือนกับเรื่องแรกว่าเอ๊ะใช้ปูนผิดประเภทหรือเปล่าหรือส่วนผสมปูนผิดหรือเปล่าถ้าฉาบแล้วเนี่ยฉาบไม่ตรงตามมาตรฐานของปูนชนิดนั้นเนี่ยครับมันก็จะเกิดการแยกตัวเกิดบอนดิ้งที่ผิดพลาดแล้วก็อาจจะเกิดรอยร้าวได้เพราะอย่างที่เรียนให้ทราบว่าพอเกิดรอยร้าวปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีปัญหาแล้วล่ะ
1: ปัญหานี้สามารถแก้ได้ยังไงบ้างครับ
0: ดูข้างถุงเลยครับว่าปูนซีเมนต์ตัวนั้นเนี่ยเขาแนะนำในการฉาบเท่าไหร่อัตราส่วนผสมเท่าไหร่ถ้าปรับตามถูกต้องแล้วจริงๆมันไม่ควรจะเกิดปัญหาอีกคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าฉาบไปแล้วเนี่ยแล้วมันผิดเนี่ยก็จำเป็นจะต้องเคาะแหละครับ
1: และสาเหตุสุดท้ายสาเหตุที่4น้ำล้นรางน้ำแล้วไหลย้อนเข้ามาในฝั่งของผนังบ้านจริงไหมครับ
0: ตัวของรางน้ำเนี่ยครับเวลาที่มันติดตั้งเข้าไปเนี่ยมันจะมีแผ่นแฟลชชิ่งที่สอดเข้าไปใต้กระเบื้องซึ่งระดับสูงสุดของแฟลชชิ่งตัวนี้เนี่ยมันควรจะสูงกว่าขอบรางน้ำด้านนอกเพื่อให้เกิดการโอเวอร์ฟลูของน้ำเวลาที่น้ำมันเกินพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยเวลาที่น้ำมันเกินปุ๊บเนี่ยมันก็จะล้นออกจากรางแต่มันจะยังไม่ล้นเข้าไปในตัวบ้านซึ่งถ้าในบ้านใครที่น้ำตัวนี้มันย้อนเข้าไปเนี่ยครับก็ให้สังเกตดูตรงนี้ส่วนมากมันจะเป็นปัญหาตรงนี้มากกว่า
1: และอาจารย์ยังได้แนะนำเพิ่มเติมถึงวิธีแก้ไขเมื่อพบปัญหาน้ำซึมตามกำแพง
0: เราก็ต้องดูก่อนว่ารอยรั่วที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นลักษณะไหนและวัสดุเนี่ยเราก็ต้องเช็คดูว่าโครงสร้างและวัสดุเนี่ยทำถูกต้องตามมาตรฐานหรือเปล่าอย่างที่สองเนี่ยถ้าเป็นรอยรั่วที่เกิดจากการซุบตัวก็ต้องแก้ไขเพราะไม่งั้นเนี่ยก็คือรอยรั่วรอยร้าวมันจะเกิดขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าโครงสร้างมันจะพัง
1: ดังนั้นสรุปแล้วสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาน้ำซึมตามกำแพงแบบที่แชร์กันนี้เป็นยังไงครับ
0: แชร์ต่อได้ครับรอยรั่วรอยร้าวในบ้านเราเนี่ยเกิดขึ้นจริงเพราะว่าบ้านเราเนี่ยเรื่องน้ำเนี่ยเป็นปัญหาสำคัญจากภูมิอากาศแบบร้อนชื้นที่ฝนตกหนักนะครับ
1: ปัญหาเล็กๆที่เกิดขึ้นต้องรีบแก้ไขโดยเร็วเพื่อหยุดการลุกลามบานปลายกลายเป็นปัญหาใหญ่นะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหาแอปชัวร์แอนแชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร
2: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม

ปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คน

0: ลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลัง

0: หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการสองมุมข่าวนะครับพบกันวันนี้นะครับวันพุธที่15กรกฎาคม2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชัยยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
3: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
2: ครับ
3: ผมกำลังฝนตกเลยนะฮะ
2: อ้าวเหรอฮะอสมทนี่ยังครึ้มๆอยู่ครับยังไม่ลงเม็ดครับโ
3: อ
2: ้หนักเลยลมแรงไหมครับพี่
3: ลมไม่แรงครับแล้วก็ตกปานกลาง
2: ครับ
3: ตกมาได้ประมาณสัก15นาทีละเริ่มมาประมาณ15นาที
2: ครับ
3: ไม่ถ้าจะไม่มีลมเลยฮะต้นไม้นิ่งเลย
2: ครับ
3: ตกลงมาตรง
2: ๆฝนไม่ทั่วฟ้าฮะ
3: แล้วก็ดูแล้วปานกลางไม่รุนแรง
2: ครับ
3: ยังมองออกไปข้างนอกเห็นอะไรต่างๆได
2: ้
3: แต่กลัวจะตกยาว
2: อ๋อนิ่งๆอย่างนี้ไม่มีลมแล้วเมฆมันจะไม่เคลื่อนครับ
3: ลักษณะเหมือนจะตกยาง
2: ครับ
3: ครับก็พบกันเย็นวันพุธนะฮะ
2: ครับ
3: แล้วคุณอันลา2วันเลยนะ
2: พรุ่งนี้ด้วยนะฮะวันนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นเวรผมอยู่
3: แล้ว
2: ใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวเจอกันครับพี่ไพศาลวันพุธวันพฤหัสส่วนวันศุกร์เดี๋ยวพี่อันมาแทนผม
3: อ๋อครับ
2: ครับก็คุยข่าวกันหลายเรื่องฮะถ้าเอาความคืบหน้าคดีเพลิงไหม้นะฮะโรงเบียร์ณลาดพร้าวเนี่ยตัวเลขผู้เสียชีวิตไม่หยุดเลยนะพี่เบสารขึ้นไป32แล้วนะครับ
3: 32
2: แล้วมีกระแสข่าวออกมาแล้วแต่ว่าเรายังขอยืนยันอย่างเป็นทางการจากเจ้าหน้าที่ก่อนจึงจะแจ้งออกไปนะว่ามีเคสดำเพิ่มฮะตอนนี้ตัวเลขยังอยู่32อยู่ครับ
3: เราก็ไม่อยากให้เพิ่ม
2: ครับ
3: เราไม่อยากให้มีความสูญเสียอะไรไปมากกว่านี้ละแค่นี้ก็เจ็บปวดมากละ
2: ใช่ครับจะล้อมคอกจะล้อมอะไรกันยังไงดีเนี่ยนะฮะโอ้โหเขาไปตรวจกันเมื่อคืนนี้ก็ไปตรวจกันนะพี่เพศานแทบจะทุกย่านในเขตกรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดหัวเมืองใหญ่ๆของบ้านเรานี่นะฮะเจ้าหน้าที่ตื่นตัวลงไปตรวจสอบแล้วก็ออกมาพูดสำเนียงภาษาแล้วก็สอดคล้องกันเลยว่าทุกอย่างเรียบร้อยเป็นไปตามระเบียบเป็นไปตามกฎหมายฮะ
3: ก็ผู้ประกอบการก็ต้องให้ความร่วมมือนะ
2: ครับ
3: ช่วยกันระแวดระวังอย่าให้เจ้าหน้าที่เสียหน้า
2: ครับ
3: อุตส่าห์ออกมาการันตี
2: แล้วไป
3: ตรวจไปตรวจแล้วก็เรียบร้อยดีทั้งหมด
2: ครับ
3: มันจะเรียบร้อยดีได้ไงมันเป็นสถานมันผิดกฎระเบียบไปทั้งนั้นอ่ะ
2: ครับ
3: มันเป็นสถานบริการสถานบันเทิงกันทั้งหมดอ่ะแล้วใบอนุญาตมีที่ไหนได้ใช่ไหม
2: ครับ
3: ต่างจังหวัดเนี่ยผมไม่แน่ใจแต่ว่ากรุงเทพเนี่ยมันไม่มีฮะมันมีอยู่ RCA รัชดาแล้วก็พัดพงษ์นะ
2: ครับ
3: ที่อื่นเนี่ยมันไม่ถูกหรอก
2: แต่โหผมจัดรายการเช้าว่ะพี่พิสารต้องออกจากบ้านตอน 3:35 ใช่ไหมครับก็จะถึงแล้วเราแถวห้วยขวางเนี่ยประมาณสัก 4:00 กว่าก็ยังออกมาอยู่ริมฟุตบาทกันเต็มไปหมดเลยนะฮะหน้าสถานบันเทิงเนี่ยก็แสดงว่าเขาเขียน
3: เป็นไหนผ่านเส้นไหน
2: ก็ผมก็ผ่านนี่แหละครับมาถนนรามอินทราอัตนาลงนะฮะแล้วก็เลี้ยวเข้ามาตรง SC Park นะฮะเพื่อจะเข้ามาเม่งจ่ายแล้วก็จะมาทางอสมทเนี่ยก่อนจะเลี้ยวทางแยก SC Park เนี่ยก็จะมีสถานบันเทิงอยู่แถวๆตรงนั้นด้านซ้ายมือ
3: ไอ้ตรงทาวินทาว
2: ตรงทาวินทาว
3: พอผมสมัยก่อนผมก็มาเช้ามืด
2: ครับ
3: แต่ไม่ถึง 3:00 อ่ะประมาณสัก 5:30 6:00 นะ
2: ครับ
3: ผมจะเจอรถซิ่งประจำเลยออกมาจากตรงนั้นแบบพวดพลาดมากเลย
2: ครับ
3: ก็เลยเตือนใจเราตลอดเวลาเลยว่าถ้าถึงตรงทาวินทาวเนี่ยให้ชิดขวาสุดแล้วขับช้าๆ
2: เขาอารมณ์ไม่ดีพี่ไพศาลถ้าลักษณะเนี้ยครับเขาสั่งเช็คบินตั้งแต่สัก 4-5 ทุ่มแล้วฮะคงจะได้บินประมาณสัก 4:00 อ่ะแล้วก็ออกมาแบบหงุดหงิดมากอ่ะแล้วก็ต้องเร่งเครื่องอย่างนั้นนะเออ
3: การจะให้สว่างไม่สว่าง
2: เออประมาณนั้นนะเดี๋ยวยืนกันเต็มถนนเลยนะพี่ไพศาลคิดดูสิ
3: ใช่ที่นั่งบนไอ้ฟุตบาท
2: ก็ยังมี
3: เอารถจอดริมซ้าย

0: ให้นักเรียนดี
1: ครับครับ
0: ใช่นึกออกนึกออกใช่ผมนั้นนึกออก
1: เนี่ยคือลักษณะเนี้ยโซนนิ่งไหมคือที่มีการปลดล็อกเพื่อจะอย่างน้อยก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวเฉพาะในโซนนิ่งถ้าในโรงแรมถ้าจังหวัดท่องเที่ยวเนี่ยอนุญาตให้เปิดถึงตีสี่แต่ตอนเนี้ยทุกร้านที่ร้านใหญ่หน่อยเนี่ยเขาก็ตีสี่กันเกือบหมดเลยแล้วครับตอนนี้ฮะ
0: ก็มีก็คือมันก็ต้องหลับตาข้างกันอย่างที่ว่านี่แหละมันผิดหมดแหละ
1: ครับ
0: เป็นสารประกอบการผิดใบอนุญาตผิดประเภทกันหมดคราวนี้บทเรียนก็คือว่ามันเข้าใจว่าวันนี้หลักฐานมันน่าจะยืนยันเช็ดชัดเจนแล้วนะ
1: ครับ
0: ว่ามันไหม้ไอ้ตรงส่วนที่เป็นโฟม
1: ข้างบน
0: บนฟ้าที่เป็นไอ้ที่ว่าเป็นโฟมที่ไว้ซับเสียง
1: เขาฉีดโฟมหนาประมาณถ้าไม่ใช่ตรงโซนของนักดนตรีเนี่ยหนาประมาณสัก2นิ้วถ้าโซนตรงนักดนตรีให้เสียงมัน
0: พุ่งก้องหน่อยใช้พ่น
1: ใช้ลักษณะฉีดโฟมเลยพี่เบสาน
0: ผมเดี๋ยวไปนึกออกนะแล้วพอมันเย็ดมันนั่นแล้วมันก็จะแข็งตัว
1: มันจะแข็งตัวใช่ครับ
0: เห็นเขาบอกว่าพ่นทับสายโฟมสายไฟบนฟ้าไปหมดเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้ววันนี้เขาไล่กล้องวงจรปิดครบหมดทั้ง 100% ละทุกกล้องนะ
1: ครับ
0: เอามาเปิดแล้วก็ดูตรงบริเวณกล้องด้านหน้าเวทีเนี่ยเห็นจุดกำเนิดเลยนะมันจะเป็นควันที่พุ่งออกมาเป็นจุด
1: ๆครับ
0: ซึ่งเขาบอกนั่นนะมันคงแบบมันข้างบนมันคงเริ่ม
1: มันไหม้มานานแล้ว
0: จัดจนไหม้แล้ว
1: ใช่ครับ
0: จนกระทั่งมันคงมีรูอะไรแล้วมันทะลุออกมาเห็นเป็นควัน
1: มันมีคลิปหนึ่งอะพี่เพศานคลิปที่หญิงสาวเข้าไปกับแฟนเขานะฮะคู่นี้รอดนะครับก็คือเขากำลังไลฟ์สดอยู่ฮะอยู่กลางร้านเลยพี่เบสานแฟนเขาเนี่ยนั่งหันหลังให้บาร์ส่วนสุภาพสตรีที่ไลฟ์สดเนี่ยนะฮะนั่งหันหลังให้เวทีก็มองไปที่คุณสุภาพสตรีผู้หญิงท่านนี้กำลังคุยสนุกสนานเลยครับปรากฏว่าข้างบนหัวของเธออะไฟมันวาบขึ้นมาก็แสดงว่ามันไหม้อยู่นานแล้วแล้วมันก็กำลังละลายจนย้อยลงมาถึงข้างล่างฮะคนในร้านจึงเห็นว่าไฟมันไหม้และพอมันไหม้แล้วเนี่ยมันวาบเต็มห้องเลยเนื่องจากข้างบนเนี่ยไม่รู้มันนานขนาดแล้วที่มันไหม้อยู่พี่พิสารจนที่พี่พิสารบอกมันย้อยลงมานั่นแหละฮะมันย้อยจนทะลุลงมาข้างล่างอ่ะคนในร้านจึงรู้ว่านี่คือเพลิงไหม้แล้วหนีกันไม่ทัน
0: ซึ่งก็วันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าไปดูและประกอบกับข้อมูลหลักฐานเนี่ย
1: ครับ
0: เขาก็คิดว่าสาเหตุนี่ก็คือการใช้ไฟเกิน
1: ไฟมันโหลดไป
0: ใช้ไฟเกิน
1: ครับ
0: ซึ่งได้อีกทางหนึ่งก็คือว่าก็ไม่ได้เตรียมอุปกรณ์ไว้รองรับไฟที่มันต้องใช้ปริมาณมากนึกออกไหมฮะ
1: ครับ
0: คือถ้าคุณคิดว่าคุณต้องใช้ไฟเยอะเนี่ยคุณต้องเตรียมทั้งไอตัวอุปกรณ์อะไรต่างๆคุณเนี่ยให้มันพร้อมอ่ะ
1: ครับ
0: ไอยังผมเนี่ยบ้านผมเนี่ยจะต้องติดแอร์เพิ่มเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ผมต้องเปลี่ยนหม้อแอมผมต้องเปลี่ยนสายทั้งหมดเลยนะสายเมนนะแล้วไม่ใช่เปลี่ยนเองนะ
1: ครับ
0: ต้องจ้างช่างมาทำนะแล้วก็ให้การไฟฟ้ามาตรวจเสร็จรับรองถึงจะยอมเปลี่ยนให้นะ
1: เพราะว่าไอ้มาตรฐานไอ้220ที่เราใช้อยู่เนี่ยมันก็ได้ไฟประมาณ1ถ้าเกิดว่าเอาไฟฟ้ามาใช้เพิ่มไอ้สายบ้านเดิมเนี่ยมันอาจจะรับไม่ไหวงั้นหรือเปล่าพี่ใช่มั้ย
0: สายเมนมันต้องเปลี่ยน
1: ครับ
0: เปลี่ยนเข้ามาที่จะเอาไฟเข้ามาที่บ้านเราแต่สายไฟภายในเนี่ยเราก็เดินสายที่มันมีศักยภาพพออยู่แล้ว
1: ครับ
0: แต่ว่าไอ้สายที่มาจากไอ้เสาเขาเนี่ยมาถึงบ้านเรา
1: ต้อง
0: เปลี่ยน
1: ต้องเปลี่ยน
0: แต่ก็เห็นได้ชัดเลยนะว่าเส้นมันใหญ่กว่าจริง
1: ครับครับซึ่ง
0: ต้องจ้างช่างมาทำเป็นหมดเป็นหมื่นเหมือนกันแหละ
1: มันสอดคล้องกับนักดนตรีที่ไปให้การกับเจ้าหน้าที่เมื่อวานนี้แล้วก็ให้สัมภาษณ์สื่อครับเขาเล่นอยู่ตรงเนี้ยทุกวันเขาบอก
0: ไฟตก
1: ไฟมันตกบ่อยไฟมันตกประจำก็แสดงว่าไฟมันโหลดมาก
0: โอเวอร์โหลดก็ดูโอ้โหเขาใช้ไฟฟ้าแล้วก็เห็นแล้วชัดนะ
1: ครับ
0: มีดนตรีมีไฟเฟยประดับเลยโอ้โหเต็มไปหมดวิบวับวิบวับไปหมดอ่ะ
1: เข้าใจเลยอ่ะเหมือนกับเรามีเทศกาลมีงานอะไรแหละเอาไฟมาติดเอาไฟมาเสียบเพิ่มสายเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดแต่ว่าเอาของมาเพิ่มก็เสียบต่อเอาของมาเพิ่มก็เสียบอีกเอ้าไม่มีรูไม่มีปลั๊กเสียบแล้วเอาไปซื้อปลั๊กสามตามาขยายเสียบเข้าไปอีกอย่างเงี้ย
0: แล้วก็ของเรานี่ก็ทั้งผู้ประกอบการทั้งช่างไฟนี่ก็ประเภทแบบเอาความรู้แบบ
1: บ้านๆนะ

0: จะเซฟเงินก็โอเคก็เซฟได
1: ้
0: จ
1: ั
0: ดการให้ได้ใช่ไหม
1: ครับ
0: ไอตอนที่เขามาเขาก็ดูแล้วคำนวณแล้วว่าประมาณนี้แต่พอมาทำจริงมันเพิ่มดูดเพิ่มนี่ใช่ไหม
1: ครับ
0: อุปกรณ์ดนตรีมาเพิ่มวงแบนด์วงใหญ่ขึ้นนะโอ้ยมันคิดตาถะ
1: ครับ
0: โดยที่ดูแล้วก็คือเนี่ยก็คือจากการประหยัดปณีทีเดียวก็เป็นอย่างเนี้ยแล้วผมก็คิดว่ามันคงไม่ใช่มีที่นี้ที่เดียว
1: ครับ
0: คงจะมีกันเยอะแยะไปหมด
1: ลักษณะนี้
0: ไม่เกิดก็ไม่เกิดก็ไม่รู
1: ้ก็
0: พอเกิดปั๊บก็จะรู้ว่ามันดูภายหลังก็โอเคมันทำอย่างนี้มานาน
1: ถ้าไปดูแปลนโครงสร้างกับสถานที่จริงเนี่ยมันน่าจะต่างกันเยอะทุกสถานที่
0: อ
1: ่ะที่เอาแปลนพิมพ์เขียวไปขออนุญาตว่าเราจะทำสถานบริการลักษณะนี้กับของจริงอ่ะเพราะว่าของจริงเนี่ยมันต้องมีเสริมเติมแต่งเดี๋ยวมันมีแนวคิดไอเดียอะไรใหม่ๆมาเอาเพิ่มเข้าไปอีกเพิ่มเข้าไปอีกมันเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างไปหมดแล้วครับ
0: อ๋อก็ให้ครบส่วนใหญ่แล้วก็เอาไปเสนอเจ้าหน้าที่ใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็มีแผ่นแปลนพร้อมมีซองเซิงอะไรต่างๆให้พร้อม
1: ครับ
0: ซองให้เจ้าหน้าที่เขาเปิดมาออม
1: พิมพ์เขียวพิมพ์เทาอย่างเงี้ย
0: มันมีอะไรต่าง
1: ๆ
0: ที่ทำให้เจ้าหน้าที่เขาดูแล้วถูกต้องทุกอย่าง
1: ครับ
0: ครับ
1: ครับก็เนี่ยจากที่ทางวิศวกรที่เขาไปตรวจสอบวันนี้พี่ไพศาลครับเป็นประธานสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยนะฮะ
0: คุณสุภาพสตรีเป็นผู้หญิง
1: คุณบุษกรแสนสุขเนี่ยฮะก็เขาบอกว่าไปไล่ตรวจสอบเหนือฝ้าเพดานเลยนะครับซึ่งเป็นโครงสร้างเหล็กเนี่ยพบว่ามีการฉีดพ่นโฟมฉนวนกันความร้อนหนา3นิ้วฮะซึ่งด้านในที่เกิดการลุกไหม้เป็นวงกว้างมีความร้อนสะสมแล้วก็แรงดันอยู่ภายในเนี่ยมันทำให้โฟมฉนวนกันความร้อนภายในฝ้าเพดานมันลุกไหม้กลายเป็นเชื้อเพลิงครับแล้วก็พอมันไหม้อยู่ข้างบนนะพี่ไพศาลคนที่เขาก็ไปเที่ยวสถานบันเทิงตรงเนี้ยนะบางคนบอกว่าพอเข้าไปปุ๊บมันมีกลิ่นเลยมันมีกลิ่นสารเคมีอยู่เลยโอ้ไม่ไปดีกว่าถ้าทางจะนั่งไม่สบายมันมีกลิ่นเหม็นไหม้ก็ออกไปแต่ว่าคนข้างในร้านที่นั่งอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะยังทนกับกลิ่นนี้ได้หรือเปล่าซึ่งเนี่ย
0: พอนั่งอยู่นานจะบุกจะชินแต่ถ้าเพิ่งเข้ามาปั๊บเนี่ยมันจะ
1: ได้กลิ่นทันที
0: มันจะได้กลิ่นทันที
1: หลายคนออกเลยฮะ
0: เพราะว่ามันกลิ่นมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นแล้วจมูกเรามันจะ
1: ปรับตัวไปได้เงี้ย
0: จะปรับตัวไปถึงระดับหนึ่ง
1: อ๋อเนี่ยฮะ
0: จนกระทั่งมันมีผลต่อกระทบต่อระบบการหายใจของเราเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เกิดอาการไออาการสำลักเนี่ยถึงจะรู้ตัว
1: นี่ฮะพอมันเริ่มไหม้แล้วมันมีสารเคมีที่มันละลายไปกับไฟเนี่ย
0: ก็จากโฟมนั่นแหละ
1: จากโฟมนั่นแหละครับมันกลายเป็นก๊าซกับพี่ไพศาลนี่ฮะที่ทางคุณบุษกรบอกพอมันกลายเป็นก๊าซเนี่ยนะฮะสอดคล้องกับคำบอกเล่าเลยคือพอเข้ามาแล้วเนี่ยได้กลิ่นฉุนจนแสบจมูกแล้วเมื่อก๊าซเนี่ยมันติดไฟจากอะไรรู้ไหมพี่ไพศาลมีคนเปิดประตูครับเอาอากาศภายนอกไหลเข้ามาในอาคารในห้องที่มันมีกลิ่นก๊าซอวนอยู่ตรงนั้นเนี่ยพอมีออกซิเจนเข้าไป
0: ปุ๊บออกซิเจนเข้าไป
1: มันบึ๊บทันทีทั่วทั้งร้านทำไมวิ่งหนีกันไม่ทันไฟมันเป็นทะเลเพลิงเพราะมันสะสมก๊าซอยู่ภายในจนแน่นหนาไปหมดแล้วครับนี่คือสาเหตุหนึ่งฮะไม่ใช่ว่าเอ๊ะหลายคนก็สงสัยพอไฟไหม้ที่นักดนตรีบอกว่ามันมีไฟฟ้าช็อตอยู่ข้างเวทีแล้วไฟมันลุกทันทีหนีกันไม่ทันหลายคนสงสัยไงทำไมเราวิ่งกันไม่ทันล่ะอ๋อมันมีก๊าซสะสมอยู่แล้วมันก็เป็นทะเลเพลิงในปัจจุบันเลยวุบขึ้นไปเลยนะ
0: อันนี้ก็ติดสปริงเกิลน่าจะรอดได
1: ้ก็เพราะว่า
0: ไปจุดความร้อนสูงปั๊บนี่มันจะทำงานทันที
1: เขาไปจ
0: ุดยังไม่ต้องเกิดเพลิง
1: เขาไปจุดเป็นร้านอาหารไงครับ
0: ไม่ต้องมี
1: สปริงเกิลนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผับบาร์เป็นสถานบันเทิงเนี่ยนะอันเนี้ยข้อบังคับคุณต้องมีเพราะมันเป็นสถานที่ปิดสนิทไม่ใช่เปิดโล่งแต่เนี้ยคือเขตจตุจักรเข้าไปตรวจแล้วเนี่ยแล้วก็บอกว่าไปตรวจเมื่อเมษาไม่พบความผิดปกติทุกอย่างก็เรียบร้อยตามใบอนุญาตนะก็ใบอนุญาตร้านอาหารแต่คุณปิดหมดทุกช่องใส่เครื่องปรับอากาศเข้าไปเป็นร้านอาหารได้ไง
0: ก็ไม่รู้ไปตรวจตอนนั้นก็ไม่เห็นมีดนตรีไม่เห็นมีคนเต้นเลยเอาไปตรวจตอนไหนครับไปตรวจประมาณเที่ยงประมาณบ่ายโมงร้านก็ไม่เปิดจะไปเห็นอะไร
1: ครับ
0: มันก็ไม่มีดนตรีมาแสดง
1: ครับ
0: มันก็ไปกันอย่างนี้แหละ
1: ครับครับโอ้โหแล้วก็เนี่ยฮะก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วย32ก็ไปแล้วไงฮะ
0: ครับพัก

0: กันก่อนไหมเดี๋ยวเรามีข่าวที่จะแจ้งประชาสัมพันธ์ด้วยใช่ไหมครับ
1: ครับครับครับใช่ฮะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบแปดตอนรายการ18 นาทีครับพี่ไพศาลครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์นะครับกิจกรรมของทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหน่อยนะครับเพราะว่าก็จะใช้พลังจากธรรมชาติแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้าแทนพวกฟอสซิลตอนนี้กำลังเดินทางนี้เลยนะครับการไฟฟ้านะฮะโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับก็จะมีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำหรือว่าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำครับถือเป็นนวัตกรรมที่หลายประเทศทั่วโลกนำมาใช้เพื่อตอบโจทย์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดโดยติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนทุ่นเหนือผิวน้ำของอ่างเก็บน้ำช่วยให้ได้ประโยชน์นะครับจากพื้นที่เดิมให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดอีกทั้งยังช่วยลดอุณหภูมิของแผงโซลาร์เซลล์ทำให้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นครับสำหรับประเทศไทยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.ได้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำหลักการทำงานนะครับก็คือเมื่อมีแสงแดดก็จะผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แต่เมื่อมีเมฆมาบังครับก็จะผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์และโรงไฟฟ้าพลังน้ำส่วนในช่วงกลางคืนหรือว่าเมื่อไม่มีแสงแดดก็จะผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำนอกจากนี้ก็ยังมีระบบพยากรณ์อากาศและระบบการคาดการณ์กำลังการผลิตช่วยในการวางแผนและบริหารการผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพปัจจุบันกฟผ.ได้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำกฟผ.แล้ว2 แห่งครับก็ได้แก่เขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีและเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นพร้อมเตรียมขยายโครงการไปยังเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากรวมถึงเขื่อนศรีนครินทร์และก็เขื่อนวิเชียรลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีนับเป็นอีกก้าวสำคัญของประเทศไทยในการขับเคลื่อนสู่การใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนครับคุยข่าวกันต่อครับ
0: ครับวันนี้ก็ได้ประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่แล้วนะครับ
1: ครับ
0: เป็นคุณอุดมสิทธิวิรัตธรรมนั่งเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญหลังจากที่มีการเลือกกัน4 รอบ
1: ครับ
0: นะครับวันนี้คุณอุดมสิทธิวิรัตธรรมเนี่ยปัจจุบันอายุ71 ปีนะเกิดเมื่อ2497 22 พฤศจิกายน 2497นะเป็นศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงรุ่น17
1: สิงห์ทองฮะ
0: สิงห์ทองรุ่น17
1: ครับ
0: 2517จะน่าจะแสดงว่าน่าจะเข้าเรียนรุ่นมหาวิทยาลัย

0: รามคำแหง
1: รามคำแหงนี่รุ่นแรกนี่ประมาณปีอะไร1213ใช่ไหมประมาณที่มหาวิทยาลัยเปิดเป็นครั้งแรกเนี่ยเลขทะเบียนน่าจะเริ่มต้น12หรือ13เนี่ยใช่ไหม
0: ครับ
1: 2512หรือ2513เนี่ย
0: เปิดทำการสอนอย่างเป็นทางการ26พฤศจิกายน14ครับ
1: อ๋อ14เลย
0: 14ครับ
1: อ๋อ14ท่านเรียน17
0: ครับ
1: 17ก็แสดงว่าหลังจากเปิดมาได้แล้ว3ปี
0: ได้
1: 3รุ่นก็เป็นรุ่นที่4
0: ครับ
1: แล้วก็ได้เป็นเนติบัณฑิตไทยสอบได้เป็นเนติบัณฑิตไทยสมัยที่28นะครับเริ่มรับราชการครั้งแรกในกองทัพเรือนะทำงานเป็นตุลาเป็นนายทหารพระธรรมนูญยศเรือโทก็เอาวุฒิบัตรนิติศาสตร์นี่แหละไปสอบเข้า
0: ครับ
1: ก็เป็นนายทหาร
0: นายทหารพระธรรมนูญ
1: กองทัพเรือก็รับราชการอยู่ตั้งแต่ปี2519ถึง2524จากนั้นก็ขอโอนย้ายมาอยู่ศาลยุติธรรมจากทหารพระธรรมนูญก็มาทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษาศาลยุติธรรมแล้วก็เติบโตมาในสายผู้พิพากษามาเป็นลำดับจนสุดท้ายนี่ก็เป็นผู้พิพากษาในศาลฎีกาก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในยุคคสช.นะได
0: ้
1: รับการแต่งตั้งในยุคคสช.ให้มาดำรงตำแหน่งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอันนี้ก็เป็นประวัติของคุณอุดมสิทธิวิรัติธรรม
0: แล้วก็วันนี้ได้รับเลือกเป็นประธาน
1: ครับ
0: ครับ
1: คราวนี้เบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยเขาบอกว่าคุณอุดมเนี่ยเขาแข่งกับทางคุณจิรนิติหาวานนท์นะ
0: ครับ
1: ซึ่งก็มาจากศาลฎีกาด้วยกันทั้งสองท่านเป็นอดีตผู้พิพากษาทั้งสองท่านนะคุณจิรนิติหาวานนท์กับคุณอุดมสิทธิวิรัติธรรมเนี่ยคือตามข่าวที่มีนักข่าวเขาไปเจาะเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยบอกว่าศาลตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมี9ท่านนะ
0: ครับ
1: ก็คือมีคุณอุดมสิทธิวิรัติธรรมคุณวิรุณแสงเทียนคุณจิรนิติอาวานนท์คุณนพดลเทพพิทักษ์คุณบรรจงศักดิ์วงปราชญ์คุณอุดมรัตน์อมฤทธิ์คุณสุเมธรอยเจริญรอยกุลเจริญและคุณสราวุ
0: ฒิ
1: คุณสราวุฒิทรงศรีวิไลและก็พลตำรวจโทจักรพงศ์วิวัฒน์วานิชพลตำรวจโทจักรพงศ์นี่น่าจะเข้ามาล่าสุดใช่ไหม
0: ครับ
1: ที่ว่าเป็นอาจารย์สอนอยู่อะไรอ่ะสอนอยู่โรงเรียนในร้อยตำรวจเป็นศาสตราจารย์เลย
0: ครับ
1: ก็มีรายงานว่าผู้ที่เสนอตัวจริงๆเนี่ยไม่ใช่สองนะสามขอเสนอตัวเพื่อที่จะให้ตุลาการ9ท่านเนี่ย
0: เลือก
1: เป็นประธาน
0: ครับ
1: แทนอาจารย์นรนิตแทนอาจารย์ อะไรนะที่ท่านเกษียณอะท่านอาจารย์อะไรจากคณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร
0: ์เดี๋ยวผมหาให้ครับ
1: ผมเลยลืมไปเลยเอออาจารย์นครินทร์เมฆไตรรัตน
0: ์
1: ท่านอาจารย์นครินทร์เมฆไตรรัตน์นะเขาบอกจริงๆมีผู้เสนอตัว3ท่านนะ
0: ครับ
1: ก็คือคุณจิรนิติหาวานนท์คุณอุดมสิทธิวิรัติธรรมแล้วก็ท่านที่3เนี่ยไม่ระบุชื่อไม่ระบุชื่อว่าเป็นใครจริงๆเขาคงระบุแต่ว่าเขาคง
0: แต่ไม่เปิดไม่เผยแพร
1: ่ก็ปรากฏว่าการโหวตรอบที่1รอบที่2รอบที่3คะแนนเท่ากันหมดเลยครับ
0: ครับ
1: คุณจิรนิติหาวานนท์ได้4คะแนนนะแล้วก็คุณอุดมสิทธิวิรัติธรรมได้3คะแนนในขณะที่ท่านที่3เนี่ยได้2คะแนนทั้ง3รอบซึ่งก็ไม่สามารถที่จะชนะกันได้เพราะตามข้อกำหนดเนี่ยคือว่าท่านที่จะได้เป็นประธานเนี่ยจะต้องได้เสียงเกินกึ่งหนึ่ง
0: ครับ
1: ก็คือต้อง5เสียงขึ้นไปนะก็เลยต้องเลือกรอบที่4ครับคราวนี้เลือกกันมา3รอบเนี่ย

0: คุณจิรนิติเนี่ยได้เสียง3แล้วตัวท่านเลือกท่านเองเป็น4
1: เป็น4
0: อ่าฮะแล้วก็ท่านอุดมสิทธิวิรัติธรรมเนี่ยมีตุลาการเลือกท่าน2แล้วท่านเลือกตัวท่านเองท่านได้3
1: ครับ
0: ส่วนอีกท่านนึงเนี่ยท่านที่3เนี่ยท่านเลือกตัวท่านเองแล้วก็มีอีก1ท่านเลือกท่านท่านเลยได้2
1: อ่าฮะ
0: คือทุกท่านที่ลงเนี่ยเลือกตัวท่านเองหมด
1: ครับ
0: นะครับก็เลยมาตัดสินกันรอบที่4พอตัดสินรอบที่4ปั๊บเนี่ยท่านที่3ขอถอนตัว
1: ก็คะแนนจะมีว่างอีก2คะแนนจะไปฝั่งไหน
0: ก็คือตัวท่านกับอีก1ท่านที่เคยเลือก
1: ครับ
0: ตัวท่านที่3
1: ครับ
0: ก็ปรากฏว่าท่านที่3ถอนตัวมี2คะแนนเนี่ยเอามาลงให้ท่านอุดมท่านอุดม
1: ก็เลยได้5
0: 3มา3รอบก็เลยได้เป็น5
1: ครับ
0: ก็ชนะไปด้วย5ต่อ4แล้วก็5เนี่ยก็ถือว่าเป็นเสียงข้างมากไปแล้วเพราะว่ามีทั้งหมด9
1: ครับ
0: ก็เลยสรุปว่าท่านอุดมสิทธิวิรัติธรรมก็ได้รับเลือกเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม
1: ่ครับ
0: เบื้องลึกเบื้องหลังก็ว่ากันว่าอย่างนี
1: ้โอ้ก็แสดงว่าฝั่งของคุณจิรนิติเนี่ยคะแนนก็ยังยืนหยัดที่4คะแนน
0: ก็พูดง่ายๆ4รอบท่านก็4คะแนน
1: ไม่มีเปลี่ยนใจเลยนะ
0: ไม่มีเปลี่ยนใจเลย
1: ครับ
0: 4คะแนนเนี่ยมีเขาบอกด้วยนะว่าใครเป็นคนเลือกท่านนะ
1: ครับ
0: นะก็คือ1ท่านจิรนิติหาวานนท์เนี่ยท่านเลือกตัวท่านเองนะ
1: ครับ
0: นะแล้วก็มีคุณวิรุณแสงเทียนเลือกท่านคุณบรรจงศักดิ์วงปราดเลือกท่านและคุณอุดมรัตน์อมฤตเลือกท่านเนี่ย3เสียงที่เลือกยืนเลยนะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยอีก5คนที่เหลือเป็นใครบ้างก็คือส่วนที่เหลือนั่นแหละครับ5คน
1: พลตำรวจโทจักรพงศ์คุณอุดมนะคุณนพดลนะฮะแล้วก็คุณสุเมธคุณสราวุธนะ
0: นั่นแหละแล้วก็พลตำรวจโทเล่นด้วยนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: พลตำรวจโทจักรพงศ์วิวัฒน์วานิชฮะ
0: ก็อันเนี้ยก็เป็นผลการเลือกตั้งในวันนี้ที่ออกมานะครับ
1: คราวนี้มาดูที่ไพศาลครับผลงานในอดีตนะฮะของคุณอุดมเนี่ยนะฮะก็มีการนำเสนอในหน้าสื่อหลายฉบับด้วยเหมือนกันนะครับก็คือวันนี้เราได้ประธานศาลรัฐธรรมนูญท่านใหม่แล้วเนี่ยนะครับซึ่งท่านก็เคยลงความเห็นในคดีใหญ่ๆทางการเมืองมาหลายคดีเลยนะแล้วก็แนวทางการลงมติแยกเป็นรายคดีอย่างนี้นะครับคดียุบพรรคก้าวไกลเมื่อปี67เนี่ยการลงมติท่านลงเห็นชอบให้ยุบพรรคครับคุณอุดมเนี่ยร่วมเป็นหนึ่งในองค์คณะตุลาการที่มีมติเป็นเอกฉันท์9ต่อ0เสียงให้ยุบพรรคก้าวไกลแล้วก็ตัดสิทธิ์ทางการเมืองกรรมการบริหารพรรคเนื่องจากเห็นว่าพรรคเนี่ยมีพฤติการใช้สิทธิ์หรือว่าเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจากแคมเปญรณรงค์แก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112คดีคุณศักดิ์สยามชิดชอบซุกหุ้นบุรีเจริญเมื่อปี67การลงมตินะฮะคุณอุดมเนี่ยเป็นเสียงข้างน้อยเห็นว่าความเป็นรัฐมนตรีไม่สิ้นสุดลงในคดีที่ศาลมีมติเสียงข้างมาก7ต่อ1ให้นายศักดิ์สยามพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีคุณอุดมเป็น1ตุลาการเดียวที่เป็นเสียงข้างน้อยโดยทำความเห็นส่วนตนวินิจฉัยว่าการโอนหุ้นทำถูกต้องตามกฎหมายและผู้รับโอนมีฐานะการเงินรองรับเพียงพอไม่มีหลักฐานชี้ชัดว่าเป็นนิติกรรมอำพรางจึงไม่ถือว่าฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญมาตรา187คดีคุณเศรษฐาทวีสินขัดจริยธรรมแต่งตั้งพิชิตชื่นบานเมื่อปี67การลงมตินะคุณอุดมเป็นเสียงข้างมากเห็นว่าความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงครับคุณอุดมเนี่ยร่วมลงมติในกลุ่มเสียงข้างมาก5ต่อ4วินิจฉัยให้นายเศรษฐาทวีสินพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยเห็นว่าการแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีนั้นเป็นการกระทำที่ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงคดีอุ้งอิงแพทองธารปมคลิปเสียงสนทนากับคุณเซนเมื่อปี68ปีที่แล้วเนี่ยนะครับการลงมติครับคุณอุดมเป็นเสียงข้างมากเห็นว่าความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงคดีของแพทองธารถูกยื่นถอดถอนฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงจากคลิปเสียงสนทนากับฮุนเซนคุณอุดมเนี่ยเข้าร่วมลงมติในกลุ่มเสียงข้างมากครับสั่งให้นางสาวแพทองธารพ้นจากตำแหน่งผู้นำรัฐบาลอีกคดีหนึ่งฮะพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000,000 บาทอุ่นๆนี่เลยพี่ไพศาลนะครับ

0: การลงมติคุณอุดมเป็นเสียงข้างมากครับเห็นว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยร่างพรก.กู้เงินเพื่อแก้วิกฤตพลังงานและก็เปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีคุณอุดมลงมติร่วมกับเสียงข้างมาก7-2เสียงชี้ว่ากฎหมายฉบับนี้ออกโดยชอบตามเงื่อนไขความจำเป็นเร่งด่วนในมาตรา172ของรัฐธรรมนูญทำให้รัฐบาลชุดปัจจุบันสามารถเดินหน้ากู้เงินต่อไปได้นะครับเนี่ยฮะคร่าวๆครับ 4-5 คดี
1: ครับก็มีสิ่งที่ถูกบันทึกไว้นะ
0: ครับ
1: ว่าเมื่อวันที่15 สิงหาคม2567หลังจากวันที่7 สิงหาคม2567เนี่ยที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ให้ยุบพรรคก้าวไกล
0: ครับ
1: และห้ามกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลา10ปีวันที่15เนี่ยคุณอุดมได้ไปกล่าวในงานแห่งหนึ่งต่อหน้าสาธารณชนและสื่อมวลชนจำนวนมากนะได้ไปพูดเกี่ยวกับเรื่องของการยุบพรรคก้าวไกลนะ
0: ครับ
1: บอกว่าที่ถูกยุบเนี่ยจริงๆต้องขอบคุณผมนะมีการยุบพรรคเขาเห็นไหมครับเขาได้เงินอีกตั้งกี่ล้านภายใน2วันถ้าไม่ยุบเนี่ยเขาร้องไห้ฟรีเลยนะก่อนหน้านั้นน่ะเงินไม่มีนะต้องขอบคุณผมทำให้เขามีเงินเข้าไปตั้ง20-30ล้านใช่ไหมสมาชิกเก่าเข้าไปจดทะเบียนเป็นสมาชิกตามไปด้วยเห็นไหมก็ไม่เห็นจะเดือดร้อนตรงไหนเลยยุบปั๊บอ้าวไปเปิดพรรคใหม่ได้อ้าวไม่ข้องใจแล้วหรือเมื่อวานยังเห็นร้องไห้ใหญ่อยู่พรรคเราจะไปแล้วอย่างนู้นอย่างนี้โอ้สองวันเลิกจากน้ำตาเป็นเสียงหัวเราะยักไหลแล้วไปต่อกับเงิน20ล้านซึ่งปรากฏว่าด้วยการวิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าวนะ
0: ครับ
1: ก็ถูกหลายท่านออกมาบอกว่าลักษณะอย่างนี้มันเป็นการพูดเยาะเย้ยถากถาง
0: ครับ
1: แสดงถึงวุฒิภาวะและตลอดจนความไม่เป็นกลางนะมีหลายท่านที่ออกมาวิจารณ์ดังกล่าวเช่นอาจารย์ธงทองจันทรางสุคุณประจักษ์ก้องกีรติอาจารย์ปริญญาเทวานรมิตรกุลคุณพรสันเลี้ยงบุญเลิศชัยอาจารย์พรสันนะ
0: ครับ
1: แล้วก็อาจารย์มุนดินพงษาป่านเป็นต้นเนี่ยก็มีการบันทึกไว้ในประวัติของ
0: ท่านนะฮะ
1: ท่านอุดมด้วย
0: หลายท่านมองว่าเป็นการแสดงความเห็นลักษณะขาดความเหมาะสมแล้วก็พูดไปถึงเรื่องของกาลเทศะอะไรด้วยประมาณนี้พี่เพศานะ
1: ครับ
0: ครับแต่ว่าท่านก็ได้ดำรงตำแหน่งนี้แล้วนะฮะทิศทางการเมืองจุดยืนอะไรของท่านก็ใช้วิจารณญาณก็คงจะนะไม่ต้องขยายอะไรความเพิ่มอ่ะพี่ไพศาลครับแล้วต้องพักครู่นึงพี่ไพศาลครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อฮะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: ข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: แปดนาฬิกา36นาทีครับพี่เพศานครับคุยกันต่อครับ
2: ครับก็มีเรื่องที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจหลายเรื่องนะ
1: ครับ
2: จะเอาเรื่องอะไรก่อนดีเรื่องเกี่ยวกับที่นายกสั่งลุยเรื่องโกงสอบท้องถิ่น
1: โอ้โห
2: หรือว่าจะเอาเรื่องการประชุมกพช.
1: กพช.ก็ใกล้ตัวนะพี่เพศานเดี๋ยวเราต้องรอดูบินค่าไฟฮะเพราะว่าเขาบอกว่าจะไม่เอา
2: สิงหา
1: ไฟสาธารณะมารวมอยู่ในบินของเราแล้วอะครับ
2: ครับก็คุณเอกนัทบอกว่าวันนี้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.มีมติเห็นชอบมาตรการด้านไฟฟ้า7เรื่อง
1: ครับ
2: ซึ่งมีเป้าหมายหลักคือลดภาระค่าไฟให้กับประชาชนทั่วไป
1: ครับ
2: ควบคู่ไปกับการดูแลให้ผู้ใช้ไฟฟ้าปริมาณมากอย่างพวก Data Center และภาคอุตสาหกรรมเนี่ยรับผิดชอบต้นทุนของตนเองอย่างเป็นธรรมโดยไม่ผลักภาระมาให้ผู้ใช้ไฟทั่วไปก็จะประกอบไปด้วยนั้นหนึ่งเรื่องแยกค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบิลผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปเนี่ย
1: ครับ
2: อันนี้ก็ตกลงมีมติเรียบร้อย
1: ให้แยกเลยนะฮะ
2: ให้แยกเลยนะครับให้ดึงออกมาจากการคิดค่าไฟครัวเรือนทั้งหลาย
1: ครับ
2: นะฮะก็เช่นไฟถนน
1: อาทิตย์ที่แล้วไงพี่เพศานที่เขาไปจับเรื่องของการอะไรนะขุดบิตคอยอ่ะนะฮะที่ปทุมหรือที่ไหนอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยทางการเสียหายไปเป็นล้านล้านต่อเดือนนะฮะคือบ้านนี้เป็นบ้านร้างไม่มีการใช้ไฟนะครับแต่ปรากฏว่าไฟมันวิ่งอยู่ตลอดเวลาเดือนนึงขึ้นไปต้องเท่าไหร่อ่ะมีคนดูแลคือคุณยายอายุ70กว่าบอกไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ใครเอาไฟเนี่ยมันลักลอบใช้แล้วก็มาใช้อาคารพาณิชย์ที่ไม่มีใครอยู่อ่ะขุดบิตคอยทั้งวันทั้งคืนนะครับหมดไปเป็นล้านแต่คนก็แซวไงไอ้ที่หมดเป็นล้านเสียหายเป็นล้านเนี่ยเดี๋ยวเขาโยนมาที่บินเราไม่ใช่เหรอประมาณเนี้ยครับ
2: ก็เนี่ยให้ลดภาระค่าไฟฟ้าประชาชนโดยการแยกต้นทุนค่าไฟฟ้าสาธารณะเช่นไฟถนน
1: ครับ
2: นำออกจากอัตราที่เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปและก็ให้กำหนดเป็นอัตราใหม่โดยเฉพาะพร้อมมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เนี่ยปรับปรุงกฎหมายและระเบียบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อจัดเก็บเงินเข้ากองทุนจากแหล่งใหม่เพิ่มเติมได้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า Data Center ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงหรือว่า Direct Power Purchase Agreement DPPA นะ
1: ครับ
2: ซึ่งเงินจากการลดอัตรารับซื้อไฟฟ้าส่วนเพิ่ม Adder และโครงการโซล่าชุมชนโดยนำเงินดังกล่าวไปใช้ลดค่าไฟสาธารณะและลดภาระค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยต่อไปแต่การดำเนินการดังกล่าวก็เป็นการเปลี่ยนผ่านพลังงานมุ่งสู่พลังงานสะอาดอย่างมั่นคงปรับปรุงโครงสร้างสู่การแข่งขันเสรีให้ราคาเป็นธรรม
1: ครับ
2: ก็แสดงว่าไล่กันเป็นทอดๆนะก็คือถอดออกจากประชาชนก่อน
1: แล้วใครจะรับผิดชอบตรงนี้
2: ใครจะรับผิดชอบอ่ะให้ไปเก็บเอาจากพวกที่ทำ Data Center เก็บแพงขึ้น
1: ครับ
2: แล้วส่วนตรงนั้นเนี่ยหรือว่าพวกที่ซื้อไฟตรงนะซื้อขายไฟฟ้าตรงเนี่ยเก็บแพงขึ้น
1: ครับ
2: แล้วก็ส่วนที่เก็บแพงขึ้นเหล่านี้ส่วนหนึ่งก็เอามาอุดหนุน
1: ตรงที่ไฟสาธารณะเนี่ย
2: ประมาณ 20,000 ล้านประชาชนเคยจ่ายแทนนะอยู่ 20,000 ล้าน
1: ครับครับ
2: ครับอันที่สองเลยก็คือลดค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยครับก็จะปรับปรุงนิยามค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ประชุมเห็นชอบให้ปรับอัตราค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยโดยหน่วยที่1ถึงหน่วยที่200ปรับลดลงเหลือ3บาทต่อหน่วยทุกครัวเรือนนะประมาณ23ล้านครัวเรือน
1: ครับ
2: แล้วก็หน่วยที่201 201ไปถึงไม่เกิน400หน่วยและตั้งแต่หน่วยที่401ขึ้นไปยังคงอัตราเดิมโดยตัดต้นทุนค่าไฟฟ้าสาธารณะออกทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกระดับการใช้ได้รับผลประโยชน์จากการปรับโครงสร้างครั้งนี้นอกจากนี้ยังขยายนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยครอบคลุมกิจการใ

0: ่าที่พักอาศัยเช่นบ้านเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์รวมถึงบ้านที่ไม่มีทะเบียนบ้านซึ่งปัจจุบันต้องใช้ไฟฟ้าประเภทชั่วคราวที่มีอัตราสูงกว่าในให้สามารถใช้อัตราเดียวกับบ้านที่อยู่อาศัยได้ลดช่วยลดภาระให้กับกลุ่มผู้เช่าที่พักซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาและผู้ใช้แรงงาน
1: ครับ
0: ก็ทุกครัวเรือนนะสองร้อยหน่วยแรกเนี่ยท่านจะจ่ายค่าไฟในราคาหน่วยละ3บาท
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าใช้ถึง400หน่วย200 1ถึง10หน่วย400ก็ไปดูราคาเดิมเสียเท่าไหร
1: ่ครับ
0: ครับ
1: มันคือเดิมเนี่ยมันจะเป็นอัตราขั้นบันไดไม่ใช่หรอพี่ไพศาลฮะ7ระดับนะฮะแต่เขาตัดไปแล้วนะฮะ1ถึง200เนี่ยเขา3บาทหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นไปตามขั้นบันไดที่เราเคยเสียเดิมอ่ะก็เลยไปดูมานะพี่ไพศาลขั้นบันไดเนี่ยถ้า200มัน3บาทใช่ไหมถ้าเกิดเกินจากนั้นไปนะครับอย่าง250หน่วยขึ้นไปเนี่ยมัน4บาทกว่าเลยนะพี่เบสานถ้าเกิน400หน่วยขึ้นไปนะฮะตั้งแต่401ขึ้นไปเนี่ยอัตรา4บาท42สตางค์เลยนะแล้วไม่แน่ใจเราไม่ค่อยได้ดูบินด้วยฮะว่าเราใช้เดือนหนึ่งมันเท่าไหร่กันแน่เนี่ยครับ
0: ครับแล้วก็มีขยายมาตรการ Direct PPA สู่ภาคอุตสาหกรรมอื่นๆที่ต้องใช้ไฟฟ้าสะอาดก็ที่ประชุมเห็นชอบไปปลดล็อกมาตรการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงหรือว่า Direct PPA ผ่านการขอใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้แก่บุคคลที่3
1: ครับ
0: หรือว่า Third Party Accessให้ครอบคลุมทั้งกิจการ Data Center และภาคอุตสาหกรรมที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสะอาดเปิดให้ผู้ประกอบการกลุ่มนี้จัดหาไฟฟ้าสะอาดได้ตรงจากผู้ผลิตนะ4กำหนดอัตราค่าไฟฟ้าโดยเฉพาะสำหรับ Data Center ที่ประชุมเห็นชอบให้กำหนดอัตราค่าไฟฟ้าแยกต่างหากสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท Data Center เพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงในการจัดหาไฟฟ้าและการลงทุนขยายโครงข่ายไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากการเข้ามาของกลุ่มนี้ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนจากก๊าซธรรมชาติเหลวนำเข้าหรือต้นทุนจากการลงทุนปรับปรุงระบบโครงข่ายที่ต้องการความมั่นคงเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้ต้นทุนดังกล่าวกลายเป็นภาระกับผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไป
1: ครับ
0: ถ้าให้ data center รายใหญ่วางหลักประกันการใช้สายส่งไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่เฉพาะกิจการ data center โดยที่ประชุมเห็นชอบให้ต้องวางหลักประกันหรือบอนการใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าเพื่อยืนยันความพร้อมและความตั้งใจลงทุนจริงก่อนที่ภาครัฐจะลงทุนขยายระบบไฟฟ้ารองรับนะแล้วก็ adder จากการจัดการปัญหาสัญญาซื้อไฟฟ้าแพงชั่วนิรันดร์ก็เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแพงที่ประชุมกพช.จึงเห็นชอบดำเนินการตามที่เป็นข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนที่ไหนมีนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกเป็นประธานโดยคณะกรรมการชุดดังกล่าวได้เสนอให้กำหนดวันสิ้นสุดสัญญา SPP และ VSPP ประเภท non firm ที่มีการต่ออายุสัญญาอัตโนมัติทุกรายให้ชัดเจนและปรับอัตรารับซื้อไฟฟ้าให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงเช่นพลังงานแสงอาทิตย์ในอัตรา 2.1579 บาทต่อหน่วย
1: ครับ
0: โดยมอบหมายทั้ง3การไฟฟ้าดำเนินการเจรจาแก้ไขสัญญาต่อไปและ7ก็คือเดินหน้าโครงการโซล่าฟาร์มชุมชน 1,500 เมกะวัตต์ปรับเกณฑ์ใหม่ให้เป็นธรรมกับทุกฝ่ายอะไรต่างๆเนี่ยนะรวมทั้งหมด7ประเด็นด้วยกันที่มีการเห็นชอบวันนี้
1: ไอ้ประเด็นสุดท้ายเนี่ยนะฮะก็คื อเห็นชอบเดินหน้าโครงการในรูปแบบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนพื้นดินขนาดไม่เกิน10เมกะวัตต์ต่อโครงการครับกำหนดเป้าหมายรับซื้อรวมไม่เกิน 1,500 เมกะวัตต์โดยกฟน.แล้วก็กฟผ.เป็นผู้รับซื้อจากโครงการนะครับคุณเอกนัทเนี่ยย้ำบอกว่าเป็นการปรับให้นำผลประโยชน์จากส่วนต่างราคาไปลดค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกันนอกจากนี้วิธีการคัดเลือกเอกชนผู้พัฒนาโครงการก็ได้ปรับหลักการยื่นก่อนได้สิทธิ์ก่อนมาเป็นการแข่งขันด้วยเกณฑ์คะแนนคุณภาพทั้งนี้ผู้พัฒนาแต่ละรายมีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกสูงสุดไม่เกิน30เมกะวัตต์เพื่อไม่ให้เกิดการกระจุกตัวอยู่กับรายใดรายหนึ่งครับโครง

0: การโซลาร์ฟาร์มชุมชนจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าปลายสายจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดก็ทำให้ลดต้นทุนของการไฟฟ้านะฮะในการออกไปจำหน่ายด้วยไงพี่ไพศาลฮะก็ทั้งหมด7โครงการนะฮะที่วันนี้กพช.ได้ให้ความเห็นชอบแล้วนะฮะที่ใกล้เราที่สุดก็คือเรื่องของบินค่าไฟเขาจะตัดเรื่องของไฟสาธารณะไม่เอามารวมยืนบินของประชาชนที่ต้องแบกอยู่ทุกเดือนเนี่ย
1: คือลดภาระไอ้เรื่องที่จะถอดค่าไฟสาธารณะออกจากบินของพวกเราเนี่ย
0: ครับ
1: พร้อมกับเรื่องของการปรับราคาหรือที่ว่าเนี่ยนะ
0: ครับ
1: 200หน่วยแรก3บาทอะไรเนี่ย
0: ครับ
1: ก็จะเริ่มตั้งแต่บินเด
0: ือ
1: นสิงหาคมเป็นต้นไป
0: ครับไม่เคยอยากจะรู้เหมือนกันนะพี่เ
1: บ
0: สัน
1: บินที่เรากำลังจะได้กันนี่คือบินกรกฎาคม
0: กรกฎา
1: ก็ต้องเป็น
0: รอบได้ใช่ครับ200หน่วยเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างมีพัดลมกี่ตัวตู้เย็นมีได้ไหมโทรทัศน์เปิดได้หรือเปล่าประมาณนี้พี่เบสันเตารีดเนี่ยขู่กินไฟแพงเหมือนกันนะ
1: คนก็บอกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเนี่ยที่กินไฟสูงสุดนี่คือเครื่องทำน้ำอุ่นนะ
0: อ๋อเหรอครับ
1: เครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ยอันดับหนึ่งเลย
0: ครับ
1: ถ้าหน้าหนาวเปิดใช้บ่อยอย่างเงี้ยนะ
0: โอ้ต้องเปิดสุดเลยอ่ะ
1: มันบางทีเราบอกหน้าหนาวไม่ค่อยได้เปิดแอร์ทำไมค่าไฟมันยัง
0: แพงยังอาบทุกวัน
1: เนี่ยทำน้ำอุ่น
0: เช้าเย็นเช้าเย็นนะฮะครับไอ้นี้อีกฮะไอ้ตู้อบความร้อนอ่ะไอ้ที่ทำอาหารนะพี่เบสานที่กำลังคิดอยู่ตอนเนี้ยนะไอ้ที่บอกไอ้หม้อทอดโดยไม่ต้องใช้น้ำมันนะฮะเข้าไปอบความร้อนเลยนะกูกินไฟแรงนะฮะ
1: ผมมีทั้งอะไรที่อบไอ้อบผ้าด้วย
0: ครับ
1: ผ้าที่ซักอ่ะ
0: ครับ
1: ไอ้นั่นก็กินนะ
0: นั่นก็กินไฟฮะใช่ครับใช
1: ่ครับโอ้ผมมีตัวไดโว่กินไฟหนักๆเยอะแ
0: ยะเลยบ้านพี่เปี๊ยสารลองได้ดูไหมกี่หน่วยฮะต่อเดือนเนี่ยครับ
1: บ้านผมเหรอ
0: ครับ
1: บ้านผมก็ประมาณ800หน่วย
0: 800
1: 700 800 900หน่วย
0: ไม่ใช่ก้าวหน้าแล้วมั้ยก้าวกระโดดแล้วมั้ยครับเนี่ยฮะ
1: โอ้ยหนักเสียเยอะ
0: ครับครับ
1: เสียเยอะเพราะเครื่องใช้ไฟฟ้าเยอะ
0: เยอะฮะครับ
1: ตอนนั้นที่อยู่กัน2คน3คนนะ
0: ครับแต่อบผ้าดีพี่ไพศาลไม่ต้องรีดเลยฮะเดี๋ยวผมตอนนี้กำลังแม้ว่ามีเครื่องซักต้องพักก่อนพักครู่นึงครับ
1: ครับ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา50นาทีครับพี่เพศาลครับแหมเมื่อสักครู่ทิ้งท้ายก็คือไอ้ตู้อบผ้าของพี่เพศาลเนี่ยไม่ต้องใช้เตารีดเลยนะครับเพราะว่าพออบแล้วเนี่ยผ้ามันเรียบเลยนะใช้ความร้อนนะฮะก็ประหยัดไฟจากชานใช้เตารีดไปได้ส่วนหนึ่งนะฮะคุณชุสนะคุยเข้ามาครับพี่เพศาลบอกต่างประเทศเคยมีการตัดเสารับน้ำหนักกลางห้องชั้นล่างโรงแรมจนเป็นสาเหตุตึกถล่มความโลภทำให้มนุษย์ไม่ลงทุนกับความปลอดภัยก็คงจะต่อเนื่องกับเรื่องของสถานบริการนี่แหละฮะที่ลาดพร้าวที่มันเกิดเพลิงไหม้เนี่ยพี่เพศาลแต่จริงไอ้ตัดเสาเนี่ยมันคือโรงแรมที่โคราชไม่ใช่เหรอครับพี่เพศาล
3: เออผมก็จำไม่ได้แต่ว่าผมก็เข้าใจเจตนาเขาอะเขาต้องการฮอลที่มันกว้างขวางไง
2: ห้องประชุมห้องสัมมนามันมีเสาบัง
3: ห้องประชุมสัมมน
2: า
3: คือถ้ามีเสาบังเนี่ยลูกค้ามาดูแล้วมันก็ไม่ไหวอะบังเสา
2: ครับ
3: เขาไปหาโรงแรมที่มันโถงมันกว้างๆโล่งๆป่า
2: ครับ
3: อันนี้ก็คงอยากจะได้ลูกค้าก็เลยลองไปให้ช่างเถอะมาดูโอ้ยไม่มีปัญหาตัดเลย
2: ตัดเสา

0: ถล่มเลยอันนี้โคราชครับโคราชบ้านเราก็มีฮะนอกเหนือจากต่างประเทศที่มันถล่มแล้วเนี่ยพี่คุณชุสนะครับของเราก็ถล่มฮะตอนนั้นยังจำภาพได้เลยนะคุณบินบรรลือฤทธิ์คุณเอกพันธ์เนี่ยนะกับคุณบินเนี่ยสองพี่น้องเนี่ยแบกกันออกมาเสียชีวิตเยอะ
1: ที่โรงแรมที่โคราช
0: ใช่ครับที่โคราชเนี่ยครับ
1: ครับเอามาดูอีกเรื่องนึง
0: ครับ
1: เรื่องของทุจริตสอบวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวผมคิดว่าใหญ่ๆก็3เรื่องนะ
0: ครับ
1: มีการประชุมคณะกรรมการสอถอ
0: เอาเพราะวันนี้ตรงครบกำหนดเวลาที่คุณปกรณ์จะต้องรายงานความคืบหน้าให้กับท่านนายกครับวันที่15
1: แล้วท่านนายกก็ไปประชุมร่วมกับตำรวจนะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมที่กองบังคับการปราบปราม
0: ครับ
1: ก็สั่งให้ตั้งกรรมการร่วมโดยที่ไม่ต้องมีมหาดไทยเนี่ยเพื่อที่จะมาดูในเรื่องของคดีอะไรต่างๆที่ฝ่ายตำรวจเขาจะเดินหน้า
0: ครับ
1: ในส่วนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความผิดที่ปปช.เขากำลังไต่สวนอยู
0: ่ครับ
1: ตำรวจเขาก็เล่นพวกอะไรนะอันจี้ซ่องโจร
0: ครับ
1: พ.ร.บ.คอมอะไรเขาอย่างเงี้ยนะเขาก็เล่นอีกทางหนึ่งเพราะว่านายกก็คงร้อนใจว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยถ้ามันคือองค์กรอิสระไปบอกให้เขารีบไม่ได
0: ้โอ้ปปช.
1: เขาก็ไปตาม
0: สเต็ปของเขาก
1: ระบวนการของเขาอ่ะ
0: ครับแต่ที่สำคัญคือคนที่อยู่ลำดับถัดไปที่ท่านปลัดบอกอ่ะปล่อยว่างอย่างนั้นแหละรอปปช.เสร็จก่อนอ่ะโอ้โหพี่ไปสารคิดดูนะเราอยู่ลำดับถัดไปที่จะต้องเลื่อนขึ้นไปอ่ะรอนานขนาดไหนแล้วครับปปช.กว่าจะเสร็จเนี่ยครับ
1: ใช่ก็วันนี้มีรายงานข่าวว่าที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับนายกได้เดินทางมาเป็นประธานแถลงข่าวความคืบหน้าการดำเนินคดีกระบวนการทุจริตการสอบเข้ารับราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและคณะทำงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าวเป็นผบ.ตร.ก็มาด้วยนะ
0: ใช่ครับ
1: นายกก็ยืนยันว่าจะกวาดล้างกระบวนการทุจริตอย่างจริงจังตรงไปตรงมาไม่มีการช่วยเหลือผู้กระทำผิดไม่ว่าจะมีสถานะหรือตำแหน่งใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีนี้มีที่พบความผิดปกติของคะแนนสอบถึงเกือบ 6,000 รายซึ่งเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ถึงการทุจริตในวงกว้างพร้อมประกาศเตรียมเข้าประชุมพิจารณาเพิกถอนผลสอบในวันที่23กรกฎาคมนี้ด้วยตนเองที่ว่า23เนี่ยคือวันเนี้ยเขาเริ่มสเต็ปนี้ไปแล้วสเต็ปแรกไปแล้วก
0: ็
1: คือปลัดมาไทยเนี่ยเขาไปนั่งร่วมกับที่ประชุมเขาเรียกนะกส
0: สทครับ
1: ก็คือคณะกรรมการของในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
0: ครับ
1: แล้วเขามีมติแล้วว่าให้ยกเลิกการบรรจุเป็นข้าราชการของคนที่ทุจริต
0: 5,814 ตำแหน่ง
1: 5,814 ตำแหน่ง
0: ครับ
1: นะซึ่งจะมีมติเป็นเอกฉันท์อีกทีต้องไปที่คณะกรรมการกลางซึ่งนายกเนี่ยจะไปนั่งเป็นกรรมการเองไปนั่งเป็นประธานเองปกติจะมอบให้รัฐมนตรีช่วยมาตลอด
0: ครับ
1: รัฐมนตรีช่วยที่กำกับดูแลกรมสอถอเนี่ย
0: ครับ
1: คราวนี้นายกบอกจะไปนั่งเองวันที่23กรกฎาคมด้วยตนเองเนี่ยนะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็ได้เปิดปฏิบัติการจับกลุ่มผู้ต้องหาสำคัญในกระบวนการนี้ได้แล้ว3รายก็มีดร.
0: วิทย
1: ์วินใช่ไหม
0: วินวินดร.วินน้องสาว
1: จ่าพิชิต
0: ครับ
1: แล้วก็น้องสาว
0: ของดร.วิน
1: ดร.วินเนี่ยชื่อเล่นชื่อจ๋าเลยเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ก็จะมีพลตำรวจเอกอิทธิรัตน์พันเพชรผบ.ตร.เข้ารายงานสถานการณ์เบื้องต้นแก่นายกแล้วก็มีนายวราวุฒิศิลปะอาชาและรัฐมนตรีอุตสาหกรรมก็ยังได้มาร่วมรับฟังการแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วยนะไม่ได้เกี่ยวหรอกแต่ว่าก็มาให้กำลังใจนายกกำลัง
0: ครับ
1: นะเนี่ยก็นายกก็บรรยายอะไรต่างๆไปนะแต่สรุปเนี่ยคืออย่างเนี้ยก็ประกาศว่าจะเร่งรัดเรื่องคดี
0: ครับ
1: แล้วก็อะไรนะตั้งคณะกรรมการ
0: คือนายกตำหนิพอสมควรนะพี่เพศานก่อนหน้านี้ที่บอกว่าอย่าเพิ่งให้มาบรรจุนะฮะเพราะว่ามันมีกลิ่นไม่ชอบมาพากลอยู่แล้วไม่รู้ว่ากี่ตำแหน่งที่ก็มีการแก้ไขข้อสอบกันไปอ่ะนะฮะแต่พออีกวันนึงนะครับ คือรัฐมนตรีช่วย

0: มหาดไทยเขาไปประชุมกับสถ.นะฮะแล้วก็ออกมาบอกว่าคงต้องเรียกบรรจุไปแล้วก็การสอบก็เดินหน้าต่อไปถ้าพบใครผิดเราก็สามารถเข้าไปดำเนินการเป็นรายบุคคลได้นี่แหละฮะวันนี้นายกรัฐมนตรีก็บอกว่านี่ผมบอกคุณแล้วอย่าเพิ่งไปเรียกแรงงานตัวนะฮะแล้วก็นี่ไงปัญหาก็คือพอไปเจอลักษณะนี้ทั้งหมดที่บรรจุไป15,000ใช่ไหมฮะเจอเข้าไปนะฮะที่ทุจริตกันเข้าไปมีการแก้ไขกันไปเนี่ยนะฮะ5,814ตำแหน่งด้วยกันนะซึ่งนายกรัฐมนตรีบอกว่าเนี่ยเป็นปัญหาเลยที่จะต้องไปแก้ไขนะฮะเราต้องมีคณะกรรมการกลางขึ้นมาเดี๋ยวตนจะเข้าไปเป็นประธานนะครับแล้วก็บอกว่าผมบอกไปแล้วไม่ให้มีการบรรจุแล้วก็ยังไปบรรจุขนาดกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นออกหนังสือไม่ให้บรรจุให้ชะลอแต่ก็ยังบรรจุต่อไปซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวจะต้องอยู่ในขั้นตอนของพนักงานสอบสวนในการดำเนินการต่อไปซึ่งคณะกรรมการกลางเนี่ยจะต้องนำเรื่องเข้าไปพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อแต่สำหรับตนให้ยกเลิกแต่ถ้ายังมีคณะกรรมการหลายคนซึ่งส่วนใหญ่เป็นตัวแทนจากท้องถิ่นเป็นผู้ต้องการให้ข้าราชการเหล่านี้ไปทำงานถ้าเขายังบอกว่าดำเนินการต่อไปเดี๋ยวให้โหวตกันแต่ว่าอย่างไรก็ตามในส่วนของตนกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลเรามีความเห็นของเราก็คือยังไม่ให้บรรจุเดี๋ยวไปโหวตกันถ้ายังคงยืนยันว่าจะให้เขาบรรจุแล้วก็ทำงานต่อนี่นะครับนายกบอกด้วยนะครับว่านอกจากนี้ตนยังมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามคดีอีกชุดหนึ่งครับมีคุณปกรณ์นินประพันธ์รองนายกเป็นประธานร่วมกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้แทนปปช.ปปท.และก็สำนักงานปปง.รัฐมนตรียุติธรรมและอัยการสูงสุดเร่งรัดการสืบสวนและติดตามความคืบหน้าคดีอย่างใกล้ชิดโดยไม่มีตัวแทนกระทรวงมหาดไทยร่วมเป็นกรรมการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสและก็เป็นไปตามพยานหลักฐานไอ้นี่ชุดเดิม
1: ที่ตั้ง
0: ประชุมไปแล้ว2รอบนี่ใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ครับ
1: ไม่ได้ตั้งชุดใหม่ชุดเดิมเพียงแต่ว่าเราก็ไม่ได้สังเกตว่าไม่มีมาไทยนายกแม่ไม่มีมาไทย
0: เลยครับนักข่าวถามต่อฮะในส่วนที่ทักท้วงไปแล้วเนี่ยนายกรัฐมนตรีมีอำนาจในการปกครองทำไมไม่ออกคำสั่งให้มีการถอนเพราะว่าสถ.เขาเดินหน้าบรรจุไปแล้วไงพี่ไพศาลนายกก็บอกว่าถามแบบนี้แสดงว่าคุณไม่เข้าใจกฎหมายมันไม่ได้มีอำนาจถ้ามีอำนาจเนี่ยก็เรียบร้อยไปแล้วไม่ใช่แค่ทักแต่บอกแล้วว่าให้ชะลอแต่ต้องใช้มติของคณะกรรมการกลางกฎหมายเขียนไว้ตนก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนร่างเราก็ต้องมานั่งดูด้วยว่าทำไมกฎหมายถึงออกมาเช่นนี้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 2-3 ชั้นรัฐมนตรีมหาดไทยคือประธานกรรมการแค่ชุดเดียวคือชุดกลางถ้าจะโหวตก็มีแค่เสียงเดียวในกระทรวงมหาดไทยน่าจะมีไม่เกิน3เสียงที่เหลือเนี่ยเป็นกรรมการจากหน่วยงานอื่นๆใช้อำนาจไม่ได้ครับถ้าใช้อำนาจเนี่ยก็ไม่ต้องมากวนผบ.ตร.นายกบอกอย่างนั้นฮะก็คือไม่มีอำนาจที่ท่านนายกจะพยายามอธิบายอ่ะผมมีเสียงเดียวผมบอกว่าให้ชะลอไปก่อนในเมื่อเขาไม่ชะลอเสียงเขามากกว่าก็เขาก็ดำเนินการบรรจุไปแต่ถ้าหลังจากนี้เราพบแล้วว่าต้องถอนเขาออกมาเนี่ยแต่ถ้ายังยืนยันว่าจะบรรจุต่อให้เขาทำงานต่อก็ต้องมาแข่งกันโหวตฮะนายกอธิบายแบบนั้นครับ
1: ครับเอาเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์

0: ข้าราชการท้องถิ่นที่บรรจุเข้าไปแล้วแล้วอาจจะต้อง
1: ยกเลิกการบรรจุเขาย
0: กเลิกการบรรจุนะ
1: ครับ
0: อาจจะแถมคดีอาญาไปด้วยนะเรื่องทุจริตก็ดู
1: เกือบ 6,000 นะฮะ
0: คือคุณอันสิทธิ์บอกว่าอย่างนี้บอกว่าการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นที่ผ่านมาเนี่ยบรรจุไปแล้ว3รอบ
1: ครับ
0: รอบที่1และ2เนี่ยบรรจุรวมประมาณ 12,000 คนและรอบที่3อีกประมาณ 3,000 คนรอบที่3เนี่ยที่ว่านายกเขาสั่งว่าให้
1: ชะลอ
0: ไปก่อนแล้วก็มติของคณะกรรมการกลางเขาบอกว่าโอ้ยคนที่บริสุทธิ์เขาก็เสียประโยชน์ไม่ได
1: ้บรรจุไปเถอะ
0: แล้วก็ใครผิดสอบได้แล้วก็ไปสอยเอาทีหลังสิ
1: ครับ
0: ก็เลยต้องเดินหน้าบรรจุไปก็บอกรวมแล้วประมาณ 15,000 คนซึ่ง 15,000 คนเนี่ยมีผู้มารายงานตัวทั้งสิ้น 14,988 คนจากผู้สอบได้ 15,520 คนนะมี520คนครับ520คนที่ไม่มารายงานตัว
1: อู้ดิบรรจุเป็นข้าราชการเลยนะเนี่ย
0: เนี่ยเขาตามเนี่ยคือประกาศแล้วว่าสอบได
1: ้ครับ
0: ให้มารายงานตัวไม่มารายงานตัว520คนซึ่งคุณอันสิทธิ์บอกว่าเชื่อว่าผู้ที่ไม่มารายงานตัวเนี่ยน่าจะรู้ตัวว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตสอบ
1: ครับ
0: เพราะตอนที่อันนี้ส่วนใหญ่แล้วรอบ3เนี่ยเป็นรอบที่เริ่มม
1: ีเรื่องมันแดงแล้ว
0: เรื่องมันแดงแล้วแล้วก็คงจะแบบเอ๊ะถ้างั้นเดี๋ยวไปรายงานจะติดล่างแหไปหายเงียบไปเลยดีกว่า
1: ครับ
0: ใช่ไหมก็จากการนำคะแนนของผู้มารายงานตัวทั้งหมดเลยนะ 15,000 คนเนี่ยมาตรวจสอบกับคะแนนดิบที่อยู่ในตู้เซฟซ
1: ึ่
0: งเป็นคะแนนที่ได้จากกระดาษคำตอบจริง
1: ครับ
0: ปรากฏว่ามีคะแนนที่ไม่ตรงกันถึง 5,814 คนซึ่งปลัดมหาไทยได้จำแนกผู้ที่มีคะแนนผิดปกติออกเป็น3กลุ่มครับได้แก่1 3,621 คนมีคะแนนถูกอัปเกรดขึ้นมาอย่างมากจากเดิมที่สอบตกกับทำให้สอบได้และเข้ารอบต่อไป
1: ที่ไปนั่งคำมาคอมเมนต์อยู่ที่บ้านที่นนทบุรีนั่นหรือเปล่าฮะใช่ไหม
0: นั่นเอามาแก้ย้อนหลังเนาะ
1: ครับ
0: แต่เขาเมคคะแนนให้สอบได้ไปละ
1: ครับ
0: เพราะว่าเขาไม่ได้ไปเอากระดาษคำตอบมาโชว์เลยนะเขาเอาผลคะแนนรวมมาว่าประกาศเลยว่าสอบได้คะแนนเท่าไหร่
1: เขาเปิดไฟล์ไปแก้ในไฟล์ก่อนเลยแล้วค่อยมาแก้ในกระดาษคำตอบแล้วว่าเป็นกระดาษคำตอบที่ปริ้นออกมานะฮะไม่ใช่ของตัวจริงครับ
0: ถ้าไม่มีร่องรอยว่าจะมีการสอบกันก็อาจจะยังไม่แก้นะ
1: ครับ
0: คราวนี้รู้สึกมันจะมีเริ่มมีร่องรอยว่าเขาจะตรวจนะเขาจะเอากระดาษคำตอบมาดู
1: ต้องแก้ให้เป็นมาได้หลักฐานตัวจริงไป
0: ทำลายหลักฐานนั้นไปก็อันนี้ 3,621 คนเนี่ยชัวร์ๆเลยนะ
1: ครับ
0: เมคเลยอ่ะตกแล้วเอาขึ้นมากลายเป็นว่าได้แล้วได้บรรจุกลุ่มที่2ครับ 1,713 คนคะแนนเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่สอบได้อยู
1: ่ครับ
0: แต่ถูกเพิ่มคะแนนให้ครับซึ่งอันเนี้ยตีความได้ว่าต้องการให้ไปติดอยู่อันดับต้นๆ
1: เลือกที่ลงได้เงี้ยฮะ
0: ก็คล้ายๆก็จะได้สิทธิ์พิเศษอะไรว่าบรรจุในตำแหน่งที่หน่วยงานที่สามเลือกอาจจะได้เลือกได้ด้วย
1: ก็ถ้าเหมือนกับตำรวจทหารเนี่ยถ้าในคะแนนต้นๆนะพี่เบสานเลือกที่ลงได้ครับประมาณนั้น
0: นี่ก็คงจะมีประโยชน์อะไรทุกอย่างถ
1: ึ
0: งได้มีการอัพคะแนนขึ้นมาแต่พออยู่ในเกณฑ์ที่สอบได้อยู่แล้วแต่มีการ
1: อัพขึ้นมาอีก
0: เพิ่มคะแนนขึ้นไปอีก
1: ครับ
0: เพื่อช่วยให้ติดอันดับต้นๆเป็นที่1ที่2อะไรเงี้ยนะของตำแหน่งนั้นๆอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็กลุ่มที่3ครับมี480คนที่คะแนนผิดไปเพียง1คะแนนหรือมีการสแกนคำตอบไม่ชัดเจนกลุ่มนี้จะต้องมีการตรวจสอบซ้ำกับกระดาษคำตอบที่ปปช.อายัดไว้เพื่อความชัดเจนอาจจะเป็นเรื่องของไอ้เทคนิคอลเออร์เลอร์อะไรต่าง
1: ไอ้2Bผลไม่หนาพอไม่ตรวจอะไรประมาณ
0: ถ้าอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาก็480คนก็อาจจะไม่ได้ถือว่าเป็นผู้ที่มีความผิดเรื่องทุจริตสอบ
1: อันนี้ไม่ยากฮะเอาคะแนนที่เขาได้ไปเทียบกับคำด่าคำตอบตัวจริงเนี่ยก็จะรู้แล้วถ้าเกิดมันตรงกันเพียงแค่ฝนมันบางไปหน่อยไม่มีปัญหา

0: ก็ถ้าตัด480คนมันก็ยัง 5,300-5,400 อยู่
1: ครับ
0: ใช่ไหมที่อยู่ในเกณฑ์ที่มีการจ่ายเงินทุจริต
1: ครับ
0: นะซึ่งคณะกรรมการกสทซึ่งเคยรับรองการบรรจุบุคคลเหล่านี้ไว้แล้วได้แสดงความตกใจกับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นอย่างมากแต่เมื่อได้เห็นข้อมูลเชิงประจักษ์ก็มีมติเห็นชอบร่วมกันว่ากรณีคะแนนผิดปกติทั้ง 5,814 คนนี้จะต้องส่งไปให้ผู้ที่มีอำนาจดำเนินการต่อไปซึ่งได้แก่กจ.หรือคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกท.หรือกรรมการเทศบาลและกอบต.หรือคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลอันเป็นไปตามกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นต่อไป
1: ส่วนคำถามที่ว่าเหตุใดนายกไม่ใช้อำนาจรัฐมนตรีมหาดไทยยกเลิกเองแต่กลับโยนให้คณะกรรมการเนี่ยท่านปลัดอันสิทธิ์ก็ชี้แจงอย่างนี้นะพี่ไพศาลครับเรื่องนี้เป็นไปตามกฎหมายซึ่งกรณีนี้เป็นเรื่องของท้องถิ่นที่กำหนดรูปแบบองค์ประกอบของกระบวนการมาซึ่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแต่ต้องมีตัวแทนของท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารท้องถิ่นของ3องค์กรดังกล่าวและก็ปลัดเทศบาลของทั้ง3องค์กรก็เป็นจำนวน6คนแล้วครับที่มาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและยังมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการดังนั้นนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ผู้ที่ตั้งขึ้นมานะฮะแต่เป็นการเลือกกันเองให้เข้ามาเป็นคณะกรรมการจึงต้องเป็นการประชุมพิจารณาร่วมกันอย่างที่ท่านนายกบอกตั้งแต่ต้นเนี่ยผมมีเสียงเดียวถ้าเขาโหวตยังไงมันต้องไปทางนั้นนะฮะก็ต้องมาโหวตแข่งกันประมาณนั้นเมื่อถามว่าหากต้องยกเลิกการบรรจุ 5,814 คนจะต้องทำยังไงคุณอันสิทธิ์บอกว่าต้องมีการนับคะแนนใหม่แล้วก็นำคนที่คะแนนผ่านเกณฑ์มาบรรจุซึ่งขณะนี้คะแนนและกระดาษคำตอบอยู่ที่ปปช.กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งกับปปช.ไปแล้วครับเมื่อถามอีกตำแหน่งที่มีการเพิกถอนเนี่ย 5,000 กว่าตำแหน่งเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อการทำงานภายในท้องถิ่นหรือไม่ฮะปลัดอันสิทธิ์บอกว่าเมื่อโดนเพิกถอนการบรรจุตำแหน่งก็ต้องว่างลงเพราะคนที่ทำงานออกไปแล้วจากนั้นถามกลับครับว่าจะให้คนที่ทุริตทำงานต่อหรือก็ต้องเอาออกไปนะฮะแล้วมันก็ว่างครับแล้วว่าง 5,000 ตำแหน่งทำยังไงต่อจะเลื่อนคนที่อยู่ในลำดับรองลงไปขึ้นมาหรือเปล่าคุณอสิทธิ์บอกว่าว่างไว้อย่างนั้นก่อนรอปปช.สอบเสร็จอภิเวสารจึงจะดำเนินการต่อได้ครับโอ้โหแล้วลำดับถัดไปที่เขาไม่ได้ทุจริตแต่ว่าเขาเป็นเหมือนอะไรขึ้นบัญชีไว้อ่ะโอ้โหรอเท่าไหร่ฮะปปช.อย่างที่มีเกินบอกว่าเร็วสุด3ปีช้าสุด6ปีประมาณเนี้ย
0: ครับนี่ก็เรื่องในเรื่องทุจริต
1: ครับ
0: สอบเข้าเป็นข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะ
1: คือ3คนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาควบคุมตัวอยู่อ่ะพี่ไพศาลดร.วินน้องสาวแล้วก็จ่าพิชิตเนี่ยนะเขาก็อธิบายมาด้วยนะเปิดปากพูดนะฮะ
0: รู้สึกจะมีตำรวจเขาจะแย้มๆมาว่าให้การว่าอย่างไรใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับ
0: เบื้องต้น
1: เบื้องต้นซัดทอดบุคลากรในมสวฮะเขาบอกอย่างนี้เลยครับตามที่สื่อมีการรายงาน
0: เขายอมรับว่าเขาเป็นคนเขาแนะนำอะไรให้นายให้พิชิตเนี่ยใช่ไหม
1: ครับ
0: จ่าพิชิตเนี่ย
1: ครับ
0: รู้จักกับผู้บริหารระดับสูงของมสว.
1: เขาบอกเป็นบุคลากรของมสว.ประสานมิตรตำรวจจึงอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและก็ความเชื่อมโยงว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตด้วยหรือไม่นะก็ย้ำว่ามันเป็นเพียงคำให้การของผู้ต้องหายังไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะไปกล่าวหาบุคคลดังกล่าวขณะเดียวกันก็ยังไม่พบหลักฐานเชื่อมโยงเจ้าหน้าที่รัฐแต่หากพบผู้ใดมีส่วนเกี่ยวข้องก็จะดำเนินคดีและก็ส่งสำนักที่ปปช.ดำเนินการต่อไปฮะ
0: ก็คือส่วนน้องสาวนี่โบยพี่หมด
1: ครับ
0: บอกโอ้ทำตามสั่งของดร.วินพี่ชาย
1: ครับ
0: เขาสั่งให้ดิฉันทำอะไรก็ว่าก็อย่างนั้นทั้งหมด
1: ครับ
0: ให้ไปรับไอ้อะไรข้อมูลรับไอ้ไฟล์เฟยข้อมูลที่จะต้องเอามาแก้เกอร์อะไรเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เอาไปให้จ่าพิชิตต่างๆเนี่ยก็ทำหน้าที่เป็นเหมือนกับเป็นมือเป็นไม
1: ้พี่ชาย
0: ครับก็โบยไปคร
1: ับ ก็โดนฝากขังคนแรกเลยฮะแล้วก็วันนี้ทั้งจ่าพิชิตกับดร.วินก็นำตัวไปฝากขังนะฮะ
0: ไม่ให้ประกันกันใช่ไหม
1: ไม่ให้ประกัน

0: เหมือนกันครับ
1: ทั้งคู่เหมือนกันนะ
0: ส่วนผู้ที่อยู่ที่นนทบุรีที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเนี่ยเขาจะเรียกสอบหลายคนเลยฮะออกหมายเรียกเลยครับทั้งหมด11ท่านด้วยกันนะ
1: มีอะไรนะเทศบาลอะไรนะอบต.ปลายบางนี่ว่าต้อง 4-5 คนเลย
0: ครับ
1: ที่จังหวัดนนทบุรีปลายบางอบต.ปลายบาง
0: ก็ตอนที่เขาบุกเข้าไปเนี่ยกำลังแก้คะแนนกันเห็นๆเลยครับ
1: คงจะเห็นว่าชวนกันมาเป็นว่าพวกกันนี้ใช่ไหม
0: ครับนั่นแหละฮะเป็นความคืบหน้าของเรื่องนี้ครับจะเอาให้สิ้นซากยังไงเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวต้องดูเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีค่อนข้างจะขึงขังมากเลยสำหรับเรื่องนี้นะฮะแม้พูดถึงขนาดว่าอะไรนะอะไรนะเต็มธงเต็มเท้าอ่ะพี่วิสารเดี๋ยวคำพูดของท่านนายกเนี่ยหาไม่เจอแล้วนะฮะที่บอกว่าเต็มส้นอ่ะเต็มส้นเท้าอ่ะประมาณนั้นฮะแล้วก็นี่แหละครับเดี๋ยวรอดูท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะที่ขึงขังเอ้ยพรุ่งนี้เขาท่านนายกจะไปเมืองจีนแล้วนี่ใช่ไหมพี่ไพศาล
1: ใช่ไปยาวด้วยนี
0: ่ครับ
1: กับวันจันทร์เนี่ย20
0: ไม่แล้วก็ที่สำคัญที่พี่ไพศาลคุยให้ฟังเมื่อวานเนี้ยก็คือจีนนอกเหนือจากเชิญเราไปแล้วเนี่ยเขาเชิญทางบุญบันเด็ดไปด้วยนะฮะเขาจะเป็นโซ่ข้อกลางนะครับ
1: ก็วิจารณ์กันจับตากันว่าจะเป็นอย่างนั้นไหม
0: ครับ
1: ก็ต้องรอดูของจริง
0: ครับ
1: เพราะว่าบ้างก็บอกว่าโอ้ยมันโดยบรรยากาศทางการทูตเนี่ยมันถ้าจะมีโปรแกรมอย่างนั้นเขาต้องแจ้งกันล่วงหน้าแล้วนายกเขาต้องรู้ตัวแล้วข่าวมันน่าจะเริ่มรั่วออกมาแล้วล่ะ
0: ครับ
1: นี่ยังไม่มีข่าวอะไรจากฝั่งไทยเลย
0: ครับ
1: ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าต่างคนต่างไปร่วมงาน
0: AI
1: ที่จีนเขาเป็นเจ้าภาพงาน AI ที่เซี่ยงไฮ้อะไรใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็อาจจะเจอกันทักทายจับไม้จับมือตามบรรยาแต่ถึงขั้นที่จะมีการเจรจาแอบเจรจาอะไรกันโดยจีนเขาช่วยเป็น
0: เกาใจ
1: ประสานเนี่ยอาจจะไม่เป็นอาจจะไม่เกิดขึ้น
0: ครับ
1: ก็ไม่รู้ต้องรอดูอีกทีนึง
0: ครับเพราะว่ารอบที่แล้วอ่ะที่คุณอนุทินเยือนต่างประเทศแล้วก็ไปประชุมอ่ะแล้วก็จะต้องเจอหุ่นบันเน็ตท่านโพสก่อนแล้วท่านอธิบายกับสื่อก่อนเลยนะ
1: ไปที่ไหนที่จีนหรือเปล่า
0: ใช่ไหมที่ไหนนะพี่ไพศาลล่าสุดเนี่ยแล้วท่านนายก
1: รัสเซียเปล่าร
0: ัสเซียที่ท่านนายกบอกก่อนแล้วผมต้องไปเจอเขาเนี่ยอย่ามีประเด็นดราม่า กันอีกนะต้องจับมือทักทายเป็นมารยาทของผู้นำฮะแต่คราวนี้ท่านวันนี้ที่แถลงเจอหน้าสื่อไม่ได้พูดประเด็นนี้ไง
1: โอเคเดี๋ยวพักกันก่อนครับ
0: ครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hd วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว mcot news fm 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play mcot connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว news update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกา16 นาทีครับพี่ไพศาลครับ
1: ครับ
0: มีรายงานข่าวเข้ามาแล้วนะฮะเมื่อทราบ3 ชั่วโมงที่แล้วหุนมาเน็ตเดินทางถึงปักกิ่งแล้วครับเพื่อจะเดินทางเยือนจีน15-17 กรกฎาคมคนที่ไปรับที่สนามบินก็คือฮาวาชุนอิงนะฮะปัจจุบันมีตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับถือเป็นตำแหน่งระดับสูงที่ให้การต้อนรับหุนมาเน็ตที่สนามบิน
1: เขาลงที่ไหนเซี่ยงไฮ้ใช่ไหม
0: เซี่ยงไฮ้ครับ
1: สิบไปน้อยกว่าเรานะ
0: เราไปวันที่16ครับ
1: เขาไป15ใช่ไหม
0: 15-17
1: 15-17ก็คือพุธพฤหัสศุกร
0: ์ครับ
1: ของนายกไป16พรุ่งนี้แล้วไปเสีย

0: งไฮ้ก่อน
1: ครับ
0: ไปถึงก็ร่วมงานเลยที่เซี่ยงไฮ
1: ้ครับ
0: ก็จะเจอคุณมาเน็ตกันก็เป็นทางการไม่เป็นทางการก็เจอพรุ่งนี้ที่เซี่ยงไฮ
1: ้
0: ซึ่งเป็นงานที่สีจิ้นผิงเป็นประธานงานนะ
1: ครับ
0: AI อะไรพวกเนี้ยของเขาเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วหลังจากเสร็จภารกิจที่เซี่ยงไฮ้นายกก็จะไปที่เฉิงตูมณฑลเสฉวน
1: ครับ
0: นะจะเป็นงานที่ทีมไทยแลนด์เขาจะไปจัดในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการค้าการลงทุนระหว่างมณฑลเสฉวนกับประเทศไทย
1: ครับ
0: เสฉวนก็เป็นมณฑลใหญ
1: ่
0: เมืองเฉิงตูเนี่ยเมืองไอ้พันหมีพันด้าถ้าคนจะไปดูหมีพันด้าก็ต้องไปที่เฉิงตู
1: ครับ
0: มันมีพื้นที่ที่หมีแพนด้าก็อาศัยอยู่แล้วก็ทำเป็นเขตอนุรักษ
1: ์แสดงว่าหลินปิงก็อยู่ตรงนี้ด้วยสิครับเนี่ย
0: ลูกหลานหลินปิงอะไรโคตรเง่าอะไรก็อยู่แถวนี้กันหมด
1: ครับครับ
0: เฉิงตูนี่แหละมณฑลเสฉวนเนี่ยนะฮะแล้วก็หลังจากเสร็จภารกิจที่เสฉวนที่เมืองเฉิงตูเนี่ยก็จะปิดท้ายเป็นแขกของนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงที่กรุงปักกิ่ง
1: ครับ
0: อันนี้ก็จะมีการประชุมหาลือกันแบบทวิภาคีระหว่างไทยตัวแทนฝ่ายไทยนำโดยท่านนายกกับตัวแทนฝ่ายจีนนำโดยนายกตีหลี่เฉียงแล้วเสร็จภารกิจก็เดินทางกลับวันที่20
1: ครับ
0: เดินทางนายกไทยก็มีภารกิจอยู่3งาน
1: มันจะมีภารกิจแทรกหรือเปล่าไง
0: ถ้ามีภารกิจแทรกก็ต้องพรุ่งนี้ฮะ16
1: ครับ
0: มันจะแทรกได้วันเดียวอ่ะเพราะว่าอยู่ที่เซี่ยงไฮ้
1: แล้วก็ได้เจอกัน
0: กับทางวูบานเน็ตแล้วก็สีจิ้นผิงก็อยู่ที่นั่นด้วยสีจิ้นผิงก็ไปรออยู่ที่เซี่ยงไฮ้ด้วย
1: เนี่ย
0: ที
1: ่
0: จะจัดงาน
1: สื่อกัมพูชาเขาลงมานะพี่เพศาลบอกว่าสื่อตั้งคำถามอนุทินฮุนมาเน็ตจะพบกันในงาน AI โลกเนี่ยหรือจีนจะให้คุยแล้วก็มีเครื่องหมายคำถามครับสื่อกัมพูชาตั้งข้อสังเกตนายกรัฐมนตรีไทยและกัมพูชาจะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม AI โลกประจำปี2026ตามคำเชิญของสีจิ้นผิงหรือจีนต้องการให้คุยแก้ปัญหาชายแดนเป็นเว็บไซต์พนมเปญโพสต์รายงานบอกว่าในอนุทินของไทยและก็ฮุนมาเน็ตของกัมพูชามีกำหนดเข้าร่วมประชุมที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยนะฮะตามคำเชิญของสีจิ้นผิงและก็ตั้งคำถามหรือจีนจะผลักดันให้ทั้งสองคนคุยกันเรื่องชายแดนเพราะไม่ได้พบปะเจรจากันเลยตั้งแต่เดือนธันวาคมคือกัมพูชาเนี่ยนอกเหนือจากคุณมาเน็ตไปนะพี่เพศาลก็จะมีปลักสุคนรัฐมนตรีต่างประเทศเตียเซยฮารัฐมนตรีกาลาโหมในสันจันทนรองประธานสภาพัฒนากัมพูชาคนที่1เดินทางไปกับคุณมาเน็ตด้วยนะส่วนคุณอนุทินเนี่ยที่ไปเนี่ยคณะก็จะมีคุณเสียศักดิ์ปวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะไปพร้อมกับนายกรัฐมนตรีนะแล้วก็ไทยและกัมพูชามีกำหนดพบกับสีจิ้นผิงแล้วก็นายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงด้วยฮะแต่ไม่แน่ใจว่าเขาจะมีการให้เราคุยเรื่องของปัญหาชายแดนกันหรือเปล่าอันนี้ต้องติดตามครับแต่สื่อกัมพูชาเขาก็จับตาประเด็นนี้อยู่เหมือนกันฮะครับ
0: วันนี้งานระดับเนี้ยผมเข้าใจว่ามันจะมีผู้นำจากหลายประเทศเข้าร่วมนะ
1: ครับ
0: ไม่น่าจะมีเฉพาะไทยกับกัมพูชา
1: ครับ
0: งาน AI โลกเนี่ยมันควรจะต้องมีผู้นำเยอะแต่เพียงแต่ว่าความน่าสนใจก็คือว่ามันมีไทยแล้วก็กัมพูชา
1: ครับ
0: ก็เลยไม่ต้องไปรายงานว่าแล้วคนอื่นๆมีใครมาอีกบ้
1: าง
0: แต่ผมคิดว่างานระดับเนี่ยมันน่าจะมีเยอะ
1: ครับ
0: อาเซียนก็ไม่น่าจะมีเฉพาะ2ประเทศน่าจะมีชาติอื่นๆด้วย
1: แต่ที่จับตาไงของทั้งสื่อไทยแล้วก็สื่อกัมพูชาก็คงเป็นเด่นนี่แหละ
0: มันเป็นงานมันเป็นงานระดับโลก
1: ครับ
0: AI โลกเนี้ย
1: ครับ
0: ไต้หวันอย่างเงี้ยคุณจะมาไหมน่าจะต้องมาด้วยซ้ำแบบ
1: ครับ
0: เป็นตัวแทนอะไรที่ไม่ใช่เป็นตัวแทนประเทศแต่ว่าควรจะเข้าร่วมเพราะว่าเขาเป็นฐานสำคัญ
1: เนี่ยราชบัณฑิตของกัมพูชานะฮะคินเพียนะบอกว่าอุปสรรคสำคัญสำหรับการหาทางออกระหว่างเรากับกัมพูชาเนี่ยอยู่ที่ใครจะถืออำนาจตัวจริงในประเทศไทยก็ตั้งคำถามกับเราครับใครเป็นคนตัดสินใจแต่เขาบอกว่าจีนควรผลักดันให้ทั้งสองประเทศพบปะเจรจาและแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธีผ่านช่องทางการทูตหรือวิธีการปรึกษาหารืออื่นๆโดยยึดหลักกฎหมายระหว่างประเทศจีนควรมี

0: บทบาทเชิงรุกมากขึ้นในฐานะผู้ไกล่เกลี่ยเพื่อให้ทั้งสองประเทศสามารถแก้ไขความขัดแย้งยุติความตึงเครียดแล้วก็กลับคืนสู่สภาวะปกติเพียยังบอกด้วยนะครับว่าเจตนารมณ์นี้ถูกประกาศในฉันทามติฟู่เซียนที่บรรลุกันเมื่อเดือนธันวาคม2025ครับ
1: ก็มันต้องเคลียร์หลายระดับนะ
0: ครับก็เราพร้อมครับพี่เบสานคุณเสียศักดิ์กับคุณอนุทินนายกรัฐมนตรีเนี่ยบอกว่าเราพร้อมยิ่งคุณเสียพูดชัดเลยถ้าจะมีการมาเจรจากันเนี่ยนะฮะขอเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจก่อนสงครามเต็มรูปแบบสงครามตามแนวชายแดนมันไม่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันมีตึงเครียดก็จริงแต่สงครามข่าวสารเขายังเล่นเราไม่เลิกฮะแล้วถ้าเกิดว่าเราจะมีสารสัมพันธ์ในการพูดคุยเจรจาขอเริ่มตั้งแต่ระดับนี้เลยไอ้เรื่องไอ้ทูตอ่ะพี่ไพศาล
1: ก็เดิมก็คิดว่าจะเริ่มยกระดับความสัมพันธ์ทางการทูตขึ้นอีกครั้งหนึ่งใช่ไหม
0: ครับ
1: อาจจะยังไม่ถึงขั้นแรกเปลี่ยนทูตแต่ว่าอุปทูตอะไรเงี้ยก็หยุดชะงักไปแล้วทำท่าว่าจะเริ่มหรือ
0: ก็พอทุกเวทีนานาชาติเนี่ยเขาก็ยังคงเข้าไปกล่าวหาเราไม่เลิกไงสงครามข่าวสารเขายังไม่ยุติไงครับพี่เบสัน
1: อันนี้จะมีเรื่องอะไรนะไออันครอสอะไรด้วยไหม
0: ใช่ครับ
1: ที่โอเคเดินหน้าไปแล้ว
0: ก็เร็วๆนี้นะฮะแล้วก็จะได้ประธาน
1: ไกลเกลี่ยภาคบังคับอะไรก็
0: ใช่ครับเราจะได้ประธานเพราะว่าในฝ่ายของกัมพูชามี2ของเรามี2ก็ทั้งคู่เนี่ยจะต้องเลือกประธานมา1นะฮะแล้วก็ใช้เวลาประมาณสักปี2ปีในการพูดคุยเรื่องเนี่ยฮะไอ้พื้นที่ทับซ้อนทางทะเลเนี่ยครับ
1: คร
0: ับเนี่ยอันนี้ตรงเนี้ยเร็วสุดนะฮะแต่ผลจะออกมายังไงจะเป็นทางบวกทางลบก็อยู่ที่กรรมการเพราะว่ากติกานี้มันเป็นมาตรฐานสากลอยู่แล้วไม่มีใครมาบิดผิวบิดเบี้ยวอะไรได้ครับ
1: ก็ไม่เป็นไรก็ยังไงก็ยังคุยกันไม่ได้ในเวลานี้ก็เวลาต่อไปก็อาจจะคุยกันได
0: ้ครับ
1: แต่เมื่อไหร่ไม่รู
0: ้ครับเอาพี่เนเน่พี่ไปศาลโค้ชภูเก็ตที่ไปอเมริกาก็ทาเลนต์อะสื่อกัมพูชาโซเชียลกัมพูชาบอกเนี่ยคือคนกัมพูชา
1: อันนี้มันก็ไร้สาระไปเรื่อย
0: โอ้ก็แบบ
1: มันไม่ควรจะมันความไร้สาระอะไรเงี้ยมัน
0: ครับ
1: บางทีมันก็พวกอินฟลูเอนเซอร์พวก
0: หาแสง
1: ดูแสงของเขาก็มีเยอะแยะไปหมด
0: ครับ
1: ของเราก็ไม่น้อยหรอกกัมพูชานี่ก็ยุบยับไปหมด
0: นี่ครับปัญหาตรงนี้ก็คือก่อนหน้านี้ที่บอกว่าโอเคเราทั้งสองประเทศมีปัญหาระดับประเทศกันแต่ว่าประชาชนทั้งสองช่องสองประเทศเนี่ยไม่น่าจะมาเกี่ยวข้องแต่หลังๆมาเริ่มมีปัญหากันขึ้นแล้วความตึงของเนี่ยเริ่มจากโซเชียลของทั้งสองฝั่งเนี่ยพี่ไพศาลเล่นกันไม่เลิกเนี่ยมันจะเป็นบ่อเกิดของความบาดหมางที่มันจะล้าวลึกไปกว่านี้อีกแม้เปิดด่านเปิดพรมแดนแล้วเนี่ยแต่ว่าความเล้าฉานในการรับกันไปนะฮะแล้วก็นี่แหละครับเขาเรียกว่าอะไรแซะกันไปแซะกันมาของทั้งสองฝั่งเนี่ยนี่แหละมันจะเป็นปัญหาระยะยาวครับ
1: ที่ผมดูยูทูบเบอร์นะที่เขาเป็นเด็กหนุ่ม
0: ๆครับ
1: เขาก็เข้าไปเที่ยวกัมพูชาเนี่ยเขาไปเที่ยวมาเนี่ย
0: ครับ
1: ไปแล้วก็ไปตะเวนเที่ยวเขารู้สึกจะชื่อยูทูบไอช่องยูทูบเขาว่าอะไรเป็นแบ็คแพ็คเกอร์อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยน
0: ะฮะ
1: ผมจำชื่อไม่ได้แต่ว่าเป็นลักษณะเขาเที่ยวแบบแบ็คแพคเกอร
0: ์ครับ
1: เสร็จแล้วเขาก็ไปพนมเปญไปสีฮานุวิวอะไรเงี้ย
0: ฮะ
1: ก็ไปพูดคุยไปกินข้าวไปอะไรทักทาย
0: ปกติไหมฮะ
1: แล้วเขาก็เช่ารถ
0: ครับ
1: ก็ไม่ได้ปิดบังอะไรเขาแสดงตัวว่าเป็นคนไทยเลยเขาก็ถามนะว่าเป็นไงบ้างคนกัมพูชามองคนไทยอะไรยังไงก็ส่วนใหญ่ที่เขาเจอไม่มีใครทุกคนก็โอเค
0: ครับ
1: บางคนก็พูดภาษาไทยด้วยพอรู้ว่าเป็นคนไทยบอกว่าเคยมาทำงาน
0: ครับ
1: เคยมาทำงานพูดภาษาไทยพอได้บ้างพอสื่อสารได
0: ้
1: อะไรเงี้ยนะก็เจอนะผมก็ดูแล้วมันก็ไม
0: ่บรรยากาศยังเป็นไปในทิศทางที่ดีอยู
1: ่มันก็ไม่ได้มีอะไรที่ดูแล้วมันน่าวิตกกังวลอะไรแต่มันก็มีร่องรอยนะเช่นว่าเขาไปเสียนุวิวพนมเปญนะพนมเปญ
0: ครับ
1: ก็เห็นเลยว่าร้าน

0: เว่นอีเลเว่นเนี่ยถอดป้ายถอดอะไรหมดเลย
1: ที่เป็นภาษาไทย
0: ไม่ไม่เป็นก็เป็นคือยุบร้านเลิกร้าน
1: อ๋อ
0: เพราะว่าร้าน7 Eleven เนี่ยเป็นร้านจากไทยเขาไปตั้ง
1: ปั๊มน้ำมันร้านกาแฟในปั๊มน้ำมันก็เลิกหมดแล้วนี
0: ่ก็ได้ก็แบรนด์เหล่านั้นเขาก็ถอดเถิดจริงๆแล้วมันก็เป็นผู้ประกอบการคนกัมพูชาทั้งนั้น
1: ครับ
0: เขาก็ซื้อแบรนด์ซื้ออะไรไปบ้าง
1: ครับ
0: แต่คราวนี้มันมีกระแสที่เขารณรงค์ต่อต้านสินค้าไทยหรือว่าธุรกิจไทยอะไรเงี้ยแล้วก็เรามีการถอดป้ายเขาก็ถ่ายให้ดูนะไปดูยืนหน้าร้านที่บอกครั้งหนึ่งเคยเป็นเซเว่นมีแล้วเว่น
1: ครับ
0: ก็ถอดป้ายลงมากองกับพื้น
1: อืม
0: เจ้าของถอดเองอ
1: ่
0: ะเลิกกิจการไปนะอะไรอย่างเงี้ยก็มีร่องรอยแต่ว่าไปกินคงกินข้าวแม่คงแม่ค้ารู้ว่าเป็นคนไทยก็ไม่ได้มีปริยาอะไรในทางที่ดูแล้วจะน่าวิตกกังวลนะ
1: ฮะ
0: นะตอนที่ดูผมดูก็นะด
1: ู
0: ก็สองสามเทปละ
1: ครับครับก็เช่นเดียวกับกัมพูชาที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยครับผมยังเป็นลูกค้าเขาทุกวันอยู่เลยพี่ไพศาล
0: เขาก็บอกว่าเขาเป็นคนกัมพูชาอยู่นะ
1: ครับเขาพูดกัมพูชาเลยฮะพูดไทยได้นิดหน่อยเท่านั้นเองฮะสำเนียงออกเลยกัมพูชา
0: แต่ยังทำงานอยู
1: ่เป็นเจ้าของร้านเลยฮะสามีเป็นคนไทยครับแล้วก็เปิดเป็นร้านขายข้าวแกงฮะ
0: โอ้ไม่กลับแล้วไม่กลับแล้ว
1: ครับ
0: ไม่กลับแล้ว
1: เนี่ยก็ทำอาหารอร่อยก็ยังยิ้มแย้มแจ่มใสคุณกันคุยกันทุกเช้าฮะพอจัดรายการเสร็จก็ไปฝากท้องกับเขาเนี่ยครับ
0: วันนี้คุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาเปิดตัวเลขนักท่องเที่ยวครึ่งปีแรกนะ
1: ครับ
0: แต่เขาสำรวจไปถึงวันที่11กรกฎาคมเลยครึ่งปีไปอีก11วันด้วยซ้ำไปพบว่าประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสมเนี่ยครึ่งปี69นี้นะฮะ 16,773,344 คนถือว่าเป็นตัวเลขที่ลดลง 3.09% เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกปีที่แล้วนะ
1: ครับ
0: ลดลงนะลดลงเล็กน้อย 3.09%ก็สร้างรายได้จากการใช้จ่ายนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ 899,940 ล้านบาท
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
2: ์สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์สวิสฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: 19:30 นะครับต้อนรับทุกท่านอีกหนึ่งครั้งนะครับมหานครรอบทิศวันนี้อยู่กับดีเจด้งและดีเจบอยนะครับผมใน Facebook วันนี้นะครับก็อบอุ่นเช่นเคยนะ75ท่านเข้ามาแล้วครับพี่บอยครับ
4: ครับ
3: นะฮะพี่ขาวดอนสวัสดีนะครับ
4: สวัสดีครับ
3: พี่สันธยานะครับทักทายเราสองคนเข้ามา
4: สวัสดีครับ
3: นะครับสงสารคนโดนไฟไหม้เนาะจริงพี่นะครับพี่ชีวิตต้องทนนะครับสวัสดีนะครับพี่โจรายองขอให้คุณด้งคุณบอยถูกหวยรวยไม่ไหวแล้วพรุ่งนี
4: ้ขอบคุณครับเช่นกันนะครับ
3: นะครับพี่ฐานิดาพี่หนึ่งรักลูกที่สุดสวัสดีนะครับพี่เล็กวงอนันต์พี่มีมีมี่นะครับสวัสดีด้วยนะครับพี่กัลยาสวัสดีครับสวัสดียามเย็นนะฮะพี่บุญเรือนนะครับฝนตกหนักมากเลยค่ะที่ไหนนะพี่บุญเรือนอยู่ที่ไหนพี่แต๋วร่มก้าวก็บอกฝนตกนิดหน่อยนะฮะใครอยู่ที่ไหนก็รายงานอัปเดตเข้ามาได้นะครับมาอีก10อันดับข่าวลุยกันเลยครับ
5: มหานครรอบทิศอันดับ10

0: อันดับ10ผมพาไปที่ค่ายมวยก่อนนะครับแหมปกติค่ายมวยเนี่ยมันก็ต้องปั้นเด็กไปเป็นนักมวยนะ
1: ครับก็จุดประสงค์ค่ายมวย
0: แต่ทำไมที่นี่นะครับส่งเด็กไปปรนเปรอทางเพศ
1: เอ้าทำไมแบบนั้นน่ะ
0: เออค่ายมวยกลายเป็นแหล่ง
1: เริงรม
0: เออไปได้อย่างไรคือพวกนี้เขาแบบหุ่นเหินเขาดีมั้งใช่ไหมเออหุ่นเหินเขาดีนะฮะก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของค่ายแหละครับวันนี้ตำรวจ CIB นะครับสอบสวนกลางนะครับโดยทางปคม.เขาลงพื้นที่ไปนะครับที่ชลบุรีนะครับนำเจ้าหน้าที่ทางพม.ไปด้วยนะครับเพราะว่าที่เนี่ยเขาสืบทราบมาว่ามีการลักลอบเหมือนค้ามนุษย์โดยใช้เด็กด้วยนะครับเด็กเนี่ยอายุไม่เกิน15ปีนะ
1: ครับ
0: ถูกส่งตัวไปค้าประเวณีแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ได้เบาะแสมานะครับว่าเปิดค่ายมวยบางหน้าที่จังหวัดระยองแล้วก็บังคับให้นักมวยที่เป็นเด็กเนี่ยนะครับนะส่งถูกส่งตัวไปให้กับผู้ที่มีรสนิยมทางเพศแบบพวกชายรักชายนะแล้วก็มีการจ่ายเงินกันให้เงินเด็กโอ้เด็กบอกฉันจะมาเป็นนักมวยทำไมผู้ดูแลค่ายส่งฉันไปทำแบบนี้
1: ใช
0: ่เออนะครับก็ในค่ายเนี่ยนะครับมีทั้งนักมวยชายนักมวยหญิงมีทั้งคนไทยคนต่างชาติเด็กก็ต่ำกว่า18ไปจนถึงอายุ35อยู่ในค่ายประมาณ30คนนะครับก็ถ้าลูกค้าติดต่อมาเนี่ยเด็กจะได้ค่าตัว 2,000 บาทขึ้นไปนะเขาระบุลึกถึงขนาดว่าเด็กที่ส่งไปเนี่ยจะต้องเป็นแบบเด็กที่มีรสนิยมแบบเป็นฝ่ายลุก
1: ครับ
0: เพราะว่าคนที่มาใช้บริการเนี่ยจะเป็นฝ่ายรับนะครับ
1: คือลุกอะไรลุกไปปิดไฟอย่างเงี้ยหรอ
0: นะครับเป็นฝ่ายบุกเป็นฝ่ายบุกเป
1: ็
0: นฝ่ายลุกนะครับก็เขาอ้างว่าเด็กที่ถูกเอาไปขายบริการเนี่ยจะเป็นเด็กที่เกเรต้องการเงินไปเที่ยวเตร่อยู่แล้วค่ายมวยก็เลยส่งไปใครที่ไม่สมัครใจก็จะไม่ได้บังคับเขาว่าอย่างนั้นนะเออนะครับเด็กก็ไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องไปสำเร็จความใคร่ให้กับลูกค้าดูสินะครับเห็นบอกว่าต่ำๆเนี่ย15คนนะที่มีรายชื่อที่อยู่ในลิสต์แบบมีรูปให้ลูกค้าดูอย่างเงี้ยเออมี15คนนะเป็นเด็กอายุต่ำกว่า18เนี่ย3คนแล้วก็อายุ16อายุ15เนี่ยมีก็เออเฉลี่ยก็ประมาณนี้น้อยสุดอายุ13ปีเท่านั้นเองนะครับเออนะฮะอ่ะก็ตำรวจก็ไปทลายแล้วแหละนะครับเขาบอกว่าพวกเนี้ยจะชอบถ่ายรูปไว้ด้วยนะพอมีอะไรกับเด็กเสร็จเดี๋ยวจะถ่ายคลิปเอาไว้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกให้ค่าตอบแทนนะถ้าถูกใจก็อาจจะถึง 5,000 ก็มีนะต่างชาติอ่ะเออนะครับอ่ะก็นะวันนี้ตำรวจก็ไปจัดการนะล้างบางทั้งหมดแล้วค่ายมวยจะได้กลับมาเป็นค่ายมวยจริงๆสักทีไม่ใช่มาแฝงกันแบบนี้นะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
0: อันดับ9นะครับพาไปดูเรื่องราวนะฮะของเหยื่อที่ถูกเพลิงไหม้สักนิดนึงนะพี่น้องวันนี้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นความคุ้นหน้าแบบความสูญเสียละนะฮะอย่างครอบครัวนี้เนี่ยนะฮะนะเขาฝากถึงคู่กรณีว่าอย่าให้ติดต่อมาหาเขาหน่อยคือบางครอบครัวตอนนี้เริ่ม
1: มาถึงทนายใช่ไหม
0: ทนายหรือว่าเจ้าของร้านเขาก็อยู่ในไอซียูเนาะยังติดต่อไม่ได้แต่ว่าทางร้านเนี่ยทางคนที่เป็นทนายเนี่ยก็ควรจะติดต่อเขาไปบ้างบางครอบครัวก็บอกว่าลูกมาเข้าฝันแล้วนะลูกมาเข้าฝันอยากกลับบ้านให้แม่ช่วยมาพากลับบ้านอะไรก็มีนะครับวันนี้สองลูกสาวนะครับของเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวเนี่ยนะฮะก็ฝากผ่านมาทางผู้สื่อข่าวนะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยนะครับสูญเสียนะฮะผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นญาตินะน
1: ี่คือ
0: ญาติเป็นญาติกันเนี่ยนะฮะเขาก็อยากจะให้ทางคู่กรณีเนี่ยติดต่อหน่อยนะครับติดต่อมาหาเราบ้างเพราะพวกเราเนี่ยคือผู้สูญเสียนะครับตอนนี้เนี่ยแจ้งแค่ว่าให้ไปรับเงิน 10,000 บาทก็ต้องไปโน่นนะสน.ผลโยธินบางคนเนี่ยเอาร่างกลับไปต่างจังหวัดแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: นะครับไม่สามารถที่จะ กลับมาเอาเงินได้มันควรจะมีอะไรที่เป็นแบบง่ายกว่านี้ไหมสมมติบางคนถูกส่งกลับไปหนองคาย
1: ครับ
0: แล้วไงต้องมาสนพหลโยธินมายังไงเขาจัดงานศพกันอยู่อะไรแบบนี้มันควรจะมีการอำนวยความสะดวกกันบ้างหร
1: ือ
0: ยังไงถ้าคุณจะคิดจะช่วยจริงๆอันนี้คือเสียงสะท้อนจากครอบครัวนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: ไปดูเรื่องของการจับลูกกตัญญูไม่มีเงินไปเยี่ยมแม่ที่ป่วยหนักนะยอมติดคุกขโมยมอเตอร์ไซค์ไปหาแม่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเดี๋ยวก่อนนะเขาไม่ได้บอกจังหวัดอยู่ที่ไอเนี่ยคุณผู้ฟังฮะของตำรวจที่สภ.พุทธไทยสงฆ์ใช่ไหม
0: บ
1: ุรีรัมย์ขออภัยเขาไปจับกลุ่มตัวนายเฉลิมพลอายุ41ปีแล้วก็ได้ของกลางเป็นจักรยานยนต์ Honda Wave 110สีแดงทะเบียน751ขอนแก่นหลังตัวคุณเฉลิมพลเนี่ยเขาไปขโมยจักรยานยนต์นะของชาวบ้านที่จอดอยู่บริเวณหลังเทศบาลตำบลพุทธไทยสงฆ์ก่อนติดตามตัวผู้ก่อเหตุได้บริเวณที่ถนนสายบุรีรัมย์พุทธไทยสงฆ์ในพื้นที่บุรีรัมย์เบื้องต้นเนี่ยตัวผู้ต้องหาเขาให้การบอกว่าอยากไปเยี่ยมแม่ที่ป่วยหนักเป็นเนื้องอกบริเวณช่องคลอดที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์แต่ไม่มีรถไปกระทั่งเดินมาถึงบริเวณเนี่ยหลังเทศบาลตำบลพุทธไทยสงฆ์เห็นมีจักรยานยนต์จอดก็เลยไปขับมันมีการเสียบกุญแจคาไว้แล้วก็มีหญิงเนี่ยเจ้าของรถยืนอยู่ข้างๆเขาก็เลยเข้าไปนี่แหละฮะขโมยเลยตอนเกิดเหตุรู้สึกอยากได้รถเพื่อจะขับขี่เดินทางไปเยี่ยมแม่ก็เลยเนี่ยครับสตาร์ทรถเลยแล้วก็มุ่งหน้าหนีไปทางบุรีรัมย์แต่เผอิญเจ้าของรถเขาอยู่ไงเขาก็เลยตามคนมาให้ช่วยแล้วก็เอาตัวไว้ได
0: ้
1: เขาบอกว่าทำเพราะความจำเป็นเป็นห่วงแม่จริงๆเนื่องจากทางโรงพยาบาลโทรมาแจ้งว่าแม่ป่วยหนักหน้าการสุดลงกระทันหันไม่มีเงินติดตัวไม่มีรถเดินทางไปไม่มีรถที่จะไปโรงพยาบาลด้วยโอ้โหน่าสงสารเนาะถ้าเป็นอย่างเขาเล่านะด้งเนาะมันก็สุดจะน่าสงสารจริงๆอ่ะแล้วสมมติถ้าแม่เสียชีวิตทำไงเงินติดตัวที่จะเดินทางไปหาเนี่ยไม่มีแล้วค่าทำศพทำไงอ่ะ
0: โอ้ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: ดราม่าข้าวแกง40บาทของท่านรัฐมนตรีสุภจีนะฮะโอ้ทำไมถึงได้เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงถกเถียงกันนะฮะก็ฝั่งที่เห็นด้วยเนี่ยเขาก็บอกว่าอ้าวไอ้พวกข้าวแกง30บาทมันก็มีก็ไม่ได้ว่าจะให้ปรับขึ้นมา40คุณก็ขาย30เท่าเดิมก็ดีอยู่แล้วแต่ไอ้ประเภทแบบ50 60เนี่ยจะได้ลดลงมาเหลือ40บ้างใช่ไหมส่วนคนที่เขาไม่เห็นด้วยเนี่ยเขาก็บอกเห็นว่าต่างจังหวัดเขากินกันน่ะ30 35อยู่แล้วเขาไม่ได้ต้องมา40บาทหรอกนะครับก็อย่างไรก็ตามเนี่ยนะก็ถูกนำกลับไปทบทวนแล้วใช่ไหมไอ้ข้าวแกง40บาทเนี่ยนะครับมีกระแสคัดค้านเยอะวันนี้นักข่าวไปถามร้านแกงถุงนะฮะเขาขายแกงถุงถุงละ20นะก็ถ้าเป็นกับข้าวเนี่ยถุงละ20เนาะถ้าเป็นข้าวราดแกงราดข้าวเนี่ยกับข้าว1อย่างเขาขาย20บาทถ้าราดข้าว2อย่างเนี่ยเขาขายแค่25บาทแล้วมันยิ่งชักจูงให้คนซื้อนะแกงถุงละ20บาทแกติดป้ายไว้เลยว่าถ้าใช้ไทยพลัสเหลือถุงละ8บาท มันก็ยิ่งคนก็ยิ่งหยิบเลย ถุงละ8บาทมันดูอย่างเงี้ยใช่ไหมจากถุงละ20เหลือ8บาทนะครับเจ้าของร้านนะครับบอกว่าถ้ามีโครงการข้าวแกงจานละ40แม้ร้านจะอุดหนุนเงินมาช่วยเป็นค่าวัตถุดิบต่างๆนะครับก็เชื่อว่ารัฐบาลทำไม่ได้ทั้งหมดหรอกเพราะที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะทั้งลดพุ่มพวงทั้งการแก้ปัญหาราคามะพร้าวนะแก้ปัญหาเรื่องของแพงเนี่ยยังทำไม่ได้เลย
1: ครับ
0: เขาบอกว่าขนาดเขาเนี่ยขายอาหารวันละ30อย่างเนี่ยนะต้องใช้ทุนวันละตั้ง 4,000 บางวัน 5,000 ค่าเครื่องปรุงแยกกันอีกนะครับแล้วไอ้ข้าวแกง40บาทเนี่ยมันปลายเหตุนะขนาดเขาขายถูกกว่าที่รัฐจะทำเนี่ยยังแทบไม่เหลืออะไรเลยแล้วร้านอื่นจะไปทำได้ยังไงนะนี่ครับเสียงสะท้อนนะว่า
1: แล้วสุดท้ายไปต่อไหม
0: ก็ยกเลิกไปแล้วครับพี่เพราะมีคนติงเรื่องนี้ว่าควรจะไปแก้ที่ต้นทางมากกว่าเรื่องของวัตถุดิบที่มันแพงขึ้น
1: โอ้ไม่อยากเชื่อเนาะก็ยอมถอยเนาะ
0: ็

0: สุจีก็ขอนำกลับไปทบทวนนะครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ6
2: โด่งโด่งกินกุ้งแถวไหนอ่ะถ้ากุ้งอ่ะ
0: กุ้งอ่ะพี
2: ่
0: ก็ถ้าอย่างไปทะเลเนี่ยอย่างแม่ไปพัทยาไปอะไรอย่างเงี้ยก็กิน
2: ใช่มั้ยก็แถวนั้นใช่มั้ย
0: มีแหล่งยังไงพี่มัน
2: แล้วถ้าแถวบนแถวล่างกินแถวไหน
0: แถวบนตัวใหญ่
2: จริงหรอ
0: เออ
2: นั่นคือโลกของด้งแต่โลกของความเป็นจริงนี่ดูแถวบน
0: ทำไมเป็นอย่างเงี้ยเหมือนหัวกุ้งนะ
3: มันหด
2: แล้วนี่คืออะไร
0: อันนั้นนิ้วก้อยกุ้งไม่ใช่ตัวนะนิ้วก้อย
2: โลกของความเป็นด้งบอกว่ากินแถวบนเพราะกุ้งจะตัวใหญ่นั่นคือปลาหมึกแต่ว่ากุ้งเนี่ยเอาไปเทียบแบบนั้นไม่ได้จริงคุณผู้ฟังเพราะในภาพเนี่ยกุ้งมีอยู่6ตัวกุ้งที่เขาวางตำแหน่งภาพแบบนี้ผมก็เรียกว่าแถวบนน่ะเป็นกุ้งที่ตัวเล็กที่สุดโตแต่หัวแล้วตรงนี้เหมือนแบบว่าเหมือนหนวดกุ้งอ่ะคุณผู้ฟังเขาบอกเอ็นดูโลกออนไลน์กำลังวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางหลังผู้ใช้ Facebook ชื่อว่าพ่อครัวตัวลายโพสต์ภาพกุ้งเผาลงในกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคแล้วก็มีข้อความบอกว่าร้านทะเลทอดในภูเก็ตขายไม่ออกก็อุ่นใหม่อุ่นแล้วอุ่นอีกกุ้งโปลิโอ จนกลายเป็นประเด็นล้อที่ถูกแชร์และแสดงความคิดเห็นจำนวนมากจากภาพที่แชร์เพราะว่ากุ้งมีลักษณะคล้ายกุ้งกล้ามกรามแต่เมื่อแกะเปลือกออกกลับพบว่าเนื้อกุ้งมีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับหัวกุ้ง กุ้งโปลิโอ ถือว่าเข้าใจเลยทำให้ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเห็นอย่างคึกคักบางรายก็แซวว่ากุ้งปักปากกาเออมันหอมไงเออ
0: กุ้งปักปากกาหรือว่าลด
2: น้ำหนัก
0: ลดน้ำหนักมา
2: ลดความอ้วนมาขณะที่อีกจำนวนมากก็ระบุว่ากุ้งโกซึ่งเป็นกุ้งที่มีลักษณะหัวใหญ่เนื้อน้อยเนื้อค่อนข้างแข็งไม่เหมาะกับการนำมาย่างเพราะเมื่อโดนความร้อนเนื้อจะยิ่งหดตัวชาวเน็ตหลายคนให้ข้อมูลในทิศทางเดียวกันบอกว่ามันคือกุ้งโกตัวใหญ่แต่เนื้อน้อยราคาแบบสดถูกมากแถวบ้านเนี่ยกิโลไม่ถึง100กุ้งโกต้องทอดไฟแรงแค่แป๊บเดียวย่างไม่ได้เพราะเนื้อมันจะหดคือย่างไม่ได้เนื้อมันจะหดกุ้งโกครับแล้วก็เอ็นดูน้อง
0: แล้ว
2: อ๋อโหล
0: เขาขายยังไงเขาขายตัวเท่าไหร่นะอย่างเงี้ยเขาขายเป็นชิ้นเป็นโลเป็น
2: นี่เขาบอกว่าผู้สื่อข่าวก็เลยสอบถามไปยังเจ้าของโพสต
0: ์
2: ก็บอกว่าไม่มีเจตนาจะโจมตีร้านนะแต่ต้องการแบ่งปันประสบการณ์ในฐานะเชฟโดยยอมรับว่าเข้าใจผิดในตอนแรกคิดว่าเป็นกุ้งกล้ามกรามเนื่องจากเห็นราคาขายจานละ50บาทได้ทั้งหมด6ตัวจึงตัดสินใจซื้อจากตลาดแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลป่าตออำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตเมื่อแกะกุ้งออกกลับพบว่าเนื้อมีน้อยมากอีกทั้งเนื้อสัมผัสแข็งผิดปกติจึงคาดการเบื้องต้นว่าอาจเป็นกุ้งที่ผ่านการอุ่นซ้ำหลายครั้งเออสุดท้ายมันคือกุ้งโกอ๋อนี่แหละฮะโอ้ยเป็นโรคว่างนี่อะไรผมไม่ใช่แล้วก็จิ้งจกอยู่ข้างใจตกใจ
0: นิ้วก้อย
2: โอ้โห
0: จิ้งจกเองเหรอ
2: มันน่าจะเป็นกุ้งไดเอทนะคุณผู้ฟังหัวมันเลยโตผิดปกติโอ้ตายเหรอ
0: นี่แต่ผมไปกินนะร้านนี้นะ
2: อ
0: ยากให้พี่บอยถ่ายแต่ผมจะไม่บอกชื่อร้านเขาเพราะว่าแต่จานนี้พี่ว่าเท่าไหร
2: ่กุ้งเนี่ย45
0: ต่ออะไรต่อจานเหรอ
2: ได้ไหม
0: น้อยไปนิดนึง
2: อ่ะ300อ่ะ150
0: 3อ่ะ650
2: ไอ้อ่ะ
0: ไม่รู้ไง
2: ว่าตัวเท่าไหร่อ่ะ
0: ตัวละ100ได้ไหมเนี่ย
2: เมื่อกี้ตัวละ4ตัว650โอ้ตัว100ไปปลายนะ
0: แพงมาก
2: ต้องไปถามราคาเขาก่อนเหรอ
0: ก็ใช่ไงเขาบอก
2: ก็คืนนะพี่เชื่อว่าต้องคืน
0: สั่งเขาสั่งกันมาแล้วเราตามไป
2: แต่เราก็เลยบอกว่าขอแยกบินกุ้ง
0: เออเนี่ยอันนี้ก็ตัวไม่ใหญ่แต่ก็แพงอันนี้ก็นะตัวน้อยเกินไปนะกุ้งไทย
2: กุ้งโกกุ้งโกเราจำไว้เลยนะคุณผู้ฟังอย่าไปสั่งเขาบอกเอากุ้งโกไหมอย่าไปคิดว่ามันนุ่นแปลกดิอย่าเชียวเจอกุ้งตัวเล็ก
0: ซูชิอะนะ
2: เท่าซูชิเหรอซูชิพี่ว่ามันยังแบนๆอยู่นะ
0: เออมันดูตัวน้อยเดียวนะฮะ
2: นี่มันคือมันกุ้งขาดสารอาหารนะถ้าเรามองแบบนั้นถ้าเราไม่รู้จักกุ้งโกอ่ะ
1: มหานครรอบทิศ
4: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒ
5: กา
3: าแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิต

0: ยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้าวๆๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวๆๆว้าวว้าวที่ซุปยิงสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮโปแม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮโปแม็กพาวซ่า

0: ินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
1: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
6: หานครโรคทิศ
7: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัด
8: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
9: อ่ะก่อนไปอันดับ5ทักทายพี่เอิร์กนะครับพี่อเกนพี่จุ๊บแจงสวัสดีนะครับพี่จันทราจากพะเยานะคะขอจากลำปางเจ้าขออภัยพี่คนสันโดษนะครับพี่เกษมนะฮะพี่เกษมบอกสวัสดีคนหล่อทั้งสอง
10: สวัสดีครับ
9: ครับผมพี่มายาราบสวัสดีนะครับพี่แวร์บอกมาแล้วนะคะสวัสดีน้องบอยดังดง
10: สวัสดีครับ
9: คุณเรดมีจากสุราษฎร์บอกลมแรงพี่วินัยบอกแอบฟังอยู่พังงาครับพี่ดงสวนถุงแป้งพี่วิไลจากตากฝนตกนิดๆ นะครับนะเดี๋ยวได้ทักทายกันต่อนะพี่มาลินีคุณยายออสแชร์ให้เราแล้วขอบพระคุณทุกท่านนะครับนะมาที่อันดับ5นะครับโอ้นี่ฮะไปดูคนเป็นกรรมการหมู่บ้านเนี่ยนะครับเขาบอกว่าโอ้ทำทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆนะครับนี่ฮะที่นนทบุรีนะครับมีคลิปกรรมการหมู่บ้านเนี่ยมัดศพคุณยายวัย94ปีติดไว้กับตัวนะ
10: โอ
9: ้แล้วก็ใส่ท้ายรถมอเตอร์ไซค์ขี่ไปวัดอ่ะ
10: ครับ
9: เนี่ยเขาติดแท็กพวกผมทำด้วยใจไม่ใช่ด้วยเงินรถเข็นไม่มีไม่

0: ป็นไรจับยายนั่งซ้อนท้ายไปวัดกันโอ้โหนะฮะนับถือหัวจิตหัวใจนะคือถ้าพูดตรงๆถ้าเราเรียกกู้ภัยอ่ะเรียกรถมูลนิธิมานี่เสียเงินใช่ไหมพี
1: ่
0: ถ้าเราไม่ได้เป็นแบบว่าศพแบบยากวงยากไร้ก็อาจจะต้องเสียเงินนะฮะนี่ฮะกรรมการหมู่บ้านก็เลยนำร่างของคุณยายครับอายุ94ปีที่เสียชีวิตนะใส่ท้ายรถแล้วมัดกับตัวไว้แล้วขี่ไปวัดอย่างนั้นเลยหรอขี่มอไซค์นะโอ้ถ้าเราเจอตามท้องถนนนี่ก็กลัวเหมือนกันนะเออคุณยายเสียชีวิตด้วยโรคชรานะครับกรรมการหมู่บ้านท่านนี้ก็สงสารนะเออแล้วก็เหมือนกับแกก็ไม่มีญาติไม่มีอะไรนะต้องเอาร่างของคุณยายเนี่ยไปวัดนะครับทีนี้ถนนเนี่ยมันเล็กเออถนนมันเล็กรถใหญ่ก็เข้าไม่ได้แกก็เลยตัดสินใจเอาผ้าขาวห่อตัวคุณยายนะครับนะแล้วก็ใส่ตะกร้าท้ายรถนะแล้วก็ขี่ออกมาเออขี่ออกมาเพื่อจะมาขึ้นรถตู
1: ้ครับ
0: ที่อยู่ข้างนอกโอ้โหลูกสาวคุณยายที่รออยู่ด้านนอกเนี่ยนะครับก็บอกแหละว่าต้องขอบคุณกรรมการหมู่บ้านท่านนี้จริงๆนะเออไม่รู้จะทำยังไงนะครับไม่งั้นก็เอารถเข้าไปรับคุณแม่ออกมาเนี่ยไม่ได
1: ้
0: โอ้โหนี่ฮะนับถือหัวจิตหัวใจนะพี่อนันต์นะครับพี่อนันต์ม่วงน้อยคนนี้เป็นกรรมการหมู่บ้านหมู่บ้านไหนมีคนอย่างนี้นะพี่นะยอดเลยเนี่ยนะฮะคอยช่วยเหลือคนลูกบ้านนะครับที่เดือดร้อนครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: นี่วันนี้มีการมาแนะให้ชะลอการบรรจุข้าราชการนะปปช.จะเรียกมหาดไทยส่งข้อมูลกระดาษคำตอบเพิ่
0: ม
1: ก็วันนี้ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.เนี่ยฮะคุณสุชาติกรวยกิตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ก็ให้สัมภาษณ์หลังจากประชุมคณะกรรมการการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสถ.ว่าขั้นตอนหลังจากปปช.จะนำเรื่องรายงานต่อคณะไต่สวนเนี่ยเพื่อประกอบข้อเท็จจริงซึ่งจะมีการเร่งรัดประสานงานกับกระทรวงมหาดไทยอีกทางหนึ่งเมื่อถามว่าปปช.จะตรวจสอบกระดาษคำตอบทั้ง 800,000 แผ่นอย่างไรมันเยอะมากคุณสุชาติบอกว่าขณะนี้ระหว่างการตรวจสอบหากมีปัญหาขึ้นก็จะเป็นประเด็นเพิ่มเติมที่จะหยิบมาทดสอบแต่ตอนนี้ต้องเร่งตรวจสอบประเด็นนี้ก่อนเนื่องจากมีผลกระทบเพราะบางส่วนได้บรรจุไปแล้วเมื่อถามว่าจะแจ้งข้อหาใครเพิ่มเติมหรือไม่คุณสุชาติก็บอกว่าเรื่องนี้เมื่อมีการตั้งกรรมการไต่สวนขึ้นแล้วก็จะมีการพิจารณาอีกครั้งซึ่งที่ผ่านมามีการทำงานขององค์คณะไต่สวนผ่านมา2สัปดาห์แล้วเมื่อปปช.ยกระดับเป็นคดีพิเศษในกรณีนี้เป็นเรื่องที่มีความสนใจและกระทบเป็นวงกว้างเออแต่ใดๆคือเนี่ยฮะให้ชะลอท่านปปช.แนะชะลอเอายังไงอะไรอย่างเงี้ยคือท่านบอกว่าหากผู้รอบรรจุใช้กระบวนการศาลปกครองเพื่อขอให้มีคำสั่งคุ้มครองก็สามารถทำได้เชื่อว่าศาลจะให้ความเป็นธรรมกับกลุ่มบุคคลดังกล่าวเพราะเรื่องนี้ส่งผลกระเพื่อมใหญ่เนื่องจากคนสอบมีหลักแสนคนท่านบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยทั้งผู้มีอำนาจแต่งตั้งบรรจุหรือว่านายกแต่ละท้องถิ่นเมื่อเห็นแบบนี้แล้วควรจะกล้าทำหรือไม่ล่ะผมมองว่าเขาน่าจะตัดสินใจเองได้ซึ่งทางท้องถิ่นสามารถชะลอการบรรจุเองได้เขาว่าอย่างนั้นนะส่วนที่ไม่ได้เพราะต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งเนี่ยที่ไม่ได้ทำผิดแต่รอบรรจุแต่อย่างน้อยเนี่ยก็มีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้นต้องรอเวลาพิสูจน์ความชัดเจนท่านว่าอย่างนั้นนะ
0: คร
2: ับ มหานครรอบทิศอันดับ3
0: อันดับ3นะฮะพาไปดูคดีที่ลูกเลี้ยงนะครับโดนพ่อเลี้ยงข่มขืนในบ้านนะ
1: ครับ
0: พ่อเลี้ยงเนี่ยข่มขืนลูกเลี้ยงถึง2คนนะคนหนึ่งอายุ10ปีอีกคนหนึ่งอายุ13ปีนะครับ
1: แย่จัง
0: น้องเรียนอยู่ป.4กับอีกคนเรียนอยู่ม.1ที่นครราชสีมานะครับก็แม่เนี่ยไปแจ้งความที่สภ.ศรีคิ้วคุณครูเป็นคนโทรมาบอกแม่นะครับว่าลูกเนี่ยผิดสังเกตนะทำไมจากเป็นเด็กร่าเริงทำไมกลายเป็นเด็กแบบดูเงียบ
1: ๆ
0: ดูเหมือนมีปัญหาที่บ้านมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะฮะสุดท้ายแล้วแม่ก็ไปสอบถามนะครับจึงได้ทราบความจริงนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ3ปีแล้วพี
1: ่
0: น้องโดนอย่างเงี้ยโดนมาตลอดนะครับตอนเกิดเหตุอ่ะนะน้องอายุ ยังไม่ถึง13เลยอ่ะ

0: ก็โดนก่อเหตุแล้วนะโดนพ่อเลี้ยงเนี่ยนะครับลงมือแล้วก็พ่อเลี้ยงก็ขู่ว่าห้ามไปบอกใครไม่งั้นเนี่ยจะเอาให้ตายนะครับก็หลังจากที่เรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นนะครับก็จับตัวพ่อเลี้ยงไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาก็กล่าวชื่นชมคุณครูนะครับที่เหมือนกับช่างสังเกตนะฮะแล้วก็ให้ความช่วยเหลือตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวก็จะเอาผิดนะครับกับพ่อเลี้ยงคนนี้อย่างเต็มที่โอ้นี่ฮะภัยเกิดขึ้นกับเด็กนะครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ2
2: อันดับ2เดี๋ยวก็ต้องรอดูเนาะพรุ่งนี้เป็นเรื่องของคดีทั้งเรื่องของคดีไฟไหม้คดีโกงสอบก็ถือว่ายังมีความเคลื่อนไหวต่อเนื่อง
0: ครับผม
2: ซึ่งวันนี้เรื่องของคดีที่เพชรบุรีก็มีพุระเบิดซึ่งไม่รู้ช่วงนี้เกิดอะไรขึ้นนะด้งเนาะมีเหตุการณ์สำคัญสำคัญใหญ่ๆเกิดขึ้นทั้งสิ้นเนี่ยคุณผู้ฟังฮะ
0: ใช้ชีวิตกันอย่างไม่ประมาทแล้วกันเนาะนะครับวันนี้อาจจะได้เท่านี้ก่อนนะคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มกลับมาเจอกันใหม่นะครับพรุ่งนี้ขอให้รวยทุกคนนะครับเดี๋ยวตอนเย็นกลับมาฉลองกันไปแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์

0: โดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนัก

ณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2569คณะบุคคลองค์กรและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกากลุ่มสยามกุลการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดวรนาถบรรพตวัดจันเสนวัดนครสวรรค์วัดไส่ใต้วัดพัทรสิทธารามจังหวัดนครสวรรค์วัดป่าธรรมโสพลจังหวัดลพบุรีและวัดโพทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14.30 นาฬิกา 30 นาทีบริษัทเทคโทรนิกจำกัดบริษัทโตเกียวมารีนประกันภัยประเทศไทยจำกัดมหาชนมูลนิธิรักป่าพยุงไทยพยุงธรรมเพื่อแผ่นดินบริษัทต้าตี้เอ็ดดูกรุ๊ปจำกัดและบริษัทพัสราคอลเลกทีฟจำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระธาตุพนมวัดมหาธาตุวัดศรีสงครามวัดน้อยโพคำวัดศรีคุณเมืองวัดศรีชมพูวัดสว่างสุวรรณารามวัดโพชัยวัดทรายดำและวัดหัวดอนสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17.00 นาฬิกากรมแพทย์ทหารอากาศเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดคงคารามวัดพระพุทธไสยญาติจังหวัดเพชรบุรีวัดสำรังจังหวัดพิษณุโลกวัดชัยมงคลจังหวัดอุตรดิตถ์วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชประเทศอินเดียวัดภูมิรินทร์กุฎีทอง

วัดดาวดึงวัดจุฬามณีวัดสวนแก้วอุทยานและวัดบางแคน้อยจังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สำนักงานพิพิธภัณฑ์

ดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลเปียงหลวงจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้างจังหวัดศรีสะเกษสวนหนองนุชพัทยาและวิทยาลัยการตำรวจกรุงเทพมหานครเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรผ่านโครงการศิลปาชีพการอนุรักษ์ผ้าไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมถึงโครงการพระราชดำริเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลให้มีความมั่นคงและยั่งยืน

0: ซิสนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: รวยรวยรวย
3: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปี

0: ั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: รวย
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 3เพลงค่ะคุณผู้ฟังเป็นอารมณ์แบบใสๆอารมณ์แบบรักเขาคิดถึงจังนะคะไม่มีเธอจะบอกรักใครจากพี่หญิงทิติการค่ะคิดถึงจังจากออยอรยาค่ะและพระจันทร์หัวเราะจากพี่กบสจีนะคะในช่วงของฮิตมาราธอนขอบคุณด้วยกับพาวซ่าลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต
1: ่อสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
0: มาแล้วมาแล้วพิมดามหานครตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ MCOT Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะวันนี้ค่ำคืนวันพุธนะคะที่15กรกฎาคมเนี่ยอยู่กับพิมดานะคะดูแลคุณผู้ฟังไปจนถึง4ทุ่มตรงเลยค่ะใครมีเพลงอะไรนะคะก็ขอกันเข้ามาได้เลยหลังมาอยู่กับแป้งโกะคนสวย022481366นะคะโทรมาขอเพลงหลังใหม่และโทรมาจองสายหน้าไมค์กันเอาไว้ได้เลยค่ะที่เบอร์นี้นะคะรวมไปถึง SMS ค่ะ4689400นะคะก็ยังขอเพลงมาช่องทางนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะและทาง Facebook Live ค่ะต้องรีบรายงานตัวแล้วนะเพราะว่าอีกแป๊บนึงเนี่ยเดี๋ยวพิมดาก็จะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันแล้วค่ะมากันได้เลยนะคะทาง LTM FM 95 Fanpage นะคะช่องทางนี้จะได้เห็นภาพและเสียงเลยนะคะแล้วก็รายงานตัวมาได้เลยนะคะหรือว่าจะกดไลค์กดหัวใจนะคะอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะคะแล้วก็รายงานตัวมาได้นะคะเรียกขึ้นรถไฟกันแล้วนะพี่ปุญญวัฒน์สวัสดีค่ะพี่เอสุดหล่อน้องใบสไลเดอร์บอกมาค่ะแม่ค่ะพี่คุณแม่คุณแม่รัตนาด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่ TSพี่เจ CSJJ เหรอหรือยังไงพี่เสือ10ตัวนะคะแล้วก็มีพี่นิสุภวรรณนะคะพี่นิภาพรเรืองนาราบด้วยนะคะมีน้องมังกรธนชนคุณแม่ทันวิชาคนสวยนะคะพี่นงลักษ์เกื้อสมพรกิจค่ะพี่นิสุภวรรณด้วยนะคะแล้วก็มีพี่วิเชียนอุ่นชาวนาพี่ไตรรัตน์ลูกคิตตี้วังว่าบอกลูกคิตตี้มาแล้วแม่จ๋านะคะมีพี่รักประพันธ์ผ่ารบด้วยนะคะมีพี่กูพงศกรด้วยค่ะนะคะแล้วก็พี่วรรณานะคะแล้วก็มีพี่วัฒนาพรนะคะพี่พัฒนะคะเมืองกรุงด้วยนะคะแล้วก็มีพี่สันทัศน์พี่ธนัชพรนะคะพี่

วิเชียรอุ่นชาวนาพี่สุรยุทธ์นะคะแล้วก็เสียเปียคนเดิมไงจะใครล่ะนะน้องแชมป์สีสุขมาแล้วนะคะแม่จ๋าแม่จ๋ามาแล้วนะพี่แก้วมณีสีอาชาน้องพี่นะคะพี่เรดมี่นะคะบอกสวัสดีจ้าไปได้ครับผมนะคะขึ้นมาเลยกระโดดขึ้นมาพี่ตั้มกระต๊อนะคะสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็ยังมีคุณแม่รัตนาทักทายกันแล้วเรียบร้อยนะคะมีใครอีกนะคะมีพี่นันทพัฒน์ด้วยนะคะพี่เด็กรังสิตไม่ดื้อนะคะน้องแชมป์บอกเรียกผมด้วยเรียกแล้วลูกชายแม่น้องแชมป์สีสุขได้ยินไหมครับ แล้วก็ยังมีนะคะมีน้องมังกรทักทายแล้วนะคะพี่วิไลน้อยพรมจากจังหวัดตากพี่วิจิตรนะคะจากจังหวัดพิจิตรครับนะคะมาแล้วรายงานตัวกันแล้วเรียบร้อยนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังหมดหรือยังพี่ติ๊กพระประแดงสวัสดีด้วยนะคะอุ้ยวันนี้ก็เข้ามากันหลายคนอยู่นะเนี่ยนะคะบางคนนี่ไม่ค่อยเห็นตอนช่วงค่ำๆแบบนี้แต่วันนี้ก็ได้เจอกันเนาะพี่ณัฐพงศ์สวัสดีด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกนะเสียเปียกทักแล้วเรียบร้อยอุ้ยวันนี้เสียเปียกเขานอนดึกนะปกติเขาไม่ค่อยมานะเวลาเนี้ยนะคะพี่สุรยุทธ์แล้วก็ทักทายกันแล้วเรียบร้อยเนาะนะคะเอาล่ะรถไฟออกกันนะไปแล้วรถไฟสายด่วนขบวนพิเศษนะคะวันนี้ช่วงกลางคืนนะคะพี่ธวัชชัยพรนิคมด้วยนะคะมาแล้วจ้าพี่ธวัชชัยบอกนะคะนี่อุ้ยหลายๆคนขึ้นมาไม่ทันทำไงดีกระโดดขึ้นมาเลยนะคะใครตามมาไม่ทันกระโดดเลยค่ะตอนนี้รถไฟค่อยๆออกอย่างช้าๆพี่สมนึกบอกคอยด้วยนะคอยแล้วคอยอยู่นะคะแล้วก็มีใครอีกไหมพี่สุรยุทธ์บอกว่าอาจจะหลับก่อนนะจะนอนเร็วเพราะจะตื่นมาดูบอลกราฟผมนะคะได้เลยคืนนี้มีอะไรอาร์เจนตินาเหรอเตะใครนะไม่ได้ดูบอลด้วยนะตอนนี้เขาไปถึงรอบไหนกันแล้วนะ8ทีมสุดท้ายปะหรือยังไงนะคะพี่ TSJJJ นะคะสวัสดีด้วยนะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้นะคะจะรับ1สายหน้าใหม่โทรมาจองสายกันได้เลยนะคุณผู้ฟังแล้วก็ทิ้งเบอร์โทรกลับไปด้วยนะคะถ้าเกิดว่าโทรศัพท์โทรกลับไปรับด้วยนะนะคะพี่สุรัตน์ด้วยสวัสดีด้วยนะคะรับโทรศัพท์กันด้วยนะคะสำหรับคนที่อยากคุยสายหน้าใหม่หลังจากจบเพลงนี้ค่ะ

0: จะไปไปไปนะ
1: จะไปไปไปนะนะคะเพลงนี้จะไปไปไปจากน้องเก๋วรรณการนะคะเอาละค่ะหนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วค่ะสนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดทักทายหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับน้องพิมดาวคนสวยครับ
1: สวัสดีค่ะพี่อะไรเอ่ย
2: พี่หงาครับ
1: พี่หงาโทรมาจากที่ไหนนะ
2: ชุมพรครับ
1: พี่หงาจากชุมพรพี่หงาพี่หงาทำอะไรอยู่เนี่ยตอนนี
2: ้ฟังน้องพิมดาอยู่ครับ
1: อ๋อฟังอย่างเดียวเลยไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยใช่ไหม
2: ก็มานั่งฟังเพลงแล้วก็ก่อนนอนครับ
1: น่ารักจังเลยพี่หงานี่ใช่คนเพชรคนหัวหินเพชรบุรีป่ะ
2: ไม่ใช่ครับ
1: คนละคน
2: คน
1: ชุมพรเลยใช่ไหมคะ
2: ชุมพรครับ
1: ใช่ไหมแล้วคนชุมพรนี่เขาพูดเป็นภาษากลางหรือว่าใต้คะ
2: พูดใต้ครับ
1: พูดใต้แล้วใช่ไหมตรงที่พี่หงายอยู่เนี่ยใช่ไหมพี่หงายอยู่อำเภออะไรนะ
2: อยู่อำเภอละแมครับ
1: ละแมใช่ไหมคะ
2: ครับอยู่ละแมครับ
1: อ๋ออยู่ละแมแล้วกลางวันทำอะไรคะ
2: กลางวันก็นอนครับ
1: กลางวันก็นอนหรอ
2: ครับ
1: โอ้ไม่ได้ทำงานอะไรเลยใช่ไหม
2: คร
1: ับ
2: กลางคืนก็นอนครับ
1: นอนทั้งวันทั้งคืนเลยใช่ไหมพี่หงาเคยคุยกับพิมดาแล้วปะคะ
2: เคยคุยครับ
1: เอาเหรอเคยคุยแล้วใช่ไหม
2: ผมหายไปนานเพราะว่าติดห้าวันนั่นนะครับที่ไม่ได้โทรครับผมเพิ่งโทรครั้งแรกวันนี้ครับติดเลยครับ
1: โอ้หายไปไหนมานะคะ
2: ไม่ได้หายไปไหนครับก็ฟังอยู่ครับแต่ไม่มีเพลงครับ
1: โอ้ยไม่คิดเพลงไม่ออกไม่รู้จะฟังเพลงอะไรดีนี่ใช่ไหม
2: เป็นรายการอย่างอื่นครับ
1: อ๋อก็ดูรายการอย่างอื่นบ้างอะไรบ้างใช่ไหมอ๋อหมายถึงว่าตอนกลางวันมันจะไม่มีเพลงใช่ไหมคะคลื่นนี
2: ้คือคลื่นนี้มันกลางคืนมันไม่มีเพลงครับ
1: อืมก็เลยหายไปเลยไม่ได้ฟังเลยใช่ไหม
2: ครับไม่ได้ควังในเควสด้วยครับเควสก็ไม่ค่อยได้ควังครับขี้เกียจจัดเบ็ดครับ
1: เออก็รอที่ให้เขาเรียกว่าอะไรรอให้รายการนี้กลับมาแล้วค่อยฟังงี้เหรอ
2: ใช่แล้วครับใช่แล้วครับ
1: อืมเน
2: า
1: ะ
2: พอเปิดเจอก็ขอเลยครับขอแล้วก็ติดหน้าใหม่เลยครับ
1: โอ้โหโชคดีจังเลยเน
2: า
1: ะ
2: ครับคุยหลายครั้งแล้วครับบอกน้องน้องพิมดาครับ
1: เนาะพี่หงาพอดีมีคนชุมพรนี่ก็โทรมาหลายคนพิมดาก็สับสน
2: พี่แดงแล้วก็น้องราหมูแล้วก็น้องนัทนี่น้องนัทนะครับ
1: อืมใช่ไหม
2: คนละครับ
1: ใช่ไหมที่โทรมาหลายคนเลยเนาะมีพี่เขียวอีกอะไรอีกนี่จำ
2: พี่เขียวพี่เขียวในโถมครับ
1: เออใช่ไหมหลายคนเลยชุมพรนะคะ
2: ครับ
1: เน
2: า
1: ะ
2: ก็ขออยู่ที่อทมทชุมพรนะครับ
1: อ๋อใช่ไหมคะ
2: ครับทีมเดียวกันนะผมว่าทีมเดียวกันนะขออทชมมันมทชุมพรอยู่ครับ
1: อ๋อก็ขอเพลงไปทางนู้นด้วยใช่ไหมคะ
2: ครับครับฟังจาก 104.75 กรุงเทพครับ
1: เนาะนะคะวันนี้
2: ช
1: ุ
2: มพรครับชุมพรครับ
1: จากชุมพรใช่ไหมคะ
2: คร
1: แล้ววันนี้พี่หงายอยากฟังเพลงอะไรคะ
2: ไม่ต้องเป็นเมียเก็บครับไม่ต้องเป็นแฟนเก็บครับ
1: ไม่ต้องเป็นแฟนเก็บเนาะ
2: ครับ
1: จากพี่นัทใช่ไหมคะมอบไปใครเป็นพิเศษคะ
2: มอบไปทุกแต่ทุกเถียงแล้วก็มอบไปทุกดีเจโอน้องน้ำหวานที่ดีเจเก่าครับ
1: ค่ะโอ้ได้เลยได้เลย
2: แล้วก็ทุกแต่ทุกเถียงได้ฟังน้องพิมดาอยู่ครับ
1: ได้เลยค่ะพี่หงาขอบคุณที่โทรมาหน้าใหม่นะคะคืนนี้นอนหลับฝันดีนะดูแลสุขภาพด้วยนะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ
2: เชิญครับเชิญครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายชิวิวใจขอบคุณด้วยนะคะกับยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: ไม่ต้องเป็นแฟนเก็บจากพี่ณัฐกิติสารไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้หรอกจากตั๊กแตนชลดานะคะสองเพลงนี้เพลงไม่ใช่แฟนเนี่ยมีคนขอมาทางหลังไมค์ด้วยนะคะจัดให้แล้วนะคะคุณผู้ฟัง
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: กุหลาบนอกวาเลนไทน์ซื้อเผื่อโต

0: ขอบคุณจ้ะเดี๋ยวแม่จ๋าแป๊บนึง
1: มีแม่อยากฟังนะคะอยากฟังลูกชายแม่น้องเพชรคทาวุฒิจัดให้เลยนะคะในช่วงของมหานครไลฟ์นะคะกุหลาบนอกวาเลนไทน์ค่ะเพลงนี้นะคะน้องเพชรเขามาร้องให้ฟังสดๆเลยนะคะที่งานมหานครตลอนฮิตติดตลาดที่ตลาดยิ่งเจริญสะพานใหม่นะคะต้องขอขอบคุณด้วยกับคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: คุณผู้ฟังคะวันพรุ่งนี้แล้วนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดเลยพรุ่งนี้หลายๆคนก็เตรียมตัวแล้วเนาะที่จะซื้อสลากกินแบ่งนะคะแต่ว่าสำหรับคนที่มีสลากออมสินฟังให้ดีๆทางนี้เลยนะคะห้ามพลาดเลยค่ะโอกาสเป็นเศรษฐีเงินล้านนะคะแจกหนักครั้งสุดท้ายรางวัลพิเศษร่วม70ล้านบาทค่ะกับแคมเปญสลากออมสินที่เพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวมทั้งสิ้น113ล้านบาทเขาแจกกันไปแล้ว2ครั้งนะคะครั้งที่1เมื่อวันที่16พฤษภาคม2569ค่ะรางวัลพิเศษรวม13ล้านบาทครั้งที่2ค่ะวันที่16มิถุนายน2569รางวัลพิเศษรวม30ล้านบาทค่ะและโอกาสลุ้นรางวัลสุดท้ายครั้งที่3ในวันที่16กรกฎาคม2569รางวัลพิเศษร่วม70ล้านบาทค่ะรางวัลละ10ล้านบาทจำนวน7รางวัลนี่คือรางวัลของคนที่ชอบออมนะคะที่ช่วยให้คุณออมเงินได้อย่างมั่นใจเงินต้นไม่หายและยังได้มีสิทธิ์ลุ้นรับโชคก้อนใหญ่ด้วยค่ะลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าที่ซื้อสลากเพิ่มและลูกค้าเดิมที่ถือครองสลากออมสิน1ปีหรือ2ปีที่ยังไม่ครบอายุทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลนะคะยิ่งซื้อเนี่ยยิ่งมีโอกาสลุ้นมากค่ะนอกจากนี้นะคะ

ยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดด้วยพร้อมรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดนะคะที่สำคัญนะคะบุคคลธรรมดาค่ะรับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆแบบไม่เสียภาษีด้วยนะคะมาเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตนเองค่ะทางแอปพลิเคชัน MyMo นะคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15 กรกฎาคม 2569ก็คือวันนี้แหละวันที่15วันสุดท้ายแล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้ซื้อเข้าไปที่แอปพลิเคชัน MyMo ด่วนๆเลยนะคะแล้วก็ไปกดซื้อสลากออมสินกันได้นะคะยังพอมีเวลาเหลือนะอีกหลายชั่วโมงเลยเหมือนกันนะเนี่ยนะคะเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตค่ะ

าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

코리안 김치 핫핫 마이 얌얌 핫핫 코리안 김치

0: มี The Bag ที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซล่าเซลล
1: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซล่าเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: เตลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven

0: ิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
0: ชั่วโมงหน้านะคะอยู่ต่อกับพิมดามหานครค่ะขอหนึ่งสายหน้าไมค์ด้วย022481366นะคะใครที่ยังไม่เคยโทรติดหน้าไมค์ลองดูค่ะเผื่อวันนี้อาจจะเป็นโชคดีของคุณนะคะแป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่ค่ะชั่วโมงนี้เดี๋ยวทิ้งท้ายอีกหนึ่งเพลง
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
3: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณกิจกรรมบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะหลังไมค์ขอมาเพลงเพราะๆจากคาราบาวเดือนเพ็ญค่ะชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อนะคะอย่าลืมสายหน้าไมค์ด้วยนะโทรมาจองสายกันได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะ

0: ัวใจ
1: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนัก

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดีโลกสีหศักดิ์แจงผลประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาหวังเมียนมาเดินหน้าตามฉันทามติ5ข้ออาเซียนเล่งทบทวนแบนเมียนมาในสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเมียนมาและรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนสืบเนื่องจากนโยบายของไทยที่ต้องการกลับไปมีปฏิสัมพันธ์กับเมียนมาอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อนำเมียนมากลับเข้ามาสู่อาเซียนโดยใช้ Dual Track Approach หรือแนวทาง2ขาคือการพูดคุยกับเมียนมาว่าสถานการณ์มีความคืบหน้าอย่างไรขณะเดียวกันทางเมียนมาก็ต้องตอบสนองการมีปฏิสัมพันธ์ของอาเซียนในการตอบข้อกังวลต่างๆโดยเฉพาะตามที่อาเซียนได้มีฉันทามติ5ข้อเพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์ทางการเมืองในเมียนมาอาทิการยุติความรุนแรงการลดระดับความรุนแรงการมีกระบวนการพูดคุยหารือกับกลุ่มต่อต้านต่างๆไปจนถึงการเพิ่มและขยายความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในการนี้ทั้ง2ฝ่ายได้หารือกันอย่างตรงไปตรงนายศรีหศักดิ์กล่าวต่อว่าในประเด็นที่มีความห่วงใยกรณีนางองซานซูจีนั้นในการประชุมได้บอกกับเมียนมาว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญและทางเมียนมายืนยันว่ามีการดูแลอย่างดีสามารถเข้าถึงการอำนวยความสะดวกต่างๆที่จำเป็นรวมถึงการดูแลสุขภาพอย่างไรก็ตามได้ร้องขอและหวังว่าในการเยือนของรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์ในฐานะผู้แทนพิเศษของอาเซียนจะได้เข้าพบนางองซานซูจีด้วยแนนสมชัยซัดกลับโดนหยามครม.ลูกเทพลั่นหยุดผลิตวาทกรรมเสียทียันบ้านหลังเก่าไม่ได้ผิดอะไรนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโฆษกพรรคภูมิใจไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวแนนสมชัยว่าดีแต่พูดโดยใช้พื้นสีฟ้าพร้อมระบุว่าครม.ลูกเทพไม่ได้มีความสามารถเอ่ยข้าวแกงกุ้งมังกร40บาทเอ่ยหยุดผลิตวาทกรรมดีแต่พูดเสียทีไม่คิดหรือว่าเพิ่งทำงาน3เดือนผลงานกำลังผลิตออกมาเรื่อยๆตอนทำ AI พาสปอร์ตก็ขบวนด่าเรื่องโกงสอบท้องถิ่นประกาศชัดเจนฟันไม่เลี้ยงใครผิดจัดการหมดวันนี้สดๆร้อนๆทำค่าไฟถูกลงไปอีกเลิกสัญญาทาสที่ไม่มีรัฐบาลไหน

กล้าทำโดยนางสาวแดนระบุว่าพวกเราผ่านงานผ่านการเป็นส.ส.มาหลายสมัยทำงานลงพื้นที่และรับผิดชอบในฐานะส.ส.เขตมาโดยตลอดรู้และเข้าใจว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต้อง

0: ข้อผิดพลาดจากอดีตด้วยคำว่าดีแต่พูดหลอกหลอนมานานเท่าไหร่แล้วที่2คืนนี้เชียร์อังกฤษพบอาร์เจนตินาใครชนะเข้าชิงแชมป์ฟุตบอลโลก2026กับสเปนการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศคู่ที่2คืนนี้เวลา 2:00 นที่แอตแลนตาสเตเดียมทีมสิงโตคำรามอังกฤษอดีตแชมป์โลกปี1966พบทีมฟ้าขาวอาร์เจนตินาแชมป์เก่าและแชมป์โลก3สมัยโทมัสทูเคิลกุนซือทีมชาติอังกฤษยังคงมีปัญหาตำแหน่งแบ็คขวาโดยจาเรลควานซาติดโทษแบนต่อเนื่องขณะที่ลิสเจมส์ที่บาดเจ็บบ่อยอาจจะยังไม่ถูกส่งลงสนามเป็นตัวจริงส่วนแนวรุกยังนำโดยแฮร์รี่เคนที่เตรียมลงเล่นทีมชาตินัดที่121ขณะที่จูดเบลลิงแฮมกำลังอยู่ในฟอร์มร้อนแรงหลังยิงได้2นัดติดต่อกันและมีผลงานรวม6ประตูในฟุตบอลโลกครั้งนี้เทียบเท่าแฮร์รี่เคนด้านอาร์เจนตินาน่าจะยึดผู้เล่นชุดเดิมเป็นหลักนำโดยเลียวเนลเมสซี่ดาวยิงกัปตันทีมวัย39ปีที่นำเป็นดาวซันโวของทัวร์นาเมนต์ที่8ประตูและยังเป็นหัวใจสำคัญของทีมสถิติการพบกัน14ครั้งอังกฤษชนะ6ครั้งเสมอ5ครั้งอาร์เจนตินาชนะ3ครั้งส่วนการพบกันในฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย5ครั้งอาร์เจนตินาเอาชนะ2ครั้งคือรอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกปี1986ที่มีเหตุการณ์ออฟก็อดของดิเอโก้มาราโดน่าและรอบ16ทีมสุดท้ายปี1998ขณะที่อังกฤษเอาชนะได้3ครั้งและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุบังคดีลกรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิโกกงสีทอง
4: เย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
5: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
4: เขาจะกินปิ้งย่าง
5: แต่เขาจะกินชาบู
4: ปิ้งย่าง
5: ชาบู
4: พอเฮ้อจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองทุก

0: และขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งกราไอยารา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้

0: พิมดามหานคร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2อยู่กับพิมดามหานครนะคะดูแลกันต่อเรื่องเลยเนาะคุณผู้ฟังตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วค่ะเดี๋ยวทักทายเขากันก่อนนะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะลูกพิมดา
3: สวัสดีค่ะคุณอะไรเอ่ย
4: ป้าป้าพาดจ้า
3: ป้าพาดนี่เองเหมือนเราเคยคุยกันแวบๆเนาะป้าพาด
4: คุยกันแล้ว
3: ใช่ไหมครั้งหนึ่งเนาะป้าพาดเนาะป้าพาดโทรมาจากที่ไหนนะคะ
4: เนี่ยจากสงขลาลูก
3: ตอนนี้เป็นยังไงบ้างที่สงขลาฝนตกไหมคะ
4: โอ้ฝนตกนี่ตอนเที่ยงก็ตกแล้ว
3: ค่ะแต่ตอนกลางคืนตอนนี้คือไม่ตกแล้วเน
4: า
3: ะ
4: ฟ้ามันดังอย่างแรงเลยลูก
3: ตอนนี้เหรอคะแม
4: ่เมื่อเที่ยงนี่เนาะฟ้าดังมาลูกน่ากลัว
3: ใช่ไหม
4: ค่ะ
3: แต่ว่าตอนนี้ก็คือฟ้าใสแล้ว
4: หยุดแล้วหยุดแล้ว
3: เนาะเรียบร้อยนะคะคุณแม่ก็คือนอนหลับสบายและคืนนี้แม่ทำอะไรอยู่แม่กำลังจะนอนแล้วเหรอ
4: ใช่ไม่แม่นั่งเล่นฟังรายการทุกวันเลยทุกคืน
3: เหรอคะแล้วตอนกลางวันได้ฟังไหมคะ
4: กลางวันไปที่ปลูกผักเล่นที่นี่สวน
3: อ๋อคุณแม่ปลูกผักอยู่ในสวนปลูกผักอะไรคะ
4: ปลูกพริกปลูกถั่วผักยาวปลาเขือยาว
3: ปลูกกินเองเหรอ
4: ไม่ปลูกขายจำหน่ายด้วยลูก
3: เอาขายด้วยเหรอคะ
4: ทำงานอื่นไม่ได้เนาะมันเป็นหัวใจโตมันหน่อยให
3: ้อ้าวเหรอคะคุณแม
4: ่ต้องทำให้ลูกบอกว่าแม่ทำอย่างนั้นแหละ
3: ก็เลยให้ปลูกผักอะไรขายไปเล่นๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเล็กๆน้อยๆ
4: ได้ที่40 บาท50 บาทก็แล้วแต่นะ
3: แต่ไม่ต้องทำงานหนักใช่ไหม
4: ทำงานหนักไม่ได้หรอกจ้
3: าค่ะแล้วคุณแม่เป็นตั้งแต่เมื่อไหร่หัวใจโตเนี่ยคือตั้งแต
4: ่เป็นยังไง8ปีแล้ว
3: เหรอคะเพิ่งเป็นเนี่ยหรอเพิ่งตรวจจริ
4: งไม่เป็น8ปีแล้วรักษาอยู่ที่มอ4ปีถึงหัดใหญ่4ปี
3: แล้วตอนนี้อาการเป็นยังไงคะ
4: แต่ว่าตอนนี้มันไม่ดีขึ้นเลยเหนื่อยง่ายเนาะก้มมากก็ไม่ได้เดินมากก็ไม่ได
3: ้
4: ขี่จักรยานนะให้ไปนั้นนะ
3: หรอแล้วออกกำลังกายได้ไหมก็ไม่ได้
4: ออกกำลังกายเดินตอนก่อนนั่นออกเดินสัก50 เมตรสัก100 เมตรได้แต่ว่าตอนนี้มันเดินมากไม่ได้ลูกมัน
3: เหนื่อยเนาะ
4: มันเหนื่อยเนาะใหญ่มันติดใหญ่มันเต้นตึ๊กนะ
3: ตายแล้วเป็นห่วงคุณแม่จังเลยคุณแม่ดูแลสุขภาพนะคะตามคำแนะนำคุณหมอเนาะ
4: ค่ะแต่ว่านัดหมอนัด5 เดือนสี่ครั้ง4 เดือนครั้ง
3: แต่ไปหาตลอดเน
4: า
3: ะ
4: ไปหาตลอดเลยลูกพาไป
3: เนาะแล้วเวลาคุณแม่พูดเยอะๆแบบนี้มันเหนื่อยไหมคะคุณแม
4: ่ไม่มันไม่เหนื่อย
3: มันจะเหนื่อยตอนที่เราออกแรงเนาะ
4: ออกแรงถ้ายกของหนักก็ไม่ได้ใจมันเต้นแรงลูกยกของหนักบอกลูกเลยว่าไม่ต้องกลัวแม่นั้นตายให
3: ้โอ้ยคุณแม่ยังต้องอยู่อีกนานมีลูกมีหลานต้องคอยดูเขาเติบโตเนาะขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นนานๆนะคุณแม่เน
4: าะขอบใจมากลูกจ้า
3: คุณแม่ถ้าเกิดว่าเป็นไปได้อย่างเงี้ยมันจะมีนาฬิกาค่ะให้ลูกซื้อให้ได้ไหมลูกหลานนะที่เป็นนาฬิกาวัดการเต้นของหัวใจอะไรอย่างเงี้ย
4: อ๋อ
3: นะคุณแม่ใส่ไว้ตลอด
4: มีนาฬิกาเหรอลูก
3: มีอยู่ใช่ไหมคุณแม่มีอยู่ใช่ไหมคะ
4: ไม่ร้าน
3: แ
4: น
3: ่ที่มันแบบว่าเป็นการวัดอัตราการเต้นของหัวใจอ่ะ
4: อ๋อ
3: มันจะเป็นนาฬิกาที่มันวัดได้ถ้าเกิดว่าหัวใจเรามันเต้นแรงมากๆเนี่ยมันจะส่งเตือนไปที่นาฬิกาทำให้เรารู้ว่าตอนเนี้ยเราควรที่จะหยุดทำอะไรได้แล้วอะไรอย่างเงี้ย
4: ซื้อที่ไหนที่จากโรงพยาบาลน่ะลูก
3: ก็ลองถามทางลูกคุณแม่ดูก็ได้มันมีค่ะตามห้างตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองไปถาม
4: อ๋อได้
3: เนาะคุณแม่ที่มันวัดอัตราการเต้นของหัวใจอะไรพวกนี้เน
4: า
3: ะนะคะคุณแม่มันมีตั้งแต่แบบหลักพันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพันต้นๆอะไรอย่างเงี้ยลองดูเนาะคุณแม่เนาะจะได้ช่วยได้อีกทางนึงถ้าเกิดว่าหัวใจมันเต้นแรงเราจะได้พาไปหาคุณหมอให้ลูกให้หลานพาไปได้รวดเร็วเน
4: า
3: ะคุณแม
4: ่จ้ะ
3: เนาะนะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
4: ฟังเพลงอยากมีที่จอดใจลูก
3: ได้เลยเดี๋ยวจัดให้คุณแม่ฟัง

0: เน
1: า
0: ะ
1: ค
0: ่ะความเครียดส่งผลไหมถ้าเกิดเราเครียดมากๆเราจะหัวใจเต้นแรงไหมคุณแม่
1: บางทีถ้าว่าไม่ถ้าไม่อะไรมีข่าวอะไรมาที่มันจะใจมันเต้นแรง
0: มันก็มีบ้างก็ส่งผลเนาะนะคะ
1: มันส่งผลลูก
0: งั้นคุณแม่ก
1: ็ตามดวงของจะตากับ
0: งั้นคุณแม่ก็ฟังเพลงให้สบายใจผ่อนคลายเน
1: า
0: ะ
1: เพลงมันให้แบบนั้น
0: เนาะคุณแม่เนาะผ่อนคลายเนาะ
1: อย่าไปเครียดมัน
0: เนาะอย่าไปเครียดนะคุณแม่เนาะมีความสุขกับชีวิตในทุกๆวันนะคะขอบค
1: ุ
0: ณที่โทรมาหน้าไมค์นะคุณแม่นะเดี๋ยวก่อนจะวางสายพูดตามพิมดาก่อนนะ
1: ได้ลูก
0: ขอขอบคุณ
1: ขอบคุณ
0: คุณแม่พูดเป็นสำเนียงใต้ได้เลยนะ
1: เ
0: ผ็ดเต็มขวด
1: เผ็ดเต็มขวดเลย
0: ซีดเต็มคำ
1: ซีดเต็มคำ
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียง
1: น้ำจิ้มสุกี้สุกิ๊กพริกกระเรียง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์ตราพันท้ายนรสิง
0: ห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
1: เพื่อผิวสะอาดและมั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: เก่งมากเลยคุณแม่ขอบคุณนะคะป้าพาดนะดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
1: ลูกอบที่หลังไม
0: ้ได้เลยขอบคุณนะคะป้าพาดนะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เอาละค่ะป้าพาดขอเพลงอยากมีที่จอดใจเดี๋ยวพิมดาจัดเพลงให้อีก4เพลงในช่วงของพาเรตเพลงฮิตคุณผู้ฟังมาทายกันดีกว่าว่าวันนี้พิมดาจัดเพลงเกี่ยวกับอะไร

0: ใครทายถูกบ้างไหมเอ่ยว่าพาเรทชุดนี้มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรกันบ้างนะคะไม่มีใครทายถูกหรอกถ้าเกิดว่าไม่ได้ตั้งใจฟังนะคะ4เพลงนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรถการใช้รถใช้ถนนอะไรแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าเราเริ่มต้นกันที่เพลงแรกทางลูกรังนะคะจากพี่ไมค์พี่รมพรใครที่ขับรถหรือว่าใช้รถใช้ถนนเนี่ยนะก็ต้องเจอใช่ไหมทางลูกรังนะคะตามมาด้วยอยากมีที่จอดใจจากพี่มนแคนแก่นคูนนะคะขับรถก็ต้องมีที่อะไรที่จอดใช่ไหมตามมาด้วยซ้อนท้ายพี่ไมค์จากไรอันกาดบัณฑิตนะคะเพลงนี้มีแม่ๆหลายคนอยากฟังมาพอดีเลยนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรถพอดีเลยขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายพี่ไหมจ้าและปิดท้ายกันด้วยกระเป๋าสมปองจากพี่จ่อยไมทองคำนะคะเพลงนี้ยังไงเป็นคนขับรถแท็กซี่ใช่ไหมลืมกระเป๋าไว้บนแท็กซี่เนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนนะคะการจราจรถนนหนทางเส้นทางที่จอดรถอะไรอย่างนี้ทั้งหมดเลยทั้ง4เพลงเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: พี่สวัสดิ์เขาตอบถูกนะเนี่ยเขาบอกว่าพาเรทชุดนี้เพราะมากเลยครับเกี่ยวกับรถใช่ไหมครับฟังพลนเลยครับถูกต้องเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับถนนนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังชั่วโมงที่สองแล้วเตรียมตัวกันหรือยังรถไฟมาแล้วค่ะซื้อตั๋วรอกันได้เลยนะคะหลังไมค์วันนี้เรียกหลังไมค์ขึ้นรถก่อนกันละกันเนาะนะคะพี่วอนจากการพี่เขียวชุมพรพี่อนันต์โคราชพี่ชาติเพชรบุรียายต้อยชัยภูมิยายแสงบางนาพี่สมัครจากอุดรพี่มนัสนครศรีพี่พงพันธ์จากระยองพี่อนันต์ลาดพร้าวพี่แมนลำปางพี่สวัยชุมพรวู้วันนี้นี่นะหลังไมค์เรามาเป็นแบบว่าเป็นจังหวะค่ะง่ายหน่อยง่ายหน่อยวันนี้นะคะทีนี้มาดูทาง Facebookไลฟ์กันบ้างนะคะพี่สาคอนโสภาสวัสดีด้วยนะคะน้องแวนแวนว้าวนะคะทักทายจ้าพี่พิมแวนแวนทักทายแวนแวนด้วยนะคะพี่สายชนจรัสกุลนะคะลูกคิตตี้วังว่ามาแล้วนะคะชั่วโมงที่2ลูกคิตตี้ก็ตามแม่มาพี่โรดทุบใช่ไหมนะคะแล้วก็ยังมี

0: พี่สวัสดิ์นะคะพี่ TSJ น้องคิตตี้วังว่าทักทายและพี่อัมพรสังทองนะคะน้องมังกรธนชนค่ะนะคะพี่ทัศนีพรด้วยนะคะพี่อุทัยแค่ใครสักคนบอกว่ามาครับกินข้าวด้วยกันครับผมนะคะขึ้นไปกินข้าวบนรถไฟได้นะคะพี่อินแทนสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่มิมี่สวัสดีค่ะพี่อุทัยเนาะทักทายกันแล้วเมื่อกี้นี้นะคะมีใครอีกนะเดี๋ยวนะพี่ละไม้มากต่ายด้วยนะคะแล้วก็มีน้องไบสไลเดอร์น้องหนีดูบอกมาแววแม่จ๋ามาแววจ้านะคะแล้วก็ยังมีใครอีกไหมนะคะทักทายเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่สุจากฮอลแลนด์บอกมาด้วยรอด้วยค่ะรอด้วยคือรถไฟด้วยค่ะเพิ่งเลิกงานค่ะน้องพิมดาถ้าเจอกันช่วงค่ำๆแบบนี้พี่สุจะเพิ่งเลิกงานถ้าเจอกันตอนเช้าพี่สุจะเพิ่งตื่นใช่ไหมพี่นิ่มสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่ TSJ ทักทายกันแล้วพี่นิสามาได้เลยนะคะรถไฟยาวมากค่ะรถไฟขบวนนี้มีที่นั่งเยอะมากค่ะนะคะก็ขึ้นมาได้เลยพี่จรุณหน้าแก้วด้วยนะคะพี่สายชนจรัสกุลบอกทันหรือเปล่าขึ้นรถปูนปูนนะคะมาได้เลยขึ้นมาได้เลยค่ะพี่สารีผู้ระหงด้วยนะคะหมดหรือยังพี่สาครโสภาทักทายกันแล้วเนาะพี่พิทักษ์บอกไปน้ำแน่ไปน้ำแน่นะคะพี่จรูนหน้าแกบอกว่านอนแล้วแต่ยังไม่หลับเลยฟังเพลงไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวก็หลับเดี๋ยวช่วงท้ายๆชั่วโมงเล่านิทานให้ฟังด้วยนะคะหนีดูไปซื้อตั๋วก่อนนะคะตอนนี้เริ่มตรวจตั๋วกันแล้วหนีดูไม่มีตั๋วต้องลงรถนะคะใครไม่มีตั๋วนะคะพี่นิ่มทักทายแล้วเรียบร้อยนะคะเอาล่ะน่าจะประมาณนี้เนาะมีใครอีกไหมดูซิพี่สุรยุทธ์ก็มานะคะพี่สุรยุทธ์ด้วยเนาะแล้วก็พี่พิทักษ์ด้วยนะคะน่าจะหมดแล้วล่ะประมาณนี้นะคะเอาล่ะรถไฟออกก่อนนะมีเพลงใหม่ล่าสุดจากพี่บ่าวีมาฝากกันด้วยค่ะเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันเลยในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะจ่อค
1: ิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นี้แหละค่ะเพลงใหม่ล่าสุดจากพี่บ่าวีนะคะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าเอาที่บายใจนะคะจากพี่บ่าวีนี่แหละสังกัด S1 Music นะคะคำร้องทำนองค่ะพี่แม็กโฟกซองเขียนให้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่อภิชัยชูเกื้อนะคะใครที่ชอบเพลงนี้จังหวะเหมือนเคาะขวดป๊อกปักอย่างเงี้ยนะคะขอกันเข้ามาได้ทุกช่วงดีเจเลยนะคะขอบคุณด้วยนะคะจอคิวฮิตขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิ
1: วฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: ไปกันต่อเลยค่ะ

พบหมอหน้าห้านจากอุ๊งอิ๋งเพชรบ้านแพงมาสไตล์หมอลำอีสานนะคะเพลงนี้อยู่ในฮิตที่17ค่ะส่วนก่อนหน้านั้นนะคะจะเป็นเพลงแบบว่าเป็นเพลงแบบสนุกๆนะคะแบบสำเนียงใต้นิดหนึ่งลงใต้นะคะโนราพลัดถิ่นจากพี่ณัฐราเชนนะคะฟีเจอริ่งกับพี่กล้วยสแตมค่ะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่20นั่นเองนะคะเพลงฮิตติดชาร์ตต้องขอขอบคุณกันด้วยอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-11

0: นุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: สวัสดีน้องกระต่ายพันนิพาด้วยนะคะอุ๊ยตัวจริงมั้ยเนี่ยตัวจริงป่าวโอ้โหน้องกระต่ายมาทักทายขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเอาล่ะนะคะเดี๋ยวพิมดามีเรื่องราวที่จะมาประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันนะคะสำหรับคอบอลนะหรือว่าคนที่กำลังเชียร์บอลโลกอยู่ในตอนนี้นะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะจะมาขอเชิญชวนนะคะผู้ชมหรือว่าผู้ฟังนะคุณผู้ฟังมาร่วมสนุกกันค่ะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net เพียงแค่คุณลงทะเบียนค่ะแล้วก็เข้าสู่ระบบได้เลยนะคะแล้วก็ซื้อบัตร mcot super fan ค่ะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติทีมที่คุณชื่นชอบนะคะลุ้นรับของรางวัลค่ะไม่ว่าจะเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Superwan นะคะอันนี้ลุ้น1จังหวัดจำนวน1รางวัล นะคะคุณผู้ฟังนะขออภัยแล้วก็นะคะมาลุ้นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลกันเลยทีเดียวนะคะลุ้นรับตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวยส์ภายในประเทศจำนวน24รางวัลค่ะแล้วก็โกกิฟต์วอเชอร์นะคะจำนวน5รางวัลค่ะมูลค่ารวมทั้งหมดเนี่ยกว่า2,600,000 บาทนะคะติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะพิมพ์นะคะตัว cheer.mcot.net นะคะแล้วก็ร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคม2569นี้นะคะก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะวันนี้วันที่15แล้วนะคะเหลืออีกประมาณ5วันนะเต็มตัวกันให้พร้อมเลยนะคะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันพักกันสั้นๆสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อช่วงท้ายๆเดี๋ยวเล่านิทานให้ฟังค่ะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
0: เอาละค่ะมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับพิมดามหานครนะคะช่วงท้ายๆแล้วคุณผู้ฟังมีนิทานมาเล่าให้ฟังด้วยนะคะเอาล่ะนิทานมาแล้วค่ะนิทานเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสามีและภรรยานะคะแล้วก็ลูกด้วยนะคะภรรยาเนี่ยนะคะมักจะโทรไปเช็คกับสามีบ่อยๆเลยว่าสามีเนี่ยอยู่บ้านหรือเปล่านะคะถ้าภรรยาจะโทรไปแล้วก็คอยถามว่าอยู่ไหนนะคะถ้าคุณสามีตอบว่าอยู่บ้านนะคะคุณภรรยาก็จะบอกว่าไหนลองเปิดเครื่องปั่นผลไม้สิคุณสามีก็เปิดเครื่องปั่นผลไม้ฟังครืดครืดครืดนะภรรยาสบายใจโอเคค่ะที่รักวันต่อมาเอาอีกแล้วนะคะภรรยานะคะก็โทรไปถามอีกอยู่ไหนนะคะสามีบอกอยู่บ้านจ้านะคะภรรยาบอกไหนเปิดเครื่องปั่นผลไม้สิสามีก็เปิดเครื่องปั่นผลไม้ครืดครืดครืดนะคะภรรยาสบายใจค่ะที่รักขอบคุณมากๆเลยจุ๊บๆนะคะวันต่อมานะคะภรรยาตัดสินใจกลับบ้านโดยที่ไม่โทรมาก่อนเห็นลูกอยู่บ้านคนเดียวนะคะคุณแม่ก็เลยถามลูกไปว่าพ่อไปไหนนะคะลูกก็เลยตอบว่าผมไม่รู้ครับเห็นพ่อถือเครื่องปั่นผลไม้ออกไปตั้งแต่เช้าแล้วครับเนี่ยอย่าใช้มุกเดิมบอกแล้วนะถ้าจะเช็คสามีเนี่ยอย่ามาใช้มุกเดิมๆทุกวันนะเขารู้ทันนะเขาเอาเครื่องปั่นผลไม้ออกไปด้วยเห็นไหมจะได้โกหกภรรยาได้ว่าอยู่บ้านจ้ะนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยนะคะที่โทรมาพูดคุยหน้าไมค์นะคะขอเพลงกันเข้ามาด้วยนะคะทางหลังไมค์ด้วยแล้วก็พูดคุยมอมอยกันเนาะทาง Facebook Live ด้วยนะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะขอบคุณกันด้วย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะมีขอกันเข้ามาทางหลังไมค์จากพี่สมัครจากอุดรนะคะสงสัยคืนนี้พี่คงเหงาเนาะทิ้งท้ายด้วยเหงาจากแองเจิลนะคะพรุ่งนี้เจอกับพิมดานะคะตั้งแต่10โมงตรงมานั่งรอกันได้เลยนะคะชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับลูกตาลคนสวยคืนนี้นอนหลับฝันดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะจุ๊บจุ๊บ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
11: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

0: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
1: Pausa
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะหลายคนบอกว่าฟังตั้งแต่เช้านะคะยาวมันจะถึงตอนนี้เลยนะคะก็จะเจอกันนะคะในเวลานี้ค่ะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนค่ะคุณผู้ฟังนะคะดึกนิดนึงนะคะแต่ว่าเชื่อว่าหลายๆคนยังไม่นอนนะคะดีเจลูกตาลชนิชานะคะอยู่กับคุณผู้ฟังนะคะจันทร์ถึงศุกร์เลยในช่วงนี้นะคะก็วันนี้วันที่15ครึ่งเดือนเข้าไปแล้วคุณผู้ฟังนะคะกับเดือน 7นะคะพรุ่งนี้วันอะไรนะวันที่16 มีอะไรหรือเปล่านะพรุ่งนี้เออนะคะตอนแรกนะเมื่อวานวันที่14ใช่ไหมนะเขาก็เปิดเพลง14อีกครั้งเออนะคะคุยกับแป้งๆนะหลังไมค์บอกว่าแล้ววันที่15ล่ะวันนี้15ก็เลยบอกว่าอ๋อ15ก็ต้อง15หยกๆของผู้ชายผู้ชายมึงสิงนะอืมเสร็จปุ๊บวันที่16เปิดเลย16หย่อนๆไปเรื่อยๆแต่17 18ไม่มีเพลงแล้วไงก็เลยว่าเอองั้นก็พับโปรเจกต์นี้ไปก่อนโอ้คนอะไรจะมาเปิดเพลงตามวันขนาดนั้นนะคะก็ว่ากันไปค่ะคุยเล่นให้ฟังเฉยๆนะคะคุณฟังอ่ะมาพูดถึงงานเพลงของเราดีกว่านะคะกับฮิตมาราธอนนะคะ3งานเพลงวันนี้เลือกมาฝากคุณผู้ฟังนะคะเป็นเรื่องราวของการรอคอยเออรอคอยเนี่ยความที่เราต้องคนรอเนี่ยคนที่รอคนที่คอยเนี่ยโหเวลามันเดินช้าคุณผู้ฟังจริงนะเออนะคะก็เริ่มมากับทุ่งนางคอยนะคะพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะแล้วก็ต่อด้วยคอยพี่ที่เมืองกาญดวงตาคงทองและที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับสุรินทร์ยังคอยอ่อนอรดีนะคะ3งานเพลงฮิตมาราธอนในช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณ Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะคะทักทายนะคะผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีนะคะทั่วประเทศเลยนะคะหรือจะเป็นทางออนไลน์นะคะก็ทางเว็บไซต์ก็ดีนะคะ www.ltmfm95.mcot.net นะคะหรือว่าจะฟังผ่านแอปพลิเคชันของเรากับ MCOT Connect ใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะคะฝากด้วยดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android เลยนะคะหรือนะคะหลายๆคนนะคะบอกว่าเข้ามาชมไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะมาดูมาไลฟ์อยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะเห็นดีเจเห็นหน้าดีเจด้วยก็ฟังเสียงเห็นภาพเห็นเสียงไม่เห็นเห็นภาพฟังเสียงแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยเอ้ที่เพจของเรานะคะกับ LTM FM 95 Facebook Fanpage นะคะใครยังไม่ได้กดไลค์นะท่านฝากด้วยหูฟังนะคะตอนนี้สมาชิกเข้ามากันเรื่อยๆเลยนะคะทักทายนะคะสวัสดีพี่นุเจริญนะคะพี่กฎชมนนะคะน้องสินชัยนะคะพี่ไตรรัตน์นะคุณแม่อรุณนะคะพี่พีรพลนะคะน้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะคะมากันตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยแล้วก็คุณแม่ทันพิชานะคะพี่อภิสิทธิ์พี่ศักชัยค่ะพี่มาดาพี่ฤทธิ์จากนครศรีธรรมราชนะคะพี่สายชนพี่อัมพรพี่เดือนเพ็ญน้องดอดี้นะน้องดอดี้น้องแชมป์น้องหนูดีนะคะขอบคุณมากๆเลยเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะพี่อเนกจากสุโขทัยจ้าพี่ตีใหญ่แล้วก็พี่ชุติพลด้วยเพิ่งเข้ามาเมื่อสักครู่นี้พอดีนะคะอ้าวน้องใบด้วยนะคะเพิ่มเติมเข้ามานะคะอีกสักครู่นึงนะคะเช่นเคยกับสายชิลฮิวใจเนาะวันนี้ใครอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยหน้าไมค์แล้วก็ขอเพลงพิเศษกันสักหน่อยนะคะคิดถึงกันก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะที่022481366นะคะ022481366นะคะตอนนี้หลังไมค์เข้ามารัวๆเลยนะคะเดี๋ยวสักครู่นึงสุ่มมาสัก1งานเพลงเนาะ1สายเนาะนะคะในชั่วโมงนี้นะคะรออยู่แป๊บนึงนะคุณผู้ฟังรออีกแป๊บนึงสายชิวฮิวใจของเรานะคะ022481366นะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ถามถึงเพลงของตาลนะคะที่เราพูดกันไปเมื่อวานว่าเพิ่งจะปล่อยไปนะคะเดี๋ยวรออีกนิดนึงนะเดี๋ยวได้เจาะคิวฮิตกันแน่นอนนะคะรออีกนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะฟังตอนนี้นะคะก็ฝากเข้าไปฟังที่ YouTube ช่องของลูกตาลชนิชาได้เลยนะคะชื่อเพลงว่าดอกชบาสีแดงนะคะแต่ว่าตอนนี้ 1งานเพลงเมื่อสักครู่นี้คอยแต่อันนี้รอคล้ายๆกันเนาะรอคอยรอด้วยคอยด้วยนะคะงานจากพี่กุ้งสุธิราชวงศ์เทวันค่ะรักจงรอจัดให้ในช่วงนี้นะคะหลังจากจบเพลงนี้เรามารับสายน้ำใหม่กันค่ะ

0: นุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วนะคะจากนนทบุรีสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่พิชัยนะคะ
2: คร
1: ับ โอเคพี่พิชัยตอนนี้ฟังวิทยุอยู่ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: จ้าหนูจะรบกวนเบาเสียงวิทยุหรือว่าปิดไปก่อนแป๊บนึงได้ไหมเอ่ย
2: ปิดไปก่อน
1: จ้าเนาะเสียงมันสะท้อนนิดนึง
2: ครับ
1: โอเคเรียบร้อยนะคะ
2: ครับ
1: ขอบคุณมากมากเลยพี่พิชัยกับหนูเราเคยคุยกันแล้วหรือยังเอ่ยหน้าไม
2: ค์เคยแล้วครับ
1: เคยแล้วแต่นานแล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: โอ้หายไปนานเลยเป็นยังไงบ้างคะสบายดีไหม
2: สบายด
1: ีนะคะอยู่แถวไหนของนนทบุรีคะเนี่ยพี่พิชัยคะ
2: ศูนย์พัฒนาคนตาบอดปากเกร็ดคร
1: ับ อ๋อนวดหรือเปล่าน
2: วดคร
1: ับอันแน่หมอนวดนี่เลยนะคะแล้วก็คือนวดประจำอยู่ที่ศูนย์หรอคะ
2: ประจำครับ
1: อ๋อค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าหนูไปหนูต้องไปวันไหนบ้างคะเปิดวันไหนพี่ชัยขาวันธรรมดาใช่ไหมคะ
2: ธรรมดาครับ
1: โอเคโอเคนะใครที่สนใจก็ไปนวดได้ไปอุดหนุนได้โอเคเสียงสะท้อนนิดนึงค่ะเปิดลำโพงอยู่หรือเปล่าคะเปิดสปีกเกอร์หรือเปล่า
2: ไม
1: ่
2: ได้เป
1: ิ
2: ดคร
1: ับ หรอเอ๊ะทำไมเสียงสะท้อนนิดนึงอ่ะไม่เป็นไรพี่ชัยขาวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
2: ขอฟังเพลงครบซ้อน
1: ครบซ้อนของแอลกอฮอล์เนาะ
2: คร
1: ับ อยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
2: ก็มอบให้กับพี่อาร์ตครับ
1: พี่อาร์ตอยู่ที่ไหนเน
2: า
1: ะ
2: พี่อาร์ตอยู่ที่ศูนย์ปากเกร็ดครับแต่ว่าพี่อาร์ตนี่เขาเป็นเจ้าของเสียงซึ่งทางวิทยากรเวลาพี่อาร์ตโตเป็นสาวคร
1: ับ โอเคโอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวจัดให้เลยวันนี้ขอบคุณพี่ชัยมากมากแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่ชัยในการทำงานนะจ๋า
2: คร
1: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโอเคอ่ะจัดให้เลยนะคะกับไซส์ชิลฮิวใจครบซ้อนแอลกอฮอล์ค่ะ

0: นุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าไมค์พี่พิชัยจากนนทบุรีนะคะกับครบสอนนะงานเพลงนี้นะหลายๆคนก็ชื่นชอบแล้วก็เป็นแฟนคลับของวงแอลกอฮอล์ด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยแล้วก็แนะนำงานเพลงพิเศษนะขอหน้าไมค์เนี่ยขอปุ๊บเปิดปั๊บขอปั๊บปั๊บเปิดปุ๊บนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับสายอีกหนึ่งสายด้วยนะคะคุณผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาได้ตลอดทั้งชั่วโมงเลยแล้วก็ฝากเบอร์โทรศัพท์นะบอกหลังไมค์บอกว่าจองสายหน้าไมค์จ้านะคะแล้วก็บอกเบอร์โทรศัพท์ให้ถูกต้องนะคะพร้อมกับเพลงด้วยบอกไว้ก่อนเลยเดี๋ยวจะได้เตรียมไว้ให้นะคะเอาล่ะนะช่วงนี้เรานะคะยังคงเน้นย้ำนะคะสำหรับงานใหญ่นะคะที่กำลังจะมาถึงแล้วก็เริ่มขึ้นแล้วด้วยนะคะสำหรับ Y Entertain Award 2026นะคะใครที่เป็นแฟนซีรีส์ Y นะคะทั้ง Boys Love แล้วก็ Girls Love นะคะพลาดไม่ได้เลยงานนี้นะคะเริ่มขึ้นแล้วกับกิจกรรม Y Entertain Award 2026ค่ะงานประกาศรางวัลที่มอบแด่บุคคลทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่สร้างสรรค์ผลงานในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์ Y ซึ่งปีนี้นะคะเรามาในคอนเซ็ปต์ไทยซิลค์Curtain and the Golden Lotus ค่ะบุตรสบงกตม่านไหมลายสยามเปิดโอกาสให้แฟนๆนะคะได้ร่วมโหวตกับนักแสดงหรือนิยายที่คุณชื่นชอบทั้ง5สาขารางวัลนะคะซึ่งตอนนี้เราได้รายชื่อผู้เข้าชิงในแต่ละสาขารางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าแต่ละสาขารางวัลนะคะมีใครเข้าชิงกันบ้างนะคะรางวัลแรกค่ะ Y Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y 1 ติวเตอร์ยิม Y 2 ภูพาเวล Y 3 ฟอร์ดพีท Y 4 ลูกหมีซอนย่าและ Y 5หลิงออมนะคะอ่ะไปกันต่อค่ะรางวัลที่2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ค่ะ B 1 เก่งหฤทธิ์B 2พาเวลนเรศ B 3พีทวสุธร B 4ภูกริตติน B 5ฟอร์ดทิติพงค์ค่ะรางวัลที่3นะคะกับ Princess of Girls Love ค่ะนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์

ยจีหนึ่งจินนี่นัตติชาจีสองเจน่าแองเจลิน่าจีสามบีมายจิรัชยาจีสี่ฝ้ายพีรยาจีห้าลูกหมีปัญญาพัฒน์นะคะรางวัลที่4ค่ะกับ Rising Star Couple ค่ะคู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมค่ะและรางวัลสุดท้ายนะคะกับ Most Popular Y Novel ค่ะนิยายวายยอดนิยม N1เกมเมอร์และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 #SoSoLamTee ค่ะ N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู Crazy Love หมูมู N4 สามีบ้านนอก My Rustic Wife และ N5 Not The Best But Still Good นะคะนี่คือรางวัล Most Popular Y Novel นะคะใครที่ชอบนิยายวายเรื่องไหนก็โหวตกันได้เลยนะคะรักใครชอบใครนะคะสาขารางวัลไหนมีดาราที่เราชื่นชอบอยู่นะคะหรือว่าเชียร์ใครอยู่เป็นด้อมไหนนะคะอย่าลืมเข้าไปโหวตกันเยอะๆนะคะผ่านทางเว็บไซต์ yentertainaward.mcot.net/vote ค่ะหรือโหวตผ่านแอปพลิเคชัน eMOS ก็ได้นะคะ eMOS eMOS โหวตได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้เท่านั้นนะคะเอาล่ะนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานใหญ่มากๆเลยนะคะของสมทของเรานะคะดังนั้นแล้วฝากกับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะโดยเฉพาะแฟนซีรีส์วายโอ้ยนะคะเดี๋ยวนี้แบบซีรีส์วายเยอะมากๆทั้งแบบว่า Boys Love Girls Love นะคะแล้วก็โอ้โหเรื่องราวน่าติดตามนะคะเป็นแฟนคลับใครนะให้กำลังใจกันได้โหวตกันเข้ามาเยอะๆนะคะเอาละนะคะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงที่แนะนำเข้ามาทาง Facebook ให้กันละกันนะคะพี่กฎชมนเนี่ยโอ้โหเป็นแฟนประจำแต่ว่าเหมือนยังไม่เคยเปิดเพลงให้เลยจัดให้เลยกับอยู่ในใจเสมอต่ายอรทัยค่ะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะกับมหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะนะคะมีหลายคนแนะนำงานเพลงของน้องเพชรคทาวุฒิเข้ามานะคะแต่พอดีว่าเมื่อไม่นานมานี้แหละนะคะน้องเพชรก็เคยมาร่วมกิจกรรมแล้วก็มาขึ้นคอนเสิร์ตบนเวทีนะคะกับกิจกรรมของเราเนี่ยค่ะลูกทุ่งมหานครมหานครแฟมิลี่หลายครั้งแหละนะคะแล้วก็มีบันทึกการแสดงสดในละนี่แหละนะคะเดี๋ยวฟังเสียงสดๆดีกว่าเพราะว่านี่ก็คืออีกหนึ่งศิลปินคุณภาพนะคะก็เป็นศิลปินเขาเรียกว่าอะไรอ่ะในยุคปัจจุบันแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีของนักร้องรุ่นใหม่ๆด้วยนะคะแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่คุณย่าก็มาร่วมงานด้วยนะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากๆรวมถึงแฟนๆนะคะแฟนคลับของน้องเพชรคทาวุฒิเนี่ยนะจะบอกว่าอะไรรู้ไหมคุณผู้ฟังนะเอาพวงมาลัยเอาดอกไม้มาให้น้องเพชรแล้วเนี่ยเลยมาถึงดีเจด้วยโอ้โหเขามีแบบว่าพับแบงค์นะคะแล้วก็เป็นแหวนแล้วมาสวมให้หน้าเวทีนะได้มาหลายวงเหมือนกันนี่ทุกวันนี้หนูยังเก็บไว้เลยนะหนูไม่กล้าแกะเลยจริงๆ ขอบคุณแม่ๆด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะกับกุหลาบนอกวาเลนไทน์เพชรคทาวุฒิค่ะ
2: กุหลาบนอกวาเลนไทน์ซื้อเผื่อโต

0: ขอบคุณจ้ะเดี๋ยวแม่จ๋าแป๊บนึง
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจาย

0: ้องน้ำมันเครื่องเผาซ่านลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม
1: ่เผาซ่านล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: รู้หรือไม่

0: การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
2: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777

0: 65
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

จัดให้เลยนะคะกับเก็บเงินแต่งงานสอนเพชรสอนสุพรรณนะคะจากพี่อนันต์ลัดพร้าวนี่เองนะคะแนะนำเข้ามาฝากมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วนะคะขอบคุณสำหรับดาวที่ส่งเข้ามาด้วยนะพี่ประเดิมส่งเข้ามารัวๆเลยนะ

0: คะดาวเยอะมากอย่าลืมผ่อนด้วยนะพี่นักรบสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากพี่เดียวจรันระโนดด้วยนะบอกทักทายน้องลูกโนดนะพี่สมบูรณ์พี่สังสุราษฎร์นะคะพี่จักรีขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนเลยนะคะชั่วโมงหน้านะใครอยากจะคุยสายหน้ามาอย่าลืมนะคะ022481366นะคะยังโล่งๆยังโล่งๆนะคะมาได้เลยนะคะแล้วก็เพลงไหนที่ติดค้างกันไว้เดี๋ยวชั่วโมงหน้าจัดให้เพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้ง022481366หรือจะเป็นทาง SMS ของเรา4689400แล้วก็รวมถึงทาง Facebook Live ด้วยนะที่ Facebook Fanpage LTM FM 95นะคะ
1: เพื่อชีวิตที่เป็นหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะขอขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ค่ะนะหลายๆคนก็นะแนะนำงานเพลงเข้ามาเพิ่มอีกได้เลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะนะคะเดี๋ยวจัดให้แต่ให้ละค่ะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะให้เข้ากับบรรยากาศสายฝนพรำๆนะหลายที่ฝนตกนะจ๊ะสายฝนกับคนไกลบ้านงานจากพี่อ้อยกระท้อนในช่วงนี้นะคะแล้วก็หลังจากจบเพลงนี้พักกันสักครู่ไปกันต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันกับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะ

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา23นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้
9: ยเริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 95
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: 23นาฬิกา3นาทีนะคะในชั่วโมงที่2ของเรานะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชานะคะกับ FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะในช่วงนี้นะคะกับชั่วโมงที่2เริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ผ้าอะละนะคะกับสายหน้าใหม่มารออยู่แล้วเมื่อวานโทรไม่ติดไงวันนี้โทรมาอีกรอบนึงนะคะสวัสดีค่ะพี่อ้อมค่ะ
5: สวัสดีค่ะน้องลูกหนอด
4: โอ้ยน้องลูกหนอดโทรไปหาเมื่อกี้โอ้เกือบจะไม่ได้คุยแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เข้าห้องน้ำน้องแป้งโทรพี่ก็ไม่รู้ว่าพี
4: ่น้องแป้งก็ไม่รู้ไงว่าพี่อ้อมเข้าห้องน้ำน่ะใครจะไปรู
5: ้นั่นแหละ
4: โอเคโอเคเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันนี้ได้คุยละจ้าโอ้ยนะสุราษฎร์เป็นยังไงบ้างคะวันนี้ฝนตกไหมจ๊ะ
5: ไม่ได้ตกเลยมีแต่ฟ้า
4: ทำไมนะ
5: มีแต่น้องฟ้าน้องฝนไม่มี
4: อ๋อน้องฟ้ามีแต่น้องฟ้าน้องฝนไม่มีนี่มีมุกด้วยนะอยู่นี่นะ
5: น้องฟ้าน้องฟ้าโครงการโครงการ
4: อ๋อฟ้าร้องใช่ไหมคะโอเคโอเคพี่อ้อมนี่ไงพี่อ้อมเป็นคนเดียวที่ถามว่าเมื่อไหร่น้องลูกตาลจะปล่อยเพลงปล่อยแล้วนะคะพี่อ้อม

0: อยากฟังมานานแล้ว
1: ปล่อยแล้วปล่อยเมื่อวานนี้แต่ว่าเดี๋ยวรออีกนิดนึงค่ะเดี๋ยวจ่อคิวฮิตแน่นอนส่งให้กับทางทีมแล้วนะคะ
0: วันเสาร์วันเสาร์จะถึงเลยเหรออ
1: ะไรนะจ๊ะ
0: จ่อคิวฮิตวันเสาร์จะถึงเลย
1: ไม่แน่ใจไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องดูก่อนเพราะว่าเราก็ต้องรอตามลำดับเหมือนกันแม้ว่าเราจะเป็นดีเจนะ
0: ไหนไหนไหนน้องตามร้องพี่สัก
1: ไม่ไม่เอา

0: เออหยอกเล่นก็เดี๋ยวรอจากคิวฮิตแล้วก็ขอมานะ
1: ขอพี
0: ่มี
1: ต้องมีต้องเพลง16เดือนทำที่ดังอ่ะไม่ใช่พ่อพี่เหรอ
0: นี
1: ่พี่ขอเป็นคนแรก
0: เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ
1: พี่ขอเป็นคนแรกที่ร้องให้ฟังด้วย
0: ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: จำได้ไหมจำได้
0: จำได
1: ้
0: จำได้ค่ะขอบคุณมากๆอ่ะ
1: เราไม่ฟังท่าน
0: เดี๋ยวรอร้องเพลงใหม่ด้วยไปซ้อมเดี๋ยวต้องซ้อม
1: นะถ้าเปิดทุกคืนนะพี่จัดร้อง
0: ได้
1: เอาขึ้นใจจำมาขึ้นใจเลย
0: ขอบคุณมากค่ะวันนี้อยากฟังเพลงนี้หรอคนไปไม่รู้คนอยู่ไม่ไหวของโชเล่ของโชเล่ใช่ไหมคะ
1: ก็มันเข้าสถานการณ์ดิเออน้องลูกตาลเพิ่มลูกตาลทุกวันเลย
0: อะไรนะอะไร
1: ที่โรงเรียนอะโรงเรียนแม่เนี่ยเพิ่มทุกวันวันนี้32
0: ฟังข่าวใช่ไหมเขาฟังข่าวใช่ไหมอ๋อใช่ใช่
1: ฟังข่าวทุกวัน
0: ค่ะ
1: วิทยุนี่แหละพี่ฟังวิทยุเพราะว่าพี่ยังไม่ได้เห็นภาพไม่ได้เห็นอะไรเลย
0: จ้า
1: พี่ไม่ได้เห็นภาพพี่ก็ฟังเรื่อง
0: ค่ะโอเคได้เลยงั้นเดี๋ยวจัดให้นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังเพลงมาเดี๋ยวเราขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนพี่อ้อมจะพูดตามหนูหรือว่าจะพูดเอง
1: จำไม่ได้เลย
0: โอเคได้เลยอ่ะขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์ตราพันท้ายนรสิง
0: ห์อร่อยครบรส
1: อร่อยครบรส
0: จบในขวดเดียว
1: จบในขวดเดียว
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มันได้ทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: เก่งมากค่ะขอบคุณมากๆเลย
1: มีขายแถวคือว่าถ้าจะละแถวนี้มีไหม
0: มีนะคะมีทั่วประเทศเลยค่ะพี่อ้อมอยากจะไปซื้อมาใช้ใช่ไหม
1: ก้อนไหนก้อนเท่าไหร่อ่ะ
0: หนูไม่แน่ใจราคานะแต่ว่าไม่ราคาไม่แพงจับต้องได้ใช้ดีหนูเคยใช้แล้วแต่ว่าหนูอ่ะไม่แน่จำไม่ได้ไม่กล้าบอกเดี๋ยวบอกผิดค่ะแต่ใช้ดี
1: สบู่ไมด้า
0: ใช่ไมด้ามอม้าดอเด็กค่ะไมด้าจ้ะโอเคจ้าขอบคุณนะคะเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังค่ะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะจัดให้นะคะพาเรทเพลงฮิต4ภาคบอกเลยว่าพาเรทนี้นะเอาใจวัยรุ่นนิดนึงเออนะคะเพราะว่าเริ่มต้นขบวนพาเรทด้วยโชเล่ชคัดผลเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสายอินดี้หน่อยนะวันนี้อ่ะไป

0: 45
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: สี่งานเพลงนะคะกับพาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคนะคะโอ้โหนะถูกใจวัยรุ่นเลยทีเดียวนะคะเริ่มต้นกระบวนพาเรทกับคนไปไม่รู้คนอยู่ไม่ไหวโชเล่ชคัตพลนะคะจากสายหน้าใหม่นะคะพี่อ้อมจากสุราษฎร์นะคะแล้วก็ต่อด้วยมาลีที่รักนะคะเพลงนี้โตเหนือนะคะแล้วก็ปอนนิพนต๊อกพลอู้หลายคนหลายคนเลยนะฟีเจอริ่งกันนะคะแล้วก็มาที่ทุกการเติบโตของเธอจะมีฉันคอยซัพพอร์ตเสมอจากวงฟูแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ลังเลจากบุ๊กสุภการนั่นเองนะคะขอบคุณมากๆเลยหลายคนเข้ามาทักทายผ่านทาง Facebook Live ของเรานะคะพี่สุนีสวัสดีค่ะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ด้วยพี่อะไรเอ่ยเมื่อกี้นี้หายไปแล้วพี่เล็กยินดีพี่จรัญทองบัวด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะพี่สุรีด้วยนะคะหลายๆคนส่งสติ๊กเกอร์เป็นกำลังใจให้ดีเจขอบคุณค่ะหนูดีใจมากเลยนะหลายๆคนเนี่ยหนูเห็นชื่อมาตลอดทั้ง2ปีกว่าๆคุณผู้ฟังขออภัยค่ะจริงนะเห็นมาเนี่ยตั้งแต่มาจัดรายการอยู่ที่นี่นะคะ2ปีกว่าๆเนี่ยเห็นชื่อทุกวันทุกครั้งที่จัดเลยนะขอบคุณมากๆจริงๆนะคะคือมันเป็นความผูกพันนะคุณฟังนะคะระหว่างดีเจกับแฟนรายการเนี่ยนะคะหนูวันไหนที่หนูแบบไม่ได้มาจัดรายการหนูก็คิดถึงนะมันก็เหมือนมีอะไรขาดหายไปใช่ไหมเวลาเราก่อนหน้านี้เราไม่ได้เจอกันเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยจัดแค่จันทร์ถึงศุกร์อะไรเงี้ยเสาร์อาทิตย์ก็คิดถึงกันเดี๋ยวนี้เพิ่มมาอีกหนึ่งรายการแล้วเนาะ วันอาทิตย์เลยอีกหนึ่งวันว่าเราจะได้เจอกัน7วันไหมขอบคุณค่ะพี่คงนภาด้วยนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็พี่สุรีแบบว่าขอเพลงกุหลาบน้องวาเลนไทน์เพิ่งเปิดไปนะจ๊ะนะเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะแล้วก็เป็นบันทึกการแสดงสดด้วยนะคะส่งดอกไม้เข้ามาขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยทาง SMS นะคะอุ๊ยน่ารักมากเมื่อสักครู่นี้เนี่ยพี่อ้อมเนี่ยเขาถามเรื่องของสบู่ไมด้าใช่ไหมมีคนส่งข้อความมาบอกว่าราคามีหลายราคาค่ะใช้ดีมากๆค่ะลองซื้อมาใช้แล้วเหมือนกันโอ้ก้อนสีฟ้าอ่อนๆใช่ไหมคะน้องลูกตาลขาใช่ค่ะถูกต้องค่ะหนูก็ใช้อยู่คุณแม่หนูก็ชอบมากอันนี้คือลูกค้าไม่ได้บอกมานะคะบอกเองนะคะนี่คือรีวิวจากผู้ใช้จริงนะคะมี2ขนาดใช่ไหมคะมี

32 บาทกับ 48 บาทไหมผมบอกแล้วว่าราคาจับต้องได้นะคะแจ้งราคาพี่อ้อมได้เลยค่ะเมื่อกี้นี้โอ้ยน่ารักจังเลยน่ารักมากเลยขอบคุณมากมากค่ะแล้วก็มีพี่พอพนมรุ้งนะคะแนะนำเพลงเข้ามานะคะมาไลฟ์แฟนชัดชัยชัชวาลเหรอคะใช่ไหมคะแล้วก็มีน้ำตาฟ้าไม้เมืองอันนี้น่าจะเป็นข้อความจากเมื่อวานด้วยนะคะหนูเปิดไปให้แล้วนะน้ำตาฟ้าของไม้เมืองเมื่อวานนี้เลยแต่ว่าคุณพี่อาจจะไปทำอะไรอาจจะเข้าห้องน้ำหรืออาจจะแบบงีบไปแล้วหรืออะไรอย่างงี้นะคะมีจากคุณพี่ท่านหนึ่งนะบอกว่าพอดีไม่มีชื่อเนาะสวัสดีค่ะน้องลูกตาเนี่ยขอเพลง14อีกครั้งของพี่เสกโลโซนะอยากมอบให้เพื่อนๆคนนอนดึกทุกคนเลยเดี๋ยวสักครู่ก็แล้วกันเนาะนะคะท้ายๆรายการเนาะแล้วก็มีสิทธิ์ของเจ้าหมายไทยจากคนโคราชแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เหมือนคุณแม่อรุณก็อยากฟังสิทธิ์ของเจ้าด้วยนะมีหลายข้อความเข้ามาขอบคุณมากมากเลยนะคะน้องโดดี้บอกอยากฟังกอดเสาเถียงนะคะแล้วก็พี่คลินิกศัลยกรรมกางเกงเคลื่อนที่หมายถึงรับแบบว่าแก้ทรงกางเกงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ ชอบชื่ออ่ะคลินิกศัลยกรรมกางเกงเคลื่อนที่เคยฟังแต่เสียงวันนี้ได้เห็นหน้าดีเจจัดรายการสดแล้วขอบคุณมากๆนะคะที่แวะเข้ามานะคะแล้วก็ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณแม่ขอบคุณแม่เกลด้วยนะคะแม่เกลน่ารักมากคุณแม่เกลคอยปกป้องลูกสาวตลอดเวลาช่วงนี้จัดงานเพลงหนึ่งให้ละกันมีหลายๆคนถามเข้ามานะว่าพี่ลูกตาน่ะเปิดเพลงใหม่ๆบ้างก็ได้ อุตสาห์สางนะคะเจนจิราจัดให้จ้า

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนะคะจอคิวฮิตค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะงานเพลงใหม่จากตั๊กกะแตนชนลดาว้าวชื่อเพลงว่าฉันท้องผู้ฟังเดี๋ยวต้องไปฟังว่าเรื่องราวในเพลงเป็นยังไงนะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์วสุห้าวหาญและเรียบเรียงโดยอาจารย์ยีนศิลาแรงค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
1: ไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตนะจ๊ะเอาล่ะนะคะขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11นะคะจัดให้เลยกับงานเพลงที่แนะนำเข้ามานะคะสิทธิ์ของเจ้านะคะไหมไทยหัวใจสินเด้อจัดให้อยู่ในฮิตที่4นะคะจากสังกัดพระเอกใหญ่9999แล้วเดี๋ยวต่อด้วยคนต้นทางจาก2ศิลปินนะคะเบิร์ดปทุมราชและแหม่มพิสิทธิ์ผมค่ะ

นับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
0: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2ล้าน6แสนบาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด

0: 15โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: สนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ลาไปด้วยเพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะจัดให้เลยสำหรับงานเพลงจากพี่แสกโลโซ14ครั้งนะคะพรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิมกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะ4ทุ่มเจอกันวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ

0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: พาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
6: พาวซ่า
1: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแช่ยิ่งเดือด
7: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
8: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
5: บ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
11: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
12: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: พาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
6: พาวซ่าย
1: ำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
13: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: บ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
14: สำหรับสถิติที่น่าสนใจของลุยส์เดลาเฟรนเต้คือการพาทัพกระทิงดุคว้าแชมป์ยูโร2024และเคยพาสเปนคว้าแชมป์ยูฟ่าเนชั่นส์ลีกมาแล้วรวมถึงแชมป์ยุโรปรุ่น U19 และ U21 อีกด้วย
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
15: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3ที่ฝากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
16: gave them the biggest roar of the competition

0: เที่ยงคืน7นาทีครับเข้าสู่ช่วงนายที่นายไลฟ์บนโลกครับประจำคืนวันพุธต่อพฤหัสที่16กรกฎาคมครับก็เป็นค่ำคืนของฟุตบอลโลกรอบรองชนะเลิศคู่ที่2ครับหลังจากที่เกมแรกเนี่ยรู้ผลไปแล้วเมื่อคืนนี้ระหว่างฝรั่งเศสกับสเปนเราก็เป็นสเปนที่เอาชนะฝรั่งเศสไป2-0ส่วนค่ำคืนนี้ก็อยู่กับผมครับเจมส์ทันพิสิทธิ์เลิฟรินพงษ์แล้วก็สแตมป์ทิติวัฒน์บัณฑิตเสถียรครับ
1: สวัสดีแฟนๆ FM 99นะครับแล้วก็สวัสดีเจมส์ด้วยนะครับกลับมาพบเจอกันอีกแล้ว
0: ครับผม
1: 1คืนนะครับ
0: ก็หลังจากคืนนี้ไปเนี่ยฟุตบอลโลกจะเหลืออีกแค่ไม่ถึง3วัน
1: ใช่
0: ก็คืนนี้จะเป็นเกมรอบรองชนะเลิศคู่ที่2ซึ่งเชื่อว่าหลายคนน่าจะรอติดตามอยู่เกมระหว่างอังกฤษกับอาร์เจนตินาซ
1: ึ่
0: งมันมีเรื่องราวมากมายทั้งในและนอกสนามเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ด้วยเชื่อว่าเป็นเกมที่ทุกคนต้องรอดูแน่นอน
1: ใช่
0: แล้วมาเจอกันในรอบรองชนะเลิศ
1: คาดว่าเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่สนุกอย่างที่เจมบอกไปว่ามันมีเรื่องของประวัติศาสตร์เนื้อทางการเมืองเอง
0: ใช
1: ่และรวมไปถึงฟุตบอลด้วยมันก็ย้อนรอยมาโหเมื่อ1944
0: ปีแล้วมันเริ่มตั้งแต
1: ่
0: เรื่องสงครามเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราไปว่ากันช่วงหน้าแล้วกัน
1: ครับ
0: เรื่องของอังกฤษกับฝรั่งเศสเดี๋ยวอังกฤษกับอาร์เจนตินาเดี๋ยวผมขอฝากช่องทางการติดต่อนิดนึงก็ส่ง SMS เข้ามาคุยกับเราได้ครับ4689899 4689899รวมถึงช่องทางทางบ้านฟ้าแล้วก็บ้านแดงด้วย
1: ครับผม
0: ก็ส่งเข้ามาทักทายกันได้ก็ชั่วโมงแรกเราอาจจะสบายๆแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหลังเนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของเรื่องราวของอาร์เจนตินากับอังกฤษแล้วก็รีวิวกันนิดนึงก่อนที่เกมจะเตะตอน 20:00 ก็วันนี้เดี๋ยวผมเช็คทีมภาคเนี่ยจะเป็นพี่จุนเพ็งกวินกับพี่เอกหิมสกุลจะเข้ามาบรรยายเกมคู่นี้นะตอน 2:00 แล้วไม่รู้ว่าเกมเนี่ยยืดเยื้อหรือเปล่าเพราะเมื่อคืนเนี่ยผมมีโอกาสได้ไปดูเกมที่สเปนกับฝรั่งเศสเนี่ยที่งาน Monomac Watch Party ด้วย
1: เป็นยังไงบ้าง
0: ที่ Monomac Studio เนี่ยต้องบอกว่าบรรยากาศก็ไม่น่าเชื่อว่าเป็นคืนกลางสัปดาห
1: ์
0: คืนที่ทุกคนต้องตื่นไปทำงานเนี่ยแต่ว่าแฟนบอลก็ยังไปเยอะนะก็เต็มฮอลล์ที่สตูดิโอของโมโนเลยแฟนๆก็มีทั้งอาร์เจนตินาและทั้งสเปนและฝรั่งเศสแต่เท่าที่ผมซาวเสียงดูเนี่ยก็เหมือนแฟนสเปนจะเยอะกว่านิดนึง
1: ครับ
0: เมื่อคืนเนี่ยบรรยากาศสนุกมากแล้วก็เป็นแฟนสเปนที่ได้ฉลองกับชัยชนะเหนือฝรั่งเศสที่ต้องบอกว่าก่อนเกมเนี่ยฝรั่งเศสดูเหนือกว่าด้วยนะ
1: ใช่เพราะว่าเขาเองก็เรียกว่า2สมัยก่อนเนี่ยก็คือได้ทั้งแชมป์แล้วก็รองแชมป์เนาะ
0: ครับ
1: แล้วมาถึงปีนี้โอ้โหไปไม่ถึงฝันตกรอบรอง
0: ใช่แต่ว่าฝรั่งเศสเนี่ยเขาชิงมาเมื่อปี2018ที่ได้แชมป์แล้วก็ปี2022เนี่ยแพ้จนได้รอบรองแต่ว่าถ้าทัวร์นาเมนต์เมเจอร์รายการล่าสุดอย่างยูโรปี2024เนี่ยเป็นสเปนที่ได้แชมป์มา
1: ใช
0: ่แล้วก็ผ่านฝรั่งเศสมาได้นี่แหละในรอบ

0: ผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นรอบรอบรองนะที่เอาชนะฝรั่งเศสมาได้ใช่ชนะในรอบรอง2-1แล้วสเปนเนี่ยเข้ารอบชิงกับชาวอังกฤษ2-1ก็เมื่อคืนเนี่ยจริงๆฝรั่งเศสเริ่มต้นได้วูบวาบนะ จังหวะเล่นสวนกลับเนี่ยคือสเปนเนี่ยมาครองบอลตั้งแต่ต้นเลยแล้วก็เป็นฝรั่งเศสที่ใช้จังหวะสวนกลับจากพวกเนี่ยแหละโอริเซ่เดมเบเล่อุสมันเอ็มบัปเป้นั่นแหละเพราะว่าไปมาเนี่ยพอสเปนตั้งเกมได้อะเริ่มครองบอลได้ฝรั่งเศสก็หายไปเลย
1: ครับ
0: ทำอะไรสเปนไม่ได้จนมาได้ลูกจุดโทษ
1: ใช่
0: จากความผิดพลาดของลูก้าดีน จังหวะที่บอลมันลอยโด่งเนี่ยแล้วลูก้าดีนเนี่ยไปชะล่าใจไม่เล่นบอลแล้วเป็นความยอดเยี่ยมของลามินยามาวิ่งไป
1: ฉกบอล
0: ฉกบอลแล้วจังหวะนั้นเนี่ยลูก้าดีเนี่ยคงตั้งใจจะเคลียร์แหละจะหันไปเตะลามินยามาเต็มๆเลย
1: แต่ไม่ทันแหละ
0: ไม่ทันแล้ว
1: ลามินยามาก็เร็วเหลือเกิน
0: ใช่
1: ลูก้าดีก็คงไม่ได้เช็คแหละเนาะเองพูดตามตรงก็คือหันมามันแบบจังหวะแบบไม่ได้เช็ครอบตัวก่อน
0: ใช่
1: แล้วมาในจังหวะที่รวดเร็วด้วยแล้วก็คาดไม่ถึงอ่ะ
0: ใช่
1: ก็แน่นอนแหละเขายอมรับสภาพเนาะ
0: ถูก
1: แต่ว่าเขาก็ไม่ได้ตั้งใจหรอก
0: ใช่แล้วก็ผู้ตัดสินเมื่อคืนเนี่ยเป็นอีวาบาตันเนี่ยจากเอลซัลวาดอร์เนี่ยคือถ้าใครได้ตามเกมในรอบแรกที่เขาเป่าเนี่ยโหเขาเป็นคนที่เข้มมากอ่ะแล้วผมไม่แน่ใจว่าเขาเป็นคนแจกใบแดงให้กับมิเกลอาเมรอนหรือเปล่าที่เป็นเคสปิดปากคนแรกผมจำไม่ได้แต่ว่าอีวานมาตอนเนี่ยในรอบแรกเนี่ยแบบเขาเป็นกรรมการที่เยียบมากนะ
1: ครับ
0: เป้ทุกตำแหน่งเลยนะเมื่อคืนเนี่ยพอจังหวะที่ลูกาดินไปเตะลามินยามาเนี่ยแกเป่าจุดโทษเลยซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะเคลียร์แหละเพราะว่าต้องบอกว่าลูกาดินเมื่อคืนเนี่ยเสียท่าเลยจังหวะเสียจุดโทษเนี่ย
1: ใช่
0: แล้วก็เป็นมิเกลยาซาบาล ที่ยิงจุดโทษเข้าไปตั้งแต่ช่วง22นาทีแรกหลังจากนั้นเนี่ยฝรั่งเศสพยายามจะบุกนะโจนเจียนจะได้แต่ก็ไม่ได้แล้วก็สเปนเนี่ยมาได้ประตูที่2ในช่วงครึ่งหลังจากเปโดบอลโลจังหวะที่
1: ลินชิงกับ
0: เดนชิง
1: โม
0: ดานิเอลโมทำชิงเร็วจังหวะนั้นโดนสกัดด้วยแต่โมต้องบอกว่าไหวพริบเร็วมากสกิดบอลให้บอลโลหลุดเดียวเขากอบไปโตแล้วยิงเข้าไปเกมก็เลยกลายเป็นว่าสเปนเนี่ยจบด้วยการชนะฝรั่งเศส2-0
1: จริงๆมีจังหวะที่ลามินยามาได้ลูกที่3ด้วยนะแต่ว่าก็เช็คล้ำหน้าไปก่อน
0: ใช่ก็คือสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปก็คือเมื่อคืนเนี่ยเกมทางริมเส้นฝั่งยามาเนี่ยลูกาดีนเอาไม่อยู่เลยนะลูกาดีนเนี่ย
1: ใช่
0: เอาไม่อยู่เลยโดยเฉพาะอาเสียจุดโทษไปปั๊บหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ดูจะแกว่งๆไปเลยแล้วดูจะมีปัญหาในการตามประกบลามินยามารวมถึงลูกที่ยามาเนี่ยสปีดหนีละ ยิงเข้าไปด้วยจากลูกปั่นโค้งลูกนั้นนะแต่ว่าโดนจับลำหน้าไปก่อนก็เป็นอีกหนึ่งจังหวะที่ลูกาดีนเนี่ยตามประกบ
1: เป็นไปได้ไหมว่าลูกาดีนเนี่ยคือเสียความมั่นใจตั้งแต
0: ่
1: ช่วงต้นเกมเนาะก็เสียจุดโทษเร็วประมาณ20นาทีได้ก็เสียจุดโทษแล้วอาจจะเกิดความเสียความมั่นใจ
0: ใช
1: ่แล้วก็ไม่ค่อยเข้าร่องเข้าลอยเท่าไหร
0: ่
1: กับเมื่อวาน
0: ก็ต้องบอกว่าแบ็กซ้ายของฝรั่งเศสยังมีเตียวอันนี้ทุกคนแต่ว่าทั้งสองคนก็ดูจะไม่ได้อยู่ในฟอร์มดีสุดอย่างลูกาดีนเมื่อวานก็พอโดนจุดโทษไปก็แกว่งไปเลยแล้วก็มีปัญหากับการเจอกับยามาตลอดทั้งเกม
1: ใช่
0: แต่ว่าต้องยอมรับว่ายามาเมื่อคืนเล่นดีด้วย
1: ใช
0: ่เล่นแบบมั่นใจเลย
1: คือนอกเหนือจากที่โดนจุดโทษแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: ไม่กี่นาทีต่อมาเป็นวิลเลียมซาลิบาก็เจ็บนะต้องเปลี่ยนตัวออกเลย
0: ใช่
1: อันนี้ผมคิดว่ามันก็มีผลเหมือนกันนะที่ทำให้ฝรั่งเศสเนี่ยเป๋ไปเหมือนกัน
0: ใช่ก็ซาลิบาเจ็บตั้งแต่ช่วงครึ่งชั่วโมงแรกเลย
1: ครับ
0: เราก็ต้องเปลี่ยนเอาเลอครัวมาเล่น
1: ครับผม
0: แต่ว่าเอาจริงๆเมื่อวานเซนเตอร์ฝรั่งเศสก็ไม่ได้เรียกว่าผลงานไม่ได้แย่อะไรมากแต่ว่ามันเป็นจังหวะแรกที่เสียจุดโทษกับจังหวะที่2ที่ต้องชมออโมด้วยที่สกิดบอลจังหวะนั้นแล้วหลุดเลย
1: ใช่
0: แต่ว่าเลอครัวก็เป็นคนที่ไม่ได้ไปตามประกบเปโดบาโลไงมันมีช่องตรงนั้นแล้วก็เข้าไปยิงเลยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ จุดหนึ่งที่ทำให้ฝรั่งเศสเมื่อคืนเสีย2ประตูแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยเมื่อคืนกองกลางสเปนเนี่ยเหนือกว่าเยอะ
1: โอ้เยอะมากเนาะ
0: ครองบอลได้หมดเลย
1: เก็บบอลตัดจังหวะบอล
0: ใช่
1: ได้ดีเลยอ่ะ
0: เมื่อคืนเนี่ยฝรั่งเศสเนี่ย ใช้กองกลางแค่2คนนะมีชัวเมนี่กับราบิโอแต่ว่าสเปนเนี่ยแพ็กกลางมา3คนเลยมีฟาเบนลุยมีอเล็กไบน่าแล้วก็โรดี้รวมถึงโอโม่เนี่ยก็ลงมาช่วยด้วยนะในกลางสนามเนี่ยเขาเป็นตัวลุกแต่ว่าลงมาช่วยตรงกลางสนามด้วยรวมถึงนักเตะอย่างโคโคย่าที่ก็เป็นอินเวิร์ตอยู่แล้ว
1: ครับ
0: หรือแม้กระทั่งโอยาซาบาลก็ลงมาช่วยเชื่อมเกมในตรงกลางด้วยมันทำให้เกมของสเปนตรงกลางสนามเมื่อวานไหลลื่นมากแล้วพอฝรั่งเศสได้ครองบอลเนี่ยไม่รู้จ่ายทางไหน

0: ันไม่หมดเพราะสเปนยืนแพ็กกันดีเป็นอีกจุดหนึ่งที่เมื่อวานสเปนทำได้ดีกว่าก็คือเกมกลางสนามคือสังเกตเลยว่าเมื่อวานบอลจากกลางไปหน้าของฝรั่งเศสเนี่ยไม่มีเลยแทบไม่มีเลยนักเตะแนวรุกเมื่อวานเนี่ย4คนเนี่ยทั้งบาโคล่าโอริเซ่เอ็มบัปเป้เดมเบเล่เนี่ยเล่นกันไม่ติดเลยเล่นต่อไม่ติดเลยนะทำให้เมื่อวานเนี่ยกลายเป็นว่าเกมรุกของฝรั่งเศสก็ดูเงียบๆไปโอกาสยิงประตูแบบจ่าๆแทบไม่มีเลยนะจะมีแค่ลูกยิงฟรีคิกช่วงต้นเกมที่ได้ลุ้นของฝรั่งเศสนอกนั้นก็ไม่มีเลยแล้วก็อีกจุดนึงที่เมื่อวานถูกพูดถึงเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูนิดนึง
1: ต้องบอกว่าเมื่อวานสเปนเนี่ยเหนือกว่าทุกกระบวนท่าเลยนะเจม
0: ใช่ใช่
1: ท
0: ั้
1: งในเรื่องของการคลองบอลเองหรือการเข้าสกัดเองทุกอย่างมันเป็นเหมือนไปในทางสเปนหมดเลย
0: ใช่ใช่
1: ฝรั่งเศสแทบต่อก่อนไม่ได
0: ้
1: ก็อาจจะมีลูกที่สวนมาบ้างแต่ก็สุดท้ายก็โอกาสยิงก็น้อย
0: ใช่
1: โอกาสยิงไม่ตรงกรอบอีกต่างหากก็คือต้องบอกว่าแพ้ทุกประตูจริง
0: มันกลายเป็นเกมที่ออกมาในแบบที่เราไม่ได้คาดว่าจะเป็นแบบน
1: ี
0: ้หลายคนมองไปที่ฝรั่งเศสด้วยซ้ำก่อนเกมว่าน่าจะผ่านสเปนได้ด้วย ผลงานในทัวร์นาเมนต์นี้เอาจริงสเปนเนี
1: ่
0: ยเริ่มต้นด้วยการเป็นเต็งหนึ่งก็จริงแต่พอทัวร์นาเมนต์มันเริ่มมาเรื่อยๆเนี่ยใครก็เห็นว่าฝรั่งเศสมันฟอร์มดีมากโดยเฉพาะแนวรุกอย่างเอ็มบัปเป้ยิงไป8ประตู
1: ครับ
0: เมื่อวานไม่ยิงนะเมื่อวานไม่แทบไม่เมื่อวานไม่ยิงเลย
1: มีโอกาสยิง
0: มีโอกาส
1: แต่ว่าย
0: ิง
1: ไม่ได้ทั้งฟรีคิกหรือว่าโอกาสยิง
0: ใช่
1: เพราะเหมือนกับพอเกมมันโดนนำอ่ะจังหวะต่างๆมันก็ดูเร่งรีบไปทั้งหมดอ่ะ
0: ครับ
1: พอยิงก็เหินข้ามคานไม่ตรงกรอบนี่แหละ
0: ใช่แล้วก็เมื่อวานเนี่ยลาปอสกับคูบาซี่ก็คู่เซนเตอร์ของสเปนก็เล่นได้ดีคูบาซี่เนี่ยเขาบอกก่อนเกมแล้วเขาไม่กลัวหรอกเอ็มบัปเป้อ่ะ
1: ครับ
0: แล้วเมื่อวานก็ทำได้ดีนะไม่ช่วยให้สเปนไม่เสียประตูแล้วสเปนเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดในรอบแบ่งในรอบน็อกเอาท์เนี่ยเสียไปแค่ประตูเดียวนะ
1: ครับ
0: คือการเสียให้กับเบลเยียมเมื่อรอบที่แล้ว
1: รอบที่แล้วครับ
0: หลังก่อนหน้านั้นไม่เสียเลยเพราะว่าในเกมที่เจอกับในรอบ32ทีมเนี่ยเจอออสเตรียก็ชนะ 3-0 เจอโปรตุเกสก็ชนะมา 1-0 มีแค่เบลเยียมอ่ะที่เสีย1ประตูแล้วในรอบแบ่งกลุ่มเขาก็เสียแค่ประตูเดียวเหมือนกันนะ
1: ครับผม
0: สเปนเนี่ยเสียแค่ลูกเดียวคือเกมที่เจอกับไม่เสียสิรอบแรกไม่เสียประตูเลยนะนัดแรกเนี่ยเสมอเคปเวิร์ด 0-0 นัดที่2ชนะซาอุ 4-0 แล้วก็ชนะอุรุกวัย 1-0 เท่ากับว่าในทัวร์นาเมนต์เนี่ยสเปนเสียแค่ลูกเดียว
1: ครับผ
0: ม
1: ถ้าจะเห็นจากเกมเมื่อวานเนี่ยสเปนนี่คือมาร์คตัวเลยนะประกบตัวแล้วก็วิ่งไล่อย่างดูอย่างกูเลย่าก็ตามทางด้านของฝั่งโอริเซ่นะ
0: ครับ
1: ช่วยกับโรดี้ปิดได้แบบแนบเนียนเลย
0: ใช่
1: ส่วนฝรั่งเศสเนี่ยดูสเปสสปะไปหน่
0: อ
1: ยดูยืนกระจัดกระจายนะในเกมรับนะ
0: ครับ
1: นั่นแหละมันก็เลยมีช่องว่างทำให้สเปนเนี่ยยิ่งต่อบอลแล้วลองสังเกตดูพอไปในพื้นที่สุดท้ายเนี่ยสเปนต่อบอลกันได้แบบเนียนมาก
0: ใช่
1: และมาจนถึงประตูเลยต่อบอลทำชิ่งวันทูกันไหลลื่นมาก
0: แล้วจุดหนึ่งเมื่อวานเนี่ยคือฝรั่งเศสเนี่ยช่วงพักครึ่งเนี่ยเขาต้องเปลี่ยนลาบิวออก
1: เพราะว่าม
0: ีใบเหลืองแล้วก็มีจังหวะที่เกือบจะโดนเหลืองสองด้วยทำให้ครึ่งหลังเนี่ยต้องส่งมานูโคเต้ลงแต่ว่าอย่างที่บอกว่าลาบิโอเนี่ย ในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกที่แล้วเนี่ยเขาเป็นตัวจ่ายบอลให้เอ็มบัปเป้เป็นคนที่คอยลำเลียงบอลขึ้นไปข้างหน้าแต่ว่าพร้อมว่าไม่มีลาบิโอในเกมตรงกลางมันก็เชื่อมไม่ติดตอนมานูโคเต้ลงมาก็ไม่ได้เป็นตัวที่จ่ายบอลได้เหมือนลาบิโอ
1: เกมไม่ได้เปลี่ยนเนาะเกมลงมาก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่าง
0: ถูก
1: แล้วก็ดูเก็บบอลก็ไม่ได้จ่ายบอลขึ้นหน้าก็ไม่ได้
0: ใช่หรือแม้กระทั่งสำรองแนวลุกเนี่ยอย่างแลนชาร์กี้เริ่มถึงเดเซดูเอเนี่ยลงมาแทนโอริเซ่กับบาโคล่าก็ไม่ได้สร้างอิมแพคอะไรกับเกมเท่าไหร่ก็เงียบไปทั้งสองคนเลยกลายเป็นว่าเมื่อวานเนี่ยฝรั่งเศสดูจะผิดเพี้ยนไปหมดทุกตำแหน่งจากฟอร์มที่เคยดีก็กลายเป็นว่าเล่นไม่ออก
1: ใช่
0: ไปดื้อเลยทุกคนของฝรั่งเศสเมื่อวานเนี่ยจะมีแค่โชเมนี่ที่พอเล่นแบบตามมาตรฐานตัวเองนอกนั้นเนี่ยดรอปหมดเลยเราต้องชมว่าหลุยส์ดาลาเฟนเต้กุนซือสเปนเนี่ยวางแผนมาดีกับการกระเดชองเมื่อวานเนี่ยดูจะไม่ค่อยสบอารมณ์เมื่อไหร่แกนี่หน้าตาเครียดเลยนะแล้วสุดท้ายก็ทำให้ฝรั่งเศสต้องหยุดเส้นทางฟุตบอลโลกไว้แค่รอบรองชนะเลิศแต่เดี๋ยวยังต้องไปชิงที่3ซึ่งเดี๋ยวจะเจอใครเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้จะรู้อังกฤษหรืออาร์เจนตินา
1: ครับ
0: ก็ทำให้ฝรั่งเศสพลาดโอกาสที่จะทำสถิติเข้าชิง3สมัยติดนะเพราะว่าก่อนหน้านี้จะมีแค่บราซิลกับอิตาลีนะผมจะไม่ผิดที่เข้าชิง3สมัยติดส่วนสเปนเนี่ยเป็นการเข้าชิงฟุตบอลโลกครั้งแรกในรอบ16ปี
1: หลังจากที่ได้แชมป์เนาะ
0: ใช่ก็เป็นครั้งสุดท้ายที่พวกเขาได้

0: เมื่อปี2010 แล้วก็จะเป็นการเข้าชิงรายการเมเจอร์2รายการติดเลย
1: ครับ
0: ก็คือ
1: ยูโร
0: ยูโรเมื่อปี2024
1: ครับ
0: ที่ชนะอังกฤษแล้วก็จะมาชิงบอลโลกนะ
1: ครับ
0: ครับผมนอกจากนั้นเนี่ยผมไปดูเรื่องของดาวซันโวหน่อยละกันคือเอ็มบัปเป้เนี่ยก็ยังมีโอกาสลุ้นดาวซันโวเพราะว่าตอนนี้ยิงประตูเท่ากับเมสซี่8ลูกก็อย่างน้อยยังมีเกมหนึ่งให้ลุ้น
1: ครับ
0: รวมถึงอุสมานเดเมเล่เนี่ยตอนยิง5ประตูก็ยังมีโอกาสแต่ว่าอาจจะยากหน่อยเพราะว่าตามหลังอยู่3ลูกเลยก็ดูแล้วเนี่ย เรื่องของดาวซันโวมีโอกาสลุ้นแค่2คนแล้วแหละตอนนี้เมสซี่กับเอ็มบัปเป
1: ้
0: ยกเว้นก็คืนนี้แฮร์รี่เคนกับจูดเบลลิงแฮมเนี่ยยิงสัก1ประตูแล้วนัดหน้าก็มีโอกาสลุ้นอยู่เพราะว่าเบลลิงแฮมกับเคนตอนนี้ยิงคนละ6
1: ครับ
0: ก็ตามหลังเมสซี่เอ็มบัปเป้2ลูกก็ยังเปิดกว้างสำหรับดาวซันโวนะ
1: อุจาซาเบลนี่ยิง5ลูก
0: 5 5
1: ใช่ไหม
0: ก็หรือจะยิงนัดชิง3ลูกก็มีโอกาส
1: ก็เขายิงไม่ได้ยิงนัดแรกนัดเดียวไหม
0: ใช่
1: เหลือว่ายิงมาทุกนัดนะ
0: ก็นัดแรกก็ซีตีจับบอลไม่ได้เลยครึ่งชั่วโมงแรกไงสัมผัสบอลไม่ได้นอกจากนั้นเนี่ยผมไปดูเรื่องของแคนดิเดตนักเตะที่เขาคาดการว่ามีโอกาสลุ้นรางวัลโกลเด้นบอลหรือว่าผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์แล้วกันนะ
1: ครับ
0: ก็จริงๆแล้วรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่ว่าทีมไหนจะได้แชมป์ซะส่วนใหญ่จะมีแค่ปี2014มั้งที่เยอรมันเข้าชิงกับอาร์เจนตินาแล้วเยอรมันชนะแต่ว่าเมสซี่ได้รางวัลยอดเยี่ยมนักเตะยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์แต่ว่าหลังๆเนี่ยก็จะเป็นแชมป์ด้วยซะส่วนใหญ่ก็คือตอนนี้เต็งหนึ่งเนี่ยเขาให้เป็นเมสซี่นะถ้าเมสซี่เข้าชิงแล้วได้แชมป์เนี่ยมันก็มีโอกาสที่เมสซี่จะคว้ารางวัลลูกโลกทองคำด้วย
1: ครับ
0: อีกคนเนี่ยรองลงมาคือจูดเบลลิงแฮมที่ออกสตาร์ททัวร์นาเมนต์เงียบๆแต่ว่าอยู่ดีก็ยิงมาเรื่อยๆนะแล้วรอบที่แล้วยิง2ประตูพาอังกฤษเข้าชิงแล้วก็อันดับ3เนี่ยอันนี้เป็นแคนดิเดตที่เขาไล่มานะ
1: ครับ
0: อันดับ3เนี่ยเป็นโรดี้กองกลางสเปนที่เข้าชิงเหมือนกัน
1: อ
0: ันดับ4นี่เป็นแฮร์รี่เคนนะ
1: ครับ
0: กองหน้าทีมชาติอังกฤษที่ตอนนี้ยิงไป6ประตูเท่าจูริงแฮมแต่ว่ารอบที่แล้วไม่ได้ยิง
1: หลังจากเกมเมื่อคืนที่สเปนชนะฝรั่งเศสไปได้เนี่ยเข้ารอบชิงอ่ะผมรู้สึกว่าคืนนี้ไม่ว่าจะเป็นอาร์เจนตินาหรืออังกฤษเข้ารอบชิงอ่ะไปเจอสเปนอ่ะบอกเลยว่าไม่ง่ายเลยอ่ะไม่ง่ายกับทั้งสองทีมไม่ว่าใครจะเข้าชิงนะ
0: ใช่
1: เพราะสเปนเนี่ยโอ้โหมาเล่นช่วยกันเล่นแล้วก็เหมือนกับยังหนุ่มด้วยยังมีความคล่องแคล่วไปกับบอลได้ดี
0: ครับ
1: ความสามัคคีอะไรเงี้ยโอ้โหผมรู้สึกว่าสเปนเนี่ยเป็นทีมหนึ่งเลยที่น่ากลัวมาก
0: คือสเปนเนี่ยผ่านจุดที่เคยดรอปลงไปแล้วหลังจากหมดยุคอินเนสตาชาบีอันเดเดอะไรพวกนั้นน่ะ
1: ก็คือหลังจากได้แชมป์บอลโลก
0: ก็มีช่วงที่เขาดรอปลงไปคือตกรอบแรกฟุตบอลโลกเมื่อปีตกรอบที่รัสเซีย
1: ครับ
0: รอบ2อ่ะรอบ16ทีมมั้งแพ้รัสเซียนี่แหละจุดโทษแล้วก็ดรอปไปช่วงนึงแล้วพอเขาก็เริ่มสร้างทีมใหม่โดยหลุยเดลาเฟนเต้เนี่ยเพราะว่าหลุยเดลาเฟนเต้เนี่ยเคยคุมทีมตั้งแต่ชุดโอลิมปิกแล้วแล้วเขาก็ทำทีมขึ้นมาจนชุดใหญ่แล้วก็รู้ถึงพวกดาวรุ่งมันอย่างดีรู้จักดาวรุ่งอย่างดีก็มีนักเตะอย่างกราบี้ขึ้นมานักเตะอย่างเปดี้ขึ้นมานักเตะอย่างลามินยาเมาขึ้นมาตอนช่วงยูโร2024ซึ่งนักเตะเหล่านั้นเนี่ยก็กลายเป็นแกนหลักของทีมในชุดนี
1: ้ครับผม
0: ก็ดูแล้วสเปนชุดนี้ ยังยืนระยะได้หลายปี
1: ใช่เพราะมีวิลเลียมด้วยเนาะใน
0: มีโกวิลเลียมด้วยจะขาดแค่ตำแหน่งเดียวกองหลังก็มีคูบาซี่ขึ้นม
1: า
0: อาจจะมี
1: คูเรย่า
0: คุกย่านี่ก็กลางๆและ25และ26ก็ถ้าจะมีที่ยังเป็นปัญหาอยู่ของสเปนตอนนี้ผมมองว่าเป็นตำแหน่งกองหน้าที่ยังหาคนมาใช่กองหน้าที่เป็นสไตรเกอร์จริงๆกองหน้าเบอร์9เงี้ยหาคนที่จะมาอยู่กับทีมแล้วยืนระยะอีกยาวๆเนี่ยมันยังไม่มี
1: เหมือนสมัยก่อนเนาะเหมือน
0: ช
1: าเลสเหมือนดาวิดบิยาพวกนี้เนาะ
0: คือแต่ก่อนเนี่ยสเปนไม่เคยขาดกองหน้านะ มีมีตอเลสก่อนตอเลสก็เป็นก่อนตอเลสก็เป็นลาอูพวกนั้นตอเลสดาวิดบิยาพวกนี้โมราต้าแล้วก่อนหน้านั้นจะมีคนหนึ่งผมจำไม่ได้ว่าเป็นใครในช่วงก่อนที่จะถึงพวกโมราต้าเนี่ยก็เป็นชุดที่สเปนมีกองหน้าดีๆมาต่อจนมาถึงยุคหลังๆเนี่ยไม่
1: ม
0: ีต้องใช้โอซิโอยาซาบาลในครั้งนี้แล้วสำรองเนี่ยกองหน้าตัวเป้าที่มีก็เป็นโบกาอิเกเซียซึ่งก็อายุเยอะละ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นนี่เป็นตำแหน่งที่อาจจะต้องค้นหาต่อไปสำหรับทีมชาติสเปนจริงๆในลาลิก้าสเปนเนี่ย เขามีรางวัลหนึ่งนะเป็นรางวัลดาวซันโวของนักเตะสเปน

0: คือแยกให้เลยอะว่านักเตะสเปนคนไหนยิงได้เยอะสุดในลาลิก้าก็จะได้ผมจำไม่ได้ว่าเป็นรางวัลอะไรสักอย่างเลยปีนี้ชีสักอย่างเป็น
1: มีทุกฤดูกาล
0: ใช่ใช่เป็นรางวัลที่มีตลอดเป็นเหมือนรางวัลที่นักเตะสเปนที่ยิงประตูได้เยอะสุดในลาลิก้าคือแยกจากรางวัลดาวซันโบไปเลยแต่ว่ามันกลายเป็นว่าช่วงหลังๆสเปนก็ไม่มีกองหน้าเท่าไหร
1: ่
0: มีอย่างแฟรนตอร์เลสก็อย่างเรียกว่าบางทีก็ฟอร์มก็หายไปแล้วก็ไม่ใช่กองหน้าที่เป็นสไตรเกอร์จริงๆด้วยก็เดี๋ยวเนี่ยแหละปัญหาสเปนถ้าจะต่อยอดชุดนี้ไปอีกยาวๆเนี่ยก็คงต้องหากองหน้าที
1: ่หน้าเป้า
0: พึ่งพาได้
1: ครับ
0: ไม่มีจริงๆอะก่อนหน้านี้ถ้าช่วงที่ผ่านๆมาเนี่ย ที่เราติดตามกันเนี่ยแทบไม่มีเลยอย่างจะมีแค่กองหน้าของปอโต้อะซามูอาเกโฮวาที่เป็นดาวรุ่งอายุวัย22ปี
1: ร
0: ูปร่างใหญ่ด้วยแต่ว่าคราวนี้ก็ไม่ได้ติดมาบอลโลกนอกนั้นเนี่ยมีกอนซาโลกาเซียของมาดริดที่แจ้งเกิดในฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วแต่ว่าก็ยืนระยะกับมาดริดชุดใหญ่ไม่ได้ก็ไม่ได้โดนเรียกมาด้วย
1: เป็นไปได้ไหมว่าในอนาคต
0: อ
1: าจจะจับปีกมายืนหน้าเป้าแล้วจังหวะเกมลุกอาจจะให้ออกข้างไปช่วยกันผัดกันหมุนเวียนขึ้นมาหน้าเป้าอะไร
0: แต่ว่ามันก็จะไม่ใช่กองหน้าที่เป็นสไตรเกอร์จริงๆไง
1: ใช่แต่ว่าบอลยุคนี้ต้องมันค่อนข้างเปลี่ยนไปนะบอลที่แบบว่าเป็นกองหน้าแบบสไตรเกอร์แบบดุลล้วน
0: อ
1: ่ะมันก็มีค่อนข้างหายากนะ
0: ก็หายากแต่ว่าทีมที่จะประสบสำเร็จเนี่ยมันก็ต้องมีกองหน้าระดับนี้ไงกองหน้าที่จะเป็นตัวท็อปอย่างอังกฤษมีแฮร์รี่เคน
1: ครับ
0: อย่างในยุคนึงเยอรมันก็มีอย่างเวียซานโคเซ่บราซิลเนี่ยชูแชมป์โลกก็มีอย่างโรนัลโดอาร์ไนหรือแม้กระทั่งย้อนกลับไปสเปนเมื่อปี2010เนี่ยกองหน้าชุดนั้นน่ะมีทั้งบีย่าทั้งตอเลสนะ
1: ครับ
0: ทั้งยูโร2008ยูโร2008เนี่ยมีทั้งบีย่ามีทั้งตอเลสมีทั้งแดนดาวิดกีซ่าด้วยซึ่งเนี่ยแหละมันก็คือในถึงจุดนึงอ่ะเกมมันตันๆเงี้ยบางทีกองหน้าตัวเป้ามันอาจจะเป็นคำตอบไง
1: ครับ
0: จังหวะที่แบบลูกโด่งลูกอะไรเงี้ยกองหน้าตัวเป้าจะน่าจะทำได้ดีกว่าอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: บอลส่งต่ออะไรอย่างงี้นะ
0: หรือแต่ว่าโอเคแหละมันก็มียุคนึงที่2ปี2012เนี่ยช่วงยูโรที่สเปนก็เคยใช้เป็นฟอลนาย
1: ครับ
0: ก็เคยประสบความสำเร็จเหมือนกันแต่ว่าเนี่ยแหละผมว่าจุดเดียวที่สเปนอาจจะต้องหาคือกองหน้าตัวเป้าจริงๆที่จะมาอยู่กับทีมที่เป็นสายเลือดใหม
1: ่
0: อย่างแบบรามินยาเมาอย่างเงี้ยอายุ19ยังเล่นได้เป็น10ปี
1: ครับ
0: ก็ต้องหามาอย่างวิเตอร์มูนอสก็เพิ่งแจ้งเกิดมาในบอลโลกครั้งนี้แล้วย้ายไปลิเวอร์พูลผมก็มองว่าเนี่ยจะเป็นแกนหลักของสเปนในระยะยาว
1: มูยอนเล่นปีกไหม
0: ใช่
1: แต่จริงๆเขาเล่นได้ตัวในเกมลุกได้ทั้งหมดเลยนะ
0: มูนอสเนี่ยเล่นทางริมเส้นด้านซ้ายของยูกับออสตูน่าเนี่ยก็เดี๋ยวดูว่าสเปนจะแก้ไขเรื่องนี้ยังไงแต่ตอนนี้สิ่งที่สำคัญคือเกมนัดชิงชนะเลิศ
1: ครับ
0: มันจะเป็นการคว้าแชมป์แล้ว16ปีส่วนฝรั่งเศสเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยหมดชุดนี้ไปอนาคตยังมีคนมาสำรองอีกเยอะ
1: เยอะมาก
0: เยอะแบบโอ้โหล้นเลยเพราะว่าฝรั่งเศสเนี่ยมีนักเตะอีกหลายคนเลยนะที่ไม่ได้มาบอลโลกครั้งนี้แล้วยังมีโอกาสก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักได้อย่าง
1: อิกิติเก้ไง
0: อิกิติเก้ไม่ได้มาอายุ24เองอิกิติเก้เนี่ย มีทั้งเนี่ยมีทั้งโคโลมัวนี่ก็ไม่ได้ติดมาคราวที่แล้วอยู่ในชุดที่ได้รองแชมป์บอลโลกด้วย
1: ครับ
0: หรือแม้ทั้งกองกลางของฝรั่งเศสเนี่ยอนาคตยังมีกามาวิงก้าด้วยนะที่ยังเป็นตัวอนาคตของฝรั่งเศสหลายๆคนเนี่ยยังเล่นได้แต่ว่าเอ็มบัปเป้เนี่ยดูแล้วครั้งหน้าน่าจะมาอีกแค่ประมาณครั้งนึงนะ
1: ครั้งสองครั้งผมว่าได้อยู่นะ
0: ใช่ใช่
1: เพราะว่าวิกกีฬาเดี๋ยวนี้มันก็ยืดอายุนักเตะได้แบบว่าได้ดีอ
0: ่
1: ะที่ยังแบบสามารถลงเล่นได้เน
0: า
1: ะ
0: แต่ไม่ต้องกลัวถ้าหมดยุคเอ็มบัปเป้อุสมันเดมเบเล่ไปเนี่ยยังมีโอริเซ่ยังมีบาโคล่าที่ยังอายุยังไม่เยอะแล้วก็เดสเลดูเอที่เพิ่ง21เอง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นฝรั่งเศสบอกเลยว่าตัวเลือกในอนาคตทัวร์นาเมนต์ต่อๆไปเนี่ยเยอะ
1: เยอะ
0: เยอะแล้วก็แข็งแกร่งด้วยนะทีมนี้
1: ครับ
0: คือต่อยอดกันมาเรื่อยๆแล้วก็ที่สำคัญคือล่าสุดเมื่อช่วงเย็นเนี่ยก็มีการคอนเฟิร์มแล้วว่าเป็นการรายงานข่าวแล้วกันบอกว่าซีดานเนี่ยกำลังจะเข้ามาเซ็นสัญญาฝรั่งเศสหลังจบบอลโลกแล้ว
1: ครับผม
0: ก็เขาไม่ได้รับข้อเสนอไหนเลยนะในตลอดเกือบปีเนี่ยรอแค่ฝรั่งเศสทีมเดียว
1: ตั้งแต่ออกจากเรอัลมาดริดเนาะ
0: ใช
1: ่ซึ่งโค้ชของฝรั่งเศสนี่คือลาออกแล้วใช่ไหม
0: ก็อยู่มาตั้งแต่ปี2012แล้วก็เดชองก็จะอำลาตำแหน่งหลังจบบอลโลกนี้แหละ
1: ครับ
0: แล้วก็เต็งหนึ่งที่น่าจะคุยกันเสร็จแล้วก็น่าจะเป็นซีดาน
1: คงหนีไม่พ้นเนาะน่าจะเป็นซีดาน
0: จริงๆเขาตกลงกันมาล่วงหน้าแล้วนะ

0: หลือแค่เซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการก็ไม่น่าพลาด
1: เดชองก็คุมฝรั่งเศสมา14ปีไหม
0: ก็ตั้งแต่2012ก็14ปี
1: 14ปีโอ้โห
0: คว้าแชมป์ก็บอลโลก1สมัยเมื่อปี2018
1: เข้าชิง2สมัยเน
0: า
1: ะ
0: เข้าชิงบอลโลก2สมัยแล้วก็ยูโรเมื่อปี2016ที่เป็นเจ้าภาพ
1: ถ้าซีดานมาคุมฝรั่งเศสนี่โอ้โหทีมบอลทีมชาติยุโรปนี่ก็น่าดูเหมือนกันนะเพราะว่าเจอเอ็นคอปเองก็คุมเยอรมันใช่ไหม
0: ใช่
1: แล้วก็มีข่าวว่าอันเนอร์สลอตก็จะไปคุมเนเธอร์แลนด์ปะ
0: ก็มีโอกาส
1: เทนฮาร์กันเนาะ
0: ใช่
1: ก็ยอดโค้ชเหมือนกัน
0: ใช่แต่ว่าต้องอย่าลืมว่ายูโร2028เนี่ยเล่นในบ้านอังกฤษนะเพราะฉะนั้นอังกฤษเป้าหมายเดียวคือต้องแชมป
1: ์ครับ
0: เพราะว่ายูโรเนี่ยยูโรอังกฤษเคยได้แชมป์ไหม
1: โ
0: อ้เดี๋ยวผ
1: ม
0: เหมือนจะยังไม่เคยได้นะอังกฤษอ่ะ
1: เดี๋ยวผมเช็คให
0: ้อังกฤษยังไม่เคยได้แชมป์ยูโรนะใกล้เคียงสุดคือเข้าชิงเมื่อปี2020ที่เวมบี้แล้วแพ้จุดโทษอิตาลีแล้วก็ปี2024เข้าชิงก็แพ้สเปนแต่ถ้าเป็นยูโรเวอร์ชันผู้หญิงเนี่ยอังกฤษได้แชมป์ไปแล้ว
1: ครับ
0: แต่ว่าเวอร์ชันผู้ชายยังไม่เคยได้แชมป์แล้วอีก2ปีข้างหน้าเนี่ย2028เนี่ยสหรัฐอาณาจักรจะเป็นเจ้าภาพ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเป็นโอกาสดีที่อังกฤษจะลุ้น1แชมป์โลกจะลุ้น1แชมป์ยูโรเพราะฉะนั้นมันจะเป็นยูโรที่น่าดูอย่างที่แตมบอกเพราะว่าเยอรมันก็มีเจอร์เกนคล็อป
1: ซึ่งก็ต้องบอกว่ามียอดโค้ชที่คุมทีมอยู่เนาะ
0: ใช่ในช่วงระยะเวลา2ปีเนี่ยเหลือเฟือนะกับการสร้างทีมของคล็อปเนี่ยแล้วฝรั่งเศสจะมีซีดาน
1: ครับ
0: ก็แล้วอีก2ปี
1: ทูเคิลจะได้คุมทีมชาติอังกฤษต่อมั้ยเจมส
0: ์อยู่ที่คืนนี้แหละอยู่ที่ว่าเขาจะได้แชมป์โลกหรือเปล่าแต่ว่ามาถึงขนาดนี้ผมก็น่าได้คุมต่อนะ
1: เพราะว่าก็มีหลายคนที่พูดถึงทีมชาติอังกฤษนะว่าแผนการเล่นมันดูไม่มีอะไร
0: เล่นบอลเซฟประมาณนี
1: ้เล่นบอลเซฟเล่นบอลรัดกุ
0: ม
1: แล้วบอล
0: เน้นผลเน้นผล
1: เน้นผลไม่ดูไม่ตื่นเต้นไม่ดูแบบว่าเหมือนเจอร์เก้นคล็อปหรือไม่เหมือนแบบมูรินโญ่ที
0: ่
1: เกมลุกแบบเฉิดฉายอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: คือดูแล้วมันไม่เร้าใจ
1: ดูแล้วไม่เร้าใจ
0: เน้นผลเน้นผลหลายๆคนอาจจะพูดว่าทูเคิลอาจจะเน้นผลไปนิดนึงตั้งแต่ช่วงใหม่ๆแล้วแต่ว่าเนี่ยมันทำให้พวกเขาไม่ถึงรอบเนี้ยรอบรองชนะเลยเพราะฉะนั้นบางทีเกมลุกสนุกมันอาจจะไม่ใช่คำตอบเสมอไป
1: ใช่
0: เกมลุกอาจจะไม่คุณชนะแต่เกมรับจะให้คุณเป็นแชมป์ไง
1: ยูโรที่เข้าชิงและแพ้สเปนอันนั้นก็เป็นทูเคิลไหมที่พาเข้าชิง
0: ใช่ไหมน่าใช่นะ
1: ปีสองปีที่แล้ว
0: ก็เป็นยูโรที่เยอรมันเนี่ยเดี๋ยวผมลองเช็คนิดนึงน่าจะเป็นทูเคิลแล้วตอนนั้นอ่ะ
1: ต่อให้ฟอร์มการเล่นของทีมเนี่ยไม่ได้โดดเด่นหวือหวาอะไรขนาดไหนแต่ว่าก็พาทีมเข้าชิงได้เนาะแล้วก็เก็บผลได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นก็ไม่แน่เนาะต่อให้ไม่ได้แชมป์บอลโลกครั้งนี้เขาก็อาจจะนะ
0: ยูโรเขาจะเป็นกาเรตเซาเกต
1: เอาเป็นเซาเกต
0: ใช่ใช่
1: จบเซาเกตแล้วก็เป็นทูคู่เข้ามาใช่ไหม
0: ใช่ใช
1: ่ขออภัยด้วยครับ
0: แต่ว่าเซาเกตก็ตอนที่เป็นเซาเกตก็ทำผลงานดีเข้าชิงยูโร2สมัยแล้วก็เข้ารอบรองบอลโลกเมื่อปี2018ครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันในอีก2ปีข้างหน้าที่สหรัฐจะเป็นเจ้าภาพยูโรอันนี้ผมมาดูข้อความนิดนึง ข้อความวันนี้ค่อนข้างเยอะนะกลาง SMS บอกว่าคืนนี้มีให้ดูฟรีไหมครับเชียงกฤษมีนะโมโนสปอร์ตเนี่ยโมโนแม็กซ์สปอร์ตเนี่ยช่อง29มีถ่ายทอดสดด้วย
1: ครับผม
0: แล้วก็รู้สึกจะดูได้เกือบทุกกล่องเลยนะผมเช็คมวลก่อนทาง Attuition ก็ดูได้นะ
1: รู้สึกว่าจะดูฟรีทุกนัดหลังจากนี้เลยไหม
0: ใช่ๆดูฟรีทุกนัดแล้วหลังจากนี
1: ้ครับ
0: แล้วก็ข้อความทางบ้านแดงบอกว่าคุณสถาปัตย์บอกว่าเอาใจช่วยอังกฤษให้ได้แชมป์โลกดูบอลมาตั้งแต่ปี94แต่ไม่สุดเท่าไหร่พอชุดนี้นักเตะแมนยูสำรองครับก็แมนยูมีชุดนี้มีใครบ้างโคบี้ไมนู
1: ยังไม่ได้ลงเลยนะ
0: ยังไม่ได้ลง มีแรดฟอร์ดไงแต่แรดฟอร์ดก็น่าจะไม่อยู่แมนยูละ
1: แล้วมันมีข่าวนึงผมเห็นอ่านผ่านๆมานะเหม
0: ือ
1: นกับมีชายคนนึงแล้วกันเขาเป็นโรคอะไรสักอย่างอันนี้ผมไม่มั่นใจเนาะแล้วเขาก็เหมือนกับจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานเขาก็เลยแบบว่าทำเพื่อสังคมอะไรสักอย่างแล้วเขาก็อยากแบบว่าอยากมาดูบอลโลก
0: ผมเห็นละ
1: แล้วเป็นคอมมิเมนูที่คือเหมือนกับเขาก็ไม่มีเงินเขานั่งเครื่องบินมาแล้วแต่เขาไม่มีเงินที่จะแบบดูก็โพสต์ลงโซเชียลนี่แหละแล้วคอมมิเมนูเนี่ยก็มาคอมเมนต์แล้วก็บอกเดี๋ยวเขาเป็นคนให้บัตรเองน
0: ั
1: ่นแหละ
0: ใช่ใช่แล้วก็ข้อความบอกว่าน้องเบนบอกว่าเตะซ้ายของลูก้าเดี๋ยวซ้ายของลูก้าดินคล้ายการเตะของตะวันฉายไหมครับ
1: คนละประเภทกีฬากันเนาะ
0: แต่คล้ายๆอยู่แล้วว่า
1: คล้ายๆ
0: ยก

0: ก็ได้แต้มอยู่แล้วว่
1: าถ้าเป็นอยู่ใกล้ๆนี่บางทีเจมอาจจะแต่สายคล
0: ้
1: าย
0: ๆ
1: ก
0: ัน
1: นะ
0: ถ้าเมื่อวานเป็นเทควันโดก็น่าจะได้สักแต้มนึงอ่ะเป็นเตะของลูกาดีนะเมื่อวานน่ะเข้าเป้าอยู่นะ
1: ครับไม่รู้นะว่ายังหรือเปล่าแต่ถ้าไม่ยังนี่น่าจะเจ็บอยู่
0: ผมว่าจังหวะเขาเหมือนจะเตะทิ้งแหละแต่ต้องชมยามาวิ่งไปฉบบอลก่อนก
2: ็
0: เรียกว่าเสียเหลี่ยมไป
2: ใช่
0: แล้วก็บอกคุณณัฐพงษ์ทักทายเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สแตมพี่เจม
2: สวัสดีครับ
0: แล้วก็บอกว่าผมเชื่ออาเจนครับแต่มั่นใจวิเคราะห์อังกฤษเข้าถึงชิงครับเดี๋ยวไปว่ากันช่วงหน้า น้องเบนบอกว่าอังกฤษแชมป์โลกครับน้องเบนนี่เปลี่ยนไปเรื่อยนะ
1: ตอนแรกโปรตุเกสนะ
0: โปรตุเกสพอโปรตุเกสตกรอบก็มาฝรั่งเศสพอฝรั่งเศสตกรอบก็มาอังกฤษ
1: วิ่งหรือว่าน้องเบนเหมือนกับตอนนี้ตามโลกกระแส
0: ว่าอย่างนี้คือนิสัยคนหลายใจเลย
1: อ๋อคนหลายใจเลย
0: ใช่หลายใจเลยเปลี่ยนไปเรื่อยอ่ะคิดเอาแล้วกันครับผม
1: แล้วจริงๆเขาเป็นคนหลายใจไหม
0: โอ้เป็นแน่นอน
1: เป็นแน่นอน
0: เป็นถ้าใครเป็นโฟมเป็นแฟนคนนี้ต้องระวังหน่อยนะขนาดเชียร์บอลยังหลายทีมเลยนะ
1: ก็เดี๋ยวให้น้องเบนแก้ต่างก่อนเด
0: ี๋
1: ยวหาว่าเราปักปั๊มนะ
0: ได้
1: โอเค
0: แล้วก็บอกว่าคุณนภพงศ์บอกว่าหลังจบแมตช์เมื่อคืนครับมีนักเตะตาไก่คนนึงตัดสินใจห่มผ้าเหลืองกลับคนนั้นเขาคือแม็กซองลาบวชไม่ใช่แม็กซองลาครัวเขาไม่เหมือนคนละคนกันนะ
1: คนละคน
0: นี่ฮาอยู่นี่ฮาอยู
2: ่
0: ถ้าพี่เจ๋งต้องถามว่าฮาไหม
1: ฮาไหมฮาสิ
0: ฮานะได้อยู่ครับแล้วก็คุณดาร์คแซนบอกว่าเมื่อคืนฝรั่งเศสไม่ได้กินข้าวก่อนมาเล่นครับจริงอาจจะจริงนะดูหมดอยู่นะเมื่อคืนอ่ะอาจจะเป็นความกดดันไหม
1: วิ่งไม่จน
0: โอ้โหแล้วผมเห็นมีข่าวว่าแฟนบอลฝรั่งเศสเหมือนรวมตัวประท้วงใช่ไหม
2: ครับ
0: เป็นจราจรเลยอ่ะ โอ้โหก็คงผิดหวังแหละเพราะว่าก่อนเกมฝรั่งเศสดูเหนื่อยกว่าไง
2: ใช่
0: เป็นสเปนที่เมื่อคืนวางแผนมาดีกว่า
1: เขาวิ่งไม่จนนะเมื่อวานเหมือนกับนักเตะฝรั่งเศส
0: ใช่
1: แต่อาจจะไม่ได้กินข้าวมาเนาะอย่างทางที่แชทบอก
0: ใช่แล้วเนี่ยคุณดาร์คแซนบอกว่าแพ้ไม่ว่าครับแต่ยิงไม่เข้ากรอบยิงไม่เข้ากรอบประตูเลย
1: ใช่อย่างที่เราเรียนไปเนาะว่าไม่มีโอกาสยิงนะแต่ว่าไม่เข้ากรอบ
0: อย่างที่บอกว่าเมื่อคืนเกมรุกของฝรั่งเศสเนี่ยหายไปเลยนะ
2: ครับ
0: โดนแนวรับสเปนเนี่ยคือปัญหาคืออยู่ตรงกองกลางแหละพอกองกลางพาบอลขึ้นหน้าไม่ได้โอกาสลุ้นก็น้อย
2: ครับ
0: แล้วกูบาเซ่บอกไม่กลัวไงไม่กลัวเอ็มบัปเป้ก่อนเกมเมื่อคืนเก็บเงียบเลย
1: เก็บเงียบ
0: กูบาเซ่นี่ของจริงอยู่นะ
2: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าฝรั่งเศสเกี่ยวข้องอะไรกับไก่ครับทำไมต้องตราไก่แล้วเป็นไก่พันอะไรไม่รู้เงี้ยทีนี
1: ้
0: เดี๋ยวต้องให้พี่เจ๋งมาเล่าให้ฟังแล้วกัน
2: โอเคอ
0: ันนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆต้องขออภัยด้วยครับแล้วก็บอกว่าอยากให้ฝรั่งเศสมาเจออาร์เจนอีกครับผมก็อยากเห็นอย่างนั้นนะตอนแรกอ่ะ
1: ผมเชื่อว่าหลายๆคนอยากเห็นนะเพราะว่าเชื่อว่ามันน่าจะเป็นเกมที่สนุกอ่ะฝรั่งเศสก็น่าจะใส่แบบไม่ยั้งอ่ะ
0: แต่ถ้าเป็นแฟนบอลที่ไม่ได้เชียร์ทั้งสองทีมอ่ะอาจจะไม่โอเคเท่าไหร
2: ่ครับ
0: อยากเห็นคู่อื่นชิงกันมากกว่าเบื่อแล้วไง2ปีติดก็ไม่ไหวนะ แล้วจะเห็นฝรั่งเศสเข้าชิง3ปีติดอันนี้ยิ่งเข้าไปใหญ่เลยก็เป็นสเปนก็เดี๋ยวรู้ดูว่าคืนนี้อาร์เจนีน่าหรืออังกฤษจะเข้าชิงอีกทีม
2: ครับ
0: ก็เดี๋ยวเผื่อฝรั่งเศสกับอาร์เจนไปเจอกันชิงที่3
1: ก็ไม่ได้
0: ก็มีโอกาสก็มีโอกาส
1: มีโอกาส
0: แล้วก็บอกว่าคุณดักแซนบอกว่าจะได้แก้มือจากเขาก่อนหมายถึงฝรั่งเศสนะแล้วก็บอกว่ากองหน้าสเปนยุคนี้ไม่แจ่มครับใช่ไม่มีใครโอเคเลยนะในสายตาผมตอนนี้อย่างโบคายเกเซียสเนี่ยก็ในสเปนก็ถือว่าเป็นก็เก่งแต่ว่าไม่ได้พอมาเล่นระดับชาติก็ไม่ใช่ตัวที่แบบจะพลิกแพงเกมได้เท่าไหร่อายุก็เยอะแล้วจะเอาไปกลับไปเรียกโมราต้าก็ไม่น่าใช่แล้วมั้งโมราต้าก็อยู่เยอะแล้ว อย่างมีดาวรุ่งอย่างกอนซาโลกาเซียก่อนหน้านี้ก็ยืนระยะกับมาดริดไม่ได
2: ้ครับ
0: พอตอนฟุตบอลสโมสรโลกเนี่ยฟอร์มดีแต่พอไปในทัวร์นาเมนต์ที่เป็นซีซั่นเนี่ยก็ไม่ได้ลงเท่าไหร
2: ่
0: ก็หายไปเพราะฉะนั้นไม่มีเลยกองหน้าสเปน
2: ครับ
0: แฟรนตอเรสก็ช่วงหลังก็เพิ่งพาไม่ค่อยได้นะแต่ว่าถ้าไปดูจากในทีมใหญ่ๆของสเปนเนี้ยกองหน้าที่เป็นท็อปๆของเขาเนี้ยอย่างเรอัลมาดริดก็เป็นเอ็มบัปเป
2: ้
0: อย่างบาร์เซโลน่าก็เป็นโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี
2: ้
0: ใช่ไหมเป็นก่อนนั้นเป็นโรเลวานอย่างในแอตมาดริดก็ไม่ใช่สเปนกองหน้าใช่ไหม
2: ใช่
0: เป็นฮูเลียนอัลวาเรซใช่ไหมมันก็กลายเป็นว่าพอทีมใหญ่ในสเปนไม่มีกองหน้าสเปนเนี้ยนักเตะกองหน้าสเปนมันก็เลยขาด
2: ครับ
0: มีอย่างมาร์กกิลกับเป็นดาวรุ่งเนี่ยก็ยังอีกยังน่าจะยังใช้งานไม่ได้มาร์กกิลเชลซีอะไรอย่างเง
2: ี
0: ้ยแล้วก็บอกว่าคุณณัฐพงศ์ทักทายเข้ามานะบอกว่าสวัสดีครับ แล้วก็คุณดาร์คแซนบอกว่าคืนนี้ขอให้ยิงประตูกันเยอะๆผมว่าอาจจะยิงไม่เยอะนะเกมเนี้ยอาจจะง่ายกับอังกฤษอ่ะดูน่าจะตื้อหน่อย
1: น่าจะรัดกลุ่มเนาะ
0: ดูอังกฤษเล่นมาในรอบที่ผ่านมาก็ไม่ได้ยิงแบบไม่ได้โหมบุกเท่าไหร่เล่นไม่ตามเกมนะแต่ถ้าเป็นจังหวะที่

0: พวกเขาเร่งอะเขาก็เร่งอยู่นะ
1: ครับ
0: ถ้าฝ่ายเป็นตกเป็นฝ่ายตามหลังเนี่ยแต่ถ้าเจอติน่าก็ไม่แน่เพราะเจนีน่ายิงเยอะนะแต่ว่ามันเป็นการยิงเยอะที่ตกเป็นฝ่ายตามหลังก่อนอะไรเงี้ยในเจน่าเนี่ยก็มีโอกาสมีโอกาส
1: ถับนะมันออกได้สองทางเลยอะว่าจะเยอะจะน้อยยังไงเนี่ย
0: อยู่ที่ว่าประตูแรกมาเร็วหรือเปล่า
1: อ่าใช่
0: ถ้ามาเร็วก็ไหลถ้า ไม่มีเลยก็อาจจะยืดเกมนี
1: ้ครับ
0: แต่ผมอยากเห็นเกมที่สนุกนะแต่อาร์เจนติน่าก็การันตีอยู่นะความสนุกเนี่ยเพราะรอบที่ผ่านๆมาก็เดือดทุกเกมอยู่อาร์เจนติน่าเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าขอความทางบ้านแดงประมาณนี้ทางบ้านฟ้าเนี่ยผมดูนิดนึงโอ้โหคุณจอมพลส่งธงชาติมาเต็มเลยนะ
1: ครับ
0: ส่งอาร์เจนติน่ามาส่งอังกฤษมาผมไม่แยบจะดูอยู่ว่าคุณจอมพลส่งอะไรมาเยอะกว่านะน่าจะเป็นอังกฤษนะส่งอังกฤษมาเยอะกว่า
1: ครับ
0: น่าจะเชียงกรีเปล่ากราฟประมาณนี้ผมดูข้อความนี้นิดนึงคอปคุมเยอรมันซีดานคุมฝรั่งเศสถ้างั้นอิตาลีก็เอาเป๊ปไปคุมเลยครับ
1: เฮ้ยมันมีข่าวว่าอิตาลีจะเอาใครคุมนะเป๊ปไหม
0: มีข่าวเป๊ปนี่แหละใช่ใช่เพราะว่าเขาเพิ่งแต่งตั้งมาดีนี้เป็นประธานเทคนิคใช่ไหม
1: ครับ
0: คือโลเลยอ่ะอิตาลีเพราะไม่ได้ไปบอลโลกมาตั้งแต่ปีอะไรอ่ะ2018สิบสองปีไหมเท่าไหร่2018
1: เท่าไหร่นะ
0: คือไปครั้งสุดท้ายคือ2014
1: 2014ก็12ดิ
0: ลบ2014ใช่ไหม12ปีคือเด็กที่เกิด12ปีเราเคยไม่เห็น ไม่เคยเห็นอิตาลีไปบอลโลกอ่ะ
1: ครับ
0: ประมาณนั้นแล้วก็คราวหน้าอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยถ้าเพิ่มทีมก็มีโอกาสต่อให้ไม่เพิ่มทีมก็ต้องไปเล่นให้ได้ในระดับทีมชาติอิตาลีแต่ว่าอิตาลีเนี่ยตอนอุ่นเครื่องเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยเขาเรียกนักเตะใหม่หมดเลยนะเรียกมาแบบเป็นพวกหน้าใหม่หมดเลยอ่ะก็มีอย่างมาโคปาเรสต้าแบ็คขวาที่เพิ่งย้ายทีมอ่ะจากอาตาลันตาที่เล่นเดียวโบโลญญาปีที่แล้วแล้วก็มีกองหน้าอย่างพิโอเอ็กโปซิโต้ดาวจากอินเตอร์มิลานก็เรียกมาชุดใหม่หมดเลยอิตาลีเป็นการสร้างทีมขึ้นมาใหม
1: ่
0: ก็พลาดบอลโลกไป3สมัยแต่ว่ายูโรเป็นแชมป์เมื่อปี2020
1: พลาดบอลโลกไป3สมัยแต่ว่าอิตาลีเนี่ยเป็นประเทศที่เคยได้แชมป์บอลโลก4สมัยไหม
0: ใช่ใช่4ดาว4ดาวอิตาลี4ดาว
1: เพราะฉะนั้นเนาะเขาก็ต้องมีการปรับนิดนึงแหละแต่ถ้าเป๊ปเข้ามาจริงๆนี่น่าสนุกเหมือนกันนะผมเชื่อว่าเปอร์เซ็นต์สูงที่ทีมชาติอิตาลีจะกลับมาลดเล่นบนฟุตบอลโลกนะ
0: ครับเนี่ยผมดูรายชื่ออิตาลี ตอนที่อุ่นเครื่องกับลักเซมเบิร์กแล้วก็กรีซเมื่อเดือนมิถุนาเนี่ยนักเตะเนี่ยติดทีมชาติบางคนยังไม่เคยติดทีมชาติเลยนะเข้ามาติดทีมชาติรอบเนี้ยก็มีอย่างนักเตะที่ฟอร์มดีๆอย่างปิโอโคมุโซกองหลังฟิออเรนติน่าเนี่ยดาวรุ่งของฟิออนเนี่ยก็ติดทีมชาติชุดนี้ด้วยประตูเนี่ยยังมีดอนนารุมาซึ่งน่าจะเก่าสุดทีมละแล้วก็มีอย่างทางด้านของคามาดาฟรานเชสโกคามาดากองหน้าดาวรุ่งจากแมนซิตี้เอซิมิลานแล้วก็มีอย่างปิโอเอ็กโปซิโตกองหน้าดาวรุ่งจากอินเตอร
1: ์ครับ
0: ที่น่าจะ ฟอร์มดีที่สุดละในทีมชุดนี้เมื่อซีซั่นที่ผ่านมานอกนั้นเนี่ยเป็นตัวโหไม่ค่อยคุ้นเลยบางคนนี่มาจากเซเซนาก็มานะทีมเซเซนาบางคนมาจากเวเนเซียพวกเนี้ยก็เขาสร้างทีมใหม่ครับนอกนั้นผมดูข้อความนิดนึงบอกว่าชนชาติเดิมของฝรั่งเศสเป็นชาวกัวครับโดยภาษาลาตินมีคำว่ากัวลุชอะไรสักอย่างนะผมน่าจะอ่านผิดหรือเปล่าที่มีความหมายเป็นไก่โต้ครับ
1: อ๋อนี่คือตอบคำถามที่น้องเบนถามไงว่าฝรั่งเศสเกี่ยวข้องอะไรกับไก่ทำไมต้องเป็นตาไก่และเป็นไก่พันอะไร
0: ใช่ใช่
1: ครับผม
0: ก็ฝรั่งเศสก็มีประเด็นเรื่องนักเตะไม่ใช่คนฝรั่งเศสใช่ไหม
1: ใช่เกือบทั้งทีมใช่ไห
0: ม
1: คือในทีมชุดนี้ก็คือมีนักเตะที่เป็นฝรั่งเศสจริงๆก็สองคนไหมหรืออะไรอย่างแต่ว่าทุกคนก็เกิดที่ฝรั่งเศสนะที่ประธานออกมาพูดอ่ะ
0: ใช่ก็ เป็นเรื่องของบางคนเนี่ยเขาก็มาจากนักเตะบางคนก็มีเชื้อสายแอฟริกาแต่ว่าคนแอฟริกาส่วนใหญ่ก็ย้ายมาทางฝรั่งเศสไงก็เพื่อแบบมีอนาคตมีชีวิตที่ดีขึ้นบางทีอยู่ในประเทศต้นทางอาจจะลำบากอะไรงี้เขาก็เลยอพยพมาอยู่ฝรั่งเศสซะส่วนใหญ่แล้วก็มาเพื่อมามีอนาคตที่ดีขึ้น แล้วบางคนที่นักเตะที่มาโตที่ฝรั่งเศสบางคนก็ได้สัญชาติ
1: ก็เหมือนผมไหมลูกครึ่งจีนเนี่ย

0: เหมือนเหรอ
1: ก็
0: ใช่ใช่บางคนก
1: ็คนไทยนี่แหละ
0: ใช่ถ้าอย่างน้องกันธนวัฒน์เนี่ยเขาก็ไปโตที่เขาได้สัญชาติฝรั่งเศสแล้วก็ได้เล่นเยาวชนฝรั่งเศสก่อนสุดท้ายเนี่ยกลับมาเล่นให้กับทีมชาติไทยชุดใหญ
1: ่ก็เลือกสัญชาติได้
0: ใช่ใช่มันก็เป็นทางเลือกของคนเนาะบางทีการย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วมันชีวิตดีขึ้นอย่างเงี้ยก็ต้องเลือก
1: โอเคเข้าใจได้
0: ใช่แล้วการที่จะเลือกเล่นในทีมชาติไหนเนี่ยสุดท้ายมันก็ถ้ามีโอกาสได้เล่นกับทีมใหญ่หลายๆคนก็คงสนใจแหละ
1: ครับ
0: ครับประมาณนี้เนาะ
1: มีข้อความใน YouTube อีกมาอีกนะคุณณัฐพงศ์บอกว่าคืนนี้จะเรียกว่าฟ็อกแลนด์ดาร์บี้ได้ไหมครับ
0: หมู่เกาะฟ็อกแลนด์ใช่ไหม
1: เดี๋ยวคุยกัน
0: เดี๋ยวคุยกันช่วงหน้าผมก็ไม่ค่อยรู้ลึกเท่าไหร่แต่พอจะอธิบายได้นิดหน่อยหมู่เกาะฟ็อกแลนด์ก็เป็นสงครามระหว่างอาร์เจนตินากับอังกฤษซึ่งมันก็เป็นประเด็นต่อยอดมาจนถึงช่วงบอลโลกปี1986ที่เม็กซิโกด้วย
1: ครับ
0: ครับแล้วก็บอกว่าอิตาลีอนาคตจะมีนิวเคียรินี่กับนิวโบนูชี่ไหมครับกองหลังอิตาลีจริงๆอิตาลีเป็นทีมที่ขึ้นชื่อเรื่องนักเตะเกมรับมากนะแต่ช่วงหลังกองหลังๆก็หายไปเหมือนกันอ่ะยังมีช่วงมีช่วงนึงที่จะมีดาวรุ่งอย่างลูกานี่ไม่เคยอยู่กับยูเวนตุสแล้วก็เงียบไปตอนนี้หรอตอนนี้ไม่ค่อยมีนะนักเตะอิตาลีกองหลังที่พอจะพึ่งพาได้เนี่ย
1: ไม่ค่อยมีหมายถึงว่าแบบว่าชื่อเสียง Impact ขนาดนั้นนะในสมัยเนี้ย
0: คือถ้าเป็นระดับนักเตะระดับที่พอเป็นอนาคตได้อย่างบาสโตนี่เนี่ยบาสโตนี่จริงๆก็เป็นระดับเบอร์คาแล้วแหละ อยู่อินเตอร์แต่ว่าพอมองมันข้ามๆไปเนี่ยข้ามบาสโตนี่ไปนอกนั้นก็ชื่อเสียงก็พอจะเก่งแต่ไม่ได้เป็นระดับเบอร์คาเท่ากับโบนูชี่หรือเท่ากับเคียรินี่นะ คือต้องบอกว่าเคียรินี่โบนูชี่นี่คือระดับแบบตำนานอะระดับท็อปของอิตาลีแต่ว่ามาดูยุคเนี้ยจะมีแค่บาสโตนี่พอจะเป็นนักเตะที่พอจะพึ่งพาได้แล้วเป็นเหมือนเป็นเวอร์คาร์ดนอกนั้นเนี่ยอย่างสคาวินี่กับอัตแลนต้าก็ยังไม่ได้โดดเด่นมากแต่ว่าก็เป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองใช่ไหมอย่าง
1: คาราฟิโอลี่
0: คาราฟิโอลี่ก็พอมีอยู่อาร์เซนอลก็เงียบเงียบไปเหมือนกัน
1: ไม่ค่อยมีได้รับโอกาสเดินไหม
0: เจ็บบ่อยด้วย
1: เจ็บบ่อย
0: อย่างมีอย่างแกปเปียอย่างกับมิลานก็ไม่ได้เป็นตัวที่แบบพึ่งพาได้ขนาดนั้นนะ
1: ครับ
0: อิตาลีเนี่ยช่วงหลังนักเตะไม่ใช่แค่ตำแหน่งกองกลางหรอกไม่ใช่แค่ตำแหน่งกองหลังหรอกมันเกือบจะตำแหน่งอิตาลีอ่ะหายไปหมดเลยนักเตะที่เป็นระดับท็อปอ่ะ
1: ครับ
0: อาจจะด้วยเรื่องของลีกด้วยอะไรด้วยที่ อิตาลีก็ถอยหลังไปเยอะนะถ้าเทียบกับยุคช่วง2000ยุคมิลเลนเนียมเนี่ยยุคนั้นเป็นยุคที่เซเรียอาเนี่ยเรียกว่าเป็นลีกอันดับหนึ่งของโลกเลยแต่ละทีมเนี่ยมีนักเตะระดับท็อปหมดนะในยุคนั้นอย่างมิลานมีเชนโก้มีกาก้าพวกนั้นระดับท็อปหมดเลยเซดอฟพวกนั้นอินเตอร์ก็มีอย่างอเดนโน่พวกนั้นนะ
1: ก็เป็นยุคหนึ่งเนาะที่เซเรียครองฟุตบอลในยุโรปอะ
0: คือเป็นเบอร์หนึ่งอะ
1: เป็นเบอร์หนึ่ง
0: แต่พอหลังๆมาก็ดรอปไปด้วยเรื่อง

0: ท่านพักคนชราซะส่วนใหญ
1: ่ก็ใช
0: ่ครับครับหรือแม้กระทั่งแนวลุกเนี่ยนักเตะแนวลุกของอิตาลีชุดนี้ก็ดูจะไม่มีใครที่ระดับท็อปๆเลยนะเคยมีเคียซ่าที่ขึ้นมาพีคช่วงหนึ่ง
1: ใช่แต่เจ็บเนาะแต่ที่เจ็บนี้ก็คือฟอร์มแบบลูดเลย
0: ใช่กองหน้าก็จะมีอย่างแมตโธเรเตกีเนี่ยต้องไปเอานักเตะชาวอาร์เจนตินาเนี่ยมาเล่นนะ
2: ครับ
0: คือเขาเป็นคนอาร์เจนตินาเนี่ยแต่ว่าเปลี่ยนมาเล่นอิตาลีนอกนั้นไม่มีเลยอย่างสกามาก้าก็เคยโดดเด่นอยู่ช่วงนึงตอนเล่นกีตาร์ว่าก็ไม่ได้ยืนระยะได้นะมอริเซ่คีนอะไรเงี้ยก็เป็นนักเตะเกรดบีอ่ะไม่ใช่เกรดเอจะมีเนี่ยแหละความหวังของอิตาลีคนใหม่ก็ปิโอเอ็กโปซิโตเนี่ยแหละ
1: ของอินเตอร์มิลาน
0: กองหน้าวัย21ปีประมาณนั้นครับเดี๋ยวดูอีกนิดนึงเขาบอกว่าเมื่อวานเห็นพี่ฟุกแฟมิลี่พากบอลในงานโมโนครับใช่ใช่เมื่อคืนพี่ฟุกพากกับพี่แจ็คกี
1: ้
0: พากสดในสตูนะไม่ได้พากในช่อง
1: อ
0: ในช่องนี้เป็นกี่คู่หนึ่ง
1: ไม่ถึงว่าพากบรรยายให้คนที่ไปร่วมงานเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่ใช่เมื่อคืนเนี่ยผมไปร่วมงานก็เป็นพี่แจ็คกี้กับพี่ฟุกพากที่สตูดิโอของโมโน
2: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าคืนนี้ฟอกแลนด์นี่อ่านไปแล้วนะแล้วก็น้องเบนบอกว่าอังกฤษแชมป์โลกครับ
1: อ่านไปแล้วเน
0: า
1: ะ
0: นะโอเคเดี๋ยวผมไปดูเรื่องของสีตินิดนึงแล้วกันก่อนค่ำคืนนี้นะไล่เรียงพวกอันดับดาวซันวอลอะไรอย่างนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่ามันจะจบแล้วไงบนโลก
1: ครับผม
0: ก็ดาวซันวอลตอนนี้อันดับหนึ่งก็อย่างที่บอกเป็นเมสซี่กับเอ็มบัปเป้8ประตูนะแล้วก็ฮาแลนด์7ประตูฮาแลนด์ก็หมดสิทธิ์ลุ้นไปแล้ว
1: ครับ
0: ส่วนนักเตะอังกฤษ2คนอย่างจูดบิลลิงแฮมกับแฮร์รี่เคนเนี่ยยิงคนละ6ลูกเท่ากันนะแล้วก็5ประตูเนี่ยมีอุสมันเดเบเล่กับโอยาซาบาลอันนี้คือกลุ่มนักเตะทั้งหมดที่ยังพอมีโอกาสลุ้นดาวซันวอลอยู่ส่วนอีกหนึ่งสถิติที่น่าสนใจเนี่ยเป็นเรื่องของประตูที่เกิดขึ้นในบอลโลกครั้งนี้มันเป็นตัวเลขที่เยอะมากนะสำหรับบอลโลก1ครั้งแล้วมีประตูเยอะขนาดเนี้ยเพราะว่าบอลโลกครั้งนี้2026เนี่ยมันเตะทั้งหมด104นัด
1: ทีมมันมากขึ้น
0: ตอนนี้ยิงไปแล้ว294ประตูจาก101นัดเหลืออีกกี่เกมเหลือ3เกม
1: เหลือ3เกม
0: 6ประตูมีโอกาสทะลุถึง300มั้ย
1: 3เกมผมว่าอาจจะมีนะ
0: 6ประตูอ่ะ6ประตูทะลุ300 ก็มีโอกาส
1: มีโอกาส
0: มันจะเป็นตัวเลขที่เยอะมากนะ300ประตูในทัวร์นาเมนต์เดียวเนี่ย
1: ใช่เพราะว่าพอมันรอบลึกบางทีมอาจจะเล่นแบบรักกุมไง
0: ครับ
1: แต่ว่าบางทีพอมันมีการขึ้นนำเกิดขึ้นแล้วอาจจะใส่กันสุดก็ได
0: ้ครับ
1: ใช่ไหม
0: คือถ้าย้อนไปดูเนี่ยยุคที่บอลโลกเป็น32ทีมเนี่ยตั้งแต่ปี98จนถึงปี2022คือช่วงที่เราเติบโตมาเนี่ยที่เราคุ้นว่าบอลโลกมี32ทีมเนี่ยทัวร์นาเมนต์บอลโลกในเวอร์ชั่น32ทีมที่ยิงเยอะสุดเนี่ยมันคือปีที่แล้ว2022ที่กาตาร์ยิงไป172ประตู
1: 172ประตู
0: ใช่และทีมที่ยิงมากสุดคือฝรั่งเศส16ประตูค่าเฉลี่ยเนี่ย 2.69 ประตูต่อเกมคือนัดนึงยิงเกือบ3ลูกนอกจากนั้นเนี่ยมันก็เป็นตัวเลขที่ทะลุ150เกือบทุกครั้งเลยนะบอลโลก32ทีมเนี่ยแต่พอมาครั้งนี้26ทีมอ่ะมันกระโดดมาเป็น294ประตูแล้วตอนเนี้ยจาก101เกมเป็นตัวเลขที่เยอะมากและค่าเฉลี่ยแต่ละเกมเนี่ย 2.91 ก็เป็นค่าเฉลี่ยประตูต่อเกมที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์บอลโลกนะ
1: ครับผม
0: จะมีอ่ะไม่ใช่มากสุดสิมันจะมีถ้าย้อนกลับไปในปีลึกๆเนี่ยช่วงที่ทีมยังน้อยๆอยู่เนี่ยมันก็จะมีปี91-94อ่ะที่ค่าเฉลี่ยประตูต่อเกมเนี่ยมันเด้งไป 5.38 เลยแต่ว่ายุคนั้นก็อย่างที่ว่าก็บางคู่ก็ยิงกันเยอะถล่มทลายนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ถ้าเป็นยุคหลังๆเนี่ยก็เป็น2026เนี่ยแหละที่ค่าเฉลี่ยเกือบ3ประตูต่อเกมแต่ว่ามีโอกาสถึงแม้300ประตูอีก3นัด
1: 50-50 เลยนะเพราะว่ามัน6ประตูใช่ไห
0: ม
1: มันก็ไม่แน่แหละ
0: ครับ
1: ก็อย่างที่แตมบอกไปว่าบางทีถ้ามันยิงเร็วอ่ะก็น่าจะใส่กันแบบไม่ยั้งเหมือนกันช่วยประปาดหรือบางทีสมมติโดนนำแล้วก็บุกเพลินเหมือนฝรั่งเศสเงี้ยจังหวะสวนจังหวะอะไรมันอาจจะไหลได้เงี้ยเพราะฉะนั้นมัน 50-50 แต่ถ้าเล่นแบบรัดกุมเลยอาจจะต่อเวลาหรืออาจจะไปถึงโดนจุดโทษเลยก็เป็นได
0: ้ครับผมเขาบอกว่า อนาคตจอ

0: เจียมีโอกาสติดท็อป10โลกไหมครับจาก FC คิวิชาจอร์เจียหรอจอร์เจียนี่จริงๆมาตรฐานฟุตบอลนี่ประมาณ ในยุโรปเนี่ยประมาณเกรดประมาณ C บวกมาเนี้ย
1: C บวกเลยเหรอ
0: C บวกไม่ได้ถึง B ด้วยเพราะว่าจอร์เจียเป็นทีมระดับโลกประมาณ80-70ประมาณนี
1: ้ครับ
0: แล้วก็ไม่ใช่ชาติที่เรียกว่าฟุตบอลไม่ได้เก่งเท่าไหร่ในยุโรปนะถ้าเทียบกับยุโรปนะก็มีโอกาสติดท็อป10มั้ยผมว่าจะยากหน่อยอันนี้พูดตลอดความเป็นจริงเพราะว่าเขาก็ไม่ใช่ชาติที่แบบ จะยกระดับได้เร็วอ่ะอาจจะมีนักเตะเก่งอย่างคิวิชาแต่ว่าเวลาเจอทีมอื่นก็ยังเละอยู่เจอสเปนเนี่ยเละตลอด
1: สามประตู
0: มาดาชวิลลี่
1: ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนะเนาะพอมันเล่นเป็นทีมบางทีคลาสมันไม่ถึงมันต่างกันอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้ายากแต่ว่าอย่างที่เราเรียนไปเนาะว่าบอลโลกมันเพิ่มจำนวนทีมที่เยอะขึ้นก็ไม่แน่ก็ไม่แน่ใช้คำว่าไม่แน่แล้วกัน
0: ครับ
1: แต่ก็ค่อนข้างยาก
0: ยากยากพูดถึงเรื่องบอลโลกเนี่ยถ้าครั้งหน้าเพิ่ม64ทีมเนี่ยมันก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้หลายๆทีมลุ้นเข้ามาเล่นบอลโลกเยอะขึ้นนะชาติหน้าใหม่ๆอย่างครั้งเนี้ยพอฟุตบอลโลกครั้งนี้เพิ่มเป็น48ทีมเนี่ยเราได้ชาติใหม่ๆอย่างเคปเปิดอย่างกราซาวมาเล่น อย่างอุซเบกิสถานอะไรพวกนี้เนาะมาเล่นจอร์แดนพวกนี้มาเล่นถ้าสมมติเพิ่มเป็น64ทีมเนี่ยแล้วทีมจากเอเชียเพิ่มเป็น12หรือ13ทีมตามที่รายงานเนี่ยแต่ผมคิดว่าไทยจะมีโอกาสไปเล่นบอลโลกไหม
1: ผมเชื่อนะว่าไทยก็มีโอกาสแหละแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็ต้องซ้อมร่วมกัน
0: อ
1: ะให้เป็นทีมหาอะไรที่มันแตกต่างอะไม่ได้เพราะตอนนี้มันจะไปเทียบกับยุคซิโก้หรือว่าพี่ซิโก้หรืออะไรยังไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นต้องใช้เวลา
0: ครับก็เอาง่ายๆ ทีมประชาติปานามาเนี่ยในคอนคาเคฟเนี่ยช่วงย้อนกลับไปสัก4-7ปีแล้วเนี่ยเขาเคยมาอุ่นเครื่องกับเรานะ
1: ครับ
0: TBG Stadium เนี่ยแหละแล้วก็แพ้เราด้วยตอนนี้เขาไปบอลโลกแล้วนะแต่ว่าคอนคาเคฟก็โชคครั้งนี้ก็โชคดีหน่อยเพราะว่าทีมใหญ่ๆอย่างอเมริกาอย่างเม็กซิโกอย่างแคนาดาไม่ได้มาเพลย์ออฟแล้วก็ทำให้ชาติใหม่ๆได้ไปเล่นบอลโลกอย่างเฮติอย่างปานามาพวกนี้นะ
1: ค
0: ือราซาวแล้วพวกนี้ได้ไปเล่นแต่ถ้ามันเพิ่มมาเป็น64ทีมจริงเนี่ยแล้วเอเชียได้12-13ทีมเนี่ยผมมองว่าเราก็มีโอกาสด้วยนักเตะของเราที่หลังๆก็ไปเล่นต่างแดนมากขึ้นอย่างมิเคลสันเนี่ยอยู่ระดับบุนเดสเลยนะได้ลงไม่ได้ลงไม่รู้แหละแต่ว่าตอนนี้ชื่อเป็นนักเตะบุนเดสละ
1: ครับ
0: ก็เป็นนักเตะที่มีดีกรีพอสมควรสุพนัทช่วงหลังเพิ่งไปเล่นกับอวิยะอดิจาก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่พัฒนาฝีเท้า
1: ครับ
0: เพราะว่าเดี๋ยวบอลโลกอีก2ปีก็เตะเราคนเลือกแล้วถ้าเพิ่มจริงเนี่ย64ทีมผมว่าไทยมีโอกาสได้ไปได้ลุ้นแต่ว่ามันก็มีอีกหลายทีมที่จะได้ลุ้นเหมือนกันอย่างอินโดนีเซียครั้งที่ผ่านมาเขาก
1: ็
0: ใกล้เคียงจะได้ไป อย่างเวียดนามก็ประมาทไม่ได้เพราะในอาเซียนเขาก็เป็นทีมที่เราก็ไม่ได้ผ่านง่าย
1: ๆ
0: รวมถึงอีกหลายชาติตะวันออกกลางเนี่ยพวก UAE แล้วพวกเนี้ยก็มีโอกาสที่จะไปบอลโลกเพราะฉะนั้น12-13ทีมเรามีโอกาสก็จริงแต่ถ้าไม่เตรียมพร้อมเลยในตั้งแต่ตอนนี้มันก็ยาก ต่อยเพิ่มอีกเป็น80ทีม90ทีมถ้าเราไม่เตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยก็ยาก
1: เขาคือหลากหลายประเทศเพื่อนร่วมบ้านเราเองหรือว่าในเอเช
0: ีย
1: เองเนี่ยเขาก็ยกระดับของเขา
0: ถูกคือ
1: ซาอุเองก็ลีกเขาพัฒนาลีกเขาดึงตามามันก็อัพเรื่องของนักเตะด้วยเรื่องอะไรด้วยไปด้วยนะ
0: ใช่ต่อให้เพิ่มโควต้าเยอะเป็น100ทีมนะแต่ถ้าเราไม่เตรียมตัวเนี่ย
1: ไม่พอ
0: มันก็ยากเพราะว่าอย่าลืมว่าพอโอกาสมันเปิดเนี่ยไม่ใช่แค่เราเตรียมตัวชาติอื่นก็เตรียมตัวเหมือนกัน
1: ถูก
0: มันก็เตรียมตัวทุกประเทศอ่ะต่อให้โอกาสมีแล้วแต่เราไม่คว้ามามันก็ยากนะ
1: อยู่ที่ว่าใครเตรียมตัวได้ดีกว่ากัน
0: ใช่แต่ผมอยากเห็นนะช่วยชีวิตนี้อยากเห็นทีมชาติไทยไปบอลโลก
1: แน่นอน
0: เพราะว่าฮัสซันเขาสัมภาษณ์เขาบอกว่าช่วยชีวิตนี้เขาอยากเห็นทีมชาติไปบอลโลก
1: ทุกคนแหละ
0: ใช่ใช่ฮัสซันนี่ขนาดเป็นชาวต่างชาตินะเป็นโค้ชเขายังอยากพาทีมชาติไทยไปบอลโลกเลย
1: ครับผม
0: ครับผมเขาบอกว่าเชียร์แฮร์รี่เคนให้ได้แชมป์ครับจากคุณสุเมธประมาณนี
1: ้
0: มีโอกาสแฮร์รี่เคนปีนี้ผมว่าอังกฤษมีโอกาสเข้าถึงรอบชิงแต่เจอสเปนเนี่ยดูว่าจะผ่านได้ไหมเพราะว่าถ้าแพ้สเปนรอบชิงมันก็จะเป็นเหมือนการโดนย้ำแค้นไง
1: ย้ำแค้นยูโรนะ
0: ใช่โดนเหมือนกรีดลึกไปอีก
1: ตอนนั้นที่อังกฤษแพ้สเปนนี่ก็แพ้จุดโทษไหม
0: ไม่แพ้ในเวลาหรือเปล่า
1: เหมือนซาก้ายิงไม่เข้า

0: อันนั้นยูโร2020
1: อันนั้นคือย้อนไป
0: ที่แพ้อิตาลีแต่สเปนเนี่ยแพ้ในเวลา
1: อ๋อจำผิด
0: 2020อังกฤษเนี่ยเข้าชิงยูโร2ครั้งเลยนะ
1: อุ้ยเวลาผ่านไปเร็วเหมือนก
0: ัน
1: นะ
0: ใช่2020เนี่ยชิงที่เวมบลีย์ด้วยแล้วก็บุกโยซาก้าพลาดจุดโทษแล้วก็ครั้งที่เราแพ้สเปนก็เท่ากับว่าอังกฤษเนี่ยจริงๆในทัวร์นาเมนต์เมเจอร์เนี่ยเขาทำผลงานได้ดี
1: ครับ
0: มักไปไม่ถึงฝั่งฝันแต่ว่าครั้งนี้โอกาสมันมาแล้วด้วยขุมกำลังที่ลงตัวกว่าหลายๆปีที่ผ่านมามีทั้งเบลลิงแฮมมีทั้งแฮร์รี่เคนที่ยิงกระจุยเลยแนวรับก็พอจะพึ่งพาได้มาเกย์อะไรพวกนี้แต่ว่ามันเสียตรงแบ็กนี่แหละแบ็กมีปัญหาอยู
1: ่
0: เชียร์สเปนเรื่องนี้นะยังดูแบบ
1: จริงๆหลังอังกฤษก็น่าเป็นห่วงอยู่นะเพราะว่าเจอร์คอนซ่าก็ยังโดนแบนอยู่เนาะติดโดนแบน
0: แต่ผมห่วงสุดเลยนะผมคือ ห่วงพิกฟอร์ดนี่แหละ
1: พิกฟอร์ด
0: ช่วงนี้แกมีเวอร์วายว่างนะพิกฟอร์ดเนี่ย
1: ครับ
0: ผมว่าเนี่ยน่าจะเป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้ายของพิกฟอร์ดละเด
1: ี๋
0: ยวทัวร์นาเมนต์หน้าน่าจะหาคุณหาโกคนใหม่ละอังกฤษอ่ะ
1: ใช่เจอร์แฮมสันเองก็ต้องปิดบอลโลกไปเลยเน
0: า
1: ะ
0: ครับผมประมาณนี้แล้วกันชั่วโมงแรกเดี๋ยวเบรกสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อชั่วโมงหน้าครับ
1: ครับผม
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิ่มสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: สบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
9: แชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
10: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
11: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
12: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
13: เคยไหมแค่ลุกก็
14: โอ้ย
13: แค่นั่งก็
14: โอ้ย
13: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
15: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
16: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
8: สบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
9: แชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
11: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
12: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
17: ไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
18: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
19: FM
5: FM 99 คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
19: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
20: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
21: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: หนึ่งในการ7นาทีครับเข้าสู่ช่วงที่2ของ99ไลฟ์บนโลกครับก่อนเกมระหว่างอังกฤษกับเจน่าฟุตบอลโลกรอบรองชนะเลิศค่ำคืนนี้ซึ่งจะเตะเวลา2นาฬิกาก็ FM 99เนี่ยจะบรรยายสดด้วยโดยพี่เอกคิมสกุลกับพี่จุนเพ็งกวินตอนนี้เราก็อยู่ก่อนเนาะกับผมเจมส์แล้วก็สแตมป์ครับอีกชั่วโมงที่เหลือ
1: ครับผม
0: ก็จะมาพูดกันเรื่องของพรีวิวคู่นี้แล้วกัน
1: เ
0: ป็นเกมที่ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะรอติดตามอยู่นะ
1: ครับ
0: อังกฤษกับเจน่า เป็นคู่ที่เรียกว่ามีประวัติศาสตร์ยาวนานทั้งในเรื่องของในสนามและนอกสนามอย่างที่ใครหลายคนพอจะทราบเนาะอังกฤษกับเจน่าเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องราวนอกสนามเนี่ยมันก็ต้องเริ่มตั้งแต่หมู่เกาะฟอกแลนด
1: ์
0: เหตุการณ์หมู่เกาะฟอกแลนด
1: ์มีคนถามมาด้วยเนาะ
0: คือเหตุการณ์หมู่เกาะฟอกแลนด์เนี่ยผมก็พอรู้คร่าวๆนะไม่ได้รู้ลึกอะไรก็อาจจะเล่าพอเป็นความรู้นิดหน่
1: อ
0: ยคือหมู่เกาะฟอกแลนด์เนี่ยจริงๆแล้วชนชาติอังกฤษหรือว่าชนชาติเดิมของซาจังเนี่ยแหละเป็นไปอยู่ที่ก่อนเนี้ยตั้งแต่หลายร้อยปีที่แล้วละเราก็อยู่สืบต่อกันมานานเลย
1: แต่ว่าไกลจากตัวเกาะอังกฤษ
0: ใช่คือหมู่เกาะฟอกแลนด์เนี่ยอยู่ใกล้ๆอาร์เจนตินาแต่ว่าชนชาติแรกที่ไปถึงนี่ก็เป็นชาวกรีกเนี่ยแหละเป็นชาวกรีกโบราณไปอยู่แล้วเขาก็อยู่กันมาแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลจากอังกฤษเยอะเนี่ยแต่ว่าชนพื้นเมืองที่อยู่บนเกาะนั้นเขาก็อยากที่จะเป็นคนอังกฤษไง
1: ครับผม
0: แต่ว่าพอมาถึงช่วงหลังสงครามโลกประมาณยุค1982เนี่ยช่วงนั้นเนี่ยผู้นำของอาร์เจนตินาเนี่ยซึ่งเป็นเผด็จการเดโปโดกาติเอรีเนี่ย
1: ครับ
0: เขากำลังเจอกับภาวะที่เรียกว่าความเขาเรียกความนิยมหรอความนิยมกำลังลดลง
1: ใช
0: ่คะแนนเสียงเนี่ยกำลังเขาเรียกว่าความนิยมของตัวเองเนี่ยกำลังลดลงเขาก็เลยเลือกที่จะใช้ไพ่ใบสุดท้ายโดยการส่งทหารอาร์เจนตินาเนี่ยเข้าไปยึดหมู่เกาะฟอกแลนด
1: ์
0: ซ
1: ึ่
0: งอังกฤษดูแลอยู
1: ่
0: ซึ่งเขาคิดว่าหมู่เกาะฟอกแลนด์เนี่ยอยู่ห่างจากอังกฤษเป็น 12,000 กิโลเมตรเนี่ยประมาณ 8,000 ไมล์เนี่ยยังไงอังกฤษก็คงไม่มาเอาคืนหรอกคงปล่อยแต่ว่า ผู้นำอังกฤษยุคนั้นเนี่ยเขาคือมาร์กาเร็ตทัชเชอร
1: ์
0: The Iron Lady หญ
1: ิ
0: งแรกแห่งกองอังกฤษเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นคือเสียแผ่นดินได้แต่เสียหน้าไม่ได้ไงเป
1: ็
0: น
1: ชาติใหญ่ในอาร์เจนตินาเองอ่ะ อย
0: ่
1: างที่เจมบอกเลยว่าเหมือนกับไม่ได้เป็นความนิยมแล้ว
0: ครับ
1: หรือว่ามันกำลังมีป
0: ั
1: ญหาภายในแล้ว
0: ใช่กำลังมีปัญหาเรื่องของประเด็นการแหละ
1: ใช่แล้วทีนี้ก็เลยเนี่ยแหละหาจุดลงตรงนี้เพื่อสร้างกระแสใหม่
0: ใช
1: ่
0: ใช่ใช่สร้างคะแนนนิยมใหม
1: ่ซึ่งพอเข้าไปยึดก่อนนั้นได้คืนเนี่ยคะแนนนิยมก็กลับมานะ
0: ใช่
1: แต่อย่างที่เจมบอกคิดไม่รอบคอบ
0: ไม่รอบคอบ
1: อังกฤษเองก็มีปัญหาเหมือนกันไม่มีคะแนนนิยมตกเหมือนกัน
0: ใช่เขาก็ต้องการเอาเรียกว่าคะแนนกลับม
1: า
0: แล้วก็สร้างคืออังกฤษเนี่ยภาพในอดีตเนี่ยคือชาติมหาอำนาจ
1: ใช่
0: ทั้งเรื่องของการเดินเรืออะไรหลายอย่างเขาเป็นผู้นำ
1: ถูกการเดินเรือหลายๆอย่าง

0: ทุกด้าน
1: เราเพิ่งอยู่ฝั่งชนะสงครามโลกมาด้วย
0: ครับ
1: เขาก็เลยไม่ยอม ส่งกองเรือเนี่ย120ลำ รวมถึงเรือขนส่งสาธารณะด้วยนะคือเอาทหารมาเลยมายึดคืน
0: ก็คือเรือสำราญนี่แหละเปลี่ยนเรือสำราญให้เป็นจุดจอดเฮลิคอปเตอร์หร
1: ือ
0: ว
1: ่
0: ารักษาห้องพยาบาลรักษาผู้บาดเจ็บ
1: คือต้องเอาคืนให้ได้
0: ต้องเอาคืนให้ได
1: ้แล้วส่งมาเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นการรบของทุกเหล่าทัพครั้งแรกนับตั้งแต่ยุคสงครามโลกของอังกฤษแล้ว ส่งทหารมาเนี่ยสุดท้ายยึดคืนได้ภายในอาทิตย์เดียวมั้ง7 วัน
0: ใช่ไหม
1: ประมาณอาทิตย์นึงอ่ะยึดคืนได
0: ้
1: มันก็กลายเป็นว่ามันกลายเป็นแผลของคนอาร์เจนตินาไงจนส่งผลมาถึงอีก4ปีให้หลังคือ
0: 74 วันผม
1: 74ใช่ไหม
0: 74 วัน
1: 74 วันแล้วก
0: ็
1: มันกลายเป็นแผลของชาวตีน่าแล้วต่อยอดมาถึงฟุตบอลโลกในปี1986ที่อังกฤษเจอกับอาร์เจนตินาที่อัสเตกาสเตเดียม
0: ครับ
1: ซึ่งวันนั้นเนี่ยแฟนบอล114,000คนเยอะติดท็อป10น่ะของเกมฟุตบอลโลกที่มีคนดูเยอะที่สุด
0: ครับ
1: ที่อัสเตกาที่เม็กซิโกซึ่งเกมนั้นเนี่ยอาร์เจนตินานำทัพโดยเดียโก้มาราโดน่าส่วนอังกฤษยุคนั้นก็จะมีอย่างปีเตอร์ชูตันใช่ไหมเป็นผู้เสาประตูแล้วก็ปีเตอร์ลีดลงนั้นอดีตกุนซือทีมชาติไทยผมจำไม่ผิดแล้วหนึ่งในประตูที่ถูกขนานนามว่าเป็นบอสสาวของฟุตบอลโลกก็คือแฮนด์ออฟก็อด
0: ของพระเจ้า
1: คือต้องบอกว่าเกมนั้นมันไม่ใช่เกมฟุตบอลอย่างเดียวมันคือเรื่องของแผลเก่าที่มันเคยเกิดขึ้นในสงครามนะมันก็กลายเป็นเหมือนกับเนี่ยมันเป็นสงครามที่มากกว่าฟุตบอล
0: ครับ
1: แล้วกลายเป็นอาร์เจนตินาที่ขึ้นนำก่อนจากแฮนด์ออฟก็อดของมาราโดน่า
0: ครับ
1: มันกลายเป็นประตูที่ถูกพูดถึงเพราะว่าพูดง่ายคือมันใช้มือเข้าใช้มือทำประตู
0: ครับผม
1: ใช่ก็โหตกถึงมา หลายปีจนสุดท้ายมาราโดน่าออกมายอมรับว่าเขาใช้มือจริงใช่ไหม
0: ใช
1: ่แต่ว่าหลังจากนั้นอีกหนึ่งประตูที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ความเจ้าเล่ห์ของมาราโดน่าเหมือนกับประตูแรกที่เขาทำแต่ว่ามันคือสุดยอดประตูแห่งศตวรรษจังหวะที่เขากระชากบอลขึ้นสนามเนี่ย
0: ครับ
1: ไปยิงแสงกริดลูกนั้นเนี่ยคือประตูที่ดีสุดในฟุตบอลโลกเลยนะ
0: ครับผม
1: สุดท้ายในเกมนั้นอาร์เจนตินาชนะอังกฤษไป2-1แล้วอาร์เจนตินาจบด้วยการแชมป์โลกที่เม็กซิโก
0: ครับ
1: ผ่านมาจนถึงปี1998คู่นี้มาเจอกันอีกที่ฝรั่งเศส
0: ครับ
1: ใช่ไหมปี1998 เนี่ย
0: 1998ใช
1: ่เจอกันที่มาร์เซย์ไหมผมจำไม่ผิดคู่นี้มาเจอกันอีกแล้วเกมนั้นเนี่ยโอเว่นยิงก่อน
0: ครับ
1: แล้วอาร์เจนตินามาตีเสมอแล้วไฮไลท์มันเกิดขึ้นในช่วงต่อเวลาพิเศษช่วงในเกมที่เบคแฮมโดนใบแดงจังหวะที่ไปรีดใส่ซิเมโอเน่ไง
0: ครับ
1: แล้วผู้ตัดสินให้ใบแดงแล้วสุดท้ายอังกฤษมาแพ้จุดโทษกลับมาเนี่ยอังกฤษเนี่ยแฟนผู้สื่อข่าวอังกฤษเนี่ยก็เรียกเบคแฮมเป็นตัวร้ายเลย
0: อ
1: ย่างหนังสือพิมพ์ก็บอกว่าลงข่าวว่า10อังกฤษฮีโร่กับอีกหนึ่งนักเตะไร้สมองเลยมันนี้ก็เป็นการแบบโจมตีหนักเลย
0: ครับ
1: ก็ทำให้เบคแฮมเนี่ยอยู่อังกฤษลำบากในช่วงนั้นแหละแต่ว่าเขาก็ผ่านเสียงวิจารณ์มาจนกลับมาเป็นผู้เป็นคนได้แล้วเป็นสุดยอดนักเตะในช่วงเวลาต่อมาก็คือปี2002เนี่ยอังกฤษกำลังจะไม่ได้เล่นบอลโลกแล้วแต่ว่าเป็นเบคแฮมเนี่ยยิงฟรีคิกใส่กรีซพาทีมมาบอลโลก2002
0: ครับ
1: แล้วในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยอังกฤษต้องไปเจอเจนีน่าที่ซัปโปโรแล้วคนยิงจุดโทษก็คือเบคแฮม
0: ครับ
1: เขี่ยเจนีน่าตกรอบแล้วอังกฤษเข้ารอบมันก็เลยเป็นประวัติศาสตร์ที่ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่นู่นเลย1980เลยนะ
0: หลังสงครามโลก4ปีเนาะ
1: ใช่จนมาถึงตอนนี
0: ้ครับ
1: แล้วมาเจอกันคืนนี้อีก
0: ใช่
1: แล้วอีกไฮไลท์นึงที่เกิดขึ้นในคืนนี้คือเมสซี่เนี่ยยิงมาแล้วหลายชาตินะแต่ยังไม่เคยเจออังกฤษเดี๋ยวคืนนี้ได้เจอ
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวเกมนี้เนี่ยจะเตะตอน14:00 นะ
0: ครับ
1: ผมเช็คสนามนิดนึง
0: สนาม
1: น่าจะที่แอตแลนต้านะเตะที่แอตแลนต้าเมอร์เซเดสเบนสเตเดียมเตะ14:00ผู้ตัดสินวันนี้เป็นชาวสหรัฐนะแต่ว่าเชื้อสายโมร็อกโกอิสมาเอลเอลฟาร์ฟชาวโมร็อกโกเชื้อสายสหรัฐเตะตอน14:00ครับก็สถิติก่อนเกมเดี๋ยวพ ผมไปเช็คนิดนึงแล้วกันอย่างที่บอกว่าคู่นี้ช่วงหลังไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่เจอในฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายก็ปี2002เลย
0: เหมือน5นัดหลังสุดอังกฤษจะชนะ2เสมอ3นะ
1: ครับ
0: อังกฤษไม่แพ้อาร์เจนตินาเลยอ่ะถ้าจำผมจำไม่ผิดนะ
1: ครับผมก็เจอกันเนี่ยเกมล่าสุดเมื่อปี2005ครับอังกฤษชนะอาร์เจนตินา 3-2 นั่นเป็นเกมอุ่นเครื่องนะแล้วปี2002ที่เจอกันที่ซัปโปโรเนี่ยซัปโปโรโดมสนามของคอนเซอร์เรซัปโปโรตอนนี้เนี่ยก็เป็นอังกฤษที่ชนะไปจากจุดโทษของดิวิดแบ็คแฮมอย่างที่บอกปี2000เนี่ยเจอกันครั้งนึงก็เสมอ 0-0 แล้วก็ปี98ที่เสมอกันในเวลาแล้วอังกฤษแพ้จุดโทษนะ
0: ครับ
1: 5เกมหลังสุดของอังกฤษก็อย่างที่รู้กันทัวร์นาเมนต์นี้ผลงานดีขึ้นเรื่อยๆก็ชนะในเวลาเนี่ย3เกมนะแล้วก็5นัดลงสุดเนี่ยชนะ3แล้วก็เสมอการหน้านะในรอบแบ่งกลุ่มแล้วก็เสมอกับนอร์เวย์1-1แล้วไปชนะช่วงต่อเวลาพิเศษส่วนอาร์เจนติน่าเนี่ยเกมที่แล้วเสมอสวิตแล้วก็ไปได้ชนะในช่วงต่อเวลาพิเศษแล้วก็ชนะอียิปต์3-2เสมอกับเคปเวิร์ดแล้วก็ไปต่อเวลาพิเศษชนะนะแล้วก็ก่อนหน้านั้นในรอบแบ่งกลุ่มเกมแรกนี่ชนะสวิตใช่มั้ยเกม2ชนะออสเตรียแล้วก็เกม3ชนะจอร์แดนก็ผลงานเนี่ยต้องบอกว่าดูแล้วอังกฤษกับอาร์เจนตินาไม่ได้ต่างกันมากเลยนะผลงานยอดเยี่ยมพอกันแต่ว่าถ้าพูดถึงความเหนื่อยเนี่ยอาร์เจนตินาน่าจะเหนื่อยกว่าเพราะว่าใช้ปฏิหาริย์เมสซี่มาทุกรอบเลย
0: คือเหนื่อยกว่าแน่นอนเพราะว่าเขาเรียกว่าแบกความกดดันมา
1: ครับ
0: แชมป์เก่าด้วยแล้วก็แน่นอนเรื่องของตัวผู้เล่นต่างๆเนาะมีความกดดันมากกว่าทีมชาติอังกฤษแน่นอนผมมองว่า
1: ใช่อย่างก่อนเกมเนี่ยมาร์กเกฮีก็เพิ่งออกมาสัมภาษณ์ว่าเกมนี้อาร์เจนตินาน่าจะกดดันกว่าเยอะเลยเพราะว่าอาร์เจนตินาเนี่ยลงเล่นในฐานะแชมป์เก่าด้วยแล้วก็คืออังกฤษเนี่ยก็ต้องบอกว่ามาถึงตรงนี้ก็ถือว่ามาไกลมากนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ต้องคือ ถ้าเข้าชิงเนี่ยมันก็จะเป็นการเข้าชิงรายการเท่าไหร่แล้วล่ะในสองทัวร์นาเมนต์ติดตั้งแต่
0: ดูโล
1: กดูแล้วเนี่ยผมว่าอังกฤษยังไงก็น่าจะสู้กับเจน่าได้สนุกในเกมนี
0: ้ครับ
1: แต่จะมีประตูเยอะหรือเปล่าอันนี้เรื่องหนึ่งแต่ว่าสถิติที่เจอกันมาก็ยิงกันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะอย่าง2002ยิงลูกเดียวนะ
0: คือ
1: เกมเหมือนเครื่องคิง3-2ความพร้อมของเจน่าชุดวันนี้ก็ไม่มีรายงานตัวเจ็บนะก็ทุกตำแหน่งเนี่ยพร้อมลงสนามหมดเลยก็ประตูเนี่ยเป็นมาร์ติเนสแนวรับมีโรเมโรครับลิซันโดมาร์ติเนสกองกลางมีโรดิโกเดปอมือขวาเมสซี่แหละแล้วก็เอนโซเฟนเดสแนวรุกก็มีเรโนเมสซี่กับฮูเลียนอัลบาเลสครับส่วนอังกฤษเนี่ยวันนี้ก็อย่างที่จะขาดไปก็จอร์แดนเทนซันใช่ไหมจอร์แดนเทนซันที่ไม่พร้อมแล้วก็มีจอร์คอนซ่าแต่ว่าแนวกองกลางเนี่ยจะมีเดแคนไลท์ที่กลับลงสนามได
0: ้ครับ
1: เอเลียสเอเดอร์สันเนี่ยฟอร์มดีมากทัวร์นาเมนต์นี้แล้วแนวรุกก็มีจูดเบลลิงแฮมครับเอนี่กอร์ดอนแล้วก็แฮร์รี่เคนแต่ดูว่าเขาจะเลือกใช้ใครก่อนนะซาก้ากับมาดูนเก้เนี่ย
0: ครับ
1: ก็ก่อนเกมเนี่ยมันก็ดูสูสีกันอยู่นะ
0: ใช่
1: ทั้งสองทีมเนี่ยอังกฤษก็รอบที่แล้วชนะนอร์เวย์มาก็ไม่ง่ายอาเจนก็เจองานหนักมาในรอบที่แล้วกว่าจะชนะสวิตได้ก็ต้องต่อเวลาพิเศษต่อเวลามาสองทีมเลย
0: รู้สึกว่าสองทีมเป็นฝ่ายไล่ตามได้ไหม
1: อาเจนวันนั้นอาเจนนำก่อนแต่ว่าวันนอร์เวย์เนี่ยกับอังกฤษนอร์เวย์นำก่อน
0: อ
1: าเจนเนี่ยเหมือนจะง่ายด้วยซ้ำนำเร็วด้วยแต่ว่าสุดท้ายไปโดนตีเสมอเราก็ต้องไปลุ้นในช่วงต่อเวลาพิเศษเลยแต่อังกฤษเนี่ยวันนั้นต้องบดกับนอร์เวย์หนักเลยกว่าจะได้ประตูตีเสมอเนี่ยอ่ะแต่ว่าไงคู่นี
0: ้ผมว่าชนะกันไม่ขาดหรอกเพราะว่าน่าจะเล่นในรูปแบบอังกฤษน่าจะมาในเกมรับกลุ่มอ่ะ
1: ครับ
0: ถ้าอาร์เจนตินาเจาะได้ก็อาจจะไหลหรือไม่ก็อังกฤษอาจจะมีพลังแฝงอ่ะแต่ว่าเชื่อว่าชนะกันไม่ขาดแต่ถ้าจะมองนะความเด็ดขาดกว่าเนี่ยผมให้เป็นอาร์เจนตินานะแล้วเจมมองว่าไง
1: ผมว่าอังกฤษชุดนี้ลงตัวหลายตำแหน่งนะแต่ว่าอาร์เจนตินามีเมสซี่ไง
0: ใช่
1: ชั่วโมงนี้เมสซี่นี่โหใครก็หยุดไม่อยู่ผมมองไปที่เกมลุกของอาร์เจนตินาเนี่ยมีเมสซี่แล้วดูอันตรายกว่าอังกฤษเนี่ย บางทีกอร์ดอนก็เล่นดีบางทีก็เงียบ บางทีมาดูนเก้เล่นดีบางนัดก็หายแต่ว่าเมสซี่เนี่ยสม่ำเสมอกว่า
0: แต่ว่าเกมรับของอาร์เจนตินาก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ
1: ก็โรเมโร่ก็ดีเป็นบางนัดแต่ว่า

0: มันก็มีจุดให้ผู้คู่แข่งเล่นงานได้อย่างรอบที่ผ่านมาเนี่ยอาเจนก็เสียประตูเยอะอยู่นะ
1: ครับ
0: ต่างกันกินอังกฤษก็เล่นเกมรับโอเคอยู
1: ่
0: นัดที่แล้วก็เสียกับนอร์เวย์ไปลูกเดียวดูแล้วเกมนี้น่าจะสูสีผมว่ามีโอกาสต่อเวลาสูง
1: ครับ
0: แต่ถ้าถามว่าใครเข้ารอบเนี่ยผมอยากให้อังกฤษเข้ารอบนะ
1: คร
0: ับ ไปล้างตากับสเปนอีกรอบนึงครับผมแต่ว่าต้องอย่าลืมว่าเจนเนี่ยเข้าชิงรายการเมเจอร์มา3รายการติดแล้วนะย้อนไปตั้งแต่ปี2021เนี่ยได้แชมป์โคปาอเมริกาที่บราซิลแล้วเป็นแชมป์ครั้งแชมป์รายการแรกตั้งแต่ปี1993อ่ะเพราะว่าหลังจากได้แชมป์โคปาอเมริกา1993เนี่ยอาเจนก็ไม่เคยได้แชมป์รายการเมเจอร์เลยจนมาได้เมื่อปี2021แล้วเหมือนเป็นการปลดล็อกเมสซี่คว้าแชมป์แรกทีมชาติปุ๊บปลดล็อกเลยปี2002มาได้แชมป์โลกที่กาตาร์แล้วปี2024เนี่ยอาร์เจนตินาก็ได้แชมป์โคปาอเมริกาซึ่งเป็นเวอร์ชันที่เตะกันที่สหรัฐอเมริกาด้วยก็เป็น3รายการติดที่อาร์เจนตินาได้แชมป์มาทุกรายการ แต่ยังมีรายการนึงที่ได้เหมือนกันก็คือ2022เนี่ยเป็นรายการFinalissimaที่เป็นเอาแชมป์ยุโรปกับแชมป์อเมริกาใต้มาเจอกันอันนั้นก็ชนะอิตาลีเหมือนกัน
1: ครับ
0: ถ้านับเป็นรายการอีกหนึ่งรายการเมเจอร์ด้วยมันก็เท่ากับว่าอาร์เจนตินาได้แชมป์มา4รายการติดแหละ21 22
1: ครับ
0: 22 2รายการแล้วก็24 2024
1: ก็ต้องบอกว่าเกมรับทั้ง2ทีมเนี่ยไม่ค่อยดีเนาะอาร์เจนตินาเสียไปแล้ว6ประตูนะต่อแม้จะยิงได้เยอะแต่ก็เสียเยอะเหมือนกันส่วนอังกฤษเองเนี่ยก็มีปัญหาเกมรับเช่นเดียวกันนะหลังจากเสีย2ประตูให้เม็กซิโกไงแล้วก็ต้องมาต่อเวลากว่าจะชนะนอร์เวย์ได้อีกเพราะฉะนั้นเกมนี้ถ้าเปิดเกมแรกกันเนี่ยสกอร์สูงเนี่ยน่าจะมีให้เห็น
0: ก็มีโอกาสเดี๋ยวผมไปดูไลน์อัพแล้วกันไลน์อัพออกมาแล้วคู่นี้ก็ทางฝั่งอังกฤษครับทีมของโทมัสทูเคิลเนี่ย ประตูวันนี้เป็นจอร์แดนพิกฟอร์ดครับยอมรับมีจอร์สโตนมาร์กเกฮีครับริชเจมส์แล้วก็เชสเปนส่วนกองกลางเนี่ยมีเดคันไลท์ครับเอเดียนเอเดอร์สันจูดเบลลิงแฮมแล้วก็มอร์แกนโรเจอร
1: ์
0: ส่วนแนวลุกเนี่ยมีแครีเคนกับแอนนี่กอร์ดอนครับ
1: ครับ
0: ส่วนทางฝั่งลูกทีมของเรโอซาคารินีครับซาคารินีครับอาร์เจนตินาประตูเป็นเอเมโนมาร์ติเนสครับแนวรับมีนิโคลัสแทฟิโกดิซานโดมาร์ติเนสครับคริสเตียนโรเมโรแล้วก็นาโฮโมรีน่ากองกลางมีเรนโดปาเรเดสครับอเล็กซินแม็กอลิสเตอร์แล้วก็เอนโซเฟอร์นันเดส
1: ครับ
0: ส่วนแนวลูกวันนี้เป็นฮูเลียนอัลบาเลสครับเจอริโนซิโมเน่ครับแล้วก็เลโอนาร์เมซี่กับตันทีม
1: คือพอเห็นตัวแล้วอย่างเงี้ยต้องบอกว่าถ้าอังกฤษหยุดเมซี่ได้อะคราวนี้จะมาวัดกันที่แดนกลางเลยนะ
0: ครับ
1: ถ้ากลางใครคองบอลได้มากกว่ากันเนี่ยมีโอกาสเปอร์เซ็นต์ที่จะจบเกมได้ง่ายกว่า
0: ครับ
1: ผมมองอย่างนั้นนะ
0: แต่ผมถ้าดู จากฟอร์มเนี่ยในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยผมชอบกองกลางอังกฤษมากกว่านะทั้งเบลลิงแฮมทั้งเอเลียดเดอร์สันรวมถึงเดคแคนไลท์เนี่ยดูเล่นกันลงตัวอยู
1: ่ครับ
0: และเบลลิงแฮมอย่างที่บอกว่าพอรอบออกเอามานี่แกฟอร์มดีเลย
1: อ
0: าทิตย์แล้วยิง2ประตูด้วยส่วนอาร์เจนตินากองกลางก็เป็นชุดเดิมจากที่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกอีกแล้วก็มีเอนโซเฟนเดสอเล็กซินแมคอลิสเตอร์แล้วก็เลโอนาร์โดปาเลเดช
1: ครับ
0: ก็แข็งแกร่งเหมือนกันน่าจะสู้สนุกในตำแหน่งกองกลางส่วนแนวรุกเนี่ยฮูเลียนอัลบาเลสเพิ่งมายิงเกมที่แล้วแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็เงียบๆไปจะมีเมสซี่เนี่ยแหละที่โดดเด่นที่สุดละแล้วก็อังกฤษเนี่ยมีแฮร์รี่เคน
1: ครับ
0: แล้วก็กอร์ดอนเนี่ยบางทีก็หายบางทีก็พีคผมยังชอบ
1: เสมอ
0: ผมยังชอบอังกฤษมากกว่านะวันเนี้ยแต่ผมเห็นกองหลังเนี่ยเขาใส่แบ็คขวามา2คนนะริเจมกับเชสเปนเนี่ยต้องดูว่าใครจะยืนฝั่งไหนแต่ถ้าดูแล้วเนี่ยริเจมน่าจะเล่นแบ็คขวาเชสเปนน่าจะเล่นทางซ้ายนะ
1: ปิดแมสซี่ให้อยู่อ่ะผมว่าแล้วก็มาวัดกันที่แดนกลาง
0: ครับมีโอกาสดูจากไลน์อัพเชสเปนเล่นซ้ายนะและก็ลีเจมเล่นขวาวันนี้อยู่ที่ประตูแรกอะว่าจะออกฝั่งไหนบางทีลูกเดียวอาจจะตัดสินเกมก็ได้สำหรับเกมนี้แต่ผมยังชอบอังกฤษเลยกันผมว่าอังกฤษมีโอกาสที่จะผ่านอาร์เจนตินาเข้ารอบได้แต่ว่าอาจจะต้องไปลุ้นในช่วงต่อเวลาพิเศษ
1: ครับ
0: เมื่อคืนจบเร็วไงคืนนี้ขอยาวๆแล้วกันเดี๋ยวผมดูข้อความนิดนึงก็เดี๋ยวเราจะออกเร็วหน่อยนะเราจะประมาณ50ประมาณนี้55เพื่อที่จะให้ทีมภาคมาเตรียมความพร้อมนะ
1: ครับ
0: ตอนนี้เนี่ยภาพถ่ายสดก็มาแล้วเนี่ยเมสซี่ลงมาวอร์มแล้วนะ
1: อืม
0: เมสซี่ไม่เคยเจออังกฤษด้วยนะ

0: ไม่เคยเลย
1: อืมเขาถามว่าคุณธีรพัฒน์ถามว่าเจอกันนัดล่าสุดมาถึงตอนนี้ใครเตะอยู่บ้างครับบางคนยังไม่เกิดด้วยซ้ำน่าจะหมายถึงบอลโลก2002นะโอ้โหไม่น่าจะเหลือใครแล้วมั้ง
0: ไม่น่ามีใครแล้วนะ
1: อืมเดี๋ยวผมไปดูให้อังกฤษแต่จำได้ว่าชุดนั้นเนี่ยอาร์เจนติน่าน่าจะมีบาติสตุต้าอยู่นะปี2002อ่ะส่วนอังกฤษก็จะเป็นพวกเบ็คแฮมโอเว่นอะไรพวกนี้แหละเดวิดซีแมน
0: ครับ
1: อืมโหแต่กี่ปีแล้วล่ะ10
0: นานแล้วอ่ะ
1: 24ปีเราไม่น่าจะเหลือใครแล้วนะชุดนั้นเนี่ยผมลองดูนิดนึงอาร์เจนติน่าชุดนั้นหรออืมเดี๋ยวดูอังกฤษกันละกันอังกฤษเนี่ยตอนนั้น
0: ไม่มีแล้วล่ะ
1: อืมอังกฤษกุนซือตอนนั้นเป็นสเปนโกลันเอ็กซันก็อืมไม่มีแล้วนะ
0: ครับ
1: ก็ชุดนั้นจะมีอย่างแนวลุกมีโอเว่นมีฟาวเลอร์พอสโคเบคแฮมเฟอร์ดินานเนี่ยพวกนี้เลิกไปหมดแล้วเดวิดซีแมนเวสบาวเนี่ยการเดทซองเกตเนี่ยเป็นกุนซือแล้วนะ
0: ครับ
1: เขาซองเกตเนี่ยคุมอังกฤษไปเล่นบอลโลกแต่ปี2018แล้วนะตอนนั้นมีโอเว่นฮาร์กรีฟอดีตนักเตะมิวนิกแล้วก็แมนยูแล้วก็มีโจโคเนี่ยเลิกไปหมดแล้วเนวิดเจมพวกนี้เลิกไปหมดแล้วนะ
0: ครับผม
1: ไม่น่าจะเหลือใครละแล้วก็อาเจนเนี่ยผมดูอาเจนนิดนึงอาเจนเนี่ยตอนนั้นขอเวลาแป๊บหนึ่งนะ
0: นั่นจะผมมาข้อความต่อ
1: ครับผม
0: คุณสิริพรก็เข้ามาทักทายพวกเราสองคนนะสวัสดีครับ
1: ครับ
0: มาในทาง YouTube วันนี้ในงานโมโนไคลภาคครับ
1: ไม่แน่ใจนะวันนี้ผมไม่ได้ไปงานด้วยอาจจะเป็นพี่แจ็คกี้แหละพี่แจ็คกี้กับพี่ฟุกหรือเปล่านะ
0: คุณณัฐพงศ์เจม
1: ผมเจอละรายชื่อเจนีน่า
0: ครับ
1: กองหลังตอนนั้นน่ะมาริโอโปเชติโน่นะก
0: ็
1: ตอนนี้เป็นกุนซือทีมชาติอเมริกาที่เพิ่งตกรอบไปมีวอลเตอร์ซาเมลก็เป็นทีมงานของซาคาโรนี่ด้วยฮาเวียร์ซานิตี้เนี่ยเคยอยู่อินเตอร์ก็เลิกไปแล้วเลิกไปหมดแล้วแหละไม่เหลือใครแล้วนะไม่เหลือ
0: ไม่น่าเหลือแล้วล่ะ
1: ไม่เหลือละ
0: ครับ
1: ครับผม
0: ทางในแอปแดงนะครับคุณณัฐพงศ์นะครับบอกว่าในถ่ายทอดสดเป็นพี่เหม่งซัมเมอร์ฮิลกับพี่นานนะครับ
1: ครับ
0: เชียร์แฮร์รี่เคนให้ได้แชมป์ครับ
1: ผมก็เชียร์แฮร์รี่เคนให้ได้แชมป์กันนะ
0: หากสเปนคว้าแชมป์โลกเต็งบัลลงดอร์จะเป็นใครครับ
1: โอ้โห
0: หัวนี้ยากเน
1: า
0: ะ
1: ยากเลยอ่ะแล้วสเปนเดี๋ยวผม
0: ถ้าสเปนเป็นแชมป์โรดี้เองก็ได้2แชมป
1: ์ก็มีโอกาส
0: กับแมนซิตี้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ๆก็มีโอกาส
0: แต่เมสซี่เองสมมุติถ้ายิงเป็นดาวสันโบคนเดียวอ่ะก็มีลุ้นเหมือนกันนะ
1: แต่อาจจะยากหน่อยเพราะผลงานกับสโมสรไง
0: แต่ว่าบอลโลกมันค่าสัมประสิทธิ์มันค่อนข้างที่จะสูงเหมือนกันนะ
1: บอลลงดอมันเป็นเรื่องของผลโหวต
0: ก็ใช่ก็แต่ว่าครั้งที่แล้วไงที่เมสซี่ได้บอลลงดอจากบอลโลกไง
1: แต่ว่
0: านั้นคือส่วนสำคัญเหมือนกันนะ
1: ก็มีโอกาสแต่ว่าผมยังมองไปที่โรดี้นะถ้าสเปนได้แชมป
0: ์ครับ
1: หรืออาจจะเป็นยาเมาก็ได้ไหม
0: ยาเมา
1: อาจจะยากหน่อยแต่ยาเมาก็ได้แชมป์ลาลิก้าไง
0: ครับ
1: ครับผม
0: ถ้าเป็นอังกฤษได้แชมป์ล่ะ
1: โอ้โหเดคแคนไลท์เลย
0: ดีแคนไลท์เน
1: า
0: ะ
1: เดคแคนไลท์
0: จะได้นะ
1: ไม่ก็แฮร์รี่เคน
0: ก็ได้อีก
1: ครับ
0: ครับแฮร์รี่เคนน่าจะ
1: ก็มีโอกาสนะถ้าได้ลาสันโวด้วย
0: ครับลงทุนลางานเพื่อจะดูบอลวันนี้กับนัดชิงเข้าใจได้ครับ4ปีมีครั้งหนึ่งเนาะ
1: ครับ
0: เหมือนย้อนลอยอดีตครับคุณจอมพล
1: ย้อนลอยอดีตหมายถึง
0: อันนี้ผมไม่แน่ใจเน
1: า
0: ะ
1: อาร์เจนติน่ากับอังกฤษใช่ไหม
0: น่าจะเป็นอาร์เจนติน่ากับอังกฤษแหละ
1: ครับผม
0: มาราโดน่าไม่ได้ใช้มือครับแต่เป็นพระเจ้าที่ใช้มือทำประตู
1: เขาบอกว่ามันจริงๆมันมีเรื่องราวนะเกี่ยวกับความเล่ห์เหลี่ยมของมาราโดน่าลองไปหาฟังดู
0: ครับ
1: มันเป็นแบบเป็นเล่ห์เหลี่ยมของเขาเนี่ยแหละครับผม
0: คุณณัฐพงศ์นะครับบอกว่ามาราโดน่าคนเล็กมือเทวดา
1: ก็ได้อยู
0: ่และอีกคอมเมนต์นึงของคุณณัฐพงศ์นะครับเมสซี่คนเล็กหัวใจใหญ
1: ่ใช่ใช่
0: คุณจอมพลครับเห็นข่าวแฟนบอลอาร์เจนตินาปะทะแฟนบอลอังกฤษครับ
1: เอาแล้วเหรอ
0: เอาแล้วแต่จริงๆก่อนหน้านี้มันมีแล้วป่ะบนสเตเดียมเมื่อนัด2นัดก่อน
1: แฟนอังกฤษนี่เขาขึ้นชื่ออยู่แล้วอังกฤษนี่เป็นแฟนบอลอังกฤษนี่เป็นกลุ่มแฟนบอลที่เดินทางไปสหรัฐเยอะสุดเลยนะดูบอล
0: ครับแต่ว่าเห็นภาพบรรยากาศก่อนเกมประมาณ 2-3 ชั่วโมงก่อนนี่แฟนบอลอาร์เจนตินานี่มารอหน้าสนามกันเต็มแล้วนะสนามแมนเชสเตอร
1: ์ครับก็แฟนอังกฤษเนี่ยยังไม่มาใช่ไหมคือแฟนอาร์เจนตินาไปเร็วเนี่ยเข้าใจแต่แฟนอังกฤษเนี่ยถ้ายังไม่ไปแสดงว่าเริ่มกลืมละ
0: เริ่มกลืมแล้วกำลังเดินทาง
1: กำลังหน้าแดงแล้วใช่ใช
0: ่
1: เริ่มหน้าแดงละ
0: โอเคทำไมช่วงบอลโลกเวลาผมไปไหนผมเห็นคนแต่ผมเห็นคนใส่แต่เสื้อทีมชาติอาร์เจนตินาครับ
1: อันนี้จริงเพราะว่าวันที่ผมไปงาน ดูบอลที่สวนสาธารณะโมโนแม็กซ์เมื่อวันอาทิตย์เนี่ย คนใส่เสื้ออาร์เจนตินาเยอะมากแล้วผมไปไหนเนี่ยคนจะใส่เสื้ออาร์เจนตินาเยอะเหมือนก
0: ัน
1: นะแล้วที่สำคัญคือปักเมสซี่เนี่ยแหละก็อาจจะเพราะหลายๆคนเชียร์เมสซี่ไงอยากให้เมสซี่ได้แชมป์อีกสักครั้งนึงก่อนเลิกเล่นหรือแบบไม่รู้นะแต่ผมว่าเสื้อเจน่าก็สวยอยู
0: ่บอลโลกปีนี้เสื้อสวยหลายทีมนะ
1: ใช่
0: นอร์เวย์เองก็สวยนะ
1: ใช่
0: เยอรมันเองก็สวยนะ
1: แล้วต้องระวังนะช่วงนี้ผมเห็นข่าวเยอะก็คือเรื่องมิชชั่นชีมนี่แหละซ
0: ื
1: ้อเสื้อจะซื้ออะไรเนี่ยระวังหน่อยเพราะว่าด้วยความที่บางเสื้อบางตัวเนี่ยมันขาดตลาด
0: ครับ
1: แล้วพอคนเห็นราคามันถูกเกินไปเนี่ยก็ระวังไว้หน่อยเพราะว่าผมคนที่ผมรู้จักพอสมควรก็โดนละโดนหลายคนละ
0: เอาพอพูดถึงเรื่องมิจฉาชีพขอเตือนนิดนึงแล้วกันเรื่องถ้ามี SMS ส่งมาให้เรารับรางวัลหรือให้เราทายผลอะไรอย่าไปกดนะแล้วก็อย่าไปแอดไลน์ใครมั่วๆเนาะดูให้ดีตรวจสอบให้ดีก่อนนะครับผมก่อนที่จะเพิ่มเพื่อนหรือว่าจะกดลิงก์อะไรเข้าไปนะครับ
1: ครับเขาบอกว่าอาร์เจนตินามีลูกเก่าลูกตุกติกเยอะกว่าและประสบการณ์ในรอบลึกๆภายใต้แรงกดดันมากกว่าอังกฤษส่วนอังกฤษถ้าจะชนะได้ก็ด้วยลูกโด่งครับอาจจะก็มีความเป็นไปได้เพราะว่าอาร์เจนตินาชุดนี้ก็ได้แชมป์มาอย่างที่บอกว่า4รายการติดแล้วก็แชมป์โลกครั้งที่แล้วด้วย
0: ครับ
1: วันนี้อังกฤษชนะ 3-1 ครับอาจจะไม่ขาดนะผมว่าวันนี
0: ้
1: แต่เราจะไม่พูดเยอะแล้วกันเดี๋ยวเราจะฟิลทั้งคู่นะ
0: ครับ
1: เราก็บอกว่าซัมเมอร์วิลพาฮอลแลนด์ตกรอบไปแล้วครับอันนั้นซัมเมอร์วิลวันนี้ซัมเมอร์ฮิลนะพี่ อันนี้คนคนชื่อพี่เลยนะซัมเมอร์ฮิลที่อยู่ที่เป็น
0: นึกออกนึกออก
1: ใช่ใช่ใช่เราก็บอกขอรายชื่อทั้งสองทีมเดี๋ยวผมไปไล่ให้อีกรอบนึงแล้วกันแล้วก็บอกว่าผมว่ากริดผ่านเจน่าไปได้แชมป์แน่นอนครับ
0: ครับ
1: ผมมองว่าอังกฤษกับสเปนผมยังชอบสเปนมากกว่านะ
0: ครับผม
1: ดูสเปนเมื่อคืนเนี่ยขนาดฝรั่งเศสที่ว่าแน่ยังโดนเลยนะ
0: ครับ
1: อังกฤษไปเจอสเปนเนี่ย ผมว่าเผลอๆก็อาจจะเป็นสเปนอีกรอบนึง
0: เพราะสเปนถ้าดูจากเกมเมื่อวานเนี่ย เล่นกันดีมากไงอย
1: ่
0: างที่เรียนไปเน
1: า
0: ะ
1: ใช่บอกว่าถ่ายทอดสดที่ไหนไหมคะก็ถ่ายทอดสดทาง MonoMaxแอปพลิเคชันรวมถึงโมโนสปอร์ตช่อง29แล้วก็บรรยายสดทาง FM 99ด้วยนะ
0: ครับ
1: ครับผมเดี๋ยวพี่เอกทีมสกุลกับพี่จุนเพ็งกวินจะเข้ามาบรรยายช่วงตี2ก็เดี๋ยวเราจอกประมาณ50แล้วกัน
0: ครับ
1: ครับผมแล้วก็บอกว่าผมดูข้อความทาง Facebook นิดนึงบอกว่าอาร์เจนตินาจะผ่านโปรโคสไม่อคติครับเป็นซาคาโรนี่ใช่ไหมเข้ามาแล้วทีมนี่เปลี่ยนไปเลยนะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นเยอะเลยแล้วก็ได้แชมป์โลกไปแล้วด้วยตอนนี้นักเตะอังกฤษลงมาวอร์มแล้วนะก็นำมาโดยแฮร์รี่เคนครับกับแอนทิโอกอร์ดอนวันนี้2ตัวลูกที่ลงสนามเดี๋ยวผมสังเกตก่อนว่าในสนามนี้แฟนบอลเสื้อสีไหนเยอะกว่านะ
0: เสื้อสีใกล้ๆกันด้วยนะ
1: ใช่แต่ว่าเท่าที่สายตาผมเห็นเนี่ยเหมือนอังกฤษจะเยอะกว่า
0: เห็นได้ไงผมเห็นแต่สนามหญ้าเนี่ย
1: เมื่อกี้ผมเห็นอยู
0: ่อ๋อโอเค
1: แฟนถ้าจะเป็นแฟนอเมริกานี่เขาเชียร์อังกฤษจะเชียร์เจน
0: อังกฤษละมั้ง
1: ไม่แน่ใจไหมนะ
0: ก็ไปแคมก
1: ็
0: ไปคุมทีมอยู่ไงไปเป็นเจ้าของทีมอยู
1: ่ครับ
0: ช
1: ุดเป็นแคมเดี๋ยววิ่งเยอะนะเดี๋ยวเจ็บนะวิ่งแคมนี้ตัวสำคัญเลยครับลูกบอลนี่เขายังใช้เป็นโทนสีเดิมไหมหรือว่าใช้เป็นสีสำหรับนัดพิเศษละลูกบอลโลกนี่ดูเหมือนจะเป็นสีทองนะ
0: ครับ
1: เป็นเวอร์ชันที่ใช้สำหรับในรอบรองรอบชิงครับ
0: เดี๋ยวเป็นลูกซ้อม
1: แล้วก็บอกว่าเมื่อคืนแฟนบอลฝรั่งเศส นอนวัดหลายคนเลยครับก็ อันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะ
0: ไม่มั่นใจเนาะ
1: ครับ

0: บอกว่าบอกว่าเนี่ยอาร์เจนติน่าถ้าผ่านเจอพอโค้ดเมื่อกี้อ่านไปแล้วนะ
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าประมาณนี้มาราโดน่าคนเล็กปัจจุบันเมื่อกี้อ่านไปแล้วนะครับผมส่งข้อมูลคืนได้แล้วกันข้อความ4689899แล้วก็ช่องทางทาง Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยตอนนี้ก็เกมนี้กำลังจะเริ่มในประมาณ20นาทีตกว่าอาร์เจนติน่าเนี่ยถ้าวันนี้ ชนะอังกฤษได้เนี่ยไปเจอสเปนผมว่าก็จะเป็นเกมที่น่าดูกันนะ
1: ครับ
0: สเปนกับอาร์เจนติน่าเนี่ยเพราะว่าเมสซี่จะได้เจอสเปนไง
1: ใช่เอามาแล้วอ
0: าร์เจนติน่าลงมาแล้วเมสซี่ก็วิ่งนำเพื่อนลงมาวอร์มเลยเสื้อจริงหน้านี่ก็สวยอยู่นะ
1: ทำไมต้องใส่มันผมเห็นแวบๆนะว่าทำไมต้องใส่สีน้ำเงินวันนี้เดี๋ยวลอง
0: สีมันใกล้เคียงกันไหมฟ้าขาวกับขาวเนี่ย
1: ก็เป็นได
0: ้ก็ไต่ที่ Mercedes Benz Arena วันนี้ที่ Atlanta
1: เนี่ยผมมาทวน11ตัวจริงของทั้ง2ทีมให้อีกทีนึงก่อนแล้วกัน
0: ครับผม
1: ก็ฝั่งอังกฤษนะครับก็มีจอร์แดนพิกฟอร์ดนะครับลิสเจมจอห์นสโตนมาร์กเกฮีเจสเปนนะครับดีแคลไลฟ์เอเลียนแอนเดอร์สันมอร์แกนโรเจอร์จูดเบอร์ลิแฮมแอนโทนีโกดอนนะครับผมแฮร์รี่เคนส่วนอาร์เจนตินาครับก็มีมาร์ติเนสโมลินาโรเมโลมาร์ติเนสลิซานโดมาร์ติเนสนิโคลัสตายาฟิโกเลนโดปาเลเลสนะครับผมจูเลียโนซิเมโอเน่นะครับเอนโซเฟรนันเดสอเล็กซิสแมคอลิเตอร์เลโอเนลเมสซี่และฮูเลียนอัลวาเรซ
0: ครับผมข้อความถามว่าสรุปตลาดนักเตะแมนยูได้ใครมาบ้างแล้วครับก็ตอนนี้นี่ได้มา3คนครับก็คนแรกเนี่ยเป็นอันเดรซานโตจากเชลซีคนที่2เนี่ยเป็นผู้สาประตูจากลีครับคาวดาโลได้มาฟรีแล้วก็อยู่เรื่องเตเลมองนะจากวิลล่าดูแล้วแมนยูเน้นไปที่กองกลางนะฤดูกาลนี้แต่ได้เตเลมองมานี่คุ้มเลยนะกองกลางเนี่ยเตเลมองนี่ยิงประตูชัยใส่แมนยูไหมนะชิง FA คัพที่เลสเตอร์ได้แชมป์เนี่ยเดี๋ยวเช็คก่อนแต่ว่าเตเลมองนี่เขาเป็นนักเตะที่แจ้งเกิดกับไอเดเรชมันแล้วเขาเรียกว่าตั้งแต่อายุ16เลยนะคือเก่งมานานมากพอๆ
1: 16เลยนะ
0: คืออยู่กับไอเดเรชตั้งแต่16แล้วแจ้งเกิดได้เร็วมากถ้าใครเล่น FM เกมฟุตบอล FM เนี่ยคือตัวของเป็นวันได้คิดเลยเก่งมากแล้วก็อยู่กับไอเดเรชตั้งแต่16แล้วไม่อยู่เลสเตอร์ใช่ไห
1: ม
0: แล้วก็ไม่อยู่กับวิลล่าพอเดินการแหละเดินการเนี่ยแจ้งเกิดตั้งแต่อยู่15เลยนะ ส่วนที่ออกของแมนยูเนี่ยก็มีฮอยลุนนะที่อยู่กับนาโปลีแบบถาวรแล้วแล้วก็มีอย่างคาเซมิโร่ที่หมดสัญญาทาเนมาราเซียนี่ก็หมดสัญญานะซานโชก็หมดสัญญาไปแล้วแล้วก็แรดฟอร์ดนี่ดูแล้วก็ไม่น่าจะอยู่กับทีมต่อนะ
1: จะไปทีมไหนมีข่าวไหม
0: ก็ยังไม่มีนะตอนนี้เงียบเงียบอยู่เลย
1: ค่าเหนื่อยสูงนะแรดฟอร์ดครับ
0: บอกว่ารอบนี้ถ้าอิตาลีเข้ามาด้วยคงจะมันครับก็น่าจะได้อิตาลีไม่มาบอลโลกคราวนี้ก็ทำให้บอลโลกมันขาดทีมใหญ่ไปหนึ่งทีมมันก็คืออิตาลีเป็นทีมแม่เหล็กไงคนเชียร์เยอะโดยเฉพาะบ้านเราแล้วพอไม่มามันก็น่าจะได้
1: แฟนบอลอิตาลีเขาแบบว่าลงมาในเส้นเลือดเลยนะเชียร์กันแบ
0: บ
1: ในสโมสรนะเพราะฉะนั้นทีมชาติก็โอ้โห
0: เหมือนตอนอังกฤษไม่ได้ไปยูโรแหละ ก็เหมือนกันอังกฤษก็เคยพลาดเล่นยูโรเมื่อปี2008ไง
1: ครับ
0: ที่โดนนิโก้คันชาโคเชียยิงอ่ะก็ไม่ได้ไปเล่นยูโรคราวนั้นก็กล่อยไปเหมือนกันนะแล้วยิ่งอังกฤษเป็นทีมมหาชนด้วยแต่ว่าอิตาลีเดี๋ยว4ปีข้างหน้าถ้าเพิ่มทีมก็น่าจะได้ไปแล้วแหละถ้าไม่ได้ไปนี่ก็อีกเรื่องนึงนะ เรื่องใหญ่เลยนะไม่ได้ไปถ้าเพิ่มทีมเนี่ย
1: มันก็ต้องย้อนกลับไปที่เราคุยกันเมื่อต้นชั่วโมงนะว่ามันก็ต้องเซตระบบทีมหรือว่าหาอะไรที่จุดที่ลงตัวและแน่นอนถ้าเป๊ปเข้ามาคุมเนี่ย
0: แต่จะมาหรือเปล่าไงอีกเรื่องนึงนะ
1: แต่ถึงถ้ามาไงในทางของเป๊ปมันแบบชัดเจนอยู่แล้วอะตั้งแต่คุมบาร์เซโลนาไบเยิร์นหรือรวมถึงแมนซิตี้อะเน
0: า
1: ะ
0: แต่ใครจะมาตอนนี้ก็หนักใจครับอิตาลี นักเตะเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ได้เป็นไม่ได้แบบเหมือนแต่ก่อนแล้วไงอย่างที่ผมบอกไปอะว่าชุดล่าสุดอิตาลีที่เรียกมานี่โอ้โหเอานักเตะที่พอจะคุ้นชื่อเนี่ยนับชื่อได้เลยนะ
1: ครับ
0: ส่วนใหญ่เป็นดาวรุ่งหมดเลยส่วนนักเตะที่ เป็นตัวหลักๆเนี่ยอย่างกองหน้าก็ไม่ได้มีใครที่พอจะพึ่งพาได้เท่าไ

0: อย่างมีแค่เลตกีพวกนี้มีไมเซคีแล้วเนี้ยไม่ได้มีนักเตะที่เป็นระดับที่จะเป็นเวอร์คาที่จะแบบยกระดับทีมได้นะมีแค่กองกลางก็มีโตนาลี่เนี่ยพอจะเป็นนักเตะระดับท็อปอยู่มาเรล่าพวกนี้นะตอนนั้นเนี่ยโหเหนื่อยเลยอะใครมาเป็นโค้ชตัวนี้ตอนนี
1: ้แล้วถ้ามองว่ามันเป็นความท้าทายอะ
0: โอ้โห
1: เป๊ปชอบ
0: ท้าทายมันก็อีกเรื่องนึงนะ แต่เป๊ปตอนที่อยู่บาร์ซ่าเขาก็อยู่ในยุคที่แบบนักเตะก็พร้อมแล้วนะในยุคที่มีนักเตะระดับเมสซี่ทั้งอะไรพวกนั้นอ่ะตอนที่เป๊ปคุมอ่ะมาอยู่แมนซิตี้ก็เป็นแมนซิตี้ที่ทำรอไปแล้วอ่ะมาเติมนิดอีกหน่อยแค่นี้เติมนิดเติมหน่อยแต่ตอรี่นี่คือมันเหมือนต้องเริ่มใหม่หมดเลย
1: ครับ
0: ณตอนนี้นะแต่ว่านั่นแหละอีก2ปี2028ก็จะเป็นเรื่องของยูโรอิตาลีก็ต้องไปให้ได้นะ
1: ครับ
0: ครับไม่งั้นนี่วุ่นวายแล้วนะถ้าไม่ไปยูโรเนี่ยบอกว่าไก่หนุ่มเนื้อไก่หนุ่มเนื้อนุ่มอร่อยเต็มปากเต็มคำครับไก่หนุ่มเนื้อนุ่มอ๋อหมายถึงฝรั่งเศสไงเมื่อคืน บอกว่าเก่งมาจากไหนมาแมนยูก็เป็นได้แค่ดอกไม้ประดับแจกกันให้พี่หนวดจอมบ่นแหละครับบูโน่เฟร์นันเดสนะเมื่อคืนก็มาเกมที่เจอกับสเปนก็เงียบเลยนะวันนั้น
1: ทัว
0: ร์นาเมนต์นี้ดูเงียบๆนะบูโน่แต่บูโน่ก็ยังอยู่กับทีมนะแล้วก็เป็นหัวใจสำคัญในเกมลุกของทีมเหมือนเดิ
1: ม
0: แล้วปีหน้าแมนยูได้กลับเล่นแชมเปี้ยนลีกด้วยข้อความบอกว่าวันนี้ที่สนามไฟมาไลฟ์ไหมครับวันนี้เขาไม่ได้จัดที่สนามไฟมั้งเขาจัดที่สตูดิโอนะโมโนแต่ถ้าวันอาทิตย์ถ้าที่สนามไฟเนี่ยผมน่าจะไปอยู่นะครับผมข้อความบอกว่าประมาณนี้ครับสรุปนักเตะแมนยูสรุปให้แล้วนะ
1: ชิเบตัวจริง
0: ครับไปแล้
1: วเนาะ
0: ครับผมเกมก็กำลังจะเริ่มนะอีกประมาณ10นาทีดูแล้วก็น่าจะเป็นเกมที่สนุกแล้วก็มีโอกาสที่จะยืดด้วย
1: ครับ
0: ดูแล้วบางทีในเวลาอาจจะไม่ยิงกันด้วยนะ 0-0 นะไปต่อเวลาพิเศษนี่สนุกเลยแล้วเจนีน่าก็ต่อเวลามาเกือบทุกรอบนะ
1: แต่ว่าถ้ามีทีมใดทีมหนึ่งขึ้นนำเร็วเนี่ย
0: ครับ
1: อาจจะเป็นเกมที่สนุกเลยอาจจะยิงกันเยอะเลยทีนี
0: ้ก็ไม่แน่หรอกเมื่อคืนก็คิดว่าจะยิงเยอะก็ยิงแค่สองนะสเปนก็ปิดเกมฝรั่งเศสหมดเลยเมื่อคืน ไม่มีโอกาสได้ยิงในฝรั่งเศส
1: เจอสวนนะ
0: ถ้าผมอยากผมเห็นอยากเห็นสเปนชิงกับอังกฤษนะ
1: สเปนชิงกับอังกฤษ
0: คง แต่สเปนชิงกับเจนีน่าก็น่าดูเหมือนกันครับผมเขาบอกว่าบราซิลชุดนี้สู้ชุดยุคเก่าไม่ได้เลยครับจริงครับสเปนบราซิลใช่ไหมบราซิลโหผมยังชอบมากเลยปี2002 เนี่ยคือผมอาจจะไม่ได้ดูหรอกไม่ได้ดูเล่นแต่แบบโห
1: นักเตะมันแบบคุณภาพแบบทั้งทีมนะ
0: ครับ
1: มันออสตาร์เลยอ่ะ
0: ชุดนั้นเนี่ยต้องบอกว่าสุดยอดเลยนะมีวอลโดเนี่ยคือผมเนี่ยเป็นช่วงที่ผมกำลังเริ่มต้นดูบอลพอดีแล้วก็เราจะคุ้นกับนักเตะอย่างโรนัลโดอย่างกาก้าพวกตะกาก้าตอนนั้นเป็นดาวรุ่งไงถ้าเท่าแบบยุคนั้นที่พอจะเป็นคนที่ติดหูเราเลยลิวันโดโรนัลดินโญ่อย่างงี
1: ้ครับ
0: โรนัลโดคาฟูประตูก็เป็นดีด้าชุดนั้นเนี่ยเข้าชิงกับเยอรมันและชนะเยอรมัน 2-0 ก็เป็นน่าจะเป็นชุดที่ดีสุดแล้วในช่วงหลังเท่าที่ผมดูมาผมไม่ทันพวกยุคซิโก้ยุคเปเล่นะไม่ทันจะทันแค่2002แต่หลังจากนั้นมาเนี่ยโหหายไปในบราซิลแล้วก็บราซิลเนี่ยในบอลโลกเนี่ยพอได้แชมป์ปี2002เนี่ยก็แทบไม่เคยเข้าถึงรอบรองชนะเลิศเลยนะ2006เนี่ยตกรอบก่อนรอง2010ตกรอบก่อนรองที่บราซิลปี2014เนี่ยก็ได้อันดับ4แล้วก็แพ้เยอรมันไป 7-1 ไง
1: ครับ
0: ในรอบรองชนะเลิศแล้วก็ที่2018เนี่ยตกรอบก่อนรอง22ก็ตกรอบก่อนรองมีครั้งนี้แย่สุดเลยตกรอบ16ทีมสุดท้ายแต่บราซิลเนี่ยนักเตะเขาก็พอหมดเนย์มาร์ก็ยังมีตัวอื่นที่จะมาเสริมได้ในอนาคตอย่างวินิซิจินเนี่ยก็เพิ่ง26เองเอนดริกก็เพิ่ง19ก็ดูแล้วมีตัวมาทดแทนเนย์มาร์แน่นอนอนาคตนะกองกลางก็ถือว่าลงตัวอยู่มีทั้งบูโน่กิมาไลมี

0: ลูคัสปาเกต้าอะไรพวกนี้แต่ว่าชื่อมันก็ไม่อาจจะเป็นไม่ได้เป็นระดับท็อปเท่าไหร่ไงนอกนั้นเนี่ยโหก็นักเตะก็อาจต้องใช้เวลาสักพักเลยแหละกว่าจะกลับมาเป็นระดับท็อปได้นะบราซิลเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วบราซิลเนี่ยไม่ได้แชมป์เมเจอร์เนี่ยมาตั้งแต่ปี2019แล้วนะ2019เนี่ยคือครั้งสุดท้ายที่ได้แชมป์โคป้าอเมริกาก็คือครั้งที่เป็นเจ้าภาพด้วย2019นี่2026แล้วอะ2026 2019ก็7ปีละเกือบ10ปีละที่บราซิลห่างหายจากรายการเมเจอร์ไป2019ตอนนั้นเนี่ยนัดชิงชนะเปรูนะได้แชมป์ส่วน2021เนี่ยนัดชิงแพ้เจน่าในบ้านด้วย
1: มันมีวลีเด็ดนะก่อนเกมนะชลาตันอิบราฮิโมวิชนะครับก็ออกมาพูดว่าให้สัมภาษณ์เนาะว่าอังกฤษเนี่ยเคยได้เห็นหัตถ์พระเจ้ามาแล้วในโลกครับปี1986
0: ครับ
1: และต่อจากนี้พวกเขาจะได้เจอกับเท้าซ้ายของพระเจ้านี่เป็นไงวลี
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: ครับผมเห็นฮาแลนด์เขาใส่เสื้อเมสซี่นะฮาแลนด์นี่ก็เชียร์เมสซี่นะ
1: ครับ
0: บอกว่าอังกฤษถ้าผ่านอาร์เจนตินาได้ถึงแชมป์เพราะบอลสไตล์ TikTok อย่างสเปนแพ้ทางบอลแข็งแกร่งอย่างอังกฤษครับก็ไม่แน่อังกฤษก็มีโอกาสที่จะได้แชมป์ร่วมกันอังกฤษนี่อย่างที่บอกว่าพลาดไป2ครั้งแล้วคือยูโรนัดชิง2ครั้งเลยบอลโลกครั้งที่แล้วใกล้เคียงสุดก็เข้า รอบรองชนะเลิศปี2018
1: ครับ
0: อยากเห็นอังกฤษด้วยใช่เหมือนกันแต่ว่าเนี่ยโอ้โหแฟนบอลอังกฤษเยอะนะวันนี้
1: ใช่
0: ผมชอบมากเลยวันนี้
1: ฮะคนไหน
0: เมื่อกี้แฟนบอลอังกฤษคนแรก
1: โอ้น่าจะผู้หญิงแล้วดูทรง
0: ใช่ใช่ใช่ใช่
1: นี่
0: เมสซี่เดินกับบริการนะโรดริโกเดปอมือซ้าย
1: เดินคู่กันตลอดนะ
0: อยู่สโมสรเดียวกันด้วยไปไหนไปด้วยกัน
1: เ
0: นี่ยอังกฤษโอ้โหชนะมา6เกมเนี่ยชนะถ้านับรวมต่อเวลาด้วยชนะ5เกม
1: ครับ
0: คือความหมายของนับรวมต่อเวลาคือเกมที่นอร์เวย์เนี่ยเขาต่อเวลาพิเศษ
1: ใช่
0: จะเสมอแค่กาน่าเกมเดียวส่วนอาร์เจนตินีถ้ารวม120นี่ชนะทุกเกมนะคือไม่ต้องต่อจุดโทษเลยอ่ะแล้วเสียไป6ประตูยิงนัดละ3อ่ะมีเจอออสเตรียแค่เกมเดียวที่ยิง2ประตูแฟนบอลก็เยอะนะวันนี้ก็เตะกันที่แอตแลนต้าครับซึ่งแอตแลนต้านี่น่าจะใช้เป็นนัดสุดท้ายแล้วในบอลโลกครั้งนี้คนนี้ผมไม่แน่ใจนะใครถือบอลลงอ่ะ เกมกำลังจะเริ่มครับเนี่ยเป็นลูกบอลพิเศษนะที่เขาใช้ในรอบรองสีทองทอง
1: บอกว่าถ้าฮาแลนด์มาเล่นให้อังกฤษผมว่าน่าดูสุดๆนะ
0: จริงๆฮาแลนด์เขาเล่นอังกฤษได้นะเพราะว่าเขาเลือกเล่นได้หลายประเทศอะฮาแลนด์เนี่ยแต่ว่าสุดท้ายก็เล่นให้กับประเทศของพ่อเขา
1: ครับ
0: เขาเกิดที่ลีชที่สาราจากที่ลีชนะแต่ว่าสุดท้ายก็เลือกเล่นให้กับนอร์เวย์ตามคุณพ่ออาร์พิกินฮาแลนด์เขาคงไม่มาอังกฤษแล้วเขาไม่เล่นอังกฤษแล้วเขาต้องเล่นให้กับชาติของคุณพ่อเขานะแต่ถ้ามาอยู่อังกฤษก็อาจจะยากหน่อยเพราะอังกฤษมีแฮร์รี่เคนไง
1: โอ้ยแต่ก็ฮาแลนด์เลย
0: ฮาแลนด์เนี่ยตอนเล่นฟุตบอลยูสิบยูโยชนชิงแชมป์โลกเนี่ยยิง9ตัวนัดเดียวเนี่ยหลายคนก็น่าจะเริ่มรู้จักเขาตอนนั้นแหละแล้วก็มาแจ้งเกิด
1: ก็ติดกับใครยิงคนเดียว9ประตู
0: ผมจำไม่ได้ว่าเกมอะไรแต่ตอนนั้นฮือฮามากยิง9ลูกเราก็เริ่มแจ้งเกิดกับเรดบูลซาวบวกแล้วก็เคยร่วมงานกับโซชาตอนคุมโมด้วย
1: ก็แฟนบอลทีมชาติอังกฤษก็ใส่เสื้อเป็นแบบว่านักรบสมัยก่อนของอังกฤษเนาะ
0: โอ้แฟนบอลวันนี้เยอะมากครับที่แอตแลนต้าก็จะเป็นเกมสุดท้ายอย่างที่บอกนะว่าเชสามที่แอตแลนต้าครั้งสุดท้ายส่วนนัดชิงชาเลอร์เนี่ยจะเตะกันที่เมดไลฟ์สเตเดียมนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์สเตเดียมนะ
1: ครับ
0: เตะกันที่นิวยอร์กนัดชิงช่วงท้ายบอกก่อนดูบอลในคืนนี้ผมอยากทราบเหตุผลที่ชัดเจนว่าทำไมคนไทยมีแต่คนใส่เสื้อทีมชาติเตนินากันทั้งนั้นเลยครับไหนบอกคนไทยเชียร์อังกฤษกันเยอะ

0: ไม่อ๋อไม่ผมว่าอาจจะเรื่องของแฟนบอลส่วนใหญ่แหละหรือไม่เสื้อเจนีน่าอาจจะหาง่ายไงช่วงนี้หาง่ายกว่าอังกฤษป่ะแต่ว่าหลายคนคงเชียร์เจนีน่าแหละแล้วก็เชียร์เมสซี่เชียร์อะไร
1: เนี่ยเขาบอกว่าใส่เสื้ออังกฤษก็มีเยอะเหมือนกัน
0: ใช่แต่เสื้ออังกฤษก็เยอะ
1: จริงๆผมเห็นหลายประเทศอยู่นะฝรั่งเศสเองก็เยอะนะเยอรมันเองก็เยอะนะ
0: ใช่ใช
1: ่นอร์เวย์ก็มีบ้างนะ
0: นอร์เวย์เนี่ยมี
1: ญี่ปุ่นเนี่ยผมก็เห็น
0: ใช่ญี่ปุ่นก็เยอะ
1: ใช่ญี่ปุ่นก็เยอะ
0: แล้วอย่างที่บอกว่าเสื้อหลายชาติตอนนี้ขาดตลาดเวลาจะไปเลือกซื้อเนี่ยต้องระวังหน่อยนะ
1: บางคนคนไทยบางคนก็แน่นอนแหละว่าดูพรีเมียร์ลีกก
0: ัน
1: ส่วนใหญ่ใช่ไห
0: ม
1: แต่เขาก็ชื่นชอบนักเตะ
0: ครับผม
1: ในทีมนั้นๆอาจจะไม่ใช่สัญชาตินั้นไงอย่างเช่นคริสโตโนโรนโดไปเชียร์โปรตุเกสอะไรเงี้ยมีหลายคนนะก
0: ็
1: ไม่ได้เชียร์อังกฤษเชียร์ตามไอดอลที่เขาชอบอ่ะ
0: บอลของแท้ลูกประมาณกี่บาทครับผมไปดูเซ็นทันเนี่ยลูกละ1,400ถ้า1,400นะไม่ใช่เกตเพลเยอร์นะมันมีหลายเกตอยู่ถ้าเพราะที่ผมเช็คเนี่ยประมาณหลัก 5-6,000 ก็มีนะ
1: ครับ
0: เกตฟุตบอลโลกเนี่ยก็ต้องดูดีๆมันมีหลายเกตแต่ว่าถ้าซื้อมาตั้งโชว์ตั้งไลน์ก็ไม่ต้องเอาเกตระดับเพลเยอร์ก็ได้หรอกใช่ไหมหมายถึงลูกบอลนะ
1: ใช่
0: ครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยบอกว่าเสื้ออังกฤษก็เยอะใช่ใช่ใช่อ่ะช่วงท้ายละเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมไหมข้อความ
1: มี
0: ทางตอนนี้นักเตะทั้งสองทีมก็ลงสนามแล้วนะเดี๋ยวดูเอสเอ็มเอสนิดนึงแล้วกัน
1: โอเคเขาบอกว่าการล้ำหน้า เขาเอาส่วนไหนของร่างกายเขาไม่ได้เอาส่วนไหนของร่างกายเขาไม่ได้เอามือด้วยใช่ไหมเพราะว่าล้ำตัวอยากทราบว่าการล้ำหน้าลักษณะการล้ำหน้าก็คือยังไงครับ สอบถามผู้ดำเนินรายการครับจากแท็กซี่คนจน
0: ก็ไม่นับมือกับแขนมั้งท่านชมพิเศษ
1: ส่วน นับที่นับจากส่วนที่สามารถทำประตูได้
0: ใช่ใช่ใช
1: ่
0: ครับ
1: เมื่อคืนยามินอะไรอ่ะยามินอะไรอ่ะคิดว่าน่าจะพิมพ์ว่ายาเมานะ มือสั้นกว่าตัวสุดท้ายอยู่นะครับที่เขาล้ำหน้าเฉพาะ
0: ครับ
1: มือสั้นกว่าตัวหอ
0: มเดี๋ยวเราต้องออกแล้วเพราะว่าตอนนี้นักเตะทั้งสองทีมลงสนามแล้วก็เดี๋ยวรับฟังการบรรยายสดเกมอังกฤษกับเจน่าได้ทาง FM 99นะวันนี้พี่จุ่นเพ็งกวินกับเฟียคิมสกุลจะเข้ามาบรรยายส่วนเราสองคนเดี๋ยวต้องไปแล้วเพราะว่าให้ทีมงานข้างนอกเตรียมตัวนะ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวเจอผมกับแซมใหม่ได้ครั้งหน้าครับในไลฟ์บอลโลกวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์

0: ื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่จูสฟงตันเจ้าของสถิติยิงมากที่สุดในทัวร์นาเมนต์เดียวในขณะที่กองหน้ายุคปัจจุบันยิงได้ 6-8 ประตูก็ถือว่าหรูแล้วแต่หากย้อนกลับไปดูสถิติปีศาจของจูสฟงตันกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสในฟุตบอลโลกปี1958เขาสร้างสถิติที่ยังไม่มีใครทำลายได้มานานกว่า60ปีคือการยิงคนเดียว13ประตูภายในทัวร์นาเมนต์เดียวสถิติที่น่าทึ่งคือเขาลงสนามเพียง6นัดแต่ทำประตูได้ทุกนัดโดยเฉพาะในนัดชิงที่3ที่เขาระเบิดฟอร์มยิงคนเดียว4ประตูใส่เยอรมนีตะวันตกที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือในการแข่งขันครั้งนั้นเขาไม่ได้ใช้รองเท้าของตัวเองด้วยซ้ำแต่ยืมเพื่อนร่วมทีมมาใส่ยิงด้วยตัวเลข13ประตูนี้เองทำให้เขายังคงเป็นหนึ่งในดาวยิงสูงสุดตลอดกาลที่ใช้จำนวนนัดลงเล่นน้อยที่สุด
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพ

0: ีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษฐ์ B2 พาเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: FM99 คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM99 รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: FM99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM99
6: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีคุณผู้ฟังทั่วประเทศเลยนะครับทาง FM 99 Active Radio เอ้าคุณไม่สวัสดีคุณผู้ฟังเหรอครับ
7: สวัสดีครับก็ผมรอพี่ทักผมมาไง
6: เออ
7: โอ้ตายแล้ว
6: เริ่มรายการเราก็ชนกันละ
7: โอ้ตายตาย
6: นะฮะสวัสดีคุณผู้ฟังทางทั่วประเทศเลยนะครับ
7: ครับ
6: เออก็วันนี้นะรายการนายที่นานไลฟ์บอลโลกนะครับผมเอกคิมสกุลกับพี่ใหญ่
7: น้องเล็กดีกว่าฮะ
6: พี่ใหญ
7: ่น้องเล็กดูน่ารักกว่า
6: พี่ใหญ่จุนเพนกวิน
7: สวัสดีพี่เอกสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะครับ
6: พี่ใหญ่กลับมาแล้ว
7: ไม่ได้ไปไหน เดี๋ยวพูดถึงไลน์อัพกันก่อนเลยแล้วกันนะครับอังกฤษประตูเป็นจอห์นพิกฟอร์ดนะครับแบ็คขวาเป็นลิสเจมส์นะครับซ้ายเจสสเปนคู่เซ็นเตอร์มาร์กีกับจอห์นสโตนนะครับตรงกลางมีเดคันไลส์กับทางเอเลียตเนอร์สันด้านบนทางขวาโมแกนโรเจอร์สนะครับซ้ายอันทิกกอร์ดอนตรงกลางจูดเบลลิงแฮมแล้วก็หน้าเป้าเป็นแฮร์รี่เคนนะครับ
6: ครับ
7: ก็อังกฤษของทางทูเคิลเปลี่ยน3คนนะวันนี้เอสลีคอนซ่านิโก้เลลี่แล้วก็โนนี่มาดูเก้หลุดไปนะครับลิสเจมส์เจสเปนแล้วก็โมแกนโรเจอร์ออกสตาร์ทนะครับส่วนอาร์เจนตินานะครับของทางลิโนสกาโลนี่นะครับประตูเป็นเอมี่มาร์ติเนสนะครับเกมรับทางขวาก็จะเป็นทางดาวเอโมลีน่าซ้ายเป็นทางตาเกียฟิโก้นะครับคู่เซนเตอร์ครับเป็นคริสเตียโนโรเมโร่กับลิซานโดมาร์ติเนสนะครับตรงกลางมีโนปาเรเดสอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์นะครับด้านข้างมีจูโน่ซิเมโอเน่ทางขวานะครับซ้ายเอนโซเฟรนันเดสแล้วก็คู่กองหน้าเป็นเลโอนาร์เมสซี่กับทางฮูเลียนอัลวาเรสนะครับก็เปลี่ยน1คนนะ
6: ครับ
7: ทางจูโน่ซิเมโอเน่ลูกชายของดิโก้ซิเมโอเน่ออกสตาร์ทแทนโรดิโก้เดปอร์นะครับ
6: ครับผมผู้การทีมหรือว่าเฮดโค้ชของทางอังกฤษนะเป็นโทมัสซูเคิลนะครับ
7: ครับ
6: ส่วนทางอาร์เจนตินาเป็นเลโอเนลสกาโลนี
7: ่ครับผม
6: มาแล้ว
7: ก็นี่เป็นการเจอกันในรอบสุดท้ายของศึกฟุตบอลโลกของทั้ง2ทีมเป็นครั้งที่6นะพี่เอกนะ
6: ครับ
7: ครั้งล่าสุดที่เจอกันคือปี2002นะครับฟุตบอลโลกฉบับเอเชียตอนนั้นนี่อังกฤษในรอบแบ่งกลุ่มก็เอาชนะอาร์เจนตินา 1-0 นะประตูจากเดวิดเบ็คแฮมนะครับในครั้งนั้นนั่นคือครั้งสุดท้ายที่เจอกันในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายของทั้ง2ทีมนะครับ
6: ครับก็ทักทายไปยังแฟนที่รับฟัง FM 99อยู่ทั่วประเทศด้วยนะครับผ่านสถานีวิทยุอสมท41สถานีนะครับทางวิทยุนะครับ
7: ครับ
6: แล้วก็ทางออนไลน์นะครับเว็บไซต์ของ FM 99
8: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
9: แน่นท้อง
8: มองหาย
10: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
11: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
12: Pulsa
8: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแช่ยิ่งเดือด
13: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
11: บ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
9: เคยไหมแค่ลุกก็
12: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
12: โอ้ย
9: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: สนับสนุนโดย
15: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
11: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
16: พาวซ่าย
14: ำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
17: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: บ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
6: มีหลายคนบอกโอ้ยคุณจุนหายไหนมา
7: ผมไม่ได้ไปไหนผมเตะๆไปเรื่อยฮะ
6: อะไรนะ
7: ผมเตะๆไปเรื่อยครับผมใช้ชีวิตใส่เพย
6: ์ผมรู้ว่าคุณไปที่แถวซ็อกเกอร์บาร
7: ์อ๋อไม่ได้ไปฮะ
6: ผมมีสายรายงานมาว่ามีคุณเคยมีไปปิ้งสาวคนหนึ่งที่ซ็อกเกอร์บาร์ด้วย
7: ข้อมูลแล้ว
6: ข้อมูลถูกต้อง
7: คิดแล้วยังเสียได้ตังค
6: ์อ่ะโอเคกลับมาที่เกมนะครับวันนี้เราจะอยู่กับเกมเยอะนิดนึง
7: ครับผม
6: นะครับเพราะว่าก็โอ้โหเป็นคู่สำคัญนะครับ
7: อ
6: ังกฤษอยู่ในชุดข่าวล้วนนะครับบุกจากซ้ายไปขวานะครับ
7: นี่ไงเมื่อกี้ไม่ฟังน้องไง
6: ว่าผมย้ำไงผมย้ำไงเพราะว่าคุณไม่ค่อยละเอียดผมก็เลยต้องมาคอยเก็บตกให้คุณนะทำงานกับคุณนะผมต้องนั่งแบกคุณตลอดเวลา
7: โอเคโอเคโอเคชิงกันจังหวะกันอยู่กันตรงกลางสนามนะแต่ว่าอังกฤษได้ครองบอลไปครับ
6: ครับ
7: วันนี้พี่เอกมองว่าไงใครจะเข้าไปเจอสเปนในวันที่19
6: ใช่ผมมองจริงเหรอ
7: จริง
6: เพราะว่าคู่ที่แล้วเนี่ยผมมอง
7: ฝรั่งเศสเหรอ
6: ฝรั่งเศสไปแล้วให้ผมมองจริงไหม
7: จริงสิฮะ
6: อ้าวเหรอคืออ้าวอ้าวเริ่มเกมเนี่ยยังไม่ทันไรเลยครับจะมีเรื่องแล้วนะครับ
7: นอนกุมศีรษะอยู่นะครับ
6: โอ้โห
7: โอ้โหวุ่นเนี่ยต้นเกมครับไม่ถึง3นาทีเลย
6: เนี่ยทั้ง2ฝั่งเนี่ยมีปากเสียงกันนะครับ
7: ปาเลเดสกับจูบิลแฮมนี่ตะโกนคุยกันใหญ่เลยโอ้เพื่อนๆต้องเข้ามาห้าม
6: ครับ
7: จูดเนี่ยพยายามฟ้องว่าทางเอเลียตแอนเดอร์สันเนี่ยโดนศอกเข้าไปนะครับ
6: โอ้โหนี่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนหรือเปล่าครับนี่เริ่มเกม
7: อ๋อเป็นเอนโซนะเหมือนจังหวะเข้ามาแย่งอาจจะมีท่อนแขนขวาฟาดเข้าไปตรงบริเวณท้ายทอยของเอเลียตแอนเดอร์สันแต่ว่าคนที่มีปากเสียงเมื่อคู่นี้เป็นทางจูดกับปาเลเดสเนี่ยผู้สินต้องเรียกทางเอนโซปาเลเดสมาคุยหน่อยครับ
6: บอกข้อความทาง4689899นะครับทาง SMS 4689899รวมไปถึงทาง Facebook YouTube ที่มีการส่งข้อความเข้ามานะครับเดี๋ยวมีจังหวะเราอ่านให้นะครับวันนี้คุณเจ๋งเขาไม่ได้เอาโทรศัพท์มือถือมาไลฟ์ทาง TikTok ให้เรา
7: อ๋อ
6: ไม่งั้นเนี่ยเราอาจจะพูดช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นไม่ได
7: ้โอ้โหครับผม
6: เราต้องมาบ้านฟ้าบ้านเหลืองบ้านเขียวบ้านแดงอ๋ออ่
7: าฮะ
6: อ่าอังกฤษคร
7: ับบ้านหมุนไหมฮะ
6: บ้านหมุนเหรอฮะมาคุยใกล้ๆนี่ฮะจะตบให้บ้านหมุนเลยฮะเออทางคุณห่างหายไปกับพี่ใหญ่คุณมานานเนี่ยคุณถึงก็ไปเก็บมุกบ้านหมุนมาคุณเพนกวิน
7: ไม่ฮะเป็นอาการส่วนตัวในช่วงนี้ครับสุขภาพย่ำแย่เหลือเกิน
6: ครับอังกฤษครับบอลอยู่กับจอห์นสโตนนะครับให้ไปที่มาร์คเกฮีครับขึ้นมาทางซ้ายครับสเปนเจสสเปนโอ้โหเจสสเปนพาบอลเลื้อยเข้ามากำลังจะเข้าเขตโทษแต่ว่าโดนแย่งไปได
7: ้เจสสเปนเล่นให้เอกหิมสกุลดูฮะโดนเอกหิมสกุลด่าทั้งทัวร์นาเมนต์ครับ
6: โดนด่าแต่ตอนเรียกตัวแล้วฮะโอ้โหอะวันนี้ดูที่ว่าจะแก้ตัวได้ไห
7: มวันนี้ออกสตาร์ทในตำแหน่งแบ็คซ้ายนะครับเจสสเปน
6: ครับชื่อเขามีชื่อกลางด้วยนะ
7: อะไรครับพี่
6: เจสทูโทมัสเปน
7: อ๋อครับผม
6: แม่ชาย
7: อย่าหยุดนานฮะใจผมหายแม่เจสแล้วหยุดไปตั้งนาน
6: เจสเปน
7: ครับผม
6: ริสเจมเล่นกับเอเลียสเอเนอร์สันโอ้โหแล้วโดนผู้เล่นเจนติน่าบีบเร็วครับจ่ายบอลพลาดเองนะครับทางเอเลียสเอเนอร์สันแฟนทาง YouTube Facebook ก็

0: เป็นไม่ได้วันนี้น่าจะมีให้รับชมทางฟรีทีวีกันด้วย
1: ครับผม
0: น่าจะเป็นทางช่องมูนแม็กซ์9นะครับ
1: ใช่ครับก็ติดตามได้นะพูดถึงคู่นี้เจอกันถ้าไม่ได้นับเฉพาะในส่วนของฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายคือเกมอุ่นเครื่องปี2005นะครับเกมนั้นอังกฤษเอาชนะอาร์เจนตินาไป3-2นะคร
0: ับ ข้อมูลคุณสุดยอดเลย
1: โอ้อยู่ตรงนี้ข้างหน้าฮะคลิกไปก็เจอครับพี
0: ่วันนี้เนี่ยไม่ได้มี

0: แอบไปบ่อยๆอ่ะ
1: จะบ้าเหรอ
0: ที่ไกล
1: ๆเล่นมุกไหนก็ได้อย่าเล่นมุกนี้อันตรายต่อหน้าที่การงานครับพี่
0: ที่คุณแอบไปบ่อย
2: ๆไม่มีไม่มีไม่ม
0: ีแล้วคุณบ่นว่าไกลอ่ะ
2: ไม่มี
0: ไม่คุ้มอ่ะที่คุณพูดอ่ะ
3: เราที่นะงานไม่หา
0: บางคนบอกว่าเอ๊ะพี่ครับทำไมผมมาเดินมาจะมาดูจัดกิจกรรมที่สวนรถไฟมืดตื้อเลยครับ
1: เขาไม่ได้จัดยามไม่ให้เข้าด้วยนะเวลานี้เน
0: ี่
1: ย
0: ไม่ได้
1: น่าจะเปิดประมาณ 4:00 ขึ้นทางขวาครับอังกฤษเมื่อสักครู่นี้บอกกันโรเจอร์พยายามจะเปิดเข้าไปแต่ว่าติดอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์อ่ะครับเตะมุมทางขวาอังกฤษโดยเดคลายส์
0: ครับ
1: เจ้าตัวนี้ให้สัมภาษณ์ก่อนเกมว่าฟิต 100% แล้วนะครับหลังจากก่อนหน้านี้มีอาการป่วยนะครับ
0: ป้องกันลูกเตะมุมนะครับโอ้โหเอมี่มาร์ติเนสเห็นเดคแคนไลท์เป็นคนมาเตะบอลมาเตะมุมนะฮะแหมรู้สึกหวาดเสียวเลยทีเดียวเอ๊ะนี่มันอาร์เซนอลหรือเปล่า
1: แต่เขาก็คุ้นเคยแล้วอยู่กับแอสตันวิลล่ามา
0: เอาละครับมาดูลูกเตะมุมของเดคแคนไลท์ครับเคนสโตนขึ้นมาหมดเลยเอ้าแอะมุมของกริดเสาสองโอ้โหนั่นล่วงไปคู่หนึ่งผู้สินไม่ได้ว่าอะไรผู้สินปล่อยให้เล่นต่อเมสซี่โดนสเปนครับถึงบอลก่อนยกเท้าสูงครับมาเกฮีครับผู้สินเป่าฟาวครับ
1: ส่วนจังหวะก่อนหน้านั้นมีชูริโนซิเมเน่กับจอห์นสโตนนี่ล่วงไปด้วยกันทั้งคู่นะครับแม่แต่ดูจังหวะจอห์นสโตนล้มก็อาจจะล้มง่ายไปนิดนึงครับ
0: นี่มองอีกมุมหน้าเหมือนพ่อเหมือนกันนะ
1: หมายถึงจูเลียโน่ใช่ไหม
0: ไม่มันทุนคุณอะ
1: หมายถึงใครหน้าเหมือนพ่อ
0: มันคุณ
1: ผมหน้าเหมือนพ่อ
0: ครับ
1: จำบ้าเหร
0: อหยอกนะครับข้อความทาง SMS นะครับฟังจากโออะไรจากอ๋อฟังจากกอนดอครับจากกอลัม
1: นี่ก็อ๋อนี่เลยฮะคนที่เอาแหวนไปทิ้งฮะแซมไม่มาด้วยฮะ
0: ปิปปินคุณเนี่ยพูดมาคุณตัวแสบในปิปปิน
1: ผมเป็นเจ้าชายอารากอน
0: โอ้โห
1: สุดยอด
0: ทารากอนเนี่ยนะ
1: ที่ตรง
0: เน
1: ี้
0: ยนะ
1: บ้านั่นมันสถานที
0: ่
1: ไม่ใช่บุคคลโอ้แต่ว่าตากิฟิโก้นี่จังหวะเบียดล้มกันลงไปแล้วเป็นฟรีคิกของอาร์เจนตินานะครับแถวๆหน้ากรอบเขตโทษของเขาเองก็เคาะสั้นเลยครับ
0: ก็หูฟังที่รับฟังอยู่ในส่วนไหนของประเทศไทยนะครับอาจจะเป็นส่วนไหนของโลกก็ส่งเข้ามาทักทายเราได้นะ
1: ครับ
0: บอลอยู่กับทางโรเมโร่นะครับเซกิโอโรเมโร่ให้มาตรงกลางโอ้โหจังหวะที่เอาฮูเลียนอัลวาเรสครับพยายามจะตวัดบอลเร็วขึ้นไปข้างหน้าโดนดักไว้ได้แล้วก็อังกฤษได้ฟาวล์ครับจังหวะนี้ครับ
1: เอาจริงนักเตะอาร์เจนตินาหลายคนก็คุ้นเคยกับลิงกฤษนะเอมิลิโนมาร์ติเนสคริสเตียนโรเมโรอริสโนมาร์ติเนสฮูเลียนอัลวาเรสนี่ก็เคยอยู่ซิตี้นะครับอเล็กซิสแมคลิสเตอร์เอนโซ่เฟรนันเดสพวกนี
0: ้ผมดูแล้วเกมนี้เนี่ยคุณจุน
1: เป็นยังไงสิ
0: อัดกันหนักแน่นอนนะครับ คือฝั่งอาร์เจนเองเนี่ยก็ดุดุทั้งนั้นนะครับเอนโซ่ปาเรเดสนะ
1: ฮะอาร์เซนเวนเกอร์นะครับจานี่อินฟานติโน่แล้วก็เลขาธิการของทางฝั่งฟีฟ่าก็มาด้วยนะคร
0: ับ ครับแมคลิสเตอร์ครับออกบอลพลาดครับบอลออกไปจากสนามริมเส้นด้านขวานะครับอังกฤษทุ่มเข้ามาสเปนส์บอลอยู่กับจูดเบลลิงแฮมมาร์กเกย์เอเลียสแอนเดอร์สันหวาเอาแล้วครับแฮร์รี่เคนถึงออกกอร์ดอนครับถึงบอลตวัดกลับมาตรงกลางหรือว่าแม่เข้ามือทางเอมี่มาร์ติเนส
1: คือมันแทบจะสุดเส้นหลังด้านซ้ายนะครับจังหวะตวัดมันก็ไม่ถนัดเลยครับหักเข้ามาได้นิดเดียวครับแล้วก็เอมี่มาร์ติเนสนี่ดักเสาแรกไว้แล้วครับแฮร์รี่เคนขยับขึ้นมาไม่ทัน
0: นี่เอมี่มาร์ติเนสพยายามจะบอกให้เพื่อนๆ เนี่ยขยับขึ้นไปนะครับเพราะว่าผู้เล่นอังกฤษเนี่ยเข้ามาบีบกันเยอะก็จะได้ไม่ต้องเสี่ยงในจังหวะที่จะบิวอัพขึ้นมาบอลออกข้างไปครับอาร์เจนจะได้ทุ่มนี่กล้องจับมาที่วันอดีตสมาชิกวง One Direction นะครับ
1: บอยแบนด์คุณก็ได้เหรอเนี่ย
0: ฟังจากในหูครับผมโอ้โหพาบอลขึ้นมาแล้วโดนรวบล้มไว้ผู้สินได้เล่นต่อนะครับเอลิสแอนเดอร์สันคือโอ้โหเนี่ยเกี่ยวล้มกัน ท่านผู้สิน

0: ล้มระเนระนาดเลย
1: โอ้โหวันนี
2: ้ดู
1: เนี่ยคือวันนี้ผมว่าน่าจะเป็นงานหนักสำหรับผู้ตัดสินแล้วครับ
0: ดูแล้วนี่คานทูมันกินนะฮะจบเกมก็เป่าเยอะเหลือเกินโอ้โห
1: เพราะว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยต่างเข้าบอลกันแรงทั้งคู่เลยนะครับ
0: คือมันมีจังหวะปะทะกันอยู่ตลอดนะครับแล้วนี่ก็เป็นเอนโซ่เฟรนเดสกับเอเลียนเนลสันอีกแล้วครับที่ปะทะกันเอนโซ่เนี่ยพยายามจะลุกขึ้นเอเลียนก็เอามือเนี่ยคว้าขาของเอนโซ่ไว้ไม่ยอมให้ลุกขึ้นเหนียวไว้ก่อน
1: โอ้โหเอเลียนเนี่ยถ้าจับล็อกได้อีกนิดเนี่ยฟิกโฟเล็กล็อกแล้วนะฮะมาสักคู่นี้เนี่ย
0: โอ้กรรมการปวดหัวเลย
1: มาตรฐานของผู้ตัดสินในเกมนี้เนี่ยจะสำคัญมากนะครับคือเนี่ยจังหวะปะทะกันก่อนเกมเยอะมากแล้วก็ถ้ามาตรฐานแบบนี้เนี่ยมันก็จะต้องเป็นแบบนี้ตลอดทั้งเกมเลยครับ
0: แต่ว่าก็ให้เป็นดรอปบอลไปนะครับจังหวะเมื่อสักครู่นี
1: ้ปายาฟิโก้คืนไปที่ลิซันโดมาร์ติเนสครับมาร์ติเนสครับลงไปต่ำให้มาที่เอนโซเอนโซเฟรนันเดสเอาจับบอลพลาดครับพี่เมสเมสซี่ฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยมีคนอาจจะมองว่าเมสซี่เองเนี่ยก็ปรับสไตล์การเล่นลงเยอะนะคุณหยุดนะออกจากแนวเดินซะเป็นส่วนใหญ
0: ่ธรรมดา39แล้วนะเก็บแรงไว้ในส่วนของเวลาได้บอลได้ขึ้นเกมลุกดีกว่า
1: สปีดเป็นช่วงสั้นๆนะครับคงไม่ได้
0: ไล่บีบอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับเมสซี่ครับพาบอลขึ้นมาเนี่ยครับจ่ายขนานเส้นไปแต่ผู้สินยกธงล้ำหน้าซะก่อนนะครับจะเล่นเร็วก็เนี่ยชนล่วงลงไปอีกแล้วนะครับซิเมโอเน่โดนตอนนิดตอนหน่อยเลยครับทั้งสองฝั่งเนี่ยเข้าบอลดู
0: ถือบอลไว้พิกฟอร์ดจะรีบมาเอาบอลก็มีวิ่งเอามือไปแตะบอลแล้วก็มีเบียดไหลกันลงไป
1: ครับข้อความทาง YouTube นะฮะคนแรกคนเดิมของเราคุณปลั๊กนะสวัสดีวันพฤหัสวันหวยออกนะครับคุณณัฐพงศ์บอกเป็นคู่ที่ตัวเท่ากันที่สุดแล้วครับ
0: อ้าวอย่านะเดี๋ยวโทรไปด่านะหาผมตัวเท่าพี่เอกเนี่ย
1: ชื่นชมเขาล่ะ
0: ยังไม่มีจังหวะอันตรายนะครับในช่วง13นาทีแรกแต่อังกฤษขึ้นมาทางฝั่งซ้ายครับจังหวะนี้
1: โอ้โหอังกฤษเอเลียนเดอร์สันพาบอลอัดเป็นกอร์ดอนตัดเข้าในโอ้โหแหวก3แหวก4คือตัดสินใจช้าครับคือถ้าตัดเข้ามาจังหวะแรกแล้วตัดสินใจที่จะออกบอลจะยิงจะจ่ายอะไรเนี่ยเร็วๆก็น่าจะได้ดีกว่านี้อ๋อเลยครับทางอาร์เจนติน่าโต้ขึ้นมาริมเส้นด้านขวาซิเมโอเน่วางขึ้นมาติดลิสเซฟอ้าวพักบอลพลาดอูเรนโนเวเลสออกไปทางขวาเอนโซ่ตักเข้ามาตรงกลางแล้วบอลเลยเมสซี่ตามเก็บได้ครับด้านซ้ายตายาฟิโกให้มาปาเรเดสคืนหลังกลับมาโอ้โหอาเจนเนี่ยคือจังหวะฉาบฉวยน่ากลัวมากนะครับแต่พออังกฤษเข้ามาประจำตำแหน่งกันหมดก็ช้าลงครับมูลิน่าให้ซิโมเน่กลับมาที่เอนโซ่เฟรนันเดสปาเรเดสไปที่
0: หน้าหังมาเนี่ย
1: หังมาครั้งเดียวนะหังบอกกูไม่มาแล้ว
0: หน้าหังบอกโอ้หนาวนอนดีกว่าจูนดึกก็ดึกได้ทุ่มเลยครับมุมทงด้านขวาครับอาเจนีน่าย้อนกลับไปก่อนครับ
1: คุณพีชีบอกว่ามาแล้วฮะเฉินเท่าหนาและไก่ป่าคู่หูคู่หาโอ้จุนมาแล้วเว้ยพี่ใหญ่กลับมาแล้ว
3: ไม่ได้ไปไหนจ้า
1: คุณกลัวอะไรอะพี่ชายสุดที่รักคุณเกมเนี่ยคุณถึงกับไปหลบเลียแผลใจไม่ได้นะคุณจุนคุณต้องกลับมาทำงานเหมือนเดิม
0: ผมให้กำลังใจเขา
1: อาร์เจนติน่าเมสซี่โดนเสียบล่วงไกลผู้สินให้เล่นต่อครับไม่ว่าอะไรชูเบลลิงแฮมไอ้กอร์ดอนก็โดนเตะล่วงเหมือนกันครับนี่มาทำลูกพี่ผมก็ต้องโดนเตะอัดล่วงลงไปเหมือนกันนะครับ
0: โดนอัดจากเหลี่ยมด้านหลังนะครับกอร์ดอนแถวกลางสนามแล้วก็อังกฤษได้ฟาวครับ
1: มีบอกสวัสดีพี่เสกพี่เสกมาทำอะไรครับวันนี
0: ้ มาเล่นดนตรีลูก เสกไหนวะเนี่ย พี่เสกโลโซเหรอ
1: เสกโลโซครับผม

0: ก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับแถบด้านล่างของจอเรา
1: หวานเจี๊ยบ
0: 7-11 นะครับฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ง้อตู้นะครับท้ายสลิปมีค่ารับสิทธิ์แลกซื้อที่7-11 Counter Service ทุกวัน24ชั่วโมง
1: นี่ผมมึงซื้อไข่ลวกมาเลย
0: ครับผมก็อยากให้สนับสนุนเราต่อเนื่องยาวๆไปจนถึงฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเลย
1: ถูกต้องครับ
0: ต้องขอบคุณมากเลย
1: ทางฤดูกาลโอ้คนดูเราเยอะแยะครับ
0: ครับ
1: อ
0: ่าครับมาเกฮีครับถ่ายบอลริมเส้นด้านซ้ายคือผ่านมา16-17นาทีเนี่ยอังกฤษสู้ได้จริงๆนะ
1: ครับผมสูสีเกมในช่วง16นาทีแรกก็ยังไม่ได้มีจังหวะที่ลุ้นประตูกันทั้งคู่นะคร
0: ับ
1: อ่
0: าครับลิสเจมได้บอลหน้ากรอบเขตโทษจุดให้ลิสเจมริมเส้นด้านซ้ายเจสเปนสเปนแหวกเจอกับเอนโซและเอนโซทำบอลหลุดออกหลังไปครับแต่ว่าผู้สินให้เป็นตั้งเตะจากประตูครับ
1: วันนี้นี่ดูดุดันมิกแจ็คเกอร์ครับมาดูด้วยนะครับนักร้องนำแห่งคณะหินกลิ้งนี่เนี่ย
0: ผมเคยดูผมชอบ
1: อันนั้นกิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้
0: ไม่ใช่ฮะคุณดักผมผิด
1: อะไรยังไงฮะ
0: หินกิ้งลิงกับหมาน
1: ั่นขำกลิ้งครับพี่จะมาฉายทางอสมทได้ดิ
0: ถูกต้องผมพี่ก่อนครับผม
1: โอ้สุดยอดยอด
0: ฮะรายการที่เรตติ้ง
1: ดีสุดโอ้แต่ดีเจนั้นดีเจงเมื่อกี้ก็มีแจ็คเกอร์นะครับจากคณะโรลลิงสโตนมาดูนะครับ
0: ลิสเจมครับให้คะแนนเส้นมาโอ้โหมอร์แกนโรเจอร์โดนซายาฟิโก้หวดล้มทั้งคนทั้งบอลเลยครับวันนี้เบียดลงเป็นตัวจริงได้นะครับสำหรับมอร์แกนโรเจอร์สส่วนคอปปี้เมนูผมเนี่ยตอนนี้น่าจะหลับไปแล้ว
1: โอ้คนด้านแล้วฮะตอนนี
0: ้นั่งตรูดด้านไปแล้วเรียบร
1: ้
0: อย
1: ครับ
0: ต้องใหทีมแพทย์มารักษาการก้นด้านอยู่ตอนนี
1: ้ต้องหาครีมทาแล้วด้านไปหมดแล้ว
0: เกฮีครับหูกลายเป็นอาร์เจนตินาที่ต้องลงมาแพ็คเกมรับต่ำเลยนะครับตอนอยู่ที่เกฮีครับมาที่จอห์นสโตนอันนี้จอห์นสโตนเนี่ยกับมาเกฮีรอดพ้นจากเออร์ลิงฮาแลนด์มาได้ในเกมที่แล้ว
1: ครับ
0: ดูว่าวันนี้จะรอดพ้นจากเมสซี่ได้ไหมโรเจอร์แหวกมาอื้อหือจะทำชิ่งผู้สินให้เป็นแค่ลูกทุ่มนะครับคือวันนี้จังหวะถ้าไม่ฟาวหนักจริงๆผู้สินไม่เป่าเลยจริงๆ
1: คือผมมองว่าผู้สินน่าจะรู้แหละว่ามันจะต้องมีเบียดมีกระแทกทั้งเกมนะก็พยายามปล่อยเกมให้มันต่อเนื่องหน่อยคือไปเป่าทุกจังหวะเกมแล้วขาดความต่อเนื่องนะครับ
0: ริมเส้นด้านขวาอาร์นะครับโรเจอร์ให้ลิสเจมเปิดกลับเข้ามาตรงกลางโอ้โหเอมี่มาร์ติเนสครับลมตัวคว้าไว้ได้ครับ
1: แต่เปิดทิศทางเหมือนยิงนะครับบอลมันลึกไปเข้ามือของมอร์แกนโรเจอร์เลยครับลิสเจม
0: ครับข้อความทางเฟซบุ๊กทักทายเข้ามานะจากคุณบอพิสบอกสวัสดีครับฟังจากพัทยา
1: โอ้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับนะฮะวันนี้มีใครฟังจากสวนยางบ้างไหมฮะส่งมาสักหน่อย
1: ส่วนใหญ่นี่แฟนรายการเราหลายท่านนี่ก็กรีดยางไปด้วย
0: ครับบางคนบางท่านที่กรีดยางนะครับก็ส่งเข้ามา
1: อย่ากรีดกระเป๋าตังก็พอครับ
0: บางท่านที่กรีดกระเป๋าตังนะฮะเลิก
1: ครับผม
0: บอกเลยเลิก
1: ไม่จ่าชีพนะไม่ได้กรีดยางได้นะแต่อย่ากรีดกระเป๋าตังนะผมเคยโดนมาแล้วนะฮะเมียเนี่ย
0: เมียโดนละ
1: เมียโดนแต่ไม่ได้กระเป๋าตัง
0: โดนกี่กระเป๋าตัง
1: ใช่
0: เอ้ยทำไม
1: ไอ้มันก็เป็นกระเป๋าใหญ่ๆอ่ะแต่ว่าเมียไม่ได้พกกระเป๋าตังเลยรอดไป
0: เอาเรสครับเมสซี่แตะอกลงมาแม่จะให้เพื่อนเข้ามายิงนะครับแต่ว่าโดนเคลียร์ทิ้งออกมาล้ำหน้าล้ำหน้าครับอังกฤษเช็คล้ำหน้าใส่แล้วก็กลายเป็นน่าจะเป็นเมสซี่นะครับที่ไปยืนล้ำหน้าอยู
1: ่เมสซี่นี่ลงสนามให้กับทีมชาติอาร์เจนตินาก่อนหน้านี้นี่มา205เกมปรากฏว่าไม่เคยเจอทีมชาติอังกฤษเลยนะครับก็เป็นสถิติที่แปลกเหมือนกันนี่คือเกมแรกครับที่เขาเจอทีมชาติอังกฤษ
0: เชียร์เมสซี่ครับข้อความใน Facebook บางคนก็บอกว่าอ่านเนี่ยเขากลับมาแล้วพี่ใหญ่กลับมาแล้ว
1: เราเนี่ยแหละเป็นตัวปลุกปั่นเลยก็ไม่ได้ไปไหนนะฮะ
0: คุณระวังนะครับสายผมรายงานผมมาหลายคนวีรกรรมคุณเยอะมากเลย
1: ผมทำอะไรอ้าวมอร์แกนโรเจอร์ล่วงไปอีกโอ้นี่ จังหวะที่โดนจากิฟิโก้ขวางเอาไว้นะครับแต่ดูก็ไม่ได้มีอะไรมากมายครับจังหวะลงไปของมาการ์โรเจอร์ส
2: คุณเพียนบอกฟังจากริมคลองรังสิตธัญบุรีครับขอบคุณทุกข้อความนะครับเกมยังนิ่งๆอยู่นะครับวันนี้เกมเตะกันที่แอตแลนต้าจอร์เจียแอตแลนต้าฟอลคอน
1: เ
2: ป็นไง
1: NFL คุณก็ได้
2: ได้ได
1: เดี๋ยวคุณมาแทนพี่ต้นอภกรได้เลยนะตอนนี้แกปีนเขาอยู่
2: พี่ต้นอภกรเนี่ยคุณเคยบอกว่าคุณจะน็อกพี่ต้นแล้วก็เอางานเขาทั้งหมดเลยใช่ไหม
1: ไม่มีครับผมนี่ให้ความเคารพพี่ต้นเขาเสมอ
2: จริงว่า
1: จริงสิครับ
2: ไม่งั้นคุณจะใช้นามปากกาว่าจุน NFL เหร
1: อโอ้นี่ฟังจากเพชรบูรณ์ก็มีนะครับ
2: เพชรบูรณ์ก็ผาซ่อนแก้วใช่ไหม
1: เขาค
2: อเขาค
1: อเออโอ้โหผม
2: ทราย
1: เขาทรายเขาคอครับผมขอบคุณมากพี่น้องกัน
2: แต่ที่ดังที่สุดตอนนี้ก็คือเขาเกม
1: เอาอย่าง
2: เขาเกมใหญ
1: ่แม็กอลิสเตอร์โดนอัดล่วงไปครับจากจูดครับเข้ามากระแทกใส
2: ่จริงๆเนี่ยคืออย่างที่บอกนะครับเข้าบอลหนักทั้งคู่นะครับไม่ตัวขวานี่ใช้ได้เหมือนกันนะ
1: ฮะอ๋อเรื่องของเสียงเหรอฮะ
2: กินครับผมลืมเอาทิชชู่เปียกมาด้วยวันนี้ขอบคุณมากเลยทีเดียว
1: เอาละครับฟรีคิกของอาร์เจนตินาแต่ว่าระยะไกลหน่อยครับเกือบๆครึ่งสนามในแดนของอังกฤษนะครับจะได้เปิดเข้าไปลุ้นครับจังหวะที่แมนเชสเตอร์โดนจูดทำฟาวล์เมื่อสักครู่น
2: ี้เมสซี่ครับออกไปทางขวาซิเมโอเน่โอ้โหโยกยึกยักยึกยักเปิดอัดสเปนครับมาพอเงยหน้ามาเห็นเจสเอ้ยวันนี้เจสเปนเอาที่ป้องกันคานออกไปแล้วนะ
1: คุณอาเกโร่ครับมาดูด้วยครับนี่ก็ประสบความสำเร็จมากๆกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ
2: นี่นั่งผิดนั่งผิดเก้าอี้เปล่า
1: ทำไมฮะ
2: เพราะว่าป้ายมันเป็นเอเซเกลลาเวซี่นะ
1: อ
2: ๋
1: อเหรอ
2: คุณอาเกโร่นั่งผิดเก้าอี้
1: ลาเวซี่อาจจะปวดท้องอยู
2: ่เหรอแต่นี้เขาก็ดีเหมือนกันนะเขาก็มีชื่อข้างหน้าเผื่อกล้องจับผ
1: ู้
2: บรรยายจะได้รู้อะไรอย่างนี
1: ้ไอ้นักบอลไม่เท่าไหร
2: ่
1: โอ้ถ้าเป็นวงการอื่นนี่เหนื่อยหน่อย
2: อุ้ยแต่คุณทุกวงการคุณทุกวงการอยู่แล้วคุณจะกลัวอะไรอ่ะ
1: ไม่ต้องกลัวเยอะเดี๋ยวผิด
2: อ่ะเหรอ
1: ครับผม
2: สวัสดีครับคุณเอกคุณจุนกับคุณประภาพานอังกฤษสู้ๆนะครับไอ้มุมของอาเจตโอ้โหมีฟาวครับมีฟาวครับผู้สินเป่าฟาว
1: เสียงนักวีดมาก่อนแล้วนะครับจังหวะโอ้จูนโนชิเมเน่ไปกอดทางพิกฟอร์ดไว้เลยครับ
2: คู่ของโมแกนโรเจอร์เองเนี่ยก็มีเป็นเดียวกับแมคคาลิสเซอร์เหมือนกันนะครับ
1: ไฮโดรเจนเบรกนะครับ
2: ช่วงพักเบรกนะฮะก็ต้องขอขอบคุณนะครับแจ๊สครับซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟ
1: ุ
2: ตบอลโลก2026ในครั้งนี้นะครับ
1: ครับ
2: เชียร์ครบทุกแมตช์ได้ที่แอป Monomax คร
1: ับ
2: ทางแจ๊สเอาไว้ด้วยนะครับ
1: ครับ
2: แล้วก็โปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับเชียร์ทีมโปรยิ่งโหวตยิ่งมันเป็นโปรแชมเปี้ยนวีคนะครับคุ้มส่งท้ายกับศึกมหกรรมลูกหนังระดับโลกทุกโหวตนะครับมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านในกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดทิ้งโหวตทิ้งมันนะเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับซื้อบัตรแพ็กเกจ mcot super fan แล้วเข้าไปโหวตนะครับแพ็กเกจครั้งนี้เนี่ยโอ้โหสุดคุ้มเลยคุณจุน
1: ยังไงครับพี
2: ่บัตรเนี่ย1,999 สิทธ
1: ิ
2: ์ในราคา 9,999 บาทเท่ากับว่าบัตรใบละ1บาทเท่าน
1: ั้นอุ้ยถูกมาก
2: 9,999 สิทธิ์วันนี้ผมบอกไปเลยทุ่มไปที่ทีมชาติอังกฤษ
1: ครับผมปาก
2: กดว่าไปไม่เป็นไรก็ทายผิดทายถูกจะได้จับสลากลุ้นของรางวัล
1: ครับ
2: รวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะครับรางวัลที่1เป็นรถตู้ไฟฟ้าเด็กประสงค์ฟาริซอน MPV EV Super Van นะครับจำนวน1รางวัลถ้าใครที่รับชมอยู่จะเห็นอยู่ด้านหลังเราจะเป็นตัวอย่างของรถตู้ไฟฟ้านะครับแล้วก็ขอรางวัลอื่นๆอีกมากมายยิ่งโหวตมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับเข้าไปได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับ
1: ครับ
2: ส่วนข้อความ ทาง YouTube

0: นะฮะส่งอังกฤษกับลอนดอนนี่เขาสู้กันในคอมเมนต์นะ
1: ครับ
0: คุณนานาบอกส่งอังกฤษกับลอนดอนไปเลย
1: โอ้โหนี่แฟนอาร์เจนตินานะ
0: ส่วนคุณโดมิเอสุบอกเฮ้ยส่งเมสซี่กลับไมอามี่ไว้เอาสิเอาสินะฮะแล้วก็ฟังจากลาสเวกัสครับคุณสารินี
1: สุดยอด
0: โอ้โหข้อความทางเอสเม
1: สถามบ้างไหมเนี่ย
0: ข้อความเอสเมสเบอร์อะไร4689899นะครับ
1: ครับ
0: โอ้โหนี่กรีดยางอยู่ครับฟังอยู่จากบางสะพานโอ้ประจวบคีรีขันธ์นะฮะโอ้ขอบคุณมากเลยจากตรังครับกรีดยางแต่ตอนนี้ฝนตกใส่สงสัยต้องมาเงินจากคู่นี้แล้ว
1: อ้าว
0: กรีดยางนะครับยางรถยนต์เฮ้ยทำไมตลกอ่ะรายการเราเออบอกคู่ฟังก่อน4สิงหาคมผมจะลงพื้นที่ชาวสวนยางที่จังหวัดตรังที่อำเภอปะเหลียนคอยต้อนรับผมได้เลย
1: ใครรออยู่นะฮะ
0: พี่ใหญ่จะกลับไปตรังแล้ว
1: ใครรอโอกาสนี้อยู่ฮะโอกาสของคุณมาถึงแล้วฮะ
0: รอกระทืบเองทีมได้
1: คนละตุ๊บคนละตั้มครับ
0: ไปทำงานได้เลยฮะ
1: น
0: ะครับไปถ่ายงานที่จังหวัดตรัง
1: ครับผม
0: ไปหาชาวสวนยางจังหวัดตรังทักทายเอกฮิ
1: ม
0: สกุลได้เลย
1: อ่ะเกมกลับมาเริ่มกันต่อนะครับเมื่อกี้นี้นี่โอกาสยิงของทั้งสองทีมยังไม่มีเลยนะโอ
0: ้โหโอ้โหเรียนอาวาเลสครับคือพอตัดบอลได้เร็วเนี่ยพยายามจะจ่ายต่อให้กับเลโอเนลเมสซี่แต่เมสซี่ก็จับลั่นครับจับบอลยาวไปนิดนึงบอลแรงไปด้วยครับวันนี้ยังไม่มีโอกาสยิงเลยนะทั้งคู่เนี่ย
1: ใช่ครับยังศูนย์อยู่โอกาสในการยิงประตูของทั้งสองทีม
0: โอ้การเจอกันในฟ้อง98เนี่ยทั้งคู่เสมอกัน 2-2 แล้วก็จบลงด้วยการดวลจุดโทษแลงกฤษเนี่ยที่เบคแฮมโดนไล่ออก
1: ครับผม
0: แพ้ไปนะครับครั้งนั้นเนี่ยพอลอินส์เดวิดแบตตี
1: ้แบตตี้พลาด
0: ยิงจุดโทษพลาดวันนั้นนี่พ่อของซิโมเน่ก็อยู่ในสนามด้วยครับคุณอย่าอือดิคุณก็ต้องให้ข้อมูลต่อด้วย
1: ผมยังจำไม่ได้เลย จำไม่ได้จำไม่ได้ผมจำไม่ได
0: ้ทำไมจำไม่ได้ก็ดิโก้ซิโมเน่ที่ทำใบแดงใส่เบ็คแฮมอ๋อ
1: หมายถึงว่าเพราะเมื่อกี้พี่บอกว่าพ่อของดิโก้ซิโมเน่หรือจูเลียโน
0: ่พ่อของซิโมเน่ผมพูดอย่างนี
1: ้
0: คุณไม่ฟังไง
1: คุณต้องแยกชื่อสิก็พี่พูดไปว่าเบ็คแฮมมีปัญหากับดิโก้ซิโมเน
0: ่ข้อมูลคุณต้องแม่นสิครับ
1: ตายตาย
0: ไม่งั้นพ่อของ
1: ดิโก้ความเนี่ยไม่ถูกต้องไงคุณพูดไม่หมด
0: จิตใจคุณไม่อยู่
1: ในเอ๊ะคุณก็เอ้าไม่ดิโก้ซิโมเน่มันก็มีปัญหากับเดวิดเบ็คแฮมไงมันก็ต้องอยู่สิครับคุณพี
0: ่
1: คุณจะให้จูเลียโน่ไปมีปัญหาในเกมนั้นเหรอครับ
0: จิตใจคุณน่ะมันไม่อยู่กับการท่
1: า
0: ค
1: ุ
0: ณมูดอ่านข้อความ
1: นี่ผมกำลังดูข้อมูลให้อยู
0: ่อ๋อโอเค
1: ตายตายตายตาย
0: กลับมาที่เกมนะฮะเดี๋ยวจะตีกันตายซะก่อนคู่นี
1: ้แต่ต้องบอกว่ายังไม่มีโอกาสยิงทั้งคู่นะครับจะครึ่งชั่วโมงละ
0: บางคนบางท่านบอกว่าเอ๊ะอยู่กับเกมเอาเมื่อกี้มันยังไม่ได้ทำอะไรกันเลย
1: ครับผม
0: ริชเจมครับโอ้โหกลับมาฟิตลงสนามเป็นตัวจริงอีกครับวันนี้เนี่ยลูกฟุตบอลที่ใช้ก็เป็นลูกฟุตบอลลายใหม่แล้วนะคุณจุดนะเป็นเทรนด้าไฟแนล
1: ครับผม
0: จะใช้ใน4เกมสุดท้ายเนี่ยรอบรองชิงที่3ชิงชนะเลิศนะครับก็เป็นออกสีแนวน้ำตาลทองๆนะไม่ได้เป็นสีแดงเขียวน้ำเงินนะครับ
1: โอ้โหแล้วเกมส่วนใหญ่มันก็เป็นการผ่านบอลกันไปมานะครับยังไม่มีโอกาสได้ง้างซัดนะครับผ่านมาตรงนี้ครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเปอร์เซ็นต์การครองบอลที่ขึ้นมานะตอนนี้หลังจากผ่าน30นาทีเนี่ยอาจจะนักครองบอลมากกว่านะครับ59-41%แต่อย่างที่บอกครับโอกาสในการยิงประตูยังไม่มีทั้งคู่นะครับ
0: กับอาร์เจนตินาเป็นหนึ่งในทีมที่ครองบอลได้สูงสุดในทัวร์นาเมนต์นี้นะนะครับพวกเขาแต่อย่างว่าครับเขามีคนอาจจะบอกว่าอาเจนเนี่ยเจอแต่คู่ต่อสู้ที่แรงกิ้ง
1: แข็งแกร่งมากนะ
0: ไม
1: ่
0: แข็งเท่าไหร่นะครับแรงกิ้งต่ำๆกว่าพวกเขาทั้งนั้นเลยนะครับเอาแล้ววางยาวของอาเจนครับพยายามจะวางเข้าไปในเขตโทษแต่ว่าบอลแรงเกินไปครับออกหลังไปเลยครับ
1: พยายามจะเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษด้านขวานะครับให้กับโนเอลโมริน่าที่เติมขึ้นมาแต่บอลลึกเกินขับเปโลครับอดีตกุนซือทีมชาติอังกฤษนะครับก็เข้ามาดูในเกมนี้ด้วย
0: พิกฟอร์ดเนี่ยเนี่ย

0: เบสิกไม่ค่อยดีแล้วก็จะดึงบอลไว้นานเนี่ยนะ
1: นักเตะเอเวอร์ตันไง
0: ก็มันเป็นนักเตะเอเวอร์ตันไง
1: เกมกับเม็กซิโกนี่อย่างเซฟ
0: โอ้เอาเลยครับเบลลิงแฮมสลัดตัวประกบหนีมาได้เลื้อยลัดโดนเตะล่วงไปผู้สินให้ฟาวครับ
1: จังหวะจะพลิ้วหนีไปนะครับรอบน็อกเอาท์2รอบที่ผ่านมานี่ทำเกมละ2ประตูนะครับจูดจังหวะนี้พยายามจะหนีไปแล้วเอนโซ่แฟนเดสนะครับเข้ามาสกิดจากเหลี่ยมด้านหลังครับโดนจับฟาวไปครับ
0: ถูกใจถูกใจทูเคิลครับซึ่งหลายหลายครั้งในเกมนี้ครับเราจะเห็นจูดเบลลิงแฮมเนี่ยเอาบอลไว้กับตัวแล้วก็พาบอลแหวกแนวรับอาเชนไป
1: คือต้องบอกว่าตอนนี้นี่เรียกว่าเล่นด้วยความมั่นใจนะโอ้โหทำสองประตูทั้งกับเกมกับนอร์เวย์กับเกมเม็กซิโกมานะครับ
0: ครับอังกฤษได้ลูกฟรีคิกนะครับคนที่ยืนอยู่ที่บอลเนี่ยเป็นเดคันไรส์กับทางริเจมแล้วก็คนนี้ครับไม่พลาดที่จะเข้ามาดูนะครับเดวิดเบคแฮมกับเจวิกนะ
1: คือมันเป็นจังหวะฟรีคิกด้วยนะรีบจับกล้องไปที่เดวิดเบคแฮมเลย
0: ฟรีคิกของเดคันไรส์ครับเอาละครับอังกฤษได้ลุ้นลูกฟรีคิก
1: เปิดเข้าในเขตโทษได้โขกต่อโซนโอ้โหหลุดกรอบครับ
0: จังหวะขึ้นโขกเนี่ยน่าจะเป็นลิซานโดมาร์ติเนสนะครับที่ไปค้ำอยู่กับทางจอห์นสโตน
1: ตากไปเหลี่ยมเสาไกลแต่ว่าจังหวะโมงมันก็ไม่ถนัดเลยครับมีลิซานโดมาร์ติเนสขวางอยู่นิดนึงส่วนมีคู่นึงเนี่ยโอ้โหกอดกันล้มลงไปครับมอร์แกนโรเจอร์กับทางซากริฟิโก้นะครับ
0: อ้าวอาเจนครับพยายามจะเซตบอลขึ้นมาจากหน้ากรอบเขตโทษซิโกโรเมโรก็ไม่จนสักทีนะครับทางอาร์เจนติน่าเวลาโดนบีบจังหวะเซตบอลแต่ซาเปนไปพลาดเสียบอลให้ซิโมเน่แต่ยังมีมาร์เกฮีครับที่ไปช่วยแล้วได้ฟาวครับอังกฤษโอ้โหนี่ฟาวฝั่งละกี่ครั้งแล้ววะเนี่ยคุณจุน
1: เยอะมากจูริโน่ซิโมเน่นี่พยายามจะไถไปอะไรครับเบียดกับเจสเปนเดอร์วัตต้องชมมาร์เกฮีที่เข้ามาซ้อนได้ทันนะครับ
0: มีถามว่าดูรับชมได้ทางไหนบ้างนะครับนอกจากการฟังการรายงานเสียงจากทาง FM 99ทางแอปพลิเคชัน Mono Max แล้วก็ทางช่อง Mono 29
1: ครับ
0: นะครับวันนี้เนี่ยมีถ่ายทอดสดทางฟรีทีวีด้วยนะครับ
1: ตอนนี้นี่ฟาวไปทั้งหมด14ครั้งอังกฤษฟาว6อาร์เจนติน่าฟาว8
0: โอ้โหเฉลี่ยประมาณสัก2นาทีฟาวทีไม่ถึง2นาทีนะครับฟาวกันครั้งหนึ่งดึงช้าไว้ครับทางพิกฟอร์ดเปิดยาวมาหน้าสเปนโอ้โหสเปนเอาบอลลงสวยให้กับทางกอร์ดอนกอร์ดอนแตะจะอ้อมทางดิซันโดบอลกลับมาเป็นของกรีซรีสเตมยอร์เขาได้เกตโทษโอ้เปิดไม่ดีเท่าไหร่นะครับบอลเลยไปถึงซิเมโอเน่แล้วสเปนไล่บีบทางซิเมโอเน่โดนสเปนแย่งบอลไม่ได้แตะหลบมาแล้วยังมีเพื่อนมาช่วยโมลีน่าเตะขึ้นมาก็ยังไม่พ้นอันตรายอังกฤษเอาบอลกลับมาได้กอร์ดอนวนให้ทางจูดเบลลิงแฮมโดนชนล้มอีกแล้วครับโอ้อันนี้ครบโควต้า1นาทีกว่าโดนฟาวอีกแล้ว
1: โมลีน่าครับไปกระแทกด้านหลังของจูดเบลลิงแฮมครับจุดเริ่มต้นคือจูริโอ สเมเน่ไปเล่นยากไปหน่อยนะครับไม่ยอมเคลียร์บอลทิ้งพยายามจะม้วนหนีไปแต่ว่าสุดท้ายนี่ก็กลายเป็นอังกฤษมาได้ครองบอลแล้วโมลิน่าไปเตะเบลลิงแฮมจากด้านหลังครับได้ฟรีคิกริมกรอบเขตโทษด้านซ้ายอังกฤษลิสเจมอยู่ที่บอล
0: คุณสุภชัยแซ่ตันนะบอกสวัสดีครับพี่เอก9นิ้วกับจุลลามปามฟังจากกำแพงแสนนครปฐมนะครับ
1: สวัสดีครับชาวนครปฐม
0: แล้วมีบอกว่ามีใครบอกพี่เอกไหมฮะว่าหน้าคล้ายพิงลำมะเพิงวันนั้นเข้าไลฟ์กับพี่ป๋องกับพลทองพับแกยังบอกอยู่เลยว่าเอกเฮ้ยหน้ามึงเหมือนพิงลำมะเพิง
1: เหมือนน้องนั่นด้วยแฟนบันแฮอะไรนะ
0: น้องเดียวน้องเดียวฟรีคิกของกรีดโอ้โหระยะนี้ลุ้นได้ประตูเลยนะครับแม้ว่ามุมจะแคบไปนิดแต่ว่ามุมมันบีบโอ้โหเอมี่มาดีเลยถูกทิ้งมาโคกเก่าก็ไปที่เอเลียเดซันยังไม่พ้นอันตรายอาร์เจนติน่าต้องโคกทิ้งออกมาครับโอ้โหอังกฤษมีจังหวะกดดันอยู่สักพักหนึ่งแล้วเอาจ่ายพลาดเอาแล้วครับพี่เมสบอลออกไปริมเส้นด้านขวาแต่โดนเจสเปนครับแย่งไว้ได้เมสซี่ยังพาบอลหนีไปได้เมสซี่ยังไปได้ต่อเมสซี่ลากผ่านสเปนรวบผู้สิน ให้เป็นฟาวครับลูกนี้ครับ
1: โอ้นี่ขนาด 3-9 นะครับเนี่ยโอ้โห 2-3 คนอังกฤษเข้าไปลุมนี่ยังเอาเมสซี่ไม่อยู่ครับอ้าวแล้วเหมือนจะมีเหลืองแรกของเกมและเอเลียตแอนสันนี่ก็เดือดอยู่มีเรียกว่าปะทะกับลิซันโดมาร์ตินเนส
0: โอ้ยแต่กฎนี้ก็ดีนะที่ไม่ต้องที่ห้ามป้องปากมันก็เห็นเลยครับว่าเขาซัดกันยังไง
1: โมแกนโรผมมาเสียวเดี๋ยวมันจะมีนักเตะเผลออ่ะ
0: เออ
1: ด้วยความคุ้นเคยในอดีต
0: โมแกนโรเจอร์สนะครับแล้วก็ลิซันโดมาร์ตินเนสที่วงเล็บชื่อข้างหลังว่ามีปัญหาเจอตูได้นี่ก็ทุกการปะทะครับเอ็นซงเอ็นโซไปหมดนะฮะ
1: นี่เล็กเอเลียดมาโดนใบเหลืองไปครับโอ้แต่ว่าจังหวะเมสซี่มันคู่นี้นี่เล่นไม่เหมือนคนอายุ 39 ครับเจสเปนแฮร์รี่เคนพยายามจะเข้ามาช่วยกอร์ดอนพยายามจะเข้ามาช่วยแกพลิ้วหนีไปได้นะครับจนสุดท้ายเนี่ยเอเลียดเนสันเข้ามาดักใส่ทางเมสซี่โอ้โหรู้ไม่ทันเอาตัวเข้าชนเลยครับ
0: โอ้โหแต่จริงๆคือสเปนเนี่ยเข้าไปก่อนเข้าไปชนจากทางด้านหลังเมสซี่ก็เลยกระเด็นไปกระแทกกับเอเลียสแอนเดอร์สันที่เข้ามาแซนด์วิชไปด้วยคนหนึ่งโอ้โหฟรีคิกของอาร์เจนตินานะครับนาทีที่38ยัง 0-0 นะครับใครจะเข้าไปชิงชนะเลิศกับทีมกระทิงดุสเปนอาร์เจนตินาครับให้ออกมาเมสซี่เล่นสั้นกับปาเรเดสเมสซี่ลองยิงครับติดบล็อกบอลเข้าทางเอ็นโซยิงใกล้หุยโอ้โหลูกนี้เนี่ยทางแฟนบอลอังกฤษปิดเลยทีเดียวลูกนี
1: ้โอ้แฟนบอลอังกฤษมีเรียกว่ากรี๊ดแน่นอนครับโอ้โหขวาของเอ็นโซหน้ากรอบเขตโทษ
0: บ
1: อลโด่งนิดเดียวแต่เหมือนจะฉลับตัวของเดคไลส์มันนิดนึงนะครับแต่ผู้สินไม่ให้เป็นเตะมุมครับให้เป็นตั้งเตะของอังกฤษขึ้นมาเอาละครับเริ่มจะหาจังหวะจบสกอร์ได้แล้วนะครับ
0: โอ้โหถึงกับปิดเลยทีเดียวครับลูกเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันหวาดเสียวบอลมันข้ามผ่านอ่ะบอลหลุดเสาหลุดสามเหลี่ยมไปนิดเดียวนั่นเองอาร์เจนตินาเอาบอลกลับมาครองได้ครับบอลอยู่กับปาเรเดสแหมมองเพื่อนให้ไปที่ซิโกโรเมโรดึงช้าแล้วครับเหลืออีกประมาณสัก 7-8 นาทีจะจบครึ่งแรก
1: นี่ใครที่อยากให้เกมมันกว่านี้นี่ลุ้นได้มีประตูแรกเร็วๆนะโอ้โหรับรองว่าเดือดกว่านี้แน่นอนเพราะอีกฝ่ายนึงก็ต้องพยายามบุกเข้าใส่ครับ
0: วันนี้ทีมงานเราเซตเวลาไว้แล้วว่าผมเมื่อคุณจุนเนี่ยจะยิงยาวไปถึงตี 5
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าเผื่อรวม
1: ต่อเวลาจุดโทษ
0: เกมจบก็พระบิณฑบาตพอดีนะครับผม
1: ไปตักบาตรกันได้นะ
0: ฮะเอเลียสแอนเดอร์สันครับขึ้นโคโอ้โหวันนี้เนี่ยแฮร์รี่เคนเนี่ยคือแทบไม่ได้บอลเลยนะครับในเกมรุกของเดดเมสซี่เล่นสั้นอาล่ะครับบอลมาโดนเดแคนไรส์ครับตัดบอลทิ้ง
1: วันนี้ยังหว่าเวอยู่นะฮะทางแฮร์รี่เคนวังเวงเลยครับบอลไม่ค่อยถึงเขาเท่าไหร่นะครับเมสซี่เนี่ยบอลเริ่มจะมาถึงเขาเรื่อยๆแล้วนะครับเริ่มจะมีบทบาทในเกมมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากช่วงแรกๆก็เงียบหน่อยครับเมสซี
0: ่บางท่านบอกว่าปิดเสียงทีวีมาฟังคู่บรรยายอันดับ1 ย่านอสมทและทสตอนนี้ณเวลานี
1: ้
0: เพราะไม่มีใครเขาบรรยายอยู่ตอนนี้
1: ใช่ครับ
0: มีเราบรรยายอยู่คู่เดียวฮะ
1: ว่าอีกคู่นึงเขาอยู่นนทบุรี
0: สวัสดีพี่เอกพี่จุนครับนอนแล้วนะครับพี่ไม่ไหวแล้ว
1: บอลมันขนาดนี้
0: ครับโอ้โหคุณนันนัทพงศ์บอกว่าวันนี้ซื้อไปเซเนียบัตร35ใบบวชอังกฤษหมดเลย
1: อ้าว
0: จบเลยวันนี
1: ้มันต้องมีเผื่อไว้อย่างน้อยๆมีสเปนสักทีมอาเจนสักทีมอังกฤษสักทีมอะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: เฉลี่ยกันไปเงี้ยจะได้ลุ้นเยอะหน่อยอย่างน้อยมีสักใบก็ได้ คือการอาจจะยากแต่อย่างน้อยก็ยังมีใบนึง
0: ถ้าคุณซื้อไปรษณียบัตรเนี่ยอาจจะมากังวลว่าจะต้องทายให้ถูกทีมที่เป็นแชมป์โลก
1: คุณกําลังเข้าโฆษณาก
0: ําลังเข้าแคมเปญเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมัน
1: ครับผม
0: ถ้าซื้อบัตร M Court Super Fan แล้วเข้าร่วมกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันไม่ต้องลุ้นว่าจะทายถูกไห
1: ม
0: เพราะว่าต่อให้ทายผิดก็ได้ลุ้นอ่านะครับจูดเบลลิงแฮมหลบมาได้เอาเป็นโมเกโรเจอร์สครับขออภัยและอาร์เจนก็โดนใบเหลืองไปเหมือนกันครับจังหวะที่ไปเหนี่ยวทางโมเกโรเจอร์สครับ
1: เสื้อบอกไอ้หนุ่มเองดึงเสื้อเขาแต่ก็ดึงจริงเลยครับเพราะว่าโรเจอร์กำลังจะหลุดขึ้นไปมือซ้ายของทางชโนมาร์ติเนสดึงไว้เลยครับเพราะว่าหลุดจากตำแหน่งขึ้นมานะครับต้องเบรกไว้ก่อนครับไม่นั้นนี่ปล่อยให้โรเจอร์หลุดไปอันตรายนะครับ
0: นี่โดนใบเหลืองเห็นสีหน้าไม่ค่อยแฮปปี้นึกว่าติดแบนหรือเปล่า
1: ไม่สิก็ล้าง
0: รอบนี้นะ
1: หลังจากจบรอบ8ทีม
0: ครับสเปนนี่ครับบอลอยู่กับมาร์กีครับให้ไปที่จอห์นสโตนริสเจมโอ้โหโมเกโรเจอร์ครับโดนเตยาฟิโก้เข้าบอลจากข้างหลังเสียบอลอยู่กับเอนโซเฟรเดสออกไปด้านขวาครับโมลิน่าให้มาบอลกลับมาเป็นของอาร์เจนติน่าอีกครั้งนึงครับเลโอเนลเมสซี่อ้าวผ่านไม่ได้ครับโดนเอลิสเดซันแย่งบอลกลับมาได้วันนี้เนี่ยแม้ในหลายๆจังหวะเองทางเมสซี่เนี่ยก็จะพาบอลผ่านไปได้เองอ้าวแล้วคราวนี้เป็นทางกริดเอาบอลโต้ขึ้นมาจูดเบลลิงแฮมโดนเข้าด้านหลังนะครับเซโคโรเมโลแย่งบอลจากทางด้านหลังนี่ทำไมเวลาอยู่กับอาร์เจนเนี่ยเล่นเทป
1: ใคร
0: โรเมโรเนี่ยฮะ
1: คือเล่นกับสเปอร์จริงจังหวะอะไรก็โอเคแหละแต่เขาชอบไปเสียฟาวแบบไม่ควรเสียแล้วก็กลายว่าโดนไล่ออกนะอุ้ยผมไปเจอข่าวมาล่าสุดแกลลี่มัฟบัตเหมือนต้องเข้าโรงพยาบาลด่วนนะอดีตกองหลังของสเปอร
0: ์บอลมาริมเส้นด้านขวานะครับซิเมโอเน่เจอมาเกฮีแล้วบอลโดนซิเมโอเน่ออกด้วยนะครับอังกฤษได้ทุ่ม
1: เหลืออีก2นาทีครับไม่รวมการทดเวลาครับในครึ่งแรกยัง 0-0 นะครับอังกฤษกับอาร์เจนติน่ารูปเกมโดยรวมก็ต้องบอกว่ายังสูสีคู่ขี้เลยครับต่างฝ่ายเริ่มมีโอกาสยิงไปแล้วนะครับอังกฤษ1ครั้งอาร์เจนติน่า2ครั้งสกาโลนี่เดี๋ยวต้องดูเลยครับจะพาอาร์เจนติน่าป้องกันแชมป์ได้หรือเปล่านะครับแต่อย่างน้อยต้องผ่านอังกฤษไปได้ก่อนนะครับเพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
0: ก็มีหลายท่านบอกว่าทางโมโน29ดูรับชมไม่ได้ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นการทางกล่องหรือทางอะไรอย่างไรนะครับเพราะว่ารับชมได้ผ่านทีวีดิจิตอลปกตินะครับสเปนครับสเปนเปิดโอ้โหวิ่งบอลขึ้นมาข้างหน้าลิซานโดมาร์ติเนสขวดทิ้งก็ต้องเล่นให้ระวังหน่อยนะครับทางลิซาโดมาร์ติเนสเองเขาเป็นนักเตะที่สไตล์เข้าบอลหนักเข้าถึงลูกถึงคนอยู่แล้วแล้วตัวเองมีเหลืองติดไปแล้วนะครับด้านขวาโอ้โหลิสเจมวางยาวเกินไปแล้วหลุดออกข้างไปเลยนะครับอังกฤษที่อังกฤษเนี่ยครึ่งแรกผ่านไปเนี่ยเหมือนจะยัง
1: ไงครับพี่
0: ยังไม่ได้ยิงเลยนะ
1: หมายถึงมีอะไร
0: ยังยิงไม่ตรงกรอบ
1: ใช่แต่ว่าทั้ง2ทีมก็ยังยิงไม่ตรงกรอบนะ
0: อ
1: าเจนโอกาสยิง2ครั้งอังกฤษ1ครั้งจูดโดนชนล้มลงไปผู้สินไม่ได้ฟาวนะครับมองว่าจูดล้มง่ายไปหน่อยทด3นาทีครับเป็นอย่างน้อย
0: อังกฤษครับโอ้โหเล่นโตกลับเร็วคือบีบแล้วเอาบอลกลับมาเร็วครับไรส์ครับมาที่ริสเจมเดคันไรส์เอเลียตแอนเดอร์สันออกไปทางซ้ายครับเดสเปนกลายเป็นอังกฤษที่บุกกดดันครับในช่วงทดเจ็บของครึ่งเวลาแรกแฮร์รี่เคนถอยตัวลงมาต่ำมาที่เดคันไรส์รายสองมาทางขวาครับลิสเจมลิสเจมตันเลยครับแมคคาลิสเตอร์เข้ามาขวาง ยังได้ทุ่มครับทีมชาติอังกฤษ
1: ผมไปดูแล้ว
0: บอลยังไม่ออกจากสนามบอลยังคาอยู่ในสนามยังทุ่มไม่ได้ครับ
1: เขาบอกว่าเป็นอุบัติเหตุร้ายแรงเหตุนะแกลิมัปปะเลยทำให้ตอนนี้ก็ต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะครับแฟนบอลของทีมชาติอังกฤษท็อตแนมฮอตสเปอร์จำเขาได้นะครับนี่เป็นตำนานของไก่เดือดทองเลยนะครับแกลิมัปปะ
0: พี่เซมเจมย้อนหลังไปสโตนจอห์นสโตนไฮลิสเจมโอแกนโรเจอร์สครับฟรีสเจมวันนี้ริมเส้นด้านขวาของกรีฑไม่มีทั้งโนนี่มาดูไอเก้แล้วก็บุกโยสาก้าในครึ่งแรกเน
1: า
0: ะ
1: เป็นตัวสำรองนะครับ
0: หาแล้วครับล้ำหน้าหรือเปล่าล้ำหน้าแล้วครับทางชูตเบลลิงแฮม
1: เปิดยัดขึ้นมาด้านบนเลยครับอังกฤษเมื่อคู่นี้จากแนวลึกครับแต่ว่าโดนจับออฟไซด์ไปครับดูแล้วโอกาสที่จะจบ 0-0 ใน45นาทีแรกที่แอตแลนต้านี่สูงมากแล้วนะครับทด3นาทีเป็นอย่างน้อยที่ตอนนี้ทดผ่าน2นาทีมาแล้ว
0: ส่วนท่านที่ยังส่งมาสอบถามเรื่องของพี่ครับแอป99ทำไมฟังไม่ได้แอป99มันใช้ไม่ได้ตั้งนานแล้วนะครับเราไม่ได้พัฒนาเราย้ายไปที่แอปพลิเคชัน Mcord Connect นะครับแจ้งข่าวสารไปยังแฟน99คุณโชคพุทธจันทร์นะก็ฝากบอกต่อกันด้วยนะครับแอปพลิเคชัน FM 99เราไม่ได้ออกอากาศทางแอปพลิเคชัน FM 99แล้วทุกคลื่นวิทยุในเครืออสมทย้ายไปรวมกันในแอปพลิเคชัน Mcord Connect แล้วก็มีทั้งทีวีของช่อง9 Mcord HD รวมไปถึงข่าวจากสำนักข่าวไทยอะไรต่างๆไปรวมมาอยู่ในแอป Mcord Connect
1: ครับผม
0: นะฮะก็เราไม่ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน FM 99แล้วลบทิ้งไปเลยจากเครื่องนะครับ
1: ครับผม
0: โอ้โหคุณจุนฟาวรวมกันอังกฤษ7อาเจน12นะฮะหาเลยครับอังกฤษเกาะหยอดเข้ามามีแฉลบนิดนึงเตะมุมอ้าวผู้สินเป่าจบเลยครับไม่ให้เตะมุมกับอังกฤษจบครึ่งแรกครับทั้ง2ทีมยังทำอะไรกันไม่ได้เสมอกันอยู่ที่0ประตู0ทางเลโอนีลเมสซี่เองก็เข้าไปขอคำอธิบายกับผู้ตัดสินเอลฟัสนะครับแหมสปงสเปนนี่เข้าไปคุยกันใหญ่เลย
1: อ้าวโอ้โหส่วนเคนนี่เดี๋ยวต้องดูว่าในครึ่งแรกโอกาสสัมผัสบอลกี่ครั้งนะโดยรวมถือว่าเงียบมากนะครับก็สถิติในครึ่งแรกนะครับเปอร์เซ็นต์การครองบอลเนี่ยอาร์เจนตินา56อังกฤษ44โอกาสยิงโดยรวมอาร์เจนตินา2ครั้งอังกฤษ1ครั้งแต่ว่าก็ไม่มีตรงกรอบเลยนะครับสำหรับทั้ง2ทีม
0: อ่ะก็ยังเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะอึดอัดกับแฟนบอลทั้งคู่
1: ครับ
0: โอกาสยิงก็ค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็จังหวะตัดจังหวะทำฟาวกันก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
1: ครับ
0: นะครับมีตัดฟาวกันตลอดเวลาก็เป็นเกมที่เป็นศึกแห่งศักดิ์ศรี
1: อ
0: ่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าทั้งสองฝั่งเองเนี่ยก็มีปมหลังมีปูมหลังที่เวลาเจอกันแล้วก็มีปัญหากันเนือง
1: ๆในจะเรื่องของการเมืองด้วยในอดีตนะครับ
0: เดี๋ยวเราเบรกกันก่อนจะเบรกกันเดี๋ยวขออนุญาตเก็บข้อความสักนิดนึง
1: ใครทำตกฮะ
0: มาใกล้ๆนี่มาจะโบกให
1: ้ก้มลงไปรับตังค
0: ์เอ้ยยั่วนะฮะผมฟังผ่านวิทยุจากอำเภอขุขันธ์ศรีสะเกษครับเพิ่งฟังภาคบอลผ่านวิทยุครั้งแรกนะครับจากคุณส่งเสริมนะครับกีดยังอยู่กระบี่ครับเพื่อนบอกฝนตกแต่เมียไม่เบื่อหรืออะไรฮะง่วงนอนได้ฟังเทพเอกกับเทพจุนภาคบอลหายง่วงเลยครับอาเจนมีใบเหลืองไหมนะวันนี้มีไปแล้วนะครับคุณสิริพรบอกสวัสดีค่ะรับชมจากเบอร์ลิน
1: โอ้สุดยอดสุดยอด
0: ก็ทักทายด้วยนะครับคุณท่านนี้บอกว่าอังกฤษไม่น่ารอดนะครับจากสปป.ลาวโอ้โหฟังจากประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับฟังจากศรีสะเกษนะครับฟังจากอิตาลีครับ
1: ทักทายเป็นภาษาอิตาลีซะหน่อยได้ไหม
0: ชาว
1: แปลว่า
0: สวัสดี
1: อุ้ยยอดเยี่ยม
0: แต่ถ้าสวัสดี2ครั้ง
1: ยังไงฮะ
0: ชาวชาว
1: อันนั้นการฮาเลย
0: อันนั้นหมา
1: เอาไปทางดีเจก็ได้ครับพี่พี่เฉาๆก็ได
0: ้ครับผมยอมใจบิ๊กจุ่นจริงๆที่ยอมปฏิเสธช่องโมโนที่ไม่ไปภาคคู่ชิงกับอาบิ๊กจ๊ะมาภาคคู่ชิงกับอาบิ๊กเอกแทน
1: คนละค่ายกันครับ
0: นะครับคุณโชคนะครับก็ทักทายเข้ามาว่าขอบคุณครับผมก็ประชาสัมพันธ์ไปยังแฟนๆ FM99 ด้วยนะครับว่าแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า FM99 เราไม่ได้พัฒนานั้นแล้วก็เข้าไปอาจจะฟังไม่ได้ก็โหลดแอปใหม
1: ่
0: MCOT Connect ครับฟังได้ชัดแจ๋วโหลดเข้าไปเนี่ยก็จะฟังได้ทั้ง FM99
1: ครับ
0: FM 100.5 ขึ้นข่าว 96.5 ขึ้นความถ้าอยากฟังกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรายงานสดฟุตบอลก็ FM 99แต่ถ้าจะฟังเพลงลูกทุ่งก็แอปพลิเคชันของ95
1: ครับผม
0: ถ้าอยากฟังข่าวนะฮะตามติดข่าวเลยก็ 100.5 ถ้าอยากฟังขึ้นทอล์กอยากจะโดนอาจารย์วีระด่า
1: โทรไปให้อาจารย์เขาด่าเล่น
0: โทรไปให้อาจารย์เขาด่านะครับอันนี้เนี่ยคนที่โดนด่าเนี่ยเหมือนโดนนัก
1: ฟินฟิน
0: ฟิน
1: รู้สึกฟิน
0: โดนอาจารย์ตำหนิโดนอาจารย์ตัดสายโอ้มีความสุข
1: ขอให้อาจารย์ได้ด่าสักทีนึง
0: ขอให้อาจารย์ได้ดุไม่อยากบอกว่าด่าขออภัยถ้าอาจารย์วีระดุแต่อาจารย์แก
1: ผมไม่เล่าเรื่องผีกับอาจารย์วีระ
0: ก็เป็นแอป 96.5
1: ครับ
0: หรือจะเป็นเพลงสากลก็เม็ด
1: 107
0: นะครับหรือจะเป็นฟังเพลง Easy Listening ก็ 105.5 ฟังสบายๆ
1: ถ้าอยากฟังเอกฮิมสกุลคนเดียวไปแอปไหนฮะ
0: แอปแบ๊วโยนมาเร็ว
1: โย
0: นมาเร็วแบบนี้ก็รับได้สิครับ
1: นึกว่าจะไปแอปหนึ่ง
0: แอปแอร์เหรอแอปแอร์ไม
1: ่
0: ได
1: ้พี่พูดไปแล้วครับไม่ทันละ
0: ฟังอยู่ในรถ10ล้อครับกำลังจะไปขอนแก่นนะครับฟังจากสระบุรีคุณภาพเสียงชัดเจนเลยทีเดียว
1: ยอดเยี่ยม
0: โอ้กราบขอบพระคุณทุกท่านเลยทีเดียวนะครับ
1: ครับ
0: ข้อความทาง SMS คุณจุน
1: อ่านนี่บอกฟังจากเพชรบูรณ์นะครับจากสมาชิกพิบไหวฟังจากอัสคาบันครับจากหลอดวอดมอโอ้โหนี่มาแฮร์รี่พอตเตอร์นะโอ้โหบางอันอ่านดี
0: ไ
1: หม
0: ไม่ได้
1: คู่อังกฤษกับอาเจนใครไปต่อครับบอกจุนบรรยายดีๆนะครับห้ามไม่ให้อังกฤษแพ้นะครับโอ้แต่เกมสูสีนะ
0: สูสีผมแอบฟังอยู่ในม้าไม้เมืองทรอยครับจากแมตต์เดมอน
1: โอ้โหดิออดิซี่เข้าวันไหนโอ้เห็นคะแนนว่าดีมากนะ
0: หรอบอกพี่เอกแชทว่าขอบคุณที่จุนให้โอกาสมาพากด้วยผมนี่ลั่นเลยฮะขอบคุณจุนเพราะโอกาส
1: ไม่เป็นไรเอก
0: ใช่ที่ให้ผมมาพากด้วย
1: ไม่เป็นไร
0: ขอบคุณ
1: พยายามเข้า
0: เดี๋ยวพากเสร็จผมขอเซลฟี่
1: ได้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหา
0: ขอบคุณสำหรับโอกาสนะครับขอบคุณมากครับผม
1: วันนี้งานดี
0: ครับผมบอกว่าคุณบอกคุณจุนพกมาแต่กระติกน้ำจริงไหม
1: พกมาแต่ข้าวหลามฮะ
0: บอกว่าคุณจุนทิ้งคิวออกรายการหมดเลยคาดว่าน่าจะสะเทือนใจ
1: ผมก็ยังพากอยู่ตลอด
0: บอกจุนนะทิ้งพี่ชายหรอนะคุณลุงเล้งบอกว่าพี่เอกพี่จุนดีเจหอคอยคู่แห่ง99มาแล้วนะครับท่านนี้เนี่ยบอกว่าฟังอยู่ในสวนยาง
1: โ
0: อ้ อยากให้โฆษณาปุ๋ยเข้านะจะได้รายงานสดทุกคืนจากคุณผีนครศรี
1: เอ้ยจริงโฆษณาปุ๋ยเข้าเราได้นะเพราะชาวใต้คนที่เขากรีดยางเขาฟังเราเยอะมากนะ
0: นะฮะการยางในประเทศไทยเข้าได้นะครับ
1: ครับผม
0: สับสนเราได้เลยนะครับวันนี้เมสซี่จะใช้มือทำเข้าประตูหรือเปล่า
1: ต้องมีวิญญาณนะฮะ
0: เสื้อเจนสีน้ำเงินสวยมากนะคุณเด็กคุณจุนเชียร์เมสซี่จากคุณโค้ชบ้านนอกนะครับวันนี้ผมเพิ่งไปซื้อเสื้อ
1: เบลเยียม
0: ทีมเยือนมา
1: สวยสวยสวยสีชมพูฟ้าเขาลด 20% แล้วฮะ
0: ลดแล้วเบลเยียมลดแล้วนะครับวันนี้ไปถามเจ้าหน้าที่
1: คือทีมที่อันนี้ผมได้ฟังมาคือทีมที่ตกรอบเนี่ยเขาจะลดประมาณ 20% ณตอนนี้นะก
0: ็
1: ไปหาจับจองได้
0: ไปถามจากเจ้าหน้าที่ที่ซูเปอร์สปอร์ตเขาบอกว่าทีมที่ตกรอบครับพี่ลด 20% หมดเลยนะครับญี่ปุ่นยังมีอยู่ผมเห็นแขนยาว
1: สีขาว
0: ก็มี
1: แต่เป็นเพลเยอร
0: ์น้ำเงินก็มี
1: สีน้ำเงินมันยังมีอยู่แต่สีขาวเนี่ยถ้าเป็นไซส์ XL ลงไปจะไม่มีละมันจะเป็น
0: ไซส์ปกติไม่มี
1: ละมันจะเป็นไซส์ XL ขึ้นไปแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นแขนยาวเพลเยอร์แล้วอ
0: ย่างคุณจุนเนี่ยไปซื้อเสื้อบอลไซส์หมามาใส่
1: อันนั้นเล็กไปอันนั้นเล็กไปผมไซส์ S ยังได้โ
0: ยที่คุณจุดบอกว่าซื้อแล้วเอาที่มีเจาะรูด้านหลังเนี่ยสำหรับหางอกอันนั้นคุณซื้อมาใส่เองมั้ยคะ
1: ใช่ซื้อหมา
0: เอาล่ะ
1: ครับผม
0: เอ๊ะคุณลองใส่เองให้เห็นเมียบ่นอยู
1: ่มันเล็กไป
0: เอาล่ะ
1: เอออ
0: ่ะก็ข้อความนะขอบคุณมากเลยนะครับช่วงพักเบรกเดี๋ยววิเคราะห์ครึ่งแรกเขาบอกวิเคราะห์ครึ่งแรกหน่อยอ่ะคุณจุนยังไงดูสถิติมา
1: โอ้โหผมว่าทั้ง2ทีมเองก็ยังเรียกว่าเกมมันยังไม่ค่อยไหลลื่นสักเท่าไหร่เพราะว่าส่วนหนึ่งคือมันมีจังหวะการทำฟาวล์การตอดเล็กตอดน้อยอยู่ตลอด
0: เอ้ยคนหรือปลากระดี
1: การตอดแบบว่าอ่ะกระแทกกระทัน
0: ตอดธรรมดาไหม
1: ตอดธรรมดาคร
0: ับ
1: ผม
0: ดีๆนะดีๆนะ
1: เราก็ย้ำจังเลยเออยิ่งดึกๆ ด้วย
0: คุณตอบผิดนี่ถึงก็ปิวเลย เออก็คือจังหวะทำฟาวแบบไม่หนักมากแต่เข้าตอดเล็กตอดน้อยอัดกระแทกบ้าง
1: คือไม่ให้ฝ่ายที่ได้ครองบอลอยู่ได้เล่นง่ายๆจังหวะจ่ายอะไรก็มีกระแทกมีอะไรตลอด
0: มีเหนียวมีดึงบ้างดึงปล่อยดึงปล่อยนะครับ
1: คือต้องบอกว่าโอกาสในการลุ้นประตูมันยังหาได้น้อยมากจริงนะอย่างที่สถิติขึ้นมาคืออังกฤษครั้งเดียวอาร์เจนตินา2ครั้งอ
0: ่
1: ะ
0: ครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเบรกกันก่อน
1: อันนี้นึงผมสรุปผลฟุตบอลให้หน่อยมีคนขอมา UEFA Champions League นะครับรอบคัดเลือกรอบแรกนะครับไคโอว่าชนะวิทเป็ก1วิทเทพ10แล้วก็ที่เตะกันอยู่3คู่ตอนนี้นี่มีบิสเซ่นตามหลังทางคลาสวิก12นะครับเอ็กนาเตียนำทางเปโตขับอยู่3-0
0: ครับ
1: แล้วก็นิสสิกนี่เสมอกับไครัตอยู่0-0ครับ
0: โอเคเดี๋ยวขออนุญาตพักครู่เดียวนะครับมีบางท่านบอกคอมเมนต์บอกเสียงคุณเอกเบาอันนี้ผมเนี่ยอยู่ใกล้ใหม่มากแล้วนะ อยู่ใกล้ใหม่มากแล้วถ้าอาจจะเดี๋ยวกลับเข้ามาฝากทีมงานเพิ่มเสียงใหม่ฝากผมหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวเบรกนิดนึงนะครับช่วงหน้ากลับมาครับ
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความ

0: เมืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่เปเล่ราชาลูกหนังผู้ครองแชมป์โลกมากที่สุดหากจะนับความสำเร็จในเชิงสถิติถ้วยรางวัลไม่มีใครก้าวข้ามเปเล่ไปได้เขาเป็นมนุษย์เพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลที่สามารถคว้าแชมป์โลกได้ถึง3สมัยจากการลงเล่นทั้งหมด4สมัยเปเล่ยังเป็นเจ้าของสถิตินักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำประตูได้ใน World Cup ด้วยวัยเพียง17ปีกับอีก239วันรวมถึงเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำแฮตทริกได้และยิงประตูได้ในนัดชิงชนะเลิศ

0: ระดับอัลติเมทที่ยากจะเห็นใครทำซ้ำได้ในฟุตบอลยุคใหม่
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่

0: หมดเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: สบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
6: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
7: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว DPAหรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
10: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
11: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
5: สบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
6: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
7: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
12: เกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีธวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99
13: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 น.ถึง 7:30 น.ทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
14: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461 FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
15: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
16: เอาละครับกลับเข้าสู่การรายงานสดครับนายที่นายไลฟ์บอลโลกนะครับศึกฟุตบอลโลก2026นะครับ
17: ครับ
16: เกมในรอบรองชนะเลิศครึ่งหลังนะครับอังกฤษกับอาร์เจนตินาแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับแจ๊สครับเจ้าของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกเชียร์ครบทุกแมตช์ได้ที่แอปพลิเคชัน Monomax นะครับวันนี้มีการถ่ายทอดสดทางฟรีทีวีนะครับทางช่อง Mono 29นะครับสะดวกทางไหนก็
3: รับชม
16: รับฟังได้นะครับต้องบอกคุณผู้ฟังนะบางท่านไม่เข้าใจบางท่านเห็นใน YouTube บางท่านเห็นใน Facebook ว่าเอ๊ะคุณก็ไลฟ์นี่ทำไมไม่มี
17: ภาพ
16: นะครับเป็นจริงๆเราเป็นคลื่นวิทยุ
17: ครับผม
16: FM 99นะครับรับฟังทางคลื่นวิทยุ FM 99 MHz นะปกติก็จะออกอากาศในคลื่น FM กรุงเทพและปริมณฑลนะครับแต่ในช่วงฟุตบอลโลกเนี่ยเราออกอากาศเชื่อมทุกสถานีในเครืออสมท41สถานีทั่วประเทศนะครับบางท่านก็เอ๊ปกติเคยฟังนี่เป็นคลื่นเพลงลูกทุ่ง
17: อุ๊ยคนใต
16: ้คนใต้นี
17: ่ครับผม
16: ก็ปกติกรีดยางอยู่เป็นเพลงลูกทุ่งนี่นะ
17: ทำไม
16: กลายเป็นภาคบอลไปได
17: ้เอ๊ะ2คนนี้มาได้ไงนี
16: ่ก็2คนนี้มาได้อย่างไรแต่ก็สนุกไปอีกแบบนึงกรีดยางไปฟังบอลไปก็เฉพาะช่วงฟุตบอลโลก
17: ครับผม
16: นะครับหลังจบฟุตบอลโลกเราก็ต้องคืน
17: กลับไปเหมือนเดิม
16: กลับไปเหมือนเดิมก็คืออาจจะรับฟังกับทาง FM 99เหมือนเดิมอันนี้หมายถึงคลื่นวิทย
17: ุ
16: แต่ใครที่ติดใจเราแล้ว
17: ทำยังไง
16: ก็ฟังทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect โหลดแอปก็ได
17: ้ครับ
16: นะครับหรือว่าฟังทาง YouTube ทางเฟซไลฟ์ Facebook ของเรา
17: อ
16: ันนี้ฟังได้ทั่วโลกเลย
17: ครับผม
16: บางท่านบอกว่าฟังอยู่อเมริกาก็มีนะฮะฟังอยู่ตลาดกำลังผัดไทยอยู่ฮะที่ตลาดแม่ต๋ำพะเยา
17: โอ้ไปทั่วทุกพื้นที่นะในประเทศไทยแต่ครึ่งหลังออกสตาร์ทแล้วนะครับก็ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับสำหรับทั้ง2ทีมนะครับโดยที่ทั้ง2ฝั่งในครึ่งแรกเนี่ยโดนไปฝั่งละเหลืองนะครับอังกฤษเป็นเอเลียตแอนเดอร์สันส่วนทางอาร์เจนตินานี่เป็นลิซันโดมาร์ติเนสนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นแล้วครับสถิติที่เราแจ้งไว้ในครึ่งแรกคือโอกาสยิงอังกฤษ1ครั้งอาร์เจนตินา2ครั้งแต่ยังไม่ตรงกรอบทั้งคู่นะครับ
16: ครับ

0: โรเมโรมาที่โมลีน่านะครับครึ่งแรกยังศูนย์ศูนย์หลายคนบอกเอ๊ะพี่ครึ่งหลังเขาจะยิงกันไหม
1: โอ้โหก็บอกยากนะถ้าดูจากโอกาสในครึ่งแรก อาจจะต้องต่อเวลาพิเศษนะดูทรงถ้ายังเป็นแบบครึ่งแรกเนี่ยโอกาสยังหากันได้ค่อนข้างน้อยนะครับในการลุ้นประตูแฮร์รี่เคนนี่ก็เงียบ
0: ครับคุณทรงแสกวรรณวิจิตร
1: ครับ
0: พอ อเบงเข้ามาที่สตูเราเรียบร้อยแล้วก็กำลังจะดำเนินการไลฟ์ทางช่อง TikTok แต่ถ้าไลฟ์ทางช่อง TikTok ปุ๊บเราจะพูดช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นไม่ได้ละ
1: นี่ดึกเบียดยิงซัดเซฟไว้ได้ครับพิกฟอร์ดโอกาสของอาร์เจนติน่าในกรอบเขตโทษด้านขวาเมื่อสักครู่นี้ครับโดยฮูเลียนอัลวาเรสอีกครั้งโยกซัดคราวนี้เข้าหน้าต่างครับโอ้โหสองครั้งของฮูเลียนอัลวาเรสน่ากลัวครับ
0: ครั้งแรกเนี่ยยังไม่เท่าไหร่ครั้งที่สองเนี่ยสเปนเนี่ยไปจับบอลพลาดโดนทางเอาฮูเลียนอัลวาเรสเนี่ยเอาบอลไปได้แล้วก็ยิงคราวนี้ได้เข้าข้างตะข่ายแต่แล้วผู้สินให้ลูกเตะมุมเฉยเลยนะครับ
1: โอ้โห
0: โดนใครเปล่าไม่น่าจะโดนใครด้วยนะครับ
1: หลังหักเลยครับเจสเปนจังหวะที่สองที่โดนโยกเนี่ยแปะมุมของอาร์เจนตินาครับทางด้านขวาโดยเลโอเนลเมสซี
0: ่ครับอาร์เจนได้ลูกเตะมุมนี่น่าจะเป็นเตะมุมครั้งแรกของอาร์เจนตินาเลยนะครับ
1: น่าจะเป็นครั้งที่2นะพี่เอกเหมือนครั้งแรกจะมีไปแล้วครึ่งแรก
0: เมสซี่ครับเล่นจ่ายบอลลึกมาเมสซี่ยอดเข้าไปโอ้โหโดนสโตนครับโคกทิ้งมาโคกกลับเข้าไปทีลิซานโดมาร์ติเนสแอนโทนีกอดอนเข้าถึงบอลช้าไปนิดครับล้ำหน้าเมสซี่เล่นล้ำหน้าล้ำหน้าเอ้าเล่นต่อด้วยผู้สินไม่ได้ว่าอะไร
1: แต่จุดบางดีครับขวางทำให้เมสซี่เองก็ไปต่อไม่ได้ครับสุดท้ายบอลหลุดออกหลังไป
0: เดี๋ยวดูจากมุมนี้ไม่ล้ำนะครับไม่ล้ำนะครับ
1: โอ้โหคือตรงกลางเนี่ยยังมีผู้เล่นอังกฤษเดินขึ้นมาไม่ทันนะครับทำให้เมสซี่ที่อยู่ทางด้านขวาแถวริมกรอบเขตโทษลายไม่ออฟไซด์นะครับ
0: เอเลดแอนเดอร์สันครับเล่นกับเบลลิงแฮมสวัสดีแฟนๆทาง TikTok นะครับ
1: ต่อที่ขู่ตาออกหลายช่องทางที่ออกทางตู้เย็นด้วยไหมฮะ
0: เราจะไลฟ์ทาง TikTok คู่ขนานไปด้วย
1: ครับ
0: แฟนๆทาง TikTok ครับผม
1: อนาคตเราจะไปทางตู้กับข้าวนะฮะโอ้โหเราออกหลายช่องทางแล้วเงินงงไปหมดละ
0: เออ
1: แล้วผมก็กลัวเผลอเกานู่นเกานี่เกา
0: IG มีมั้ยฮะคุณเจ๋ง
1: โ
0: อ้ยพูดไม่ได้อีกเอออ่ะกลับเข้าสู่เอาแล้วครับแอนโทนีกอดอนตัดบอลได้โดนตัดบอลจากซิโกโรเมโรอังกฤษเอาบอลกลับมาได้เร็วบอลริมเส้นด้านซ้ายเจสเปนซับเปนเข้าเขตโทษเปิดเข้ามาตรงกลางติดลิซานโดมาร์ติเนสครับกวดทิ้งออกมา
1: โอ้โหรูปเกมดูเปิดกันมากขึ้นนะครับในการออกซัดครึ่งหลังมาครับคราวนี้เป็นอังกฤษบ้างครับขึ้นมาทางซ้ายโดยเจสเปนเปิดหักเข้าไปในกรอบเขตโทษแต่ว่าโดนเคลียร์ทิ้งออกข้ามาก่อนยังเป็นบอลทุ่มของอังกฤษครับริมกรอบเขตโทษด้านซ้าย
0: แฟนรายการเราบอกคุณส่งเสริมบอกหลวงตาให้วิทยุเก่าๆมาตอนแรกจะฟังเพลงลูกทุ่งเปิดมาเจอฟังภาคบอลเลยติดภาคบอลดีกว่า เออครับอังกฤษบีบเอาบอลกลับคืนมาได้เร็วเอเลียตแอนเดอร์สันสโตนมาร์คเกฮีอังกฤษแฮร์รี่เคนถอยลงมาต่ำลิสเจมให้ไปทางขวาโรเจอร์สโรเจอร์สเปิดหักเลี้ยงเข้ามาติดที่ลิซานโดอีกแล้วครับ
1: พยายามจะเปิดจากด้านข้างเข้าไปนะครับอังกฤษแต่ว่าก็เป็นแนวรับอาร์เจนเคลียร์ได้แล้วเอ้าแย่งบอลไปได้ด้วยครับอาร์เจนตินา
0: เป็นการใช้ร่างกายปะทะกันโอ้โหลมมาได้สวยครับ
1: โรเมโรจิตใจทำด้วยอะไรครับเนี่ยโดนบีบ2คนในกรอบไปโทษกันโยกหนีมาได้ครับ
0: โอ้โ
1: หสกัดหลุดนี่นี่โอ้โหเท้าจิกพื้นเลยเมื่อกี้
0: นะครับเจสเปนเจอกับซิเมโอเน่เปิดทิ้งขึ้นมาข้างหน้าอ้าวกลายเป็นดีจูบลิงแฮมแต่หนีไม่ได้1โดนรวบตัวไว้ผู้สินเอาไปเหลืองไปครับไอ้น้อง
1: แม
0: ่โอ้รอดตัวมาได้หลายครั้งนี่โดนแล้วครับทางโรเมโร
1: นึกว่าเพิ่งดูเทคนิคมาโอ้โห
0: เพียว
1: โอเป็นโอแจ็คกับโรสเลยครับโรเมโรไม่ทันแล้วนะครับไปอยู่ด้านหลังของจู

0: พูดครับโอ้มือขวาด้านหลังไว้เลยโอ้ส่วนก่อนหน้านั้นคริสเตียโนโรเมโรดูครับโอ้ขวาซ้ายโยกหนีกอดอนโอ้โหแฟนอาเจนนี่เอามือปิดปากเลยครับโอ้ใจหินเกินพ
1: ่อหลบจังหวะนั้นมาได้แต่สุดท้ายมาโดนเหลืองแล้วก็คู่เซนเตอร์ของอาเจนโดนเหลืองไปทั้งคู่แล้วนะครับเอาละครับบอลอยู่กับสโตนสโตนมาที่เอลิสแอนเดอร์สันให้มาด้านซ้ายแอนโทนีกอดอนมี2คนเลยครับมาขวางไว้โมลิน่ากับทางซิเมโอเน่เอเลสแอนเดอร์สันนี่ฤดูกาลใหม่จะไม่ได้อยู่ฟอร์เรสต์แล้วนะคุณจุ๋นนะ
0: ครับก็จะไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเอเลสแอนเดอร์สัน
1: สโตนเล่นกับริสเจมอังกฤษก็ดึงผู้เล่นนะเจนออกมาจากพื้นที่บ้างเมสซี่เองเกมนี้เขาก็ได้บอลน้อยนะครับไม่ค่อยได้บอลเยอะเท่าไหร่โอ้โหเนี่ยเข้าด้านหลังครับซิเมโอเน่เข้าบอลทำฟาวล์อีกแล้วนะครับ
0: คือจังหวะเข้ามาบางทีมันมีไม้มีมือที่ไม่ค่อยเก็บกันนะครับเข้ามาฟาดกระแทกใส่โอ้แต่ปัญหาของอาเจนนะตอนนี้คือคู่เซนเตอร์เนี่ยโดนไปเหลืองทั้งคู่แล้วนะ
1: ครับ
0: ลิซันโดมาร์ติเนสกับคริสเตียโนโรเมโรนี่ทำให้ช่วงเวลาที่เหลืออยู่ในเกมนี้เล่นลำบากนะครับ
1: โอ้มือของซิเมโอเน่เนี่ยเข้าเกี่ยวเข้าไปที่ลูกตาของสเปนนะครับผู้สินหยุดเกมไปนิดนึงแล้วก็กลับมาเล่นกันต่อโมลิน่าเล่นกับเอนโซ่เฟรนเดสคือกลางของทั้งคู่เนี่ยคู่ขี้สูสีกันนะครับทางอาเจเนี่ยได้ทั้งปาเรเดสทั้งเอนโซ่คุมเกมตรงกลางแมคคาลิสเตอร์นะครับส่วนอังกฤษเองก็เดแคนไรส์เอเลียสแอนเดอร์สันคือเกมที่ต้องการการเตะติดดาบน้อยๆเนี่ยมีการปะทะเนี่ยก็เลยต้องยังคงมีทั้งโอ้โหเกือบไปนะครับโมลิน่าตวัดเข้าอนุกลาง
0: สกัดผิดเหลี่ยมนะครับชูตบอลพุ่งเข้าหาประตูตัวเองแต่เพื่อนยังเคลียร์มาได
1: ้นี่5นาทีที่ผ่านมานี่เป็นอาเจนะครับที่ครองบอลได้น้ำได้เนื้อกว่าซิเมโอเน่ให้ไปที่ปาเรเดสปาเรเดสลองกึ่งยิงกึ่งอัดเข้าไปนะครับบอลหลุดหลังประตูไปเลยครับ
0: ปาเรเดสเองนี่ก็ถือว่าเจอนายเก่าอย่างทางทูเคิลนะครับเคยร่วมการกันที่เปเชนะครับ
1: พิกฟอร์ดครับออกไปที่สโตนริชเจมให้มาที่เคนครับเคนลงมาเอาบอลต่ำเคนวางขึ้นมาข้างหน้าเอาละครับอังกฤษเก็บตกบอลได้เดคันไรส์ริมเส้นด้านขวาโรเจอร์เปิดเข้ามาตรงกลางกอดอนยิงเข้าแล้วครับอังกฤษขึ้นนำ1ประตูต่อ0แอนโทนีกอดอน
0: โอ้โหเอาเลยครับนับ1แล้วครับสิงโตคำรามอังกฤษครับบอลจากด้านขวาเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษนะครับแล้วอันนี้กอดอนครับวิ่งมาตวัดลูกนี้ครับผ่านทางเอมี่มาร์ติเนสเข้าประตูไปครับ 1-0 ครับโอ้ประตูที่4ในนามทีมชาติอังกฤษนะครับขออันนี้กอดอนโอ้โหเบคแฮมลุกขึ้นปรบมือเลยครับเซอร์เบคแฮมโอ้จังหวะแฮร์รี่เคนนะครับลงต่ำไปแล้วก็เปิดแบบคอร์เตอร์แบ็กเลยครับทิ้งขึ้นมาด้านบนทางขวาลิซานโดมาร์ติเนสสกัดแล้วบอลมาเข้าทางเดคลายส์ไหลต่อมาทางขวาให้โรเจอร์มองทางกอดอนแล้วเปิดเข้าไปวิ่งสอดมาตรงนี้นี่ทางโมลิน่าไม่ทันระวังด้านหลังนะครับแล้วเป็นกอดอนโฉบมาแปรด้วยขวาครับโอ้โหเข้าเหลี่ยมเสาไกลเอมิเนโอมาร์ติเนสพยายามจะพุ่งปัดแล้วแต่ไม่ถึงนะครับโอ้โห
1: สุดยอดครับการเข้าทำของกริดลูกนี้คือแม้ว่าแฮร์รี่เคนครับจะถอยตัวลงมาต่ำแต่จังหวะเปิดเขาเนี่ยก็นำมาซึ่งประตูนะครับ
0: เอ๊ะกอร์นี่เคยอยู่ทีมไหนนะครับพี่
1: อ๋อนิวคาสเซิลครับผม
0: อีกทีมนึงไงทีมนึง
1: จำไม่ได้แล้ว
0: แหมเป็นไงฮะ
1: 1-0 ครับอังกฤษขึ้นนำ
0: โอ้อันนี้กอร์นครับนาทีที่55ครับ
1: โอ้อังกฤษ1อาร์เจนตินา0ครับ
0: โอ้โหแบบนี้นี่จะกลายเป็นว่ารีแมตช์รอบชิงยูโร2024หรือเปล่าเพราะสถานการณ์ตรงนี้มันจะเป็นสเปนอังกฤษนะครับ
1: สิงโตจะเจอกับวัวทิงหรือเปล่า
0: แต่ว่าก็ยังเหลือเวลาเยอะให้กับฟ้าขาวอาร์เจนตินาแชมป์เก่านะครับโอ้จริงๆอาร์เจนตินาเนี่ยเริ่มต้นครึ่งหลังน่ากลัวนะครับโอกาสจากคูเลียนอัลวาเรสแต่ว่ากลายว่าตอนนี้อังกฤษนับ1ไปก่อนแล้วนะครับจากนิโกดอน
1: ดุ้งดุ้งดุ้งดุ้งมาแล้วนะครับนี่
0: โดนมาน
1: ี่
0: โดนที่ไหนไปหลบอยู่ที่ไหนเนี่ยดุ้งดุ้งดุ้งดุ้ง
1: เ
0: นี่ยน้องนนน้องนน
1: นนไหน
0: เอกลักษณ์นนนี่ไงนนนี่นนนี่มาดูเอเก
1: ้บอกพระบอกท่านนี้บอกพระเจ้าโปรดเมตตาให้อังกฤษชนะ3ลูกสวย
0: ๆนนตะดุ้งอยู่บ้านเลย
1: ไม่เคยไม่ค่อยได้ฟังช่วงนนไงทำงานอยู่ช่วงนั้นอ้าวโอ้โหเซเมลเน่พาบอลเข้าเขตโทษเซเมลเน่จับเป็นเสียบแม่นแล้วกันโอ้โหเจ็ดทูเข้าสเปนโอ้โหจนเสียบแม่นมาก
0: โอ้เสียบจังหวะนี้นี่เพื่อนเข้ามาเฮดกันลั่นเลยครับโอ้เสียบแม่นมากครับจิ้มโดนที่บอครับจังหวะที่จูโนสเมลเน่กำลังกระชากเข้าไปในกรอบเขตโทษด้านขวาครับโอกาสทองอาร์เจนตินาไม่ได้จบครับเจสเปนช่วยเซฟไว้ได้ทัน
1: ขอทำหนังสือไปยังเจสเปนนะครับที่ก่อนหน้านี้
0: เป็นไง
1: ค่อนขอดค่อนแคะ
0: พี่ต้องดูดาว่าขอโทษ
1: ผมจะอัดคลิปขอโทษผมจะขอโทษกับสิ่งที่ผมได้ทำลงไป
0: เราเอาอย่างนะเราอย่างนะ
1: อ
0: าย
1: แกนะอายแกนะเออเปิดเข้าไปนะครับเมสซี่โดนโขกทิ้งมาครับแฮร์รี่เคน
0: เอาอะไรครับโอ้เกมน่าจะเดือดขึ้นเลยครับเพราะตอนนี้อาร์เจนตินาต้องบุกใส่แล้วนะครับเพื่อเอาประตูตีเสมอ
1: เดี๋ยวผมจะโพสต์ขอโทษเจสเปนนะครับ
0: ครับ
1: ขอโทษสิ่งที่ผมได้ทำลงไปที่ผมได้ทำผิดพลาดไป
0: เรานี่นะงานไม่หานะ
1: ที่เคยวิพากษ์วิจารณ์เสียหายผมขอโทษจริงโอ้โหสุดยอดนี้สเปน
0: โอ้โหแต่ว่าจังหวะวางบอลของแฮร์รี่เคนนี่ก็สุดยอดนะตรงกลางสนามลงไปต่ำเมื่อสักครู่นี้แล้วทิ้งไปด้านบน
1: ครับบอกอังกฤษขอล้างแค้นมาปี98ต้องล้างไปยังปี86นู่นด้วยซิโมเน่ครับให้มันกลางเอนโซ่เฟรนเดสหยอดไปนู่นเลยครับเอ้าพิกฟอร์ดโดนชนนะฮะบอลออกหลังไปนะครับแต่จากนั้นพิกฟอร์ดโดนซิเกโรเมโร่เข้ามาหนุนแล้วล้มลงไปครับ
0: คริสเตียนโรเมโร
1: ่คริสเตียนโรเมโร่เมื่อกี้ผมพูดซิเกโรเมโร่ไปหลายรอบแล้วนะแล้วคุณก็ไม่เบรกผมเลยซิเกโรเมโร่
0: คนเรามันเผลอได้ไงผมก็เลยอ่ะก็พี่คงเผลอโอ้โหแต่ว่าจังหวะเปิดมอร์แกนโรเจอร์สน้ำหนักมันเป๊ะมากนะครับแล้วกอดอนก็ยิงได้ดีด้วยครับไม่ได้เน้นแรงครับเน้นทิศทางโอกาสในการยิงตรงกรอบฝั่งละหนึ่งนะครับแต่ว่าอังกฤษนำไปแล้ว 1-0 นะครับ
1: แล้วผมไม่น่าจะเผลอแค่เกมนี้นะผมเผลอมาหลายเกมแล้วด้วยเอ้าโอ้โหเมสซี่ได้บอลในเขตโทษโดนเกยีเข้ามาบล็อกจังหวะแรกแล้วแต่ฮูเอเลนเดอร์สันเข้ามาช่วยจังหวะที่สองอังกฤษรอดตายโอ้ปาเลเดสมาอังกฤษเนี่ยจะประมาทไม่ได้นะครับจังหวะที่อาร์เจนตินาฮึดอ้าวเคนโอ้ยเกือบไปนะครับโดนบีบด้านหลัง
0: เคนโดนบีบหน้าบีบหลังครับโอ้ยังดียังใจเย็นครับจิ้มบอลทิ้งออกข้างไม่ได้ก่อน
1: โอ้อาร์เจนโมโหแล้วครับเมสซี่ไอ้มาคือตอนนี้อาร์เจนเริ่มบุก
0: เยอะแล้วต้องบี้แล
1: ้วเมสซี่เองก็ไม่ได้ถอยตัวลงมาเล่นต่ำแล้วครับขึ้นไปยืนอยู่ในแนวสูงสุดนะครับเล่นกับแนวรับของอังกฤษเลย
0: ผมไปดูในโลกออนไลน์ดิขอโทษขอโพยเจ็ดสเปนกันใหญ่เลยน
1: ะอัดคลิปขอโทษได้ไหมขอโทษกับเส้นทางที่ผิดพลาดที่ผมได้วิพากษ์วิจารณ์ไปนะครับ
0: เอาไปเอาสิโอ้แต่ว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่อาร์เจนตินาขึ้นมากดดันใส่อังกฤษนะครับพยายามหาช่องจ่ออยู่ครับเพื่อเอาประตูตีเสมอ
1: ยังมีบอกว่าระบบเสียงไม่สม่ำเสมอเดี๋ยวดังเดี๋ยวเบาคือเดี๋ยวดังเดี๋ยวเบาเนี่ยมันมีบางจังหวะที่ผมอาจจะแบบเฮไงแล้วถอยตัวมา
0: ใช่โอ้ยเอ็นโซเฟนเดสยิงไกลครับแต่ว่าคราวนี้โด่งไปเยอะ
1: แต่ทีมงานเสียงของเราปกติเนาะฟังทางวิทยุปกติเนาะ
0: ไอ้พี่เจ๋งไม่เตะลำโพงป่ะเนี่ยเตะปักไม่เตะลำโพงอะไรเปล่า
1: คือที่เสียงอาจจะไม่เดี๋ยวดังเดี๋ยวเบาเนี่ยไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่ระบบเสียงไม่ดีคือเวลาผู้บรรยายไง ผู้บรรยายเราก็แบบออก
0: ลุ้นจัดลุ้นจัด
1: ลุ้นจัดเลย
0: โอ้ส่วนจังหวะสอนขึ้นมาของกอร์ดอนเหลือๆครับออนไซด์ครับ
1: โอ้โหขนาดนี้ยังทำกราฟิกอีกเหรอ
0: ให้เราดูให้เราดูเออชี้แจงมันชัดเจน
1: อาร์เจนตามหลังอยู่นะครับ0ต่อ1ถ้าอังกฤษจบที่สกอร์นี้ได้ก็จะผ่านเข้าไปเล่นในซัดชิงชนะเลิศนะครับเดี๋ยวผมเบิกงบใหม่เลยคุณเจ๋งเอาไมค์แบบที่ผู้บรรยายเมืองนอกเขาไปภาคในสนามอ่ะที่เขาจะเป็นติดอยู่ที่ปากอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นอ่ะคือเวลาบรรดามันจะติดไง
0: เอาเมาส์ก่อนดีกว่าก่อนจะซื้อมาเอาเมาส์ให้มันใช้ถนัดก่อน
1: เฮ้ยคุณสับพยอกเหรอโอ้โหอาเจนขึงมาตอนนี้บอลอยู่ริมเส้นซ้ายแต่ยาฟิโก้ให้กลับมาบอลอยู่กับทางแม็กคริสเตอร์วิจับให้ดีนะเนี่ยแม็กคริสเตอร์เนี่ยบอลเกมแบบนี้นี่ชอบยิงเหลือเกินปาเลเดสมีพื้นที่ให้เมซี่เล่นสั้นกับทางแมคคริสเตอร์อังกฤษตอนนี้เนี่ยเฮ้ยพี่ตั้งรับเร็วไปไหมอ่ะเพิ่งจะนาทีที่60
0: โอ้คือส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าอัจเจเดนก็เรียกว่าต้องพยายามบุกแล้วด้วยนะครับตอนนี้ก็มาเคาะแสงอังกฤษอยู่แถวหน้ากรอบเขตโทษอังกฤษครับระยะมาสัก30หลา
1: คือบอลอันตรายของอาเจเนี่ยเป็นจังหวะบอลเร็วอ่ะที่เวลาเมสซี่ทำชิ่งหรือแตะจังหวะเดียวอะไรเงี้ยคุณจุนก็ต้องระวังนะครับอังกฤษหรือวันนี้จะมีช่วงท้ายๆเกมจะมีแดนบิดลงมาไม่ใช่เองมาลงมาเติมเอ้คุณจุนงง
0: คืออะไร
1: คุณเจ๋งไงเขาเล่นทายภาพวันนี้คุณเล่น
0: อ
1: ่ะมีแดนแล้วก็ทำอย่างนี้เบิร์นเนี่ยเบิร์นมอเตอร์ไซค์นี่เขาทายแดนบิด
0: อ๋อครับผมโอ้โหสุดยอดเลย
1: อังกฤษก็พยายามจะหาจังหวะเล่นโต้กลับนะครับแล้วก็โอ้โหถ้าเจอเหมาะสักทีหนึ่งเนี่ยก็อาจจะสวนอาเจนน็อกได้เหมือนกันขึ้นมาทางขวานะครับมาร์เกนโรเจอร์สอังกฤษยังไม่ได้ขยับปรับเปลี่ยนแทคติกหรือเปลี่ยนตัวผู้เล่นอะไรนะคุณจุนนะ
0: ครับผม
1: ตอนนี้ทั้งสองทีมยังไม่ได้เปลี่ยนตัวโอ้อาเจนพูดถึงมาทันทีเลย
0: อาเจนเดี๋ยวจะมีการ
1: น่าจะเป็น
0: ขยับเปลี่ยนตัวคนแรกนะครับนิโก้กอนซาเลสครับตัวเกมรุกด้านข้างครับ
1: เปลี่ยนตัวครับอาร์เจนติน่า
0: โอ้โหเครียดเลยครับตอนนี้ลิโอนัสสกาโลนี่
1: นี่น่าจะเป็นการตามหลังผู้สู้ครั้งแรกในทัวร์นาเมนต์นี้ของอาเจนนะ
0: เอาเรโดปาเลเดสออกนะครับ
1: โอ้ส่งนิโก้กอนซาเลสครับลงมาเล่นแทนครับอาร์เจนติน่าในครองบอลมากกว่านะครับ 53%นะครับอังกฤษเนี่ยถ้าเอาแบบสถิติแบบละเอียดนะคุณจุนอังกฤษแค่40แล้วบอลเนี่ยอยู่ไม่ได้อยู่ในการครอบครองของใครใน 7%
0: ครับเจออาเจนอาจจะมาเคาะใส่ในแดนของอังกฤษแต่ยังเจาะเข้าไปในกรอบเขตโทษไม่ค่อยได้นะครับนับตั้งแต่ที่เสียประตูไปแต่ก็ตอนนี้ก็ขึ้นมากดดันได้ดีเลยครับ
1: เมซี่หยอดลึกไปเสาไกลโขกย้อนกลับมาโอ้โหยังมีสโตนครับช่วยเดคแคไลท์หวดทิ้งมาไปติดบล็อกของแมคคาลิสเตอร์ครับ
0: เปิดไปสวยนะครับในกรอบของตัวด้านซ้ายเมื่อสักครู่นี้ครับเมซี่แล้วเป็นทางนิโก้กอนซาเลสพยายามจะมงย้อนกลับมาให้ทาเกฟิโก้แต่ว่าจอห์นสโตนครับชิงจังหวะมงเคลียร์ได้ก่อนไม่นั้นมีโอกาสได้มงค่อนข้างที่จะจ่ออยู่เหมือนกันนะครับทางตาเกฟิโก้เมื่อสักครู่นี
1: ้แอนโทนีกอร์ดอนเป็นนักเตะคนที่4ของอังกฤษนะคุณจุนนะที
0: ่
1: ทำประตูได้ในรอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลกนะฮะต่อจากเซอร์บ็อบบี้ชาร์ตันแกลลี่ลินิเกอร์นะฮะคีแลนทิปเปียและแอนโทนีกอร์ดอนเนี่ยเป็นคนที่4ทิปเปียก็คือยิงฟรีคิกใส่โครเอเชียเม
0: ื
1: ่อเวิลด์คัพ2018นะครับเอาละครับสเปนให้มาตรงกลางเคนโอ้โหนี่เหมือนจะเป็นมิดฟิลด์แล้ววางไปทางขวาว่างเลยครับกอร์ดอนไอ้ขออภัยเป็นลิเซมครับเอาบอลลงได้ลิเซมคืนกลับมาได้ครับแล้วยิงอัดนี่เข้ามาโอ้โหดีแล้วไม่กระชอก
0: โอ้โหถ้ากระชอกมานี่โ ชูวิทย์เพียงแค่ซ้ำจ่อๆเลยครับเอ้าแหมจะรีบออกบอลเร็วไปสะดุดบอลแล้วอังกฤษแย่งบอลกลับมาได้ครับไม่ฟาวนะครับ
1: แหมเคนยิงติดบล็อกนิดนึงผู้สินไม่ว่าอะไรครับคือจังหวะที่เอนโซมีไปปะทะกับเดคันไรท์เนี่ยพยายามล้มลงไปเรียกฟาวแต่ผู้สินไม่ได้ให้นะครับ
0: เฮ้ยเขาบอกว่าดูช่องสดอาร์เจนตินานำไปแล้วช่องสดช่องไหนครับเนี่ย
1: เอาพิมพ์ผิดหรือเปล่า
0: อ๋อนี่เขาบอกว่าไม่ได้ตามหลังครั้งแรกกะอียิปต์ไงที่พลิกแซงชนะ
1: อ๋อใช่เพราะว่า
0: 3-2
1: ครับ2-0เลยอังกฤษโอ้โหเดคไลท์หมดแล้วเหรอ
0: โอ้โหแต่วันนี้วิ่งเยอะนะเดคไลท์เนี่ยเป่าปากเลยครับโอ้โห
1: โ
0: อ้แต่เจ้าตัวยืนยันนะครับว่าฟิต 100% แล้วนะครับหลังจากก่อนหน้านี้มีอาการป่วยนะครับโอ้โหแฟนอาร์เจนตินาตอนนี้ก็ลุ้นหนักหน่อยนะครับทีมเสียเปรียบอยู่แต่ก็ได้ลุ้นจากเตะมุมครับทางด้านซ้ายฮาเวียร์ซาเนตติครับนี่ก็ตำนานทีมชาติอาร์เจนตินาเหมือนกัน
1: เตะมุมอังกฤษเคลียร์มาได้ครับจูดเบลลิงแฮมโอ้โหครึ่งหลังเนี่ยหายไปเลยนะจูดก็บทบาทกับเกมน้อยนะครับจูดเบลลิงแฮมอินโซเฟเนเดสให้มาที่ซิเมโอเน่ซิเมโอเน่ไหลมาในเขตโทษตายาฟิโก้เปิดติดบล็อกครับออกหลังอาร์เจนได้ลูกเตะมุมครับกองเชียร์สาวๆอาร์เจนตินานี
0: ่เป็นยังไงฮะ
1: น่ารักนะเลยคมๆนะเลย
0: แจ่มมาก
1: ครับ
0: พูดถึงซานิตินี่เขาก็เป็นคนที่ยิงประตูได้ในปี98ด้วยนะที่เกม90นาทีเสมอกัน 2-2 นะครับวันนั้นอังกฤษเป็นเชลเลอร์กับโอเว่นส่วนอาร์เจนตินาเป็นบาติสตุต้ากับฮาเวียร์ซานิติอ่ะเต็มลูกทางขวาโดยเมสซี่
1: นี่จะเตะบอลบ่อยเตะมุมบ่อยไปแล้วนะครับอาเจเนี่ยบุกหนักเลยโมลิน่าครับโมลิน่าออกมาริมเส้นด้านขวาเมสซี่เมสซี่เปิดมาแล้วนั่นไงโอ้โหแอนโทนีไม่ใช่แอนโทนีสิพิกฟอร์ดเซฟครับพิกฟอร์ดแต่เหมือนจะมี
0: ไม่ค่อยได้ยิน
1: มันก็ลับๆไปอย่างนี้แหละ
0: โอ้โหยังหล่อครับจังหวะครอสจากด้านขวาเข้าไปแล้วหูหม่งจริงๆตรงนี้ถือว่าระยะค่อนข้างจ่อเหมือนกันนะครับโอ้โหแต่ว่าปฏิกิริยาของพิกฟอร์ดครับล้มตัวไปทางขวาปัดบอลลูกหม่งของนิโก้กอนซาเลสได้ครับโอ้ถือว่าเป็นซูเปอร์เซฟ
1: อ่ะที่ผ่านมาผมขออภัยด้วยเดี๋ยวผมอัดคลิปขอโทษให้อีกพิกฟอร์ด
0: 2นักเตะคุณต้องรวมกอดอนด้วยนะนัดแรกคุณก็ด่ากอดอนนะ
1: ได้ได้ได้นะผมขอโทษกับสิ่งที่ผมทำลงไปนะ
0: เรา
1: ไปแล้ว
0: เราเลยนะงานไม่หาอะไรครับไฮเดชันเบรกในครึ่งหลังสิงโต3ตัวครับ
1: ไอ้3ตัวตัวเดิมอ่ะไปดูทุกเกมหาตัวเก่งนะคุณยุน
0: สุดยอด
1: ไม่รู้หมดไปเท่าไหร่นะครับทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยสิงโต3ตัวเนี่ย
0: โอ้แล้วยิ่งถ้าไปสมมติว่าไปซื้อแบบรีเซลเนี่ยโอ้โหน่าจะเป็นระดับไม่รู้กี่แสนอ่ะ
1: ผมว่าหมดเยอะช่วงพักเบรกนะครับก็ต้องขอขอบคุณแจ๊สนะครับเจ้าของลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026นะครับเชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอปโมโนแม็กซ์นะครับแล้วก็แคมเปญเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเข้าไปโหวตทีมที่จะเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกกันได้นะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับของรางวัลรออยู่นะครับรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาท
0: พี่ดูที่ลอนดอนเนี่ยภาพตัดมาให้ดูโอ้โหเฮกันลั่นครับ
1: ครับ
0: โอ้แฟนอาร์เจนตินานี่โอ้โหทำหน้าเย๋เกเลยหลังจากทีมตามหลังครับโอ้แต่ก็ต้องชมจังหวะวิ่งสอดขึ้นไปของกอร์ดอนแล้วก็ยิงฉลาดด้วยนะครับแปลให้บอลมันหนีมือทางเอมิลิโอมาร์ติเนสเข้าไป
1: โอ้โหกล้องจับไปที่หน้าของคอบบี้เมนูฮะหน้าคอบบี้เมนูตอนนี้เนี่ยอย่าได้ถือซองอะไรนะบอกทำบุญไหมครับอะไรเงี้ยไม่ได้บอกบุญมานี่ไม่รับเลยหน้าเป็นตรูดเลยทีเดียว
0: อยากเล่นเลยครับ
1: อยากเล่น
0: โอ้ส่วนจังหวะของอาร์เจนตินาเมื่อสักครู่นี้ครับเมสซี่เปิดไปสวยมากนะครับนิโก้กอนซาเลสชิงเหลี่ยมได้เปรียบมาร์กเกฮีแล้วนะครับแต่ความยอดเยี่ยมของจอร์แดนพิกฟอร์ดครับสุดยอดผู้สาประตูครับโอ้ล้มตัวปัดได้อย่างไวครับ
1: นี่ถ้าผมเป็นทอมัสทูเคิลนะคุณจุน
0: ยังไงฮะ
1: ผมจะต้องสั่งลูกทีมแล้วว่าตอนนี้ บอลด้านข้างริมเส้นของอาร์เจนติน่าจากเมสซี่
0: ต้องปิดการเปิดเมสซี่ดี
1: ไม่ได้แล้วอันตรายมากต้องบล็อกก่อนจังหวะเปิดอะปล่อยให้เปิดไม่ได้เลยนะครับคือถ้าตัวฟูลแบ็ก2ฝั่งรวม

0: ยืนห่างให้เมซี่เงยหน้าเปิดเมื่อไหร่นี่
1: น้ำหนักเท้าช้างทองอยู่แล้วนะฮะนี่ให้ดูอีกครั้งนึงนิโก้สเตเลสก็ทำดีที่สุดแล้วนะครับมงเช็ดลูกนี้ครับแต่ว่าปฏิกิริยาของพิกฟอร์ดครับโอ้แยกเขี้ยวเลยครับ
0: นี่กอร์ดอนแบงค์หรือเปล่
1: าเอากอร์ดอนแบงค์รวมกับปีเตอร์ชิลตัน
0: เอ้ยสุดยอดเลยทีเดียว
1: เปลี่ยนกอร์ดอนออกเลยครับเอาเอสลีย์คอนซ่าลงมา
0: เริ่มที่จะเน้นเกมปลอดภัยมากขึ้นนะครับเอาคอนซ่าลงมาเอาปีกออกเอากองหลังลงมาครับส
1: ่
0: วนอาเจนโอ้โหจัดหนักทีเดียว3คน
1: แล้วก็เดือบปอนะครับนิกเอาโอตาเมนดี้ลงมาอีกคนนึงเป็นกอนซาโลมอนเตรียลนะครับโอ้เปลี่ยน3คนแต่ส่วนหนึ่งคือที่ต้องเอาโอตาเมนดี้ลงมาเพราะว่าคือคู่เซนเตอร์มันมีใบเหลืองทั้งคู่นะครับดูเหมือนว่าจะถอดเดี๋ยวดูว่าถอดใครครับแต่มีแบ็คขวามีมิดฟิลด์มีเซนเตอร์ลงมานะครับอาร์เจนติน่า
0: ครับมอนคิวนี่เป็นหนึ่งในคนยิงจุดโทษนะครับที่ทำให้อาร์เจนติน่าย
1: ิงลูกสุดท้ายเลยแหละ
0: ใช่
1: มอนเทียว
0: คอนซาโลมอนเทียวนะครับในเกมที่ยิงจุดโทษกับฝรั่งเศสแหละ
1: ก็เอาลิซันโดมาร์ติเนสออกนะครับเอานาเอลโมลิน่าออกนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่โดนถอดออกไปก็เป็นจูริโน่ซิเมโอเน่นะครับเปลี่ยน4คนแล้วนะครับอาร์เจนติน่าตอนนี้มีนิโคลัสโอตาเมนดี้กอนซาโลมอนเทียวเลดิโกเดปอนะครับแล้วก็นิโก้กอนซาเลสที่ถูกขยับเปลี่ยนตัวลงมาในช่วงหลังนะครับล่าสุดเปลี่ยน3คนนะครับทางสกาโลนี่
0: บอกสวัสดีครับฟังจากอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ครับจากคุณแสวงนะครับวันนี้จะมีตตยทยมมั้ยฮะตตคือ TikTok
1: อ๋ออื
0: มยมนี่ยาเมา
1: เอาเ
0: ว้ยอังกฤษ1 0นะครับอังกฤษมาแล้วนะฮะอืมอ้าวก็พี่เอกชงหวานหวานหินกิ้งลิงกับหมาทำไมจุดรับไม่ได
1: ้เก๋าเก๋าเกิน20ปียัง
0: เกิน
1: ใช่ไหม
0: พอดี
1: ผมยังเรียนมหาลัยอยู
0: ่ไอ้
1: ผมมัธยมมึง
0: บอลมาปี2006พอดี
1: อ๋อ
0: 20ปีพอดีอ่ะอาร์เจนตินามานะครับฮูเลียนอัลวาเรสพาบอลโอ้โหแล้วข้างหน้ามีพยายามจะตัววิ่งทำทางอยู่นะครับทางนิโก้เอ็นโซมาที่เดอพอออกมาให้พี่เมซี่อ้าวแล้วมอนทิลหยอดเข้ามาโอ้โหลีสเจมยังช่วยเคลียร์ออกมาได้นี่เลยครับบอลริมเส้นของอาร์เจนติน่าเริ่มมาแล้วครับอื้อหือคือปล่อยแบบนี้เยอะๆไม่ดีนะครับคือสถานการณ์ตอนนี้คืออาร์เจนจังหวะเข้าทำได้แต่ยังจบไม่ได
1: ้ซึ่งได้โยนได้เปิดเข้าไปแล้วล่ะตอนนี้อ
0: ังกฤษต้องหยุดจังหวะพวกนี้ให้ได้นะครับตาลิฟิโกครับ
1: อังกฤษตอนนี้เหมือนเล่น3เซนเตอร์แล้วนะครับ
0: ใช่
1: มาร์กเกฮีจอห์นสโตนเอสลีย์คอนซ่านะครับแบ็คซ้ายคือเจสเปนแบ็คขวาคือลิสเจมครับเนี่ยเหมือน5 3 2อ่ะตอนนี้การยืนอยู่ตรงเนี้ยในเกมในแง่เกมรับนะครับ
0: แน่จริงก็เจาะเข้ามาอังกฤษบอกนี่เน้นรับเต็มที่มาด้านขวาครับทางมอนทิลไอมาเมซี่ขยับหาช่องอยู่แล้วก็เล่นกับเอนโซ่เฟร์นันเดสบอลมาที่เดอพอยอดนี่ไงโอ้โหอะไรวะเนี่ย
2: บอลนะพวกคุณ
0: โอ้โหจอแดนพิกฟอร์ดมงจอมเซฟได้โอ้โหตายตายตาย
1: นี่คุณต้องอัด2คลิปแล้วนะคลิปแรกไม่พอนะ
0: โอ้ตายละ
1: โอ้โหแมงลิสเตอร์มงจอครับแต่พิกฟอร์ดปัดได้เฉยมือขวาเอาอาเจนทางขวามาบอลเที่ยวยอดลูกนี้มงเอ้าบอยังลอยโด่งนี่กรอบเขตโทษอังกฤษต้องเคลียร์ไว้ก่อนครับ
0: โอ้โหนี่ครับคือกลายเป็นบอลริมเส้นของอาร์เจนติน่าอันตรายจริงๆครับบอลอยู่กับฮูเลียนอัลวาเรส
1: โอ้โหแต่บอลโยนด้านข้าเจนี่เตือน 2-3 รอบแล้วนะครับ
0: มาอีกแล้วเราป้องกันไม่ได้เลยนะครับจากริมเส้นเนี่ยมาอีกแล้วเดี๋ยวพอหยอดนี่ไงป้องตัวโอ้โหพิกฟอร์ด
1: โอ้โหแหมมีดึงจังหวะรอนิดนึงด้วยนะครับเราค่อยตะปบรับครับจังหวะที่พยายามจะเข้ามาชาร์จซ้ำของแมคอลิสเตอร์โอ้ร่างทองครับวันนี้จอแดนพิกฟอร์ด
0: โอ้โห

0: เรายังไม่เห็นภาพช้านะจังหวะเซฟลูกมงทีแรกของแม็กลิสเตอร์นะครับโอ้โห15นาทีสุดท้ายโดยประมาณครับตอนนี้76นาทีผ่านแล้วนะครับดูอีกครั้งเดปอบเปิดเข้าไปโอ้โหมงจ่อๆคนเดียวแล้วโอ้โหไปเซฟได้เฉยครับน่าจะเป็นเท้าเซฟด้วยนะพิกฟอร์ด
1: แล้วเซนเตอร์3คนแต่ปล่อยให้แม็กลิสเตอร์ที่ตัวเล็กๆเนี่ย
0: ยืนได้เฉยเลย
1: โล่งๆอีกต่างหาก
0: โอ้
1: โหโอ้โหแนวรับอังกฤษนะฮะเริ่มจะมีช่องโหว่อาเจนไมค์ทิงริมเส้นเมสซี่ครับริมเส้นด้านขวามีตัวยืนพิงเส้นอยู่มอนเทียลนี่ครับได้เล่นตลอดเหมือนกันริมเส้นเดอพอการแก้เกมของทางสกาโลนี่ก็เกมมาดีขึ้นทันตาเลยนะครับเมสซี่หยอกเขาไม่ได้เขตโทษโคกับลูกกลางโอ้ยหลุดเสาไกลเกือบไปประตูโอ้อาเจนิน่าบุกหนักเลยครับตอนนี
0: ้โอ้โหมงย้อยไปเสาไกลนะครับนิโก้กอนซาเลสบอลเปิดแต่ว่ามีธงอยู่ดีครับลายของนิโก้กอนซาเลสอู้แต่พิกฟอร์ดเริ่มจะโวยเพื่อนแล้วนะครับโอ้โหปล่อยอาเจนเปิดเอาเปิดเอาครับโอ้โหเหลื่อมนิดเดียวครับถ้าแบบนี้จังหวะขยับเข้าไปในกรอบเขตโทษของนิโก้กอนซาเลสแล้วพยายามจะมงย้อนกลับไปที่เสาไกลนะครับ
1: โอ้โหวันนี้นี่จอแดนพิกฟอร์ดกินอะไรเข้าไปครับ
0: โอ้โห
1: โอ้
0: ช่วงนี้ห้ามยืมตังค์ครับเหนียวเหลือเกิน
1: กองเชียร์อาเจนยังไม่หมดหวังนะครับเพราะว่าเวลายังเหลืออีก13-14นาทีก่อนเข้าช่วงทดเจ็บนะครับ
0: คือดูจากรูปเกมเนี่ยอาเจนโอ้โหมีหวังในการลุ้นตีเสมอแล้วครับเพราะว่าโอ้ตอนนี้บุกต่อเนื่องแสงกรีดอังกฤษตอนนี้รับเต็มที่ครับ
1: โอ้คอนซ่าครับสกัดถึงก่อนทางนิโก้กอนซาเลสบอลกลับมาเป็นของอาร์เจนตินาครับโรเมโร
0: ตอนนี้เรียกว่าเล่นแทบจะฝั่งเดียวครับในแดนอังกฤษครับเป็นการคลองบอลเอ้าเมสซี่โดนตัดบอลไปไม่ฟาวด้วยครับมอร์แกนโรเจอร์ลุยขึ้นมา
1: โอ้โหผ่านครึ่งสนามมาแล้วอังกฤษจะโต้กลับโต้ดีๆนี่มีประตูเลยนะครับมอร์แกนโรเจอร์ทางซ้ายมีเคนมอร์แกนโรเจอร์โอ้โหยิงไปติดบล็อกโอตาเมนดี้แหมคือเสียดายของนะครับจังหวะโต้จ่ายขึ้นมาไม่ดีอีกนี่ครับนานๆจะได้โต้ขึ้นมาทีอังกฤษไม่ได้จบแบบมีหวาดเสียวหรือให้ประตูเซฟก็ยังดี
0: โคต้าที่5เห็นแวบๆเมื่อกี้ข้างสนามเราตอโลมาร์ติเนสจะลงมาอีกคนนึงนะครับเดี๋ยวดูว่าจะเปลี่ยนใครครับสกาโลนี
1: ่โอ้โหแต่เปลี่ยนช้าไปไหมเราตอโลอ่ะอ่ะมาต่ออาเจนครับบุกต่อครับซายาฟิโก้ให้มาที่เอนโซ่เฟรนเดสโอ้ตอนนี้อาเจนเนี่ยทิ้งคริสเตียโนโรเมโรอยู่ข้างหลังคนเดียวแล้วนะครับเมสซี่เดินเมสซี่เจอเคนขวางอยู่โอ้โหต้องย้อนหลังกลับมาตั้งใหม่เลยครับต้องคืนประตูคืนประตูตาลิฟิโก้ตาลิฟิโก้ครับให้มาตรงกลางแม็กลิสเตอร์อาร์เจนตินาบุกต่อครับริมเส้นด้านขวามอนทิลเอาอีกแล้วปาเรเดสเอาขออภัยเดอพอให้มาที่เอนโซเมสซี่โดนแซะทางด้านหลังแล้ว2คนแซะยังไม่ได้เมสซี่ให้ที่โอตาเมนดี้ลองหยอดเข้าไปในเขตโทษเสาไกลโคกลับมาโอ้โหไม่ได้นะครับอาร์เจนติน่าแฮร์รี่เคนโดนทำฟาวครับ
0: โอ้โหจังหวะนี้เคนก็อาศัยจังหวะเก๋าเลยครับบางเอาเป็นฟาวครับจังหวะนี้แล้วทางอาร์เจนติน่าจะเปลี่ยนเกมรุกเพิ่มกองหน้าอีกคนนึงครับเอาลาวตาโร่มาร์ติเนสลงไปเล่นแทนทางด้านของตากิฟิโก้นะครับSome really brave defending back there from England, but they're having to because Argentina are really testing. ตอนนี้บุกแหลกครับทางสกาโลนี่อ้าวแล้วลิสเจมดูจะมีปัญหาการบาดเจ็บครับจังหวะโยนทางซ้ายของตากิฟิโก้เปิดมาเมื่อสักครู่นี้นี่ มันสูงไปหน่อยครับจะให้ทางด้านของอเล็กซิสแมคลิสเตอร์แล้วก็จังหวะจะตีลังกายิงของโอตาเมนดี้ครับก็โดนหม่งเคลียร์ได้ก่อน
1: โอ้เจ็บครับทางริสเจมครับอังกฤษจะเปลี่ยนน่าจะต้องเปลี่ยนแหละครับริสเจมน่าจะอ้าวยังไงครับเปลี่ยนแล้วครับเอานิโก้ไรรี่ครับโอ้โห
0: แบบนี้ก็น่าจะโยกเจสเปนไปทางขวาอ้าวมีแดนเบิร์นอีกคนนึงด้วย
1: โอ้โหมาอีกคนแล้วครับ
0: โอ้แต่ว่าคือตอนนี้มันต้องอาจจะต้องเปลี่ยนแดนเบิร์นแหละลูกอากาศนะครับแกตัวสูงใหญ่อยู่แล้วเอาโอไรรี่ลงมาเอาแดนเบิร์นลงมา1คนที่โดนถอดออกแน่ๆคือลิสเจมออกไปแล้วนะครับแล้วแดนเบิร์นลงไปแล้วก็อีกคนนึงเป็นเดคาไลส์ครับที่โดนถอดออก
1: คือรอบนี้เนี่ยฟุตบอลโลกรอบนี้เนี่ยการเปลี่ยนตัวนี่ดูกระชับขึ้นนะคุณหยวนนะ
0: 10วิ
1: ใช่ดูเร็วดีอย่างงี้ไม่มียืดยุดยืดยาดถ้าเอากฎนี้มาใช้ในแถบบ้านเราบ้างก็ดีนะหมดสิทธิ์นอนเปิดยาวขึ้นมาครับทางจอแดนพิกฟอร์ดอังกฤษได้ขึ้นมากดดันอ้าวแต่บีบช้าไปหน่อยเขาก็เล่นเร็วมาที่เลิฟพอลครับเอนโซ่เฟนเดส
0: โอ้ตอนนี้เหมือนเป็น 5-4-1 นะครับ
1: แล้วในเมสซี
0: ่โอเลนี่ลงไปไปเล่นเป็นฟิลนะเจสเปนยังยืนทางฝั่งซ้ายอยู่นะครับ
1: คือโอเลนี่เองเนี่ยยามที
0: ่ก็เล่นมิดฟิลด์ได้อยู่แล้ว
1: ใช่เล่นมิดฟิลด์ได้อยู่แล้วแล้วก็อาจจะช่วยด้านข้างนะครับในการป้องกันอาเลยครับบล็อกไว้นิโก้เลยรีบบล็อกไว้อีกทีนึงอีกเอ้ามาผู้สินก็ปล่อยให้เล่นต่อนะครับให้เกมต่อเนื่องเลยเฮ้ยเมื่อกี้เห็นแวบๆคนออกมาวอร์มมีคอบี้เมนูด้วยเหร
0: อ
1: ไม่ต้องวอร์มเดี๋ยวเหนื่อยไม่ให้ลงหรอกทุกคนไม่ให้ลงหรอกเออมาที่เดอพอออกมาเมสซี่หยอดเสาไกลพิกฟอร์ดเช็คแล้วก็ปล่อยออกหลังไปเลย
0: พยายามจะให้โรเมโร่แหละครับที่เติมขึ้นไปนะครับที่เสาไกลแต่ว่าเปิดแรงไม่หน่อยครับเมสซี่บอลลึกออกหลังไปเลยเอลซี่คอนซ่าเนี่ยลงไปเป็นแบ็คขวานะครับเจสเปนซ้ายนะครับ3เซนเตอร์นะมีแดนเบิร์นมีเกฮีมีจอห์นสโตนนะครับ
1: นิโก้ไรลี่เอาขึ้นโคกยังเป็นบอลทุ่มของอาเจนครับรู้จักไหมครับคุณจุน
0: ผู้บรรยายยังเงียบเลยฮะผู้บรรยายก็อาจจะไม่มั่นใจเท่าไหร
1: ่
0: ฮะ
1: บอลอยู่กับทางอาเจนเอ็นโซ่เฟรเดสยิงไกล
0: โอ้โหนี่จะเสียบเพดานบนเอานะครับเนี่ยพิกฟอร์ดยังปัดทิ้งไม่ได้โอ้โหยิงลูกนี้น้ำหนักทิศทางยอดเยี่ยมครับเอนโซ่เฟรนันเดสดูครับโอ้โหแล้วบอลมันฮุกลงด้วยนะครับแต่ดูจากตรงนี้อาจจะข้ามขานะแต่ยังไงต้องปัดไว้ก่อนนะครับพิกฟอร์ด
1: เล่นสั้นครับแต่มุมของเมสซี่กลับไปที่เมสซี่ยิงเมสซี่เจอกับสเปนเมสซี่ย้อนมาให้เอนโซ่ยิงนั่นแหละนั่นแหละเนี่ยกำลังจะพูดอยู่ว่าคือเปิดพื้นที่หน้ากรอบเขตโทษเยอะมากนะครับแล้วเอนโซ่ก็ยิงเข้าประตูไปเลยครับอาเจนตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1
0: คมกริบเลยครับยิงลูกไฟครับโอ้เอนโซ่เฟนเดสตบันด้วยขวาลูกนี้ครับพุ่งสุดตัวแล้วแต่ไม่ถึงครับทางด้านจอร์แดนพิกฟอร์ดโอ้โหแล้วอังกฤษนี่เรียกว่าก็มีการปรับหมาไปแล้วด้วยนะเดี๋ยวดูว่าจะยังไงครับโอ้5นาทีสุดท้ายอาเจนตีน่าตีเสมอ 1-1
1: คือพออาเจนตีน่าเนี่ยบุกอย่างนี้เนี่ยอังกฤษเองถอยลงไปล้นถอยล้นลงไปเนี่ยครับเทลงไปจนไม่มี
0: อุ้ยแต่ว่าจังหวะเมสซี่ทางขวาที่รับบอลทีนึงเดี๋ยวอาจจะต้องมาเช็คว่าไลน์ออฟไซด์หรือเปล่า
1: ไม่น่าครับ
0: เมสซี่พยายามจะจี้เข้าไปมันโดนขวางไว้เลยให้มาเอนโซ่หน้ากรอบเขตโทษครับโอ้โหตะบันลูกนี้ระยะประมาณสัก23-22หลาครับจับซ้ายก่อนนะครับแล้วยิงด้วยขวาครับหนีมือทางพิกฟอร์ดเข้าเหลี่ยมเสาไกล โอ้โหแล้วยิงฉลาดด้วยนะครับคือยิงในลักษณะว่าเป็นลักษณะปั่นนะครับโอ้โหไซโป้งให้มันโค้งแล้วฮุกหนีมือทางพิกฟอร์ดครับ
1: น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับประตูนี้คืออังกฤษพลาดเองนะครับคือไปเปิดพื้นที่หน้ากรอบเขตโทษมากเกินไปหน่อยแล้วคนที่เข้ามาบล็อกในจังหวะสุดท้ายเนี่ยจูดเบลลิงแฮมเองอ่ะก็พุ่งเข้ามาเต็มที่แล้วแต่ว่าบล็อกไม่อยู่นะครับอาเจนมาแล้วพี่ใหญ่กลับมาแล้ว
0: เอาเลยครับยังมันกันต่อครับเดี๋ยวยาวไปถึงตีห้าเลยอย่าเพิ่งจบใน90นาทีทรมานคนที่ต้องทำงานพรุ่งนี้ก่อน
1: 1-1ครับโอ้โหอังกฤษคือตอนนี้เนี่ย
0: คือมันก็เหมือนถอยรับมากไปด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: หลังจากที่ขึ้นนำแล้วเนี่ย
1: คือถอยรับมากเกินไปแล้วก็เนี่ยคุณจุนพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เดคแอนไรส์อ่ะคุมพื้นที่อยู่นี่แหละครับเห็นไหม
0: แต่ส่วนหนึ่งคือจังหวะมันก็ถอยไปกองในกรอบเขตโทษตัวเองกันหมดนะตอนแรกด้วยนะครับ
1: ไม่เลยผมว่าถ้าเดคแอนไรส์อยู่ลูกไม่เสีย
0: พอมันเป็นเมสซี่อยู่ตรงนั้นน่ะคนก็เทไปยังจะขวางเมสซี่ก็เลยทำให้พอดีดให้ทางเอนโซตรงกลางเลยค่อนข้างโล่งในจังหวะแรกนะครับจะเข้ามาขวางก็ไม่ทันละ
1: คืออังกฤษเองอย่างที่บอกครับพื้นที่หน้ากรอบเขตโทษมันมีเวลาเยอะมากแล้วจริงๆเอนโซฟันเดเน่เตือนไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วฮะจังหวะที่ยิงแล้วข้ามคานและปัดข้ามคานเนี่ย
0: และคือตอนนี้โมเมนตัมเกมมันต่อเนื่องเป็นอาเจนยังบุกต่อนะครับโอ้โหนี่ถ้าพลิกถึงกันชนะมานี่ทูเคิลอาจจะโดนด่านะ
1: ไม่ไหวเอาละครับอาร์เจนตินามาที่เมสซี่เปิดเข้ามาโดนโขกทิ้งมาครับสโตนเนี่ยยังแก้ลำบอลครอสสั้นข้างของอาร์เจนตินาไม่ได้เลยนะครับทีมชาติอังกฤษ
0: แต่มีน่าจะเป็นจอห์นสโตนนอนเจ็บอยู่ในกรอบเขตโทษต้องให้หยุดเกมก่อนผู้เล่นอาร์เจนก็อาจจะมองว่าแหมถ่วงหรือเปล่าแต่เจ็บน่าจะแถวๆศีรษะด้วยนะครับ
1: โอ้โหจะเอาอะไรครับโอตาเมนดี้แม่จะให้ออกไปนอกสนามหรืออย่างไร
0: คืออาจจะมองว่าแหมเกมกำลังต่อเนื่องนะครับ
1: คือถ้าโดนศีรษะเนี่ยก็จะต้อง
0: ลุงสายหัวเลยครับลุงมิกแจ็คเกอร
1: ์อาเจนมาจนได้อ๋ออาจจะมองว่าไม่ได
0: ้มีการปะทะอะไรนะเป็นการหม่งไปแล้วก็ทางจอห์นสโตนก็ลงไปเจ็บศีรษะนะครับโอ้โหแต่ตอนนี้คึกคักเลยครับแฟนบอลฟ้าขาวเจนตินาตอนนี้โมเมนตัมเกมมาเป็นทางฝั่งอาเจนแล้วนะครับโอ้โหยิงสวยมากครับคือยิงฉลาดด้วยนะครับโอ้โหยิงคือปั่นให้มันเรียกว่าไซหนีมือแล้วมันมุดลงครับ
1: โอ้โหคือเดย์แคนไรส์ที่โดนเปลี่ยนออกไปเนี่ยตอนนี้คนที่ลงมาเล่นแทนเนี่ยอย่างการแก้เกมของอังกฤษคือจะซื้อเกมรับช่วงท้ายเกมนะครับเอากองหลังลงมาเพราะว่าอาเจเนงก็เปิดแล้วก็จากด้านข้างนะครับลูกมงอะไรต่างๆอย่างด้านข้างเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนเกมนะเอาทั้งคอนซ่าเอาทั้งแดนเบอร์ลงมานะครับแต่ทั้งนิโก้เรลลี่ด้วย3คนที่ลงมาเป็นเกมรับหมดเลย
0: คือขยับไปเล่น3เซนเตอร์นะครับโอ้แล้วเอาไม่อยู่ครับ
1: และตอนนี้เกมมันกลับมาเท่ากัน
0: โดยที่อาเจนเนี่ยโมเมนตัมเกมมาทางฝั่งพวกเขา
1: อาเจนมีผู้เล่นเกมลุกบานเลยตอนนี้แต่อังกฤษ
0: โอ้ทด9นาทีครับโอ้ยังอีกยาวตัดจอนโซนนะครับยังไงต้องออกมาก่อนนะครับผมเมื่อกี้นอนเจ็บแล้วก็ให้แพทย์ลงไปปฐมพยาบาลนะครับ1นาทีครับต้องออกมาก่อนอะไรครับช่วงเวลานี้อังกฤษมี10คนอ้าวแต่จอห์นสโตนลงมาแล้วนะครับ
1: เอ็นโซ่เฟรนเดสครับให้มาที่โรดิโก้เดอพอลมาเมสซี่แหวกจะทำชิ่งเอ้ยอย่ามาเสียจุดทงจุดโทษอะไรตอนนี้นะเบลลิงแฮมจูดเบลลิงแฮมโอ้โหนี่นานๆจะได้บอลทิ้งพาบอลไต่เส้น แล้วโดนแย่งบอลไปได้โอ้โหอาเจนเองตอนนี้เนี่ยแย่งบอลได้นี่มีแบบมียั่วมีอะไรหน่อยแล้วนะคุณจุนนะ
0: ครับ
1: แล้วเก่งอยู่แล้วครับสไตล์นี้เจนเนี่ยทีมจากอเมริกาใต้เรื่องสไตล์แบบนี้นะมีแบบยั่วๆนิดๆหน่อยๆให้โอ้โหเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วชนเสาโอ้โหแมคลิสเตอร์อังกฤษเนี่ยเปิดพื้นที่ตรงหน้ากรอบเขตโทษไม่มีใครเข้าที่ทางแมคลิสเตอร์เลยเมสซี่เปิดบอลเสาใกล้ด้านไงโดนประตูที่2ลาตาโรมาติเดสโอ้โหอังกฤษเสียประตูครับอาเจนนำในช่วงทดเจ็บ2-1จากลาตาโรมาติเดส
0: แซงนำครับทางอาร์เจนตินาโอ้โหลาตาโรมาติเดสตัวสำรองครับมงจังหวะนี้จากเหลี่ยมเสาไกลเข้าประตูไปโอ้โหจังหวะแรกนี่รอดมาแล้วนะครับแมคลิสเตอร์ยิงไปชนเสาครับแต่ว่าเจนตินายังเก็บบอลได้แล้วเปิดเข้าไปลูกนี้มงเต็มศีรษะครับแซงนำ 2-1 ครับอาร์เจนตินา
1: อะไรครับเนี่ย
0: โอ้โห
1: และท้ายเกมเนี่ยโอ้โหทูเคิลคือนี่ครับจากที
0: ่โอ้โห
1: ยิงเตือนครับยิงชนเสาสเปนเนี่ย
0: จิ้มละแต่ว่าเมสซี่ยังตามไปเก็บได้ริมเส้นด้านขวาแล้วโอ้โหเมสซี่พาบอลมาเปิดด้วยขวาโอ้โหมงคนเดียวโล่งๆครับคือบอลน้ำหนักจากการเปิดของเมสซี่เนี่ยมันเลยข้ามศีรษะจอห์นสโตนแล้วทางด้านของลาโตโรมาเดสอยู่ระหว่างทางจอห์นสโตนกับคอนซ่ามงลูกนี้เข้าไปง่ายๆครับโอ้โหน้ำหนักการเปิดยอดเยี่ยมครับเมสซี
1: ่เนี่ยแล้วเปลี่ยนแดนเบอร์ลงมาป้องกันลูกมงเสียประตูจากลูกมงขอบคุณมากเลยทีเดียว
0: โอ้
1: โอ้ตายตายตายตอนนี้แฟนอาเจนไม่อยากจะเชื่อครับพวกเขากลับมานำในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ
0: โอ้โหเครียดเลยครับจูด
1: โอ้แฟนบอลอังกฤษก็ในทางกลับกันเลยครับแฟนบอลอาร์เจนตินาเฮกันเต็มสนามลาตาโรมาติคือกลายเป็นว่าการแก้เกมของเลโอเนลสกาโลนี
0: ่ยอดเยี่ยมนะ
1: ถูกต้องทุกอย่างนะครับ
0: ใช่ครับ
1: แต่การซื้อเกมรับของ
0: ทูเกิล
1: ทูเกิล
0: ไม่โอเค
1: โอ้โห
0: ตามหลังแล้วครับ
1: แล้วจะสู้ด้วยทีมที่มีใครมีด้วยเกมรับแบบนี้เหรอ
0: ใช่ครับ
1: อะไรครับเนี่ย
0: โอ้โหเลือกซื้อเกมรับแต่จริงกรีฑยังเปลี่ยนตัวได้นะครับตอนนี้กรีฑเพิ่งเปลี่ยนไป3คนเอง
1: โอ้ตายตายอีกประมาณ5นาทีครับโอ้อังกฤษคือครึ่งหลังเนี่ยเป็นอาเจนล้วนๆเลยนะครับที่ทำหน้าที่ได้ดีกว่าแฮร์รี่เคนไอ้อัดครับได้ลูกทุ่ม
0: เอาเลยครับอังกฤษต้องมาบุกนะครับแต่ว่าทด9นาทีตอนนี้ผ่าน4นาทีแต่ยังไงมีเพิ่มแน่นอนนะครับเพราะว่ามีประตูเกิดขึ้นในช่วงทดเวลาเมื่อสักครู่นี
1: ้ยังได้ทุ่มครับริมเส้นด้านขวาครับอังกฤษมุมทองด้านขวา
0: โอ้ยิ้มเลยครับสกาโลนี่เอาเลยครับมาคัตแลชฟอร์ดกับทางไอวานโทนี่ครับกำลังจะถูกส่งลงมา
1: คอนซ่าครับทุ่มไกลโอ้เคลียร์ไปโรเจอร์สให้คอนซ่าเปิดเข้ามาติดที่นิโก้กอนซาเลสอีก
0: เมื่อกี้ที่จอห์นสโตนเนี่ยไม่ต้องรอ1นาทีเนี่ยคือมันเป็นอาการบาดเจ็บถ้าเป็นกระทบกระเทือนทางศีรษะนะครับ
1: ครับ
0: โดนไม่เหลืองนะครับเดปอแล้วอังกฤษจะเปลี่ยน2คนนะครับโทนี่กับแลชฟอร์ดครับกำลังจะถูกส่งลงมามีเอเลียตแอนเดอร์เป็นจอห์นสโตนนะครับที่โดนถอดออก1คนแล้วก็เจสเปนครับ
1: มีเวลาให้พวกเขาน้อยเหลือเกินนะครับทดเจ็บอีกประมาณสัก4นาทีนะครับโรเจอร์สแกนโรเจอร์สให้ทางขวาเอสลีย์คอนซ่าเปิดติดบล็อกอีกครับโอ้โหคืออังกฤษเนี่ยจะเปิดจากริมเส้นด้านขวาอ้าวนี่ดาราป่ะเมื่อสักครู่ไ
0: ไม่ทัน
1: พุ่มเข้ามานะครับทางอังกฤษคือส่งอีแวนโทนี่นะครับแล้วก็มาคัตแรดฟอร์ดเปิดขึ้นมาข้างหน้าในเขตโทษโดนเคลียร์ทิ้งอีกครับทางโรเมโรบอลอยู่กับบอกันโรเจอร์สแรดฟอร์ดครับย้อนหลังกลับไปอีกประมาณ2นาทีครึ่งครับอังกฤษยอดบอลยาวแล้วโคกตั้งมาคุณเดียร์โรเลสเตะทิ้งเลยครับอังกฤษเลือกสุดท้ายครับพิกฟอร์ดยอดเข้าไปโอ้โหงี้ก็เสร็จสิครับเข้ามือทางเอมี่มาร์ติเนส
0: เอ้า
1: ทำอะไรผิดเปล่าม
0: ีเจ็บแถวๆก้นนิดนึงแต่ว่าแดนเบิร์นก็เจ็บเหมือนกันแต่ก็ต้องรีบลุกขึ้นมานะครับโอ้โหตอนนี้แฟนอาเจนเฮกันใหญ่เลยครับ
1: โอ้โหเมสซี่เนี่ยวันนี้มีแอสซิสต์ที่ทำให้ทีมขึ้นนำนะครับโอ้โหแม้ว่าจะ
0: จริงๆอ่ะคือเมสซี่แอสซิสต์ทั้งสองลูกเพราะว่าจังหวะเอนโซเมสซี่เป็นคนจ่ายให
1: ้แต่จังหวะมีแต่งนิดนึงอ่ะนะครับก็ได้เป็นแอสซิสต์ไปเดี๋ยวพอให้มาตรงกลางแฮร์รี่เคนเคนโอ้โห
0: กลายว่าตอนนี้อังกฤษต่อไม่ติดด้วยนะครับแม้ว่าจะเปลี่ยนตัวลุกลงมา2คนนะครับจะให้ออกขวาของแฮร์รี่เคนบอลมันก็นำเพื่อนไปครับหลุดออกข้างตอนนี้ดึงช้าหน่อยแล้วอาเจน
1: คือตอนนี้อังกฤษเปลี่ยนไปครบ5คนแล้วนะครับโทนี่โดนชนจากทางด้านหลังผู้เซนเล่นต่อเอเลสอันเดอร์สันตวัดมาแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดหนีถึงเส้นหลังแรดฟอร์ดเปิดเข้ามาตรงกลางยังติดที่โรเมโรเมสซี่หลบโอเรรี่มาได้ฮูเลียนอัลวาเรสอังกฤษหนาเสียฟาวแล้วครับทางอังกฤษ
0: เอาแม่ตอนนี้นี่ชุลมุนกันอีกแล้วครับนักเตะในสนามเมสซี่นอนเจ็บอยู่นะครับจูตอนนี้ก็เดือดครับ
1: คือทางผู้เล่นอาร์เจนตินาเองเนี่ยก็แม่ใครไปโวยลูกพี่ใหญ่เขานี่ไม่ได้นะครับเข้ามากัน
0: คือจูดเข้ามาเตะด้านหลังเลยครับแหมจังหวะนี้เมสซี่บังไว้แล้วนะครับ9นาทีนี้ทดเกินมาแล้วนะครับแต่ว่าก็ต้องทดอีกหน่อยเลยครับเพราะว่าจังหวะขึ้นนำของอาร์เจนตินาเนี่ยมาในช่วงทดเวลานะครับ
1: เกฮีครับให้เอเลียสแอนเดอร์สันจอร์แดนพิกฟอร์ดแล้วโดนบีบด้วยครับโอ้อังกฤษแกะออกมาได้ไหมแกะไม่ได้เสียบอลอีกต่างหากนะครับเลโอเนลเมสซี่ฉลาดนะครับดีดหนีออกไปด้านกว้างจบแล้วครับอังกฤษดูท่าทาง
0: จะไปมุมธงแล้วครับเมสซี่โดนแย่งไปเอาไม่ฟาวด้วยอังกฤษตวัดขึ้นหน้ามาครับแม่แต่ทิ้งมาตรงนี้เจนก็เก็บกินครับย้อนกลับไปที่เอมิลิโน่มาร์ติเนสเปิดยาวขึ้นมาครับอังกฤษยังเก็บบอลได้โอกาสท้ายๆของอังกฤษแล้วนะครับฝั่งอาเจนเนี่ยพยายามส่งเสียงว่าหมดเวลาแล้วเบิร์นนี่ขึ้นไปเล่นด้านหน้าพี่เอกนะ
1: บอลเมสซี่ไม่ยอมเอาเล่นต่อครับอังกฤษเครื่องสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับคุมยังจะไม่ได้เลยครับตอนนี้โดนบีบเอเลียสเดอร์สันขึ้นแย่งกับโพกับเมสซี่ ผู้สินยังปล่อยให้เครื่องนึงจอร์แดนพิกฟอร์ดตักบอลเข้าในเขตโทษเอ้าแล้วบอลกระชอก
2: ผู้สินให้เป็นจังหวะฟาวครับ
0: มองว่าผู้เล่นกลิบไปฟาวเอลวินโนมาร์ติเนสครับโอ้โหอาจจะรอเฮแล้วครับถ้าเปิดฟรีคิกจังหวะนี้ขึ้นไปอาร์เจนตินา
1: โอ้โหอาร์เจนตินากำลังจะเข้าชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกเป็นสมัยที่3ติดต่อกันนะครับ2014 2018
0: เฮ้ยมันเป็น
1: เฮ้ยขออภัย2014
0: โอเอเชียฝรั่งเศสสิ
1: 2014 2022นะฮะแล้วก็เป็น2026โอ้โห
0: แล้วก็จบเกมครับอาร์เจนตินาครับโอ้พลิกแซงอังกฤษเข้ารอบชิงครับอังกฤษขึ้นนำก่อนนะครับจากอานิโกดอนนาทีที่55ครับแต่ว่าอาเจนแซงได้ในช่วง5นาทีสุดท้ายครับเอนโซเฟรนันเดสตีเสมอให้อาร์เจนตินานาทีที่85แล้วก็ลาวตาโรมาร์ติเนสมาหม่งประตูชัยนาทีที่90+2ครับโอ้โหแชมป์เก่าครับได้โอกาสเข้าไปป้องกันแชมป์ในวันที่19นี้กับสเปน
1: พูดไม่ออกเลยนะ
0: ฮะแม่อังกฤษไปซื้อเกมรับนะแต่เอาไว้อยู
1: ่แต่ถ้าพูดภาพรวมของเก
0: ม
1: ก็สมควรที่อาร์เจนตินาเป็นผู้ชนะ
0: ครับ
1: นะทำได้ดีกว่านะครับแล้วก็อ้าวแม่จะมีปัญหากันแล้วครับผู้เล่นช่วงท้ายเกม
0: โอ้โหยังได้ไปต่อครับเมสซี่ในวัย39ปีส่วนมอร์แกนโรเจอร์ว่ายังมีเรื่องกับทางนักเตะอาร์เจนตินาอยู
1: ่เอมี่มาร์ติเนสครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรผิดพลาดโอ้โหคนนี้ครับ
0: โอ้โหเกือบจะเป็นฮีโร่ครับแอนโทนีกอร์ดอน
1: โอ้โหแอนโทนีกอร์ดอนทำประตูให้ทีมออกนำไปก่อนแฟนบอลอังกฤษเองก็ไม่อยากจะเชื่
0: อ
1: คือบอลเนี่ยมันเกมเนี่ยมันมาจนถึงช่วง
0: 85แล้ว
1: ครับแต่มาเสีย2ประตู
0: จากขาข้างนึงเนี่ยเข้ารอบชิงนะสุดท้ายไม่ได้ไปเลยครับแม้กระทั่งต่อเวลาพิเศษก็ไม่ได้ด้วยครับโอ้พลิกมาแพ้ในเกมเฉย
1: ก็ในครึ่งหลังเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอาร์เจนตินาที่แม้อังกฤษจะได้ประตูขึ้นนำก่อนเนาะแต่กลายเป็นอาร์เจนตินาหลังจากเสียประตูเนี่ยทำได้ดีกว่าชัดเจนนะครับ
0: คือคุมเกมไม่ได้ชัดเจนส่วนอังกฤษก็ไปซื้อเกมรับด้วยนะ
1: คือรับมากเกินไปจนเกมรับของอาร์เจนตินาไม่ต้องกังวลนะ
0: แล้วพอโดนปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่าพวกเขาก็เร่งไม่ขึ้นในขณะที่อาร์เจนตินาเนี่ยยังรักษาโมเมนตัมเกมของตัวเองได้นะครับ
1: ครับคือจริงๆเนี่ยอังกฤษเองเนี่ยควรจะมีผู้เล่นริมเส้นนะที่ตัดสินเกมได้นะครับลงมาก่อนหน้านี้อย่างบุกโยซาก้าเองหรือแรดฟอร์ดเองเพื่อที่จะกดไม่ให้เกมริมเส้นของอาร์เจนดันขึ้นมาสูงนี่กลายเป็นว่าทั้งบอลทีลทั้งฝั่งซ้ายเนี่ยโอ้โหเติมกันจนไม่กดดันอะ
0: ดูเซอร์เดวิดเบ็คแฮมครับเซ็งเลย
1: เนี่ยครึ่งหลังครับอาร์เจนยิง13ครั้งตรงกรอบ5ครั้งแล้วเป็นบิ๊กแชนส์หรือว่าเป็นโอกาสทองถึง3ครั้งเลยทีเดียว
0: โอ้โหโอ้โหก็ได้คู่ชิงเรียบร้อยนะครับอาร์เจนตินาเจอกับทางสเปนแล้วอันดับ3นี่เป็นอังกฤษเจอกับฝรั่งเศสนะครับอันดับ3เล่นกันวันที่18นะครับในการชิงอันดับ3ระหว่างฝรั่งเศสอังกฤษส่วนรอบชิงเล่นวันที่19นะครับคู่ชิงอันดับ3เล่นที่ Hard Rock Stadium นะครับที่ไมอามี่ส่วนสเปนอาร์เจนตินานี่เล่นกันที่นิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์นะครับ
1: นี่ครับเนี่ยเมื่อสักครู่ฟังผู้บรรยายเนี่ยพูดถึงเรื่องของกอนซาโลมอนเทลเองแล้วก็นิโก้กอนซาเลสที่เป็นคนที่เปลี่ยนตัวลงมาแล้วทำให้เกมของอาร์เจนตินาดูดีขึ้นนะครับคือทูเคิลเองผมว่าวันนี้ตัดสินใจผิด
0: 100%
1: โยนไปเลยทูเคิลผมไม่แอบคลิปขอโทษด้วย คือแก้เกมแล้วมันไม่ดีขึ้นแล้วก็จังหวะที่ควรจะมีตัวเกมรุกที่กดดัน เกมรับของอาเจนน่ะนี่การว่าพวกเกมรับของอาเจนิน่าหนุนขึ้นริมเส้นซ้ายขวาไม่มีตัวผู้เล่นแนวรุกที่ทำให้อาเจนพวงอ่ะ
0: คือ
1: มันเติมกันได้หมดทุกคนอ่ะยังไงอ่ะแล้วไงต่อ
0: ก็นั่นแหละคือพอคุณไปซื้อเกมรับปุ๊บเนี่ยบางทีเราก็เห็นแบบเนี้ยในหลายๆครั้งนะคือทีมใดทีมหนึ่งเวลาสมมติว่าโอเคถ้าคุณเล่นแบบเดิมอ่ะมันก็อาจจะดีกว่าพอคุณไป

0: มั่นใจมาแล้วกลายว่าไอ้ฝั่งที่โดนตีเสมอเสียขวัญด้วยซึ่งมันก็แซงออกมาให้เห็นว่าพออาร์เจนตินาตีเสมอได้หลังจากนั้นอาร์เจนตินาก็เดินหน้าบุกต่อในขณะที่อังกฤษรูปทรงก็เหมือนตอนที่นำ 1-0 น่ะคือก็ต้องรับอย่างเดียวอ
1: ่
0: ะส
1: ุ
0: ดท้ายคุณก็โดน
1: ครับผม
2: ก็เป็นเกมที่ทำร้ายจิตใจแฟนอังกฤษนะโอ้โหโดน2ประตูนะครับในช่วงท้ายเกมแล้วก็ทำให้ต้องแพ้ไปนะครับยื้อไปต่อเวลาพิเศษก็ยังไม่ได
0: ้ครับ
2: โอ้โหทรงแต่จริงๆถ้าทรงเนี้ยยื้อไปต่อเวลาพิเศษก็อาจจะโดนอีก
0: แต่มันอาจจะเป็นการพักจิตใจสภาพจิตใจของผู้เล่นอังกฤษได้ไงว่าอ้าวโอเคไม่เป็นไรพลาดไปแล้วมาเริ่มต้นกันใหม่แต่คราวนี้มันคือมันเกมมันยังต่อเนื่องไง
2: อ่ะสมมุติต่อให้เมื่อสักครู่นี้ตีเสมอได
0: ้ครับ
2: แต่คุณดูจากผู้เล่น
0: อ
2: ่ะมันไม่บาลานซ์แล้วคือมันดูแล้วทรงมันไปทางอาร์เจนตินา
0: ครับผม
2: แล้วก็จบเกมไปนะครับเรียบร้อยครับโอ้อังกฤษแพ้ไปนะฮะ1-2นะครับเดี๋ยวขออนุญาต
0: เบรก
2: ก่อนดีกว่า
0: ครับผม
2: นะขออนุญาตเบรกก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อเพราะว่ามีเวลาอีกประมาณชั่วโมงเดี๋ยวให้คุณเจ๋งเข้ามานั่งคุย
0: เข้ามาเลยแล้วกัน
2: หมดแรงละพักคู่เดียวครับ
0: ครับ
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
8: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
10: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
11: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
1: ้
0: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนๆให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอะ
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: สนับสนุนโดย

0: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: 468 9899ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีม

0: 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: รอบรองใส่เสื้อฝรั่งเศสใส่เสื้ออังกฤษเรียบร้อย
3: ไม่อะไรผู้หญิงนะชื่ออะไรถ้ากาดกาดอะไร
4: ซอกาด
3: เสื้อซอกาดใส่เสื้ออังกฤษด้วย
4: เรียบร้อย
2: คุณเรียบร้อย
4: แล้วพี่ชายคุณเขาก็ใส่เสื้ออังกฤษซอกาดเขาก็อังกฤษ
5: หมูเด้งกินแตงโมอังกฤษด้วย
2: โอ้โหเรียบร้อยก็เรียบร้อยนะฮะจบไปรอบรองชนะเลิศคู่ที่2ก็อังกฤษแพ้ไปย้ำอีกครั้งหนึ่งก็ไปดูหลังเกมนิดนึงละกันนะอดีตตำนานกองหน้าอังกฤษอย่างลูนี่กับเชียร์เลอร์ก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะก็ออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านทาง BBC นะครับก็คือลูนี่ก็บอกนะว่าพวกเราเองนี่ก็พาตัวเองเนี่ยไปอยู่ในตำแหน่งที่ดีนะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยพวกเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องเล่นยังไงนะครับสุดท้ายเราไปตั้งรับลึกแล้วก็ปล่อยให้คู่แข่งเนี่ยบุกเข้าใส่เรานะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยพวกเขาเองก็มีโอกาสหลายครั้งสำหรับคู่แข่งและในที่สุดเราก็เสียประตูซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังมากๆนั่นคือความคิดเห็นของเวลูนี
4: ่
2: ส่วนอลันเชลเลอร์เนี่ยก็นี่ก็สุดยอดอีกกองหน้าอังกฤษคนหนึ่งนะครับก็บอกเช่นกันนะบอกว่าเขาคิดว่าทีมที่ดีกว่าคือทีมที่ชนะนะครับเขาบอกว่าคือต้องซื่อสัตย์เลยแหละเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเขาบอกว่าเรีแอคชั่นของอาร์เจนตินาเนี่ยยอดเยี่ยมมากๆนะครับแล้วก็พวกเขาเองเนี่ยมีโอกาสในการที่จะทำประตูแล้วมันไปชนเสาเนี่ยอยู่ 2-3 ครั้งเหมือนกันคือเมื่อกี้คุยพี่เจ๋งบอกว่าไอ้จังหวะแมคลิสเตอร์มงอ่ะมันไม่ได้ติดขาพิกฟอร์ดนะมันไปชนเสามากกว่านะครับแล้วบอกนั่นแสดงว่าอังกฤษเนี่ยไอ้จังหวะที่มันชนเสาทั้งหลายนะคืออังกฤษโชคดีนะครับแต่ว่าอาร์เจนตินาเนี่ยก็เรียกว่าไม่ได้แตกตื่นเลยนะครับเขารู้วิธีในการเล่นตามเกมแพลนนะครับแล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งที่พวกเขาทำและสุดท้ายพวกเขาก็ทำได้นะครับแล้วการเปลี่ยนตัวของทางฝั่งอาร์เจนตินาเองเนี่ยมันก็เวิร์กด้วยนะครับก็ต้องเรียกว่าต้องชื่นชมแหละวิธีในการกลับมาสู่เกมของทางอาร์เจนตินานะครับแล้วก็อาร์เจนตินาสมควรแล้วนะครับที่จะได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์นี้
4: คืออังกฤษอะเอาจริงๆถ้าเล่นแบบเนี้ย
2: เล่นเหมือนตอนที่ยัง 0-0 น่ะผมว่าแล้วขึ้นนำ 1-0 แล้วเล่นแบบตอน 0-0 นะมันก็โอ้โหผมว่าอาร์เจนตินาจะไม่ได้บุกง่ายขนาดเนี้ย
4: คือเข้าไปก็โดนสเปนอยู่ดีเอาจริง
2: โอ้ก็เมื่อวานดูสเปนเล่นกับฝรั่งเศสดิอย่างโหดเลยสเปน
4: คือถ้าเข้าไปสภาพนี้ก็โดนสเปนอยู่ดีนะครับอังกฤษอย่าไปเสียใจเลย
2: ครับ
4: นะฮะคุณตั้งแต่เห็นสภาพทูเคิลแก้เกมแบบนั้นโหคุณไปดูในโซเชียลมีเดีย
2: เป็นยังไง
4: เนี่ยเราไปดู
2: ย่อง
4: เราไปดูโซเชียลมีเดียของแฟนๆกันหน่อย
2: ครับผม
4: โซเชียลมีเดียของคุณเอกฮิมสกุลนะฮะบอกว่า ด่าทูเคิลอยู
2: ่
4: ครับผมเป็นไงฮะคุณจุน
2: อ๋อชื่นชมอยู
4: ่บางคนไม่ใช่ผมคนเดียวนะหลายคนอ่ะขี้เกียจพูดแล้วอ่ะทำไงอ่ะคือมันพูดไม่ออกเอาจริงคุณฟังเอาอย่างนี้คือผมอ่ะอยากให้อังกฤษชนะแล้วผมเป็นแฟนอังกฤษคือแม้ว่าตอนผมเขาเรียกอะไรอ่ะตอนที่เลือกไว้ว่าใครจะไปชิงอะไรยังไงกับใครเนี่ยคุณจูนผมเลือกไว้เป็นฝรั่งเศสกับอาร์เจนตินานะตอนก่อนบอลโลกจะเริ่มเนี่ย
2: ครับผม
4: แต่พอมันมาถึงรอบนี้ใจเราก็รู้แล้วว่าอาเจนอ่ะมันดีกว่าแหละแต่พออังกฤษขึ้นนำมันก็อดไม่ได้ไงในฐานะที่เป็นแฟนอังกฤษเราก็อยากให้อังกฤษชนะ
2: เออแล้วเวลามันก็ได้ลุ้นด้วยลีก5ที
4: เออมันไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะ
2: ก็แสดงความเสียใจกับแฟนบอลอังกฤษด้วยแล้วก็แสดงความยินดีกับแฟนอาร์เจนตินาด้วยนะครับโอ้โห
4: พูดไม่ออกคุณจุนอ่ะ
2: เราตาโลมาร์ติเนสนี่ร้องไห้เลยนะครับหลังจากเป็นคนทำประตูชัยให้กับทีมได
4: ้แก้อะไรไม่ได้สักอย่างนึง เอาจริงๆนะคุณ ก่อนหน้าที่จะเสียประตูอาเจนมีจังหวะครอสมีจังหวะเปิดแต่ที่เราคุยกันจำได้ไหมว่า
2: จ
4: ัง
2: หวะเสียวอยู่หลายทีแล้ว
4: โอ้โหถ้าคุณยังเปิดปล่อยให้อาเจนเปิดบอลยังประกบห่างเปิดบอลได้จากด้านข้างเข้าไปแบบนี้เตรียมตัวโดนได้เลย
2: ครับผม
4: นะหลังจากนั้นน่ะก็มีการ
2: ขยับเปลี่ยนก็พยายามเปลี่ยนแดนเบิร์นลงมาแล้วด้วยก็ถือว่าเป็นกองหลังรูปร่างสูงใหญ่อยู่ละ
4: ไม่แต่คุณจูนค
2: ุ
4: ณแต่ผมมองอีกแบบเลยนะ
2: ยังไงพี
4: ่คืออาร์เจนตินาเนี่ยมันไม่ได้บอมอ่ะมันไม่ได้ลูกโด่งสไตล์แดนเบิร์นอ่ะคุณเข้าใจผมที่ผมอธิบายไหม
2: อืม
4: คืออาร์เจนตินาไม่ใช่เอากองหน้าที่สูงใหญ
2: ่
4: ขึ้นมาที่ต้องการปะทะอ่ะมันเป็นจังหวะเปิดที่มันเปิดแบบเปิดไม่ได้สูงมากแล้วมันเปิดแบบแม่นอ่ะ
2: พออย่างนี้ไหมพอด้วยความที่จากมันเล่นหลังสี่อ่ะพอการเป็น3เซนเตอร์ปุ๊บมันอาจจะมีงงบวกความกดดันอะไรต่างๆด้วยอ่ะไปกันใหญ่เลยอังกฤษ
4: คือในมุมผมเนี่ยเรื่องของเซนเตอร์อ่ะแบบเดิมอ่ะ
2: ม
4: ีอยู่แล้วแต่คุณต้องปิดเกมด้านข้าง
2: ไม่ให้เปิดเข้าไปง่าย
4: ๆกับเพิ่มมิดฟิลด์ตัวรับนี่โทมัสทูเอกคือหรืออย่างน้อยคุณต้องเอาพวกตัวรุกปีกเร็วๆมาค้ำเพื่อกดไม่ให้กอนซาโลมอนทิลหรือแบ็คของเขาน่ะมันเติมสูงไม่งั้นน่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าเขาเอ้าคุณมีแต่รับ
2: ใช่แล้วก็เปิดโอกาสให้เขาเปิดให้เขาโยนเข้าไป
4: ถูก
2: มัน
4: ไม่สามารถที่จะไปกดดัน
2: ครับ
4: ในแดนหลังเขาได้คุณเขาก็รู้หมดอ่ะเอาคุณทั้งจูดเบลลิงแฮมทั้งแฮร์รี่เคนอ่ะต่อไม้กองอยู่ที่หน้าเขตโทษตัวเองหมดถูกไห
2: ม
4: มันไม่มีตัวที่มีความเร็วที่จะไปเก็บพื้นที่หลังแนวรับ
2: ครับ
4: ไปเก็บบอลหลังแนวรับแล้วก็โต้กลับอะไรเงี้ยยังไงต่อ
2: โอ้โหก็ต้องบอกว่านี่ก็คล้ายกับปี2018อย่างนึงนะอังกฤษคือเกมกับโครเอเชียเขาก็ขึ้นนำก่อนนะแล้วก็มาแพ้อูแต่นี่คือแพ้โหดกว่าคือมาโดนแซงในช่วง5นาทีสุดท้ายอ่ะ
4: เซ็งเลยเซ็งเลยอ่ะมาดูข้อความ
2: ครับ
4: นะครับจบเลยได้ไหมลาเลยได้ป่ะ
2: ใจเย็นๆก่อนเดี๋ยวผมพยายามดูอื่นๆเผื่อมีอะไรน่าสนใจนะ
4: บอกสเปนเมื่อคืนนำแล้วไม่ได้อุดแบบอังกฤษถึงรอดมาได้โอ้แต่มันคนละเคสอ่ะสเปนเนี่ยคือศักยภาพในการครองบอล
2: ดี
4: ในการเก็บบอลดีกว่าอังกฤษเยอะแยะนะ
2: ต้องยอมอ่ะขนาดว่าฝรั่งเศสมาโหดๆมาแบบดีๆนะโอ้เมื่อวานนี่สเปนนี่เล่นเอาฝรั่งเศสไปถ้าไม่เป็นอ่ะ
4: บางคนบอกสมควรนะแพ้ไปซะได้ก็ดีนะทูเคิลเล่นแบบนี้นะครับต่อเวลางานงอกนาทีบาปโกงตายมันไม่ต่อแล้วสิครับโดนไปแล้วสิครับนะฮะอังกฤษเนี่ยก็ไม่ได้รับเหนียวขนาดนี้แล้วจะไปซื้อเกมรับทำไมนะครับบอกบิ๊กจุนดีใจออกนอกหน้ามีติดไปโนมาเจนหรือเปล่า
2: ผมเชียร์อังกฤษนะ แค่ทำใจ
4: บอกอาเจนตัวบุกเพียบนะครับ
2: ครับ
4: บอกว่าทูเคิลทำทีมไม่ได้ชิงโดนปลดด่าเละแน่โดนเต็มๆนะครับจอห์นสโตนตัวเจ็บง่ายเลยติดมาได้ไงร่างกายเจ็บง่ายนะครับสมควรแล้วไม่รู้จะอุดเพื่อนะครับแล้วก็คู่นี้ลูกเดียวจบเลยนะครับปล่อยให้เบอร์24ยิงดีคักก็คือ
2: เอนโซ
4: คุณสารนิดบอกพี่เอกเครียดแล้วเครียดสิครับเชียงกิตบอกสมควรแล้วเล่นแบบนี้รอแพ้อย่างเดียวนะฮะ
2: แล้วก็อันนี้พี่เอกที่ไหนใน Facebook ใช่ไหม
4: ใน YouTube ใน YouTube
2: เดี๋ยวผมไปดูใน Facebook ให้
4: คุณพื้นเนี้ยเดี๋ยวต่อบันแดงบันแดง
2: อ๋อโท
4: ยอทอยอ
2: ทอ
4: ยอทออันนั้นฟอบอ
2: โอ้ยากเย็นแล้วก็ชีวิต
4: คุณจุนนี่อย่ามายอมอนะ เออบอกว่าเอกกุมหัวเลยมีลงทุนแน่ไม่มีครับผม
2: เชียร์เชียร์อังกฤษเชียร์อังกฤษกัน
4: เออระดับผมนี่ไม่เคยแตะต้องเรื่องพวกนี
2: ้อืมแต่ตอนนี้เน็ตผมไม่ไป
4: เอ
2: าน
4: ี่ก็บอกว่าพี่เอกเชียงกฤษด้วยใจนะครับอืมอันนี้เห็นไหมแฟนรายการท่านนี้เขารู้นะครับบอกอังกฤษตัวลุกมีน้อยฮะโคพาเมอร์ก็ไม่เรียกนะครับอืมเล่นบอลรอแพ้สมควรนะฮะรูปเกมแย่มากเลยโกงโอ้โหบางคนบอกโกงไม่ได้โกงนะฮะถ้ามีแม็กควายไม่โดน
2: ก็เป็นไม่ได้เพราะเก่งลูกากะ
4: เฮ้ยแต่เกมแบบเนี้ยเกมที่ต้องยื้อแบบเนี้ยแม็กควายมันทำได้ดีนะคุณด
2: ูใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
4: คือแบบโดนซ้ายทีขวาทีอย่างเงี้ยเออบอกว่าบอลนำอยู่ดีมาตั้งรับจบข่าวนะครับสมน้ำหน้าอังกฤษนะครับบอกแบ็กก็ไม่ดีแบ็กไม่เลือกลูกชอเฮานะครับสะใจจริงๆอังกฤษตกรอบเดี๋ยวผมดึงหูฟังออกดีกว่ามันเสียงมันสะท้อนแบ็กอังกฤษพอไม่เรียกลูกชอไม่เรียกเทรนต์ก็ไม่มีลูกครอสจากด้านข้าง
2: ครับผม
4: อืมเอาแล้วก็ตื่นตื่นอาเจนนำแล้วนะครับทูเคิลทำยังไงเปลี่ยนตัวให้แพ้นะฮะทูเคิลเตรียมตัวโดนไล่ออกสะใจจริงโว้ยนะครับบอกว่าตอนนำเดินเล่นถูกนำวิ่งพลาด นะครับเหมาะสมสุดๆอาร์เจนตินาชิงกับสเปนนะครับก็เป็นอุ้ยอาร์เจนกับสเปนเนี่ยในฟุตบอลโลกนี่แทบไม่ค่อยได้เจอกันเลยคุณจุนจำไม่ได้เลยอ่ะ
2: เออผมขอนึกก่อนนะ
4: ไม่มีนะ
2: อาจจะผมเซิร์ชดูให้เลย
4: ไม่เคย
2: ว่าครั้งสุดท้ายที่เจอกันหรือมีหรือเปล่าในการเจอกันในรอบผมว่าต้องมีแต่ยุคผมอ่าน
4: อาจจะยุคเก่ามาก
2: ใช่
4: แต่เท่ายุคที่หลังๆมานี่
2: ที่เราเกิดทัน
4: ไม่มีนะครับอืม
2: ขอดูก่อน
4: อืมบอกว่าทูเคิลโดอะไรเนี่ยฮะบอกว่าเมสซี่ใช่คนหรือเปล่าคือจริงๆเมสซี่ก็ทำตามมาตรฐานตัวเองเลยอ่ะไอ้ลูกแต่ลูกเปิดนั้น
2: อ
4: ่ะขนาดเปิดด้วยขวานะคุณจุน
2: ใช่มันก็ยังน้ำหนักเป๊ะ
4: แต่เอาจริงอ่ะมีอย่างที่ไหนคุณเปลี่ยนตัวเซนเตอร์นะลงมาเพื่อที่จะป้องกันลูกโด่งอะไรเงี้ยเนาะแต่ปรากฏว่าเสียประตูจากลูกโด่งอีกจากลูกโขกของลาวตาโรมาร์ติเนสนะครับอังกฤษเล่นฟุตบอลขี้ขลาดนะครับสมควรแล้วที่จะแพ้เมนูควรจะได้เล่นไม่ยอมให้ลง
2: ครั้งสุดท้ายและครั้งเดียวที่เจอกันคือฟุตบอลโลกปี1966นะครั้งนั้นอาร์เจนตีน่าเนี่ยเอาชนะสเปนไปได้2ประตูต่อ1โอ้โห1966อ่ะก็คือปีที่อังกฤษเป็นแชมป์อ่ะ
4: ถึงกับง่วงเลยทีเดียว
2: แป๊บนึงนะผมขอดูรายละเอียดนิดนึง
4: นี่บอกว่าเมนูได้ลงแน่นอนเพราะว่าจะได้พอเกมชิงที่3
2: โอเค
4: โอ้โหชิงที่3สภาพนี้กับฝรั่งเศสก็โดนอีก
2: ตอนนั้นอยู่ในรอบแบ่งกลุ่มนะที่อาร์เจนชนะสเปน 2-1 ในปี1966
4: ครับ
2: เ
4: ข้าไปก็โดนสเปนอีกนะครับท่านนี้บอกว่าแบบนี้นะครับเอาหน้าแพ้อาร์เจนไม่น่าอายนะครับแล้วก็จุนผมผิดหวังมากเลยจากพี่แว่นนะฮะ อาเจนมีดวงแชมป์นะจะแพ้ไม่แพ้มาหลายเกมแล้วนะครับอยากฟังทูเคิลให้สัมภาษณ์หลังเกมเลยบอลโลกครั้งนี้มีชิงที่3ไหมมีนะครับแบ็กทูเคิลอันนี้อ่านไปแล้วเนาะบอกจุนอดรอบินทบาทเลย นะครับอันเนี้ยท่านนี้บอกอังกฤษต้องเอาโบโยซาก้าลงเล่นรอศูนย์กับแต่นี่มันเล่นรับเองทั้งที่อาร์เจนตินาไม่มีอะไรเลย
2: แฮร์รี่เคนเนี่ยให้สัมภาษณ์หลังเกมนะพี่เอกนะเข ขาบอกว่าพวกเราเนี่ยเจอกับงานยากนะครับในการไล่บีบพื้นที่คอยกดดันนะครับเขาบอกว่าเขาคิดว่าในช่วงครึ่งแรกและช่วงเริ่มครึ่งหลังเนี่ยทีมเองเนี่ยเพรสซิ่งใส่ทางอาร์เจนตินาได้ดีนะครับสร้างความกดดันให้กับพวกเขาได้นะครับโดยเฉพาะในแดนบนซึ่งนั่นทำให้ทีมเองแยกบอลกลับมาครองแล้วก็ควบคุมเกมเอาไว้ได้ในช่วงเริ่มครึ่งหลังนะครับแต่ว่าหลังจากที่ทีมได้ประตูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าคู่แข่งเนี่ยมีการเติมผู้เล่นเกมรุกเข้ามานะครับหรือว่าเป็นเพราะว่าทีมเองทีมของเราเองเนี่ยไม่สามารถประกบตัวต่อตัวกับทางอาร์เจนตินาได้อยู่นะครับก็กลายเป็นว่าเราเนี่ยโดนบุกใส่ครั้งแล้วครั้งเล่านะครับแล้วก็ทีมเองเนี่ยพยายามที่จะเรียกว่ายื้อสุดชีวิตและที่จะรักษาสกอร์เอาไว้นะครับทุกคนก็ต่างช่วยกันบล็อกนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ยังไม่ดีพอนะเขาบอกว่าทีมเองเนี่ยทุกคนเนี่ยพร้อมสำหรับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเกมแล้วก็ตอนที่ทีมขึ้นนำจริงๆก็คือข้อความที่พูดคุยกันในทีมก็คือลุยต่อเพื่อเอาประตูที่2นะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นอาร์เจนตินาที่มายิงคืนได้2ประตูรวดนะครับแล้วก็ทีมเองก็พยายามที่จะหาทางในการที่จะทวงโมเมนตัมของเกมกลับมาแต่ว่าสุดท้ายมันก็สายไปละนะครับ
4: คือพอมาดูรายชื่อผู้เล่นของอังกฤษนะคุณหยุดนะคือตอนนี้อย่างเกมเนี้ยที่จบลงไปเนี่ยอย่างกรณีที่อาจดูการแก้เกมทีละสเต็ปนะคุณหยุดนะ
2: ครับผม
4: นาทีที่72อังกฤษเป็นตัวคนแรกแอนโทนีกอร์ดอนเนี่ยถูกเปลี่ยนออกเอาเอซี่คอนซ่าลงมาแทนเอาจริงๆแอนโทนีกอร์ดอนเนี่ยเป็นผู้เล่นที่อยู่ริมเส้นด้านซ้ายอยู่ริมเส้น
2: ด้านซ้ายครับผม
4: แล้วอยู่ฝั่งเดียวกับกอนซาโลมอนทิลนั่นแหละการเอาแอนโทนีกอร์ดอนออกเนี่ยจบเลย
2: ม
4: อนทิลไม่มีความกังวลใดๆกับริ มเส้นด้านซ้ายเลยถูกไห
2: ม
4: คุณเอาเอสวีคอนซ่ามาเติมเกมรับแต่คนที่
2: เพราะเขาไปเล่นตอนเปลี่ยนทีแรกเขาไปเล่นลักษณะเหมือนเป็น 5-3-2 นั่นเราคุยกัน
4: ใช
2: ่
4: มันกลายเป็นว่าริมเส้นด้านซ้ายหายแล้วหนึ่งนะมอนทิลลงมานี่สบายเลย
2: ครับ
4: นะหลังจากนั้นครับเอาริสเจมออกอีกคนนึง
2: คือริสเจมส่วนหนึ่งคือเจ็บด้วย
4: อเอาริสเจมออกเอาแดนเบิร์นลงมาน าทีที่82เอานิโก้ไรรี่ออกเอาเดคันไรส์ออกเอานิโก้ไรรี่ลงมาคือในมุมผมนะคุณเอาคนที่เล่นปัดกวาดหน้ากรอบเขตโทษได้ดีอย่างเดคันไรส์ออกไปเนี่ย
2: ตอนนี้อาจจะต้องมารอการสัมภาษณ์ของทางทูเคิลที่หลังแหละถึงการเปลี่ยนเดคันไรส์ออกเพราะว่ามันก็มีการเป็นห่วงเรื่องอาการป่วยก่อนหน้านี้ของเดคันไรส์
4: คือมุมผมคิดว่า มันควรจะต้องเป็นคนที่ทำหน้าที่ตรงนี้เหมือนกันไม่ใช่เป็นมิดฟิลด์คนละแบบถูกไห
2: ม
4: อย่างถ้าไปดูรายชื่อผู้เล่นสำรองเนี่ยโอเคส่วนหนึ่งเนี่ยคนที่เล่นมิดฟิลด์ตัวรับได้ดีเนี่ยแบบสไตล์เดียวกันกับทางเดคันไรส์เนี่ยจริงๆมันมีจอร์แดนเฮนเดอร์สันแต่ก็ดันไปเจ็บไง
2: อ๋อเจ็บที่ข้อมือ
4: ข้อมือ

0: ซึ่งถามว่าคอบบี้เมนูมันก็อาจจะไม่ใช่สไตล์แบบนั้นแต่ก็เป็นมิสซี่อีกคนนึง
1: แต่ก็เป็นโอไลลี่ไงที่ลงมา
0: ก็เข้าใจไงแต่คนที่เล่นในสไตล์เกมรับอ่ะแล้วถึงบอลจริงๆเล่นมิดฟิลด์แบบที่คุณนึกภาพออกไหมคุณหยุดว่าเดแคนไรส์เนี่ยมันจะเป็นนักเตะที่เฮ้ยกูจะเป็นกูนี่แหละจะเป็นคนสุดท้ายที่พุ่งไปบล็อกลูกยิงของไอ้พวกที่แถวสองพอเดแคนไรส์ไม่อยู่หน้าที่มันเป็นของคุณเห็นไหมพื้นที่มันว่าง
2: แต่คือส่วน
0: กลายเป็นจูดเบลลิงแฮมวิ่งเข้ามาเป็นคนสุดท้ายที่มาบล็อกแล้วสุดท้ายมันก็ไม่ทัน
2: คือผมว่าถอยเข้าไปในกรอบเขตโทษเยอะไปหน่อย
0: อ่ะก็จริงๆพื้นที่ตรงนั้นมันควรจะเป็นพื้นที่ที่เดคาไรซ์รับผิดชอบแล้วทางโทมัสซูเคิลเองเนี่ยก็ไม่ได้มีมิดฟิลด์สไตล์เอเลียตแอนเดอร์สันสไตล์เดคาไรซ์ที่อยู่ในรายชื่อผู้เล่นสำรองแล้วอ่ะรายชื่อผู้เล่นสำรองที่มีอยู่เนี่ยเอเบเรชิเอเซ่เทเบิลชาลูบาใช่ไหมจอดทางจอร์แดนเฮนสันก็อยู่ถูกไหมมาดูเอเก้ก็ยังไม่ใช
1: ่ก็เป็นโอเลลี่ที่ก็เล่นแบบนั้นได้เล่นแบ็คซ้ายได้เล่นมิดฟิลด์ได้เพียงแต่ว่าก็จังหวะนั้นมันก็อาจจะได้รับคำสั่งของทูเคิลมาด้วยหรือเปล่าไงให้ระวังในกรอบเขตโทษเพราะช่วงหลังอาเจนก็เน้นที่จะเปิดเข้าไปแต่ว่าจังหวะนั้นสุดท้ายเมสซี่ทำท่าจะลุยไปปรากฏอ้าวเลือกที่จะไม่ได้เปิดแล้วก็จ่ายย้อนกลับมาแล้วขยับออกมาไม่ทันน่ะก็เลยทำให้โดนเอนโซยิงเข้าไป
0: โอ้แต่ถ้าผมเป็นบูกายุสาก้านี่ผมเสียใจมากนะเฮิร์ตมากเลยเกมเนี้ยผมว่าคือมันมีจังหวะหนึ่งช่วงหนึ่งที่สมมุติว่าโมแกนโรเจอร์สเองเนี่ยแม้ว่าเขาจะมีแอสซิสต์นะแต่ผมว่าควรจะให้บูยุสาก้าได้ลงมาเพื่อที่จะบาลานซ์เกมรุกบ้างไม่ใช่อาจจะไปรับอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ย
1: คือทูเคิลโดนด่านั่นแหละเรื่องการที่แบบโอ้โหไปเน้นเกมรับมากเกินอ่ะหวังที่จะรักษาสกอร์ได้พอคุณคือการเปลี่ยนตัวแบบนี้เล่นแบบนี้เนี่ยมันเสี่ยงอยู่แล้วว่าถ้าเกิดคุณโดนตีเสมอเข้ามาเนี่ยโอกาสที่มันจะพังต่อเนื่องหลังจากโดนตีเสมอมันก็สูงไงซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆคืออ่ะก็ต้องยอมรับแหละมันเหรียญมันมี2ด้านนะพี่เอกนะสุดท้ายถ้าคุณรับอยู่อ่ะแล้วคุณชนะ 1-0 เนี่ยการเปลี่ยนตัวของทูเคิลมันก็อาจจะได้รับคำชมแต่ว่าสุดท้ายพอคุณเอาไม่อยู่อ่ะแล้วแผนนั้นที่คุณเอาไม่อยู่แล้วเนี่ยโมเมนตัมคุณเสียไปแล้วมันกลับมาไม่ได้กลายว่าคุณโดนอีกมันก็นั่นแหละมันก็เป็นเหรียญ2ด้านที่แบบกุนซือที่รับหน้าที่รับผิดชอบมันก็ต้องโดนวิจารณ์ไป
0: อ่ะเบรกก่อนได้ไหม
1: ได้เลยครับเจ็บคอแล้วสิ
0: หงุดหงิดแล้วเนี่ย
1: ครับผม
0: หัวร้อนหัวร้อน
1: อ่าโอเคเดี๋ยวเบรกคู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อ
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความ

0: 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2ภูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีสอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: บอลโลกสตอรี่
6: นัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันขึ้นในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมณสนาม MetLife Stadium รัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาท่ามกลางกระแสความตื่นตัวของแฟนบอลทั่วโลกไฮไลท์สำคัญที่ทำให้แมตช์หยุดโลกครั้งนี้ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางคือการพลิกโฉมหน้าวงการลูกหนังด้วยการเปิดตัวโชว์พักครึ่ง Half Time Show เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกโดย FIFA ได้จับมือกับศิลปินระดับโลกเพื่อจัดคอนเสิร์ตยาว11นาทีเต็มในช่วงพักครึ่งนำทับโดยตัวพ่อตัวแม่แห่งวงการเพลงอย่างมาดอนน่าชากิร่าจัสตินบีเบอร์รวมถึงวง BTS นอกจากนี้ก่อนเริ่มเกมยังมีพิธีปิดสุดอลังการจากทอมครูซซูเปอร์สตาร์ฮอลลีวูดมาร่วมสร้างความบันเทิงด้วย
7: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
8: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
9: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรมูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
10: เอาละครับกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับ
11: หายยังฮะ
10: หายเสียงยังเวลูนี่ออกมาพูดถึงการเรียกว่าปรับหมากของทางทูเคิลนะเขาบอกว่าเมื่อเราได้ประตูแรกแล้วเนี่ยปรากฏว่าพวกเราเนี่ยก็ไม่ได้มองหาในการที่จะทำประตูที่สองนะครับแล้วก็บอกว่าทูเคิลตัดสินใจนะครับแล้วเมื่อคุณตัดสินใจมันก็คือเรียกว่าเป็นการเสี่ยงและการเสี่ยงของเขาก็คือการเล่นหลัง5คนซึ่งสุดท้ายมันก็เป็นการปล่อยให้ทางคู่แข่งเนี่ยควบคุมเกมเอาไว้ได้นะครับผมและนั่นแหละมันก็ทำให้สุดท้ายอังกฤษก็แพ้ไปนะครับก็นั่นแหละการเลือกตัดสินใจใช้เล่นหลัง5คนของทูเคิลก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับคือไม่ได้รักษาโมเมนตัมในจังหวะที่ทีมขึ้นนำ 1-0 เหมือนในโมเมนตัมที่พวกเขาเป็นอยู่ในช่วง 0-0 นะครับก็โดนวิจารณ์ไปสำหรับทางทูเคิลแล้วก็เดี๋ยวคงจะโดนวิจารณ์อีกเยอะแหละนะครับเพราะตอนนี้ก็โดนไปเยอะแล้วนะครับผม ทำไมฮะคุณเอกฮะ
12: พูดไม่ออกเซ็งคุณเจ๋งคุณมาสมน้ำหน้าผมเหร
10: อยายพี่เอกพี่เจ๋งมองว่าไง
12: มาๆๆๆคุณมาถึงนี้แล้วคุณก็เข้ามาเลยคุณมันเหนียมอะไรแล้วไงไงไง
13: ต้อนรับคุณจุ่นกลับมาด้วย
10: อืม
12: กลับมา
10: เฮ้ยทำไมพี่ไม่เห็นพี่เจ๋งอ่ะ
13: เออเจ๊
12: เป็นยังไงคุณเจ๋ง
13: ตั้งรับเยอะไปจริงอ่ะเมื่อกี้นี่อย่าได้บอกไปมันต้องมีตัวค้ำอ่ะเฮ้ยคุณวิเคราะห์ดีๆมากซาก้าต้องมีซาก้ามาค้ำหรือว่าเอาใครดีล่ะ
12: เอาจริงๆนะถ้าแอนโทนีกอร์ดอนน่ะ
10: เปลี่ยนตามตำแหน่งอ่ะพี่เอกบอกว่าดีกว่าม
12: ันควรเปลี่ยนตามตำแหน่งเออตอนนั้นเนี่ยโมเมนตัมโอเคแม้ว่าอาเจนจะบุกเยอะก็จริง
10: ครับผม
12: นะโอเคอย่างเคสของเอซิคอนซ่าผมเข้าใจได้นะ
13: ครับ
12: แต่พอหลังจากนั้นเนี่ยแดนบิดเนี่ยมันไม่ควร
13: แดนเบิร์น
12: ยังไม่ลงมา
10: ครับผม
13: เฮ้ยคุณขยี้ผมอ่ะ
12: ขยี้ผมว่ามันควรอย่างที่บอกแหละคือเสียดายความสามารถในการพลิกเกมของบุกโยซาก้าผม
10: อย่างน้อยมันกดดันให้อาเจนไม่กล้าที่จะบุกได้ขนาดนี
12: ้ถูกหรือไม่แรดฟอร์ดควรลงมาเร็วกว่านี
10: ้
12: ไม่งั้นคุณดูสิกอนซาโลมอนทีโอเมซี่มันเดินสลับเล่นกันสบายใจเฉิบ
13: ใช่ฝั่งขวา
12: ควรจะทำได้ดีกว่านี
10: ้
12: ขี้ขาดทูเคิลอ่ะ
13: เนาะแล้วบอลอย่างเก่งสู้ได้อยู่แล้วใช่ไหม
10: เพราะว่าจริงๆมันก็ถามว่าอาเจนก่อนหน้านั้นที่จะมาโดนนำอ่ะก็ไม่ได้กดดันอังกฤษได้มากมายนะโอเคแหละต้นครึ่งหลังมันเริ่มกดดันได้บ้างถูกไหมโอกาสจากคูเลียนอเวเรสในช่วงต้นแต่มันก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นอ่ะคือถ้าคุณเล่นไปแบบเดิมอย่างเงี้ยผมว่าอาเจนจะมาบุกใส่คุณเพื่อเอาประตูตีเสมอเลยก็อาจจะไม่กล้าเสี่ยงขนาดนี้เพราะก็ต้องเข้าใจว่าถ้าคุณโดนอังกฤษ2-0โอกาสกลับมายิ่งยากขึ้นอีกมันก็จะมีความพะวงในเกมรับเช่นกัน
12: ก็ใช่ไงคือเรายังคิดว่าอังกฤษควรจะมีทีเด็ดในเกมรุกวางไว้แดนข้างบนน่ะเพื่อที่ให้แนวรับอาเจน่ะมันไม่ดันขึ้นมาจนอังกฤษแม้ว่าจะเคลียร์บอลออกมาได้มันก็ไม่มีตัวเก็บบอลหรือไม่มีตัวที่จะต่อเกมไปได้ต่
10: อ
12: เพราะว่าพอชูตเบลลิงแฮมเก็บบอลได้แฮร์รี่เคนเก็บบอลได้โดนลุมแล้วคราวน
10: ี
13: ้มันเตะบอลอัดไอ้แกงพัมอะ
10: ฮะ
13: เตะบอลอัดแกงพัมกำแพงสิ
12: โอ้เฮ้ยนี่44-44คุณจะมาแกงพัมอันนี้มุกนี้ต้องเล่นกับใคร
13: เล่นกับเอ็มแล้วแต่พ
12: ลอ๋อเอ็มหรอเอ็มตุ้นซับอ่ะนะจับจับจับ
10: เขาจับโอ้ตาย
12: พี่เอกวางไว้จับจับอย่างเงี้ยเอ็มมาแล้ว
10: จะตีห้าอยู่แล้วผมต้องมาแกงทำกำแพง
13: เอาเหมือนเตะบอลกำแพงอ่ะเตะไปปุ๊บมันมีตัวค้ำแฮร์รี่เคนก็เล่นไม่ได้จุดเบลลิงแฮมก็เลี้ยงไปก็โดนรุม2รุม3อย่างเงี้ยโดนซ้อน3ถ้าซ้อน3เป็นไงฮะ
10: โดนตำรวจจับเลยฮะ
13: ดีมาก
10: ครับผม
12: คุณสมพรนะข้อความทาง4บอบอกว่าไม่เคยเห็นในเกมเดียวใช้เซนเตอร์ลงพร้อมกัน4ตัว
13: เมื่อกี้คนมีคอนซ่า
10: แต่คอนซ่าเขาก็เล่นแบ็คขวาได้อยู่แดนเบิร์นเขาก็เล่นแบ็คซ้ายได้แต่ว่า
12: ทำไมไม่เอาติดเอาเรียกเซนเตอร์มา23คนไปเลยอ่ะ
10: 26
12: คนน่ะ
10: มันเป็นช่วงของเกมว่าจะซื้อเกมรับไง
12: โ
10: อ
12: ้เอา
10: ต้องเป็นแบบนั้น
12: เอาจริงนะทูเคิลเดินผ่านนะโบกให
10: ้ห
12: ุดหงิด
13: เดี๋ยวคุณเอกพูดถูกนะ
12: ว่า
13: เอาที่เอาแม็กไวมาเกมแบบนี้เกมแบบเตื้อเกมแบบ
12: เกมที
13: ่มันกดดันก็ได้นะ
12: เกมที่กดดันแบบนี้ผมว่าแม็กไวเขาสภาพจิตใจหรืออะไรต่างๆเนี่ยเหมือนในการกระตุ้น
10: โอ้เรื่องความกดดันเขาผ่านมาเยอะแล้ว
12: ใช
10: ่
12: เขากดดันเขารับความกดดันนี่ไม่เหมือนคุณหรอกหนีไปอาทิตย์สองอาทิตย์หนีไปเรื่องอะไรคุณเสพไปเรื่องอะไร
10: อะไร
13: เขาว่า play under pressure ได
12: ้
13: อันนี้รับความกดดันไม่ได้
12: ไม่เหมือนพี่ชายเขาพี่ชายเขาเนี่ยทุกอย่างขาโถมเข้ามาเถอะขาโถมเข้ามารับได้หมดพี่ชายเขาเนี่ยบอกให้ขนาดสถานการณ์ที่บีบคั้นเครียดขนาดไหนเขาบอลจบปุ๊บเขายังออกมาโพสแบบนี้นะบอลแพ้ยังออกมาเนี่ย
13: ภาษาฟุตบอลเรียกว่าแก้เพส
10: เนี่ยอย่างเมก้าลิชาร์ดก็พูดถึงการเปลี่ยนตัวของทางทูเคิลนะเขาบอกว่าคือทุกคนก็คิดแหละว่าทางด้านของทูเคิลเนี่ยแก้เกมพลาดโดยเฉพาะการเปลี่ยนกองหลังมา5ตัวเนี่ย นะครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะรักษาโมเมนตัมต่อไปด้วยการส่งเงินลงไปนั่นแหละนะครับเออ
12: ไม่กล้าชาร์
10: จ
12: เห็นไหมเฮ้ยผมก็ไปเป็นกูรูสกายสปอร์ตได้เนี่ยเอาจริงๆคือแต่อ่ะคุณเอ๋งเอางี
13: ้ครับ
12: เพื่อความเป็นธรรมกับโทมัสซูเคิลคุณไปดูรายชื่อตัวสำรองคุณไปดูรายชื่อตัวสำรองนะเอาคนที่เล่นกองกลางได้จอร์แดนเฮนเดอร์สัน
13: เฮนโดก็เล่นไม่ได้
12: แม่งเจ็บอีกทะเลอทะล่าไปปีน
13: แขนหักแขนหัก
12: แขนหักอีก
13: ครับ
10: ลงมา
12: สมมุติคนที่โดนดึงออกไปคือเดย์แคนไรส์นะในใจผมมันควรจะต้องเป็นคนที่ประสบการณ์ระดับเฮนโดนี่แหละหรืออาดัมวาตันถ้าติดมา
13: ครับ
12: ถูกไหมคนที่เล่นเกมรับได้ดีแต่เนี้ยมีแค่2คนเขาไม่มีทางเลือกคือซื้อเฮนเดอร์สันมาก็โชคไม่ดีไปเจ็บ
10: คือผมมองว่าเขาอาจจะมองว่าอย่างนิโก้ไรลี่อ่ะมันเล่นได
12: ้มันไม่ใช่
10: แต่ว่าด้วยอาจจะบอกว่าประสบการณ์มั้ยมันก็ส่วนนึงแหละแต่จริงๆเขาก็เล่นกับซิตี้ก็โอเค
12: มาให้คุณจุนการเล่นกับซิตี้ที่รายล้อมไปด้วยโรดี
10: ้
12: รายล้อมไปด้วยมิดฟิลด์ที่มันเล่นแบบนั้นน่ะแล้วซิตี้มันไม่ได้เป็นทีมที่โดนบุก
10: ไม่ผมพูดถึงว่าตอนนี้เขาคิดทีแรกไงคิดทีแรกในการเรียกมาเขาบอกว่าโอเคอันนี้มันเล่นได้มันก็หลากหลายก็เดี๋ยวทดแทนอันนี้ได
12: ้ไอ้ผมไม่มีปัญหากับการเรียกนิโก้ไรลี่เว้ย
10: คุ
12: ณจุนแต่ผมรู้สึกว่าคุณควรจะเลือกนักเตะที่มันชำนาญในพื้นที่นั้นเก่งที่พื้นที่ตรงนั้นค
13: ุ
12: ณเป็นมิดฟิลด์ตรงกลางอ่ะคุณก็ควรจะคุณมีเดคันไรส์คุณมีเอเลสเอนเดอร์สันตรงกลางอ่ะถ้าสมมุติว่าคุณอ่ะโอเคจอร์แดนเฮนเดอร์สันอ่ะมันก็ได้แหละแต่ว่าอาดัมวาตันอ่ะมันควรมีพื้นที่ให้เขาหรือเปล่าพวกนักเตะที่เล่นสไตล์แบบนี้ไง
13: มีฟิลพึ่งงานไงพึ่งงาน
12: เฮ้ยจักเปล่า
10: คือเขาก็พยายามจะกระจายตำแหน่งไงอันนี้ผมก็มองว่าทำไมเขาถึงเรียกแบบนั้นนะก็หมายความว่าเฮ้ยก็เรามีนี่แล้วไง
12: อ
10: ัน
12: นี้ไงก็เป็นพี่น้องกันก็ชอบสวนไงก็ชอบแบบ
10: ไม่ได้สวนนี่ก็หมายถึงว่าเอาเราต้องย้อนกลับไปในตอนเล่นทีแรกไงแต่ว่าสถานการณ์ณปัจจุบันในวันเนี้ยมันแตกต่างออกไปไงถูกไหม
13: มีแค่นี้ใช่ไหมคุณบอลมีแค่นี้
10: ม
13: ัน
10: มีแค่นี้ไง
13: ครับ
12: อย่างเทเวอร์ชาร์บาเนี่ยเรียกมาทำพระแสงดาบคาบข้า
10: แต่เนี่ยชาโลบาหลายคนก็มองว่าเอ๊มันก็ควรไปเรียกตัวอื่นมาดีกว่าไหมถูกไหมล่ะ
12: เออเรียกมาทำไมวะ
13: ได้ลงไหมไม่ได้ลงเลยเนี่ย
10: ชาโลบา
13: ชาโลบา
10: ชาโลบาลงไหมวะ
13: เทเวอร์ชาโลบา
10: ไม่แน่ใจ
12: น่าจะได้ลงเกมหนึ่งหรือเปล่า
10: แต่ลงก็สำรองแบบอาจจะไม่กี่นาทีอ่ะ
13: นี่ก็บอกแบ็กซ้ายลูกชอนี่ไงขวาเทนที่เปียก็ไม่ติด
10: คนก็จะได้เทนแหละ
12: อ่ะจะเลิก
10: เถอะ10 นาที
12: โอ้โหคือหงุดหงิดแหละงุยกับทูเคิลอ่ะมันไม่ถูกใจอ่ะ
10: ครับผม
12: เออหงุดหงิดยั่ว
13: ยั่วนะ
12: อ่ะเอาจริงอ่ะหรือเจมส์การ์เนอร์คุณเรียกมาแล้วกันก็ดีกว่า
10: อ่ะใช่อันนี้เห็นด้วย
12: ถูกไหม
10: ขยัน
12: ถูกป่ะเอาตมิดฟิลด์ตรงกลางเนี่ยเจมส์การ์เนอร์อดัมวาตันนะครับมัวการกิฟไว้นี่อีกคนมึงเรียกมาทำไมวะไอ้ชาลบา
13: เ
12: อออเล็กซ์สกอตเนี่ยก็ได
13: ้
12: คุณจุนได้ไหม
10: มันก็ได้แหละแต่ว่
12: า
10: ถ
12: ้
10: าพี่ยิ่งพูดเรื่องประสบการณ์อ่ะมันก็
12: ไม่ได้พูดเรื่องประสบการณ์พูดเรื่องตำแหน่งตรงนั้นที่เดคแอนไรท์
13: มันจะมีเยอะกว่านี้ไหมตัวเลือกใช่ไหมเยอะกว่านี้กองกลาง
10: แต่ก็อย่างที่ผมบอกมันเป็นสถานการณ์ณปัจจุบันนี้อ่ะคือมันเราต้องไม่คิดตอนต้นที่เขาเรียกมา
12: แฟนคลับทูเคิล
10: อ่ะไม่
12: ออกตัวแทน
10: เราแค่มองอีกทิศทางนึงไงมันจะไปเหมือนกันหมดมันก็อ้าว
12: มีคนบอกผมหลายคนแล้วนะคุณยุทธชัยบอกฝากโบกด้วย
13: ฝากโบกด้วย
10: ก็ให้มันแตกต่างกัน
12: เอาล่ะ
10: เออไปอีกแบบนึง
12: เฮ้ยคนอยากเป็นรายการแบบถกไม่เถียงเนี่ยเหรอ
10: ไม่เดี๋ยวผมเรียกผมให้อามหาข่าวอยู่แป๊บนึงผมมีอะไรเพิ่มเติม
13: สายข่าวซะนะสายข้อมูลนะเขาสายข้อมูลเขาอ่านใน Twitter ใน X ด้วย
12: สุดยอดสุดยอดอ่ะคุณเจ๋งว่าไงอยาก
13: ผมว่าแก้เกมพลาดเออแล้วก็หัวอังกฤษตั้งรับเร็วเกินไปนำทีเท่าไหร่
10: นาที
12: 50กว่า
10: ตั้ง
13: ร
10: ับ
13: 70ตั้งรับแล้ว20นาทีแล้วคราวนี้ก็เมสซี่ก็เฉื่อยฉายเลยโดยเฉพาะฝั่งขวาเอารับมาปุ๊บโหดูสิหน้าไม่มีใครค้ำเลยอ่ะก็เรียบร้อย
12: เฮนโดอีวานโทนี่ชาโลบาเรียกมาทำไ
10: ม
12: เพราะอ่ะอย่างอีวานโทนี่เนี่ย ผมก็ไม่เห็นด้วยที่เรียกมาเพราะผมรู้นิสัยทูเคิลว่าเป็นคนที่เขาเรียกอะไรวะมันมั่นใจนักเตะคนนี้มันจะไม่เปลี่ยนคุณมีวัตกินแล้วคนเดียวพอแล้วเพราะอะไรเพราะว่าผมเชื่อว่าเขาไม่ยอมเปลี่ยนแฮร์รี่เคนหรอกถูกไหมคุณเจ๋งดังนั้นเนี่ยตำแหน่งกองหน้าเปลืองโควต้าไปเลยยูวันโทนี่ไม่ควรเอามาแล้วเอามิดฟิลด์มาถ้าจะดีกว่า
11: อ่ะเนี่ยทูเคิลบอกว่าอันนี้คำสัมภาษณ์ทูเคิลนะ
12: อุ้ยทูเคิลเหรอ
11: ไม่ใช่ไม่ใช่คำสัมภาษณ์คำสัมภาษณ์คำสัมภาษณ
12: ์อยู่
11: เขาบอกว่าพวกเรา
13: ไม่ได้เรียกชื่อไม่ได้เหรอ
12: ไม่ได้
13: โหโหดมากเลย
11: พวกเราผิดหวังกันมากเราใกล้ชนะมากแล้วนะครับแต่ว่าหลังจากที่เราได้ประตูขึ้นนำเนี่ยเรากลับเล่นกันเฉยชาเกินไปเปิดช่องให้คู่แข่งได้สร้างโอกาสทำประตูหลายครั้งเราครองบอลไม่ได้และนั่นทำให้เปิดโอกาสใหทางอาร์เจนติน่าเนี่ยคอสบอลเข้ามายิงประตูและสร้างจังหวะอันตรายใส่เราอยู่ตลอดเราเรียกว่าเราใกล้ที่จะถึงจุดหมายแล้วนะครับแต่ว่ารักษาระดับการเล่นเอาไว้ไม่ได้หลังจากที่เสียประตูส่วนเรื่องการเปลี่ยนตัวเนี่ยเขาบอกว่าในเกมก่อนหน้านี้ตัวเขาเองก็เคยเปลี่ยนผู้เล่นเกมลุกลงมาแล้วพยายามจะช่วยลูกทีมแต่ว่าพอทีมเนี่ยเริ่มเสียโอกาสให้กับคู่แข่งก็เลยตัดสินใจที่จะปรับเป็นกองหลัง5คนนะครับเพราะว่าช่องว่างในเกมรับเนี่ยมันเรียกว่ามันกว้างเกินไปทำให้อาร์เจนติน่าเนี่ยเก็บลูกกลางอากาศได้เกือบหมดนะครับแถมยังครอสบอลเข้ามาใส่ทีมเขาเองได้อยู่เรื่อยๆนะครับเราเลยต้องปรับเป็นหลัง5เพื่อปิดช่องว่างตรงกลางแล้วก็รับมือกับลูกกลางอากาศให้ได้ดีขึ้นนะครับเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยตอนที่ทีมได้ประตูเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนตัวเลยนะครับแต่เราก็โดนเปิดเกมบุกเข้าใส่เยอะเกินไปเลยต้องมีการแก้เกมเพื่อช่วยทีมนะครับเขาบอกแน่นอนว่าความรับผิดชอบทั้งหมดอยู่ที่ตัวโค้ชนะครับแล้วก็ผลมันออกมาไม่ดีนะครับเราก็บอกว่าการที่จะมาวิจารณ์เขาทีหลังว่าตัวเขาเองตัดสินใจผิดมันก็เป็นเรื่องง่ายสำหรับคนนอก
12: เฮ้ยมันว่าผมเหรอทุกครั้งว่าผมเหรอเฮ้ยยัวเนี่ยอันนี้คุณเติมเองว่ะ
11: ไม่มีดีขอ
13: ให้ดีมาคุณกระทบคาดเปล่าคุณทบคาดกระทบคาดเปล่า
11: แต่เป็นสิ่งที่ก็ทูเคิลมาให้สัมภาษณ์
12: คือทูเคิลมันรู้ทุกอย่างแหละแต่มันตัดสินใจผิด
11: ก็อย่างที่บอกอ่ะคือถ้าคุณตัดสินใจถ้าเกมนี้มันจบลงด้วยการที่ยังรักษาสกอร์ได้ 1-0 ยังไงทูเคิลก็โดนชมถูกไหมพี่แต่พอคุณตัดสินใจไม่ถูกพอปรากฏว่าผลมันอีกแบบอ่ะ
12: ต่อให้ยันสกอร์ไว้ได้นะผมก็ไม่ชม
11: เพราะพี่มองว่ามันเสี่ยงไป
12: มันเล่นเกมนี้มันเสี่ยงมันท้ายเกมเนี่ย15ทีท้ายเนี่ยมันงนเงิน
13: จะโดนหลายลูกแล้ว
12: มันจะโดนหลายลูกแล้ว
13: ชนเสาชนเสาใช่ไหม
12: คือถ้าพิกฟอร์ดไม่หลับหูหลับตาเซฟไว้เนี่ยไปหมดแล้วจะบอกว่าหลับหูหลับตาไม่ได้เดี๋ยวผมขอโทษนะครับพิกฟอร์ด
13: คร
12: ับ เดี๋ยวผม
11: บูลลี่นะ
12: เดี๋ยวผมโพสต์ขอโทษละกัน
13: คุณต้องคลิปขอโทษนะ
12: ขอโทษขอโทษกับสิ่งที่ได้ทำลงไปนะครับพิกฟอร์ด
13: เจสเปนด้วยนะเจสเปนด้วยนะ
12: อ
13: ่
12: ะคราวนี้มาเปิดใจก่อนว่าคุณหายไปไหน
11: ทำไมคุณไม่มา
12: ผ้ากับผม
11: ผมไปกินมา
12: ฮะ
11: ไปกินมา
12: ไม่ผมคุณทำไมไม่มาหนีคุณหนีผมทำไมเกมล่าสุดอ่ะ
11: ผมไปกินมาก
12: ินนอร์เวย์ป่ะ
13: เออ
11: ใช่กินนอร์เวย
12: ์คุณหนีผมทำไม
11: ผมไปกินมาก
12: ินอะไร
11: ผมไปกินเลี้ยงมา
12: แต่คุณอ่ะเพนกวินอีสวอชชิ่ง
11: ก็ดูพี่อยู่ก็ผมนั่งกินอยู่ก็นั่งถึงถามพี่ไงว่าเอ๊ะวันนั้นพี่ไปมีอะไรกับแฟนรายการหรือเปล่า
12: คุณหลบหน้าหลบตาผม
11: ทำไมเอ๊ะมีข้อความอะไรมาอีกแล้วว่าให้ใจเย็น
12: ๆคุณ
11: เราเนี่ยผมเลยต้องมาไงไม่นั่นเดี๋ยวผมต้องมาช่วยเคลียร์ไงเดี๋ยวพี่อารมณ์ร้อนอีก
12: ผมอ่ะ
11: ผมนั่งดูอยู่เนี่ยผมก็เอ๊ะผมยังนั่งคุยกันในวงเลยว่าเอ๊ะใครไปทำอะไรเอกคิมสกุลอีกแล้วครับเนี่ยมีเดือดอีกแล้วเหรอ
12: ไม่ผมใจเย็น
11: พี่ผมเลยถึงต้องถามพี่ว่าเอ๊ะพี่ไม่มีอะไรอีกหรือเปล่า
12: ผมใจเย็นเป็นน้ำแข็งเลยถามคุณเจ๋งดู
11: โอ้โห
12: ผมใจเย็นเป็นน้ำแข็งเวลาออกอากาศเต็มออกอากาศเนี่ยออกเต็มใจเย็นเต็มที่เลย
11: ยังจำได้รอบชิง UCL ปีบาเยิร์นชิงกับเชลซี
12: เฮ้ยคุณอย่าไปลื้อสิ
11: ครึ่งหลังทั้งครึ่งอ่ะผมบ้าอยู่คนเดียวอ่ะคนนี้ยังงุดหยิบงุดหยิบออกมาโทรศัพท์หาใครก็ไม่รู
12: ้
11: แล้วก็บ่นโทรไม่ติดโทรไม่รับ
12: เออแก่งจริงรับดิวะ
11: เออ
12: ไม่ใช่เออคุณจุนคุณปักปั๊มคุณมีหลักฐานหรือเปล่าครับผม
11: จำแม่นเลย
12: นี่บอกว่าเฮ้ยขออภัยไม่เคยทูเคิลไม่เคยดูเกมอาร์เจนีหยิบเหรอเก กมรับต่ำไม่มีตัวสวนแล้วเป็นไงก็ยังจะไปเล่นแบบนั้นข้อมูลก็มีทุกอย่างมีหมดแต่ทำไมตัดสินใจเลือกทาง
13: เออใช่ใช่อียิปต์นำสองศูนย์นะ
12: ใช่เขาไม่ได้นำแค่ประตูเดียวด้วย
11: เขาก็อาจจะมองในแง่คุณภาพนักเตะเขาที่อ่ะก็ต้องพูดว่าองค์รวมอ่ะคุณภาพนักเตะกลิ่นดีกว่าอียิปต์ไง
12: มาทางแนวสวนแล้ว
11: ไม่ได้สวนอันนี้ก็ผมก็ไปอีก
13: ตะกุนเดียวกันแล้ว
11: เออไม่นะมันเหมือนกันมันก็จะกลายเป็นเพลงทางเดียวกันเนี่ย
12: เห็นพี่ชายไปแนวสวนแล้วแบบ
11: ไม่ใช่
12: ดังไง
11: แต่ถามผมอ่ะก็แน่นอนทูเคิลเปลี่ยนตัวไม่ถูกอยู่แล้วแหละผมก็ยังมองว่ามันควรจะต้องรักษาโมเมนตัมของเกมไว้ถูกต้อง
12: เนี่ยคุณแอปบอกว่าจุนเนี่ยหนี
11: หน
12: ีนี่บอกจุนเซฟทูเคิลเหรอ
11: ไม่ได้เซฟไม่ได้เซฟแค่ถ้าเกิดมันไปทางเดียวกันน่ะใช่ไหมมันก็มันก็ไม่มีข้ออะไรที่มันแตกต่างไงถามผมแน่นอนผมรู้สึกว่าเล่นแบบเดิมดีกว่า
12: แน่จุนสายสวนนะ
11: ไม่สวนผมก็ยังเห็นด้วย
12: พูดแล้วนึกภาพเลยสายสวนมองเหมือนเป็นสายสวน
11: สวนก้นโอเห็นด้วยอยู่แล้วผมไม่โอเคกับการเปลี่ยนตัวของทูเคิลอยู่แล
12: ้วคือเรื่องหงุดหงิดยั่วคุณเจง
13: อะไรฮะ
11: เอางี้ผมถามพี่ดีกว่าก
13: ูชิง
12: เนี่ยคุณจุน
11: กูชิง
12: ยั่วไม่เอาคัดตัวไว้
13: เฮ้ยจริงนะ
11: มาตรงละสองแรงนะ
12: คุณละสองแรงเฮ้ยเหมือนคุ้นๆนะ
11: เอาอย่างนี่หาตันเลือกหาตันศัตรู
12: ชอบเลยรับสองแรง
11: รอบชิง
12: ครับ
13: คร
11: ับ ผมเนี่ยไอพี่เจ๋งก่อนแล้วกันสเปนกับอาร์เจนตินาย
13: ังชอบสเปนอยู่นะเห็นสเปนเล่นกับฝรั่งเศสดีเลยอ่ะ
12: เฮ้ยสเปนยาวไป
13: ยาวไป
12: ยาวไป
11: เออผมก็ไปทางสเปน
12: สเปน
11: คือตอนแรกอ่ะไอเกมเจอแคปเปิดอ่ะผมยังแบบถ้าสเปนเล่นได้แค่นี้จะแชมป์หรอวะโอ้พอดูไปเรื่อยๆและยิ่งมาเห็นเต็มตากับเกมฝรั่งเศสนี่แบบ
13: ใช่เลย
11: นี่ขนาดฝรั่งเศสว่าพีคๆนะโอ้โหสเปนยังเล่นขนาดเนี้ย
12: เนี่ยไล่จุนไม่พร้อมมาทูเคิลน
13: ี
12: ่ออกไปจุนออกไปนี่
11: ผมก็แสดงความคิดเห็นอีกทางนึง
12: โอ้ยบางท่านดูเดือดมากเลย
11: ยังไงอ่ะ
13: ด่าจุนนะด่าจุนนะ
12: อยากจุดหน้าทูเคิล
11: ใจเย็น
12: แต่ทูเคิลอยู่อังกฤษก็เลยขอจุนแทนแล้วกันคุณสมพรบอกไล่ออกตอนนี้เลยดีไหมทูเคิลเนี่ย
11: อย่าโหดร้ายเลยอย่าโหดร้าย
12: ช่วงนี้บอกว่าคุณโหยัดใสยัดไส้ยัดไส้บอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงผอพบประชาชน
13: หมดแล้วเวลาหมดแล้ว
11: เขาไล่เราแล้วพี
13: ่ไล่แล้วตีห้า
11: เขาจะขอเวลาเฉิดฉาย
13: คืนสัญญาณให้แล้วให้สถานี41สถานีแล้ว
11: เขาจะขอเวลาเฉิดฉายแล้ว
12: โอ
11: ้
12: เพราะว่าจะจัดให้ฟรีหน่อย
13: สถานีเขาต้องคืนให้แฟนรายการทั่วประเทศแล้ว
12: โอ้ยนี่สามคนนี่เข้าขากันดี
13: จั
12: ด
13: บ๊ะ
12: ออกปรับผังใหม่ไหมอ๋อพอจริงปรับผังใหม่ยึดเวลาพันธามเอาวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเราสองคนกับคุณจุนแต่คุณเจ๋งเนี่ยเข้ามาช่วยแจมกับเราในช่วงท้ายต้องลาไปก่อนนะครับส่วนท่านนี้คุณปริญญาบอกพี่เอกฝากจับหน้าจุนสลัมใส่โต๊ะแดงๆดีชอบสวน
13: เอาสักหน่อยไหม
12: เอาเป็นมีหน่อยไหมวันนี้ลาไปก่อนนะครับผิดพลาดประการใดโบ๊ะบ้าอะไรไปเนี่ยหรือหลุดพูดคำหยาบอะไรไปทางช่อง TikTok ต้องขออภัยด้วย
13: ครับโทษจุดแล้วกัน
12: โทษจุดแล้วกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
11: สวัสดีครับ
13: สวัสดีครับ
14: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95
15: ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
16: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
17: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียว แค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

0: มาแล้วมาแล้ว5 นาฬิกา 11 นาทีเวลาเดิมนะคะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมกับเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีนะคะ16 กรกฎาคมโอ้วันนี้วันความหวังด้วยนะคะความหวังแห่งชาติของคนไทยกลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะข่าวเช้า95วิทยุสมทแล้วก็ Facebook LTM FM 95สวัสดีทั้งโลกนะคะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ก็เวลาเวลาเดิมแต่ว่าวันนี้เราจะรวยกว่าเดิมนี่
0: เราจะรวยกว่าเดิมจนทุกคนนี
1: ่นะมีเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นมีคนที่มีโชคมีลาภเกิดขึ้นแต่ไม่รู้จะเป็นใครเป็นเราหรือเปล่า
0: แล้วก็จะมีคนหมดเนื้อหมดตัวมากขึ้นหรือเปล่า
1: ต้องมีก็ต้องมี
0: ก็เรื่องพนันฟุตบอลก็มีนะคะเพราะว่าได้คู่จริงแล้วเนาะได้คู่จริงเรียบร้อยแล้วอาร์เจนตินาแซงอังกฤษไปเฉยเลยเอาจริงๆนะอังกฤษก็แบบอุตส่าห์นำด้วยนะตอนแรกเน
1: า
0: ะ
1: โอ้นำมาจนมาช่วงท้ายเกมนะเอาไม่อยู่อะ
0: เอาไม่อยู่จริงๆ
1: ครับคนก็ไปต่อว่านะว่าโค้ชเปลี่ยนตัวแบบเปลี่ยนแต่เอากองหลังลงไปจนสุดท้ายก็เนี่ยพอผลมันไม่เป็นอย่างหวังอะโค้ชต้องรับผิดชอบแล้วแบบเนี้ย
0: รับผิดชอบยังไงไหวรับผิดชอบยังไงอ่ะ
1: หางานใหม่เตรียมตัวหางานใหม่ได้เลยนะครับว่าคือคุณตั้งรับแบบว่าไม่มีสวนไม่มีตอบโต้อะไรเลยนะฮะคือส่งกองหลังลงไปอย่างเดียวเลยวิธีการคือแล้วสุดท้ายก็เอาไม่อยู่นะฮะเอาไม่อยู่แพ้อยู่ดีครับโอ
0: ้ดูสิขนาดว่าได้นำก่อนเนาะ1-0นะแต่ว่าอาร์เจนตินานี่คือบุกแหลกจริงๆเนาะหนักมากนะคะจนสุดท้ายก็ตีเสมอ1-1ใช่ไหม
1: ใช่แล้วก็แซงช่วงทดเวลาบาดเจ็บเป็น2-1
0: ชนะในที่สุดไปเจอกับ

0: ป็นวันที่20
1: เช้าวันจันทร์นะครับคืนวันที่
0: เช้าวันจันทร์ที่20
1: ปี
0: 42ปี2สรุปก็เป็นอาร์เจนตินากับสเปนนะคะก็ผสมน้ำสมเนื้อไหมอาร์เจนตินากับสเปน
1: จะสมน้ำสมเนื้อครับพี่สี่ทีมนี้ก็ถือว่าที่สุดแล้วล่ะนะครับใครก็ได้เลยคู่ชิงแล้วก็มาออกที่คู่นี้เนาะที่ฝรั่งที่สเปนกับอาร์เจนตินาส่วนอังกฤษฝรั่งเศสไปชิงที่3กันนะครับคืนวันเสาร์เช้าวันอาทิตย์นะครับตีสี่นะเกือบจะตีสี่ครับ
0: ก็ได้ไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็คราวนี้แหละทายผลง่ายนะใช่ไหม
1: ง่ายเลย
0: พ
1: ี่
0: ชิงผู้ชิง
1: ก็ไม่ง่าย
0: อาร์เจนตินา
1: ก็ห้าสิบห้าสิบนะว่าก็
0: จริง
1: แล้วแต่ชอบเลยใครชอบใครอ่ะ
0: เนี่ยพอแข่งปุ๊บเสร็จปุ๊บเนี่ยนักวิเคราะห์ก็เริ่มวิเคราะห์เลยว่าคู่ชิงก็โอเคทั้งคู่นะคะสำหรับฟุตบอลโลกครั้งนี้อาร์เจนตินาก็แชมป์เก่าเนาะสเปนก็แชมป์ยูโรใช่ไหม
1: ใช
0: ่ก็ได้ทั้งคู่แล้วแต่ว่าจะแผนไหนจะยังอะไรอย่างนี้นะคะก็คงสนุกแหละดูนี่ไงปรับราคาใหญ่ปรับราคาใหญ่เมื่อสเปนแซงอังกฤษได้ปรับราคาใหญ่นี่คืออะไรพนันเหร
1: อราคาตีแชมป์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมพี่ราคาตีแชมป
0: ์ใช่ใช่นะคะก็ได้พักกี่วันคืนนี้16 17 18 3คืนคืน19เช้าวันที่20ตี2ใช่ไหม
1: ครับ
0: ได้เจอกันได้เจอกันนะคะสำหรับเรื่องของกีฬานี่ถึงแม้ว่ามันจะมีแม้สักปีหนึ่งที่แบบเอเชียเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหม
1: ยังไงพี่หมายถึงว่ามีเกียรติ
0: หมายถึงว่าทีมจากเอเชียจะเป็นจีน
1: เอเชีย
0: ญี่ปุ่นไทยไม่ติดใครจะเข้าก็ไม่ติดเป็นไปได้ไหม
1: ก็จริงจริงปีนี้เนี่ยญี่ปุ่นเขามาด้วยความการตั้งความหวังนะครับของประเทศเขาคือการเป็นแชมป์โลกนะฮะญี่ปุ่นเนี่ยนะครับแต่เส้นทางมันมาไม่ถึง
0: ไม่ถึงจริง
1: ยังไม่ถึง
0: มันยากมากกว่าจะฝ่าฟันเข้าไปเนาะยากจริง
1: ก็ถ้าจะมีทีมใดจากเอเชียผมว่าก็ต้องเป็นญี่ปุ่นนะนะปีนะช่วงนี้นะพี่เพียงแต่ว่าญี่ปุ่นปีนี้เขาโชคร้ายตรงที่ตัวเก่งๆเขาอ่ะประมาณ3ตัวนะที่เล่นอยู่ยุโรปบาดเจ็บหมดเลยอ่ะก็เลยไม่ได้มาร่วมทีม
0: ก็เลยไม่ได้ถึงรอบไหนเนาะไม่รอบลึกๆเข้าไป
1: ใช่ก็เลยแล้วเส้นทางไปเจอบราซิลด้วยโอ้โหก
0: ็หนักเลยไอ้รูปร่างอะไรพวกนี้ยังมีส่วนอยู่ไหมหรือว่าไม่แล้วปัจจุบัน
1: นี้
0: ม
1: ี
0: เรียนการกีฬา
1: ใช่แล้วแท็กติกญี่ปุ่นเขามาดีก็ถ้าจะมีสักทีมในเอเชียก็ต้องนึกถึงญี่ปุ่นเนี่ยแหละก็มีลุ้นที่สุด
0: มีลุ้นที่สุดแล้ว
1: ครับ
0: สำหรับในเอเชียอ่ะก็ไม่แน่นะเดี๋ยวอีกกี่ปีนะ8ปีที่เขาบอกว่าก็จะมี64ทีมอ่ะ
1: ครับ
0: เป็นไปได้ไหม
1: ครับ
0: ครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันน้องกวางรอสายอยู่นะคะ022481366นะคะไม่ได้โทรคุยกันหลายวันแล้วเพราะว่าเหมือนจะสายเรามีปัญหานะคะก็ลองโทรมาดูนะคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลายวันแล้วเนาะหลังไมค์เราเหมือนจะมีปัญหานะฮะในการโทรศัพท์เข้ามาในห้องส่งนะคะ
1: แล้วบางคนบอกโอ้โทรแล้วแต่โทรไม่ติดทำไมไม่เห็นมีสายเลยแต่โทรแล้วมันไม่ติดหรืออะไรอย่างเงี้ยเนา
0: โทรไม่ติดมันอาจจะแบบไปไม่ว่างตื๊ดตื๊ดตื๊ดตื๊ดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองดูฝากเบอร์มาก็ได้นะคะผ่านคอมเมนต์แล้วเดี๋ยวให้น้องกวางโทรกลับก็ได้ถ้าเผื่อว่าใครที่มีช่วงบอกข่าวเล่าความแบบเดือดเนื้อร้อนใจจริงๆแล้วก็เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังโดยรวมก็ฝากมาได้เลยนะคะในเพจของเรานี่แหละนะคะตอนนี
2: ้
0: มีกัน500ท่านนะคะฝากมาได้ใช่ค่ะมีข่าวด่วนตอน 3:30 ที่ผ่านมาน้องดงไฟไหม้ที่เหมืองขุดบิตคอยค่ะ
1: โอ้ที่ว่าตั้งพวกที่บ้านที่ตั้งคอมพิวเตอร์ไว้เยอะๆใช่ไหม
0: นั่นแหละเขาทำเป็นเหมืองขุดไอ้บิตคอยตำรวจสถานีสพอเมืองกาญจนบุรีรับแจ้งเหตุไฟไหม้ตึกแถวภายในชุมชนสัมพันธ์นิเวศเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรีนะคะว่ามีไฟไหม้ก็นำรถดับเพลิงเข้าควบคุมสถานการณ์จุดไฟไหม้เป็นตึกแถว3ชั้นปลูกติดกันประมาณ8คูหาต้นเพลิงนั้นอยู่ที่ชั้น3ของตึกริมสุดเลยก็ฉีดน้ำควบคุมเพลิงกันอยู่ประมาณ30นาทีไฟก็สงบนะคะโชคดีมากไม่ลุกลามไปสร้างความเสียหายกับตึกข้างเคียงนะคะก็หลังเจ้าหน้าที่เข้าไปฉีดน้ำควบคุมเพลิงเนี่ยก็ทราบว่าชั้น3ของตึกที่เป็นต้นเพลิงมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์คล้ายเครื่องขุดบิตคอยถูกไฟไหม้ไป20กว่าเครื่องค่ะน้องลุงตำรวจก็เห็นแล้วก็รู้สึกอุ้ยแปลกมีพิรุธทันทีนะคะเพราะว่าข้างบนนั้นมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่รวมถึงโฟมดูดซับเสียงจำนวนมากในห้องก็เจอเครื่องขุดบิตคอยน์ที่ถูกไฟไหม้ไปเสียหาย20กว่าเครื่องแล้วก็ชั้นหนึ่งพบว่ามีการลักลอบดัดแปลงสายไฟเพื่อใช้ไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการเปิดเป็นเหมืองขุดบิตคอยน์เถื่อนนั่นเองนี่ก็คาดว่าแต่ละเดือนจะต้องใช้ไฟประมาณ 1-2 แสนบาทแต่เมื่อตรวจสอบบินค่าไฟของตึกแถวดังกล่าวพบว่าจ่ายค่าไฟเพียงเดือนละ 1,000 เท่านั้นก็น่าจะเกิดไฟฟ้าลัดวงจรที่บริเวณแผงวงจรควบคุมไฟจนทำให้เกิดไฟลุกไหม้สร้างความเสียหายครั้งนี้ค่ะน้องดงโอ้โหเจ๋งกระบงเลยเพราะว่าแอบใช้ไฟหลวงนี่ค่ะไม่ลงทุนเองอยากรวยแต่ไม่ลงทุนเอง
1: ครับแล้วพวกนี้เขาเปิดคอมตั้งคอมกันไว้ทั้งวี่ทั้งวันนะแล้วเยอะด้วยนะอุปกรณ์ไฟฟ้าของเขาข้างในนะ
0: ใช่
1: เป็นตู้เลยครับเคยเห็นภาพมา
0: ถ้าเขาสมมติถ้าจ่ายไฟเองเขาบอกว่าเดือนละ200,000เนี่ยเขาบอกว่ามันจะไม่คุ้มเหรอ
1: ก็น่าจะนะพี่ถึงต้องลักลอบนะ
0: ก็เลยต้องลักลอบใช้ไฟเอาอย่างนี้เนาะมันคุ้มหน่อยอย่างนี้ใช่ไห
2: ม
0: ไม่น่าเชื่อนะยุคนี้ยังมีการทำแบบนี้อยู่อีกนะไปขุดบิตคอยน์ที่ว่านี่นะ
2: ครับ
0: มันไม่รู้จะคุ้มหรือเปล่าในยุคนี้ยุคปัจจุบันนี้เนี่ยนี่คือใช้เทคโนโลยีเดิมๆนะไอ้ขุดบิตคอยน์เนี่ยนะน้อยมากแล้วก็บอกว่าที่จะแบบประสบความสำเร็จอ่ะก็คือหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจการขุดเหมืองบิตคอยก็คือใช้คอมพิวเตอร์เยอะๆๆเนี่ยค่ะมาแก้สมการนะบนเครือข่ายก็ผลตอบแทนก็ได้เป็นเหรียญ นั่นแหละเหรียญบิตคอยนะคะลงทุนสูงมากนี่แหละก็คือค่าไฟที่สูงสุดค่าเครื่องคอมเนาะแล้วก็มันยากอ่ะเขาบอกมันมีความยากเนาะเขาบอกทำคนเดียว 2-3 เครื่องไม่คุ้มทุนต้องรวมพลังกันนะคะสุดท้ายก็แล้วส่วนใหญ่ก็จะอยู่บะเนี่ยจะอยู่แถวๆแถบเนี้ยก็บอกเยอะช่วงหลังเนี่ยกาญจนบุรีแถวราชบุรีอะไรประมาณเนี้ยพวกนี้จะไม่อยู่ในเมืองค่ะน้องลุง
1: ครับ
0: เนี่ย
1: ตั้งไว้ที่ไกลๆชุมชนหน่อย
0: ใช่
1: ไหม
0: เนี่ยค่ะก็โดนไฟไหม้ไปหมดเรียบร้อย
1: ครับ
0: ช่วงรอสายก็มีประชาสัมพันธ์เตือนประชาชน จากสำนักงานกสทช.เช่นเคยนะคะให้ระวังสายโทรศัพท์จากหมายเลขที่ขึ้นต้นด้วยบวก697และบวก698ซึ่งเป็นหมายเลขโรมมิ่งจากต่างประเทศโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีญาติหรือมีการติดต่อธุรกิจในต่างประเทศเพราะว่าอาจจะเป็นสายจากมิจฉาชีพถ้าใครจำเป็นต้องรับสายขอให้ตั้งสติก่อนนะคะอย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลทางการเงินรหัสผ่านหรือว่ารหัส OTP โดยเด็ดขาดทั้งนี้หน่วยงานของรัฐไม่มีการใช้หมายเลขนี้ที่ขึ้นต้นด้วยบวก697หรือว่าบวก698ติดต่อประสานงานติดต่อหาประชาชนถ้ามีคนแอบอ้างว่าเนี่ยเป็นตำรวจบ้างเป็นสัมภาระเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารหรือเป็นไปรษณีย์หรือว่าหน่วยงานราชการอื่นๆพร้อมอ้างว่ามีคดีมีพัสดุตกค้างหรือว่าหลอกให้โอนเงินขอให้คุณสันนิษฐานไว้ก่อนว่านั่นคือมิจฉาชีพวางสายทันทีสำนักงานกสทช.ขอความร่วมมือนะคะช่วยบอกต่อข้อมูลนี้ด้วยโดยเฉพาะผู้สูงอายุเพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากภัยมิจฉาชีพทางโทรศัพท์และย้ำนะคะว่าขอให้ตั้งสติตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อทุกครั้งนั่นคือเกราะที่ป้องกันได้ดีที่สุดนะคะแล้วก็มีการเตือนให้ระวัง SMS หลอกลวงด้วยค่ะน้องโด่งที
2: ่
0: มิจฉาชีพเนี่ยมักจะแอบอ้างว่าเป็นหน่วยงานของรัฐเป็นธนาคารบ้างเป็นบริษัทขนส่งหรือผู้ให้บริการต่างๆเพื่อหลอกให้กดลิงก์ดาวน์โหลดแอปหรือว่ากรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลทางการเงินวิธีการสังเกตง่ายๆคือตรวจสอบชื่อผู้ส่งถ้าคุณสะกดผิดนะคะหากสะกดผิดแล้วใช้อักษรแปลกๆมาหรือว่าส่งจากเบอร์มือถือรวมถึงข้อความที่ใช้ภาษาผิดปกติและสร้างความตกใจเช่นบัญชีจะถูกระงับมีพัสดุตกค้างหรือแจ้งว่าได้รับรางวัลให้สงสัยไว้ก่อนว่านั่นเป็นมิจฉาชีพสำนักงานกสทช.ย้ำนะคะว่าหน่วยงานของรัฐจะไม่ส่งลิงก์ผ่าน SMS ให้กับประชาชนและไม่ควรกดลิงก์ที่ไม่น่าเชื่อถือเพราะว่าอาจจะเป็นเว็บไซต์ปลอมเพื่อขโมยข้อมูลของท่านได้หากใครได้รับ SMS ที่น่าสงสัยอย่ากดลิงก์อย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอย่าเปิดเผยรหัสผ่านหรือ OTP และควรตรวจสอบกับหน่วยงานเจ้าของบริษัทบริการนั้นโดยตรงแล้วก็พร้อมให้บุตรหลานช่วยแนะนำผู้สูงอายุในครอบครัวเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพทางออนไลน์นะคะขอเตือนซ้ำย้ำเลยนะคะจากกสทช.ห่วงใยท่านทุกคนนะคะ
2: ครับผม
0: ค่ะเนาะยังมีคนโดนหลอกอยู่ยังมีคนโดนหลอกอยู่เมื่อวานก็มีนักศึกษาสองคนน่ะที่ไปเช่าโรงแรมแล้วก็โดยการเรียกค่าไทยแล้วแบบเหมือนให้ขังตัวเองให้ไปล็อกตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเมื่อตำรวจไปก็แบบอุ้ยร้องไห้ใหญ่เลยค่ะน้องดง
1: ใช่ที่ปทุมธานีนะครับน้องสอง
0: คู่หนึ่ง
1: น้องสองคนนี้โดนเนี่ยโดนอย่างที่กสทช.เตือนเลยก็คือแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่นะอาศัยความกลัวนะครับยัดข้อหาโจเนี่ยมันโทรมามันบอกเป็นตำรวจนะครับบอกเป็นตำรวจน้องเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตเรื่องของยาเสพติดนะถ้าไม่อยากจะให้พ่อแม่เดือดร้อนไม่อยากให้พ่อแม่ติดคุกเนี่ยนะครับก็ให้ไปหาที่เงียบๆคุยกันให้ไปเปิดห้องนะก็เริ่มหลอกนะฮะเริ่มหลอกนะน้องสองคนที่ปีเรียนอยู่ปีสองนะมหาลัยนะเรียนอยู่ปีสองสองคนก็เลยไปเปิดห้องตามที่คนร้ายบอกเพื่อที่จะเหมือนกับจะได้เคลียร์กันไปพ่อแม่จะได้ไม่เดือดร้อนตัวเขาจะได้ไม่ติดคุกนะครับก็คิดว่าปลายสายเป็นตำรวจโอ้สุดท้ายโดนหลอกให้ไปหลอกเอาเงินพ่อแม่มาเพื่อที่จะเขาบอกว่าไปหลอกพ่อแม่ว่าเอาเงินมาใส่บัญชีเพื่อทำวีซ่าจะได้ไปเรียนเมืองนอกนะฮะหลอกพ่อแม่สองคนโดนไป450,000
0: โอ้โห
1: แล้วมันเข้าถูกคนนะสมมุติว่าในยุคภาวะนี้ถ้าเด็กที่แบบบ้านไม่มีหน่อยอ่ะ
0: การ
1: ที่จะให้เด็กโทรไปขอแม่ว่าแม่ขอตังค์400,000มาใส่ไว้ในบัญชีหน่อย
0: มันก็
1: ยากในยุคนี้ที่คนจะมีแต่เผอิญว่าบ้านนี้เขามีมันนั้นโชคดีเจอเด็กที่มีตังค์พอดี
0: ค่ะ
1: แม่เขาก็หลงเชื่อว่านึกว่าลูกจะเอาไปทำบัญชีเพื่อที่จะเตรียมไปขอวีซ่าจริงนะก็โอนมาให้400,000นะครับก
0: ็
1: เข้าทางไอ้โจรนี่เลยโจรนี่ก็บอกให้เด็กโอนมาต่อมาตรวจสอบว่ามันเป็นเงินที่ผิดกฎหมายไหมก็โอนไป
0: อ
1: ื นั่นแหละ
0: ดูสิ
1: สุดท้ายก็ไปให้ตำรวจช่วยได้
0: ใช่โอ้โหร้องไห้ใหญ่เลยเน
1: า
0: ะญาติก็ไปตอนยังไม่ค่อยจะเชื่อนะว่าโดนโอ้ไม่น่าเชื่อจริง
1: ๆ
0: ยังมีอยู่นี่เหตุการณ์แบบนี้เนาะยังมีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามนะคะที่มันรู้สึกแปลกๆนี่นะคะก็ขออย่าให้ไว้วางใจเนาะโอ้มีแล้วเชื่อไหมว่าตำรวจได้คุยกับไอ้มิจฉาชีพนั่นด้วยนะแล้วมันยังแบบว่าดุกลับมาที่ตำรวจอีกอ่ะ
1: ตำรวจบอกว่าคุณพูดจาไอ้มิจฉาชีพบอกตำรวจนะเป็นตำรวจจริงป่ะครับเนี่ยพูดจาไม่สุภาพเลยตำรวจบอกเดี๋ยวพูดจะจับมึงให้ดู
0: ตำรวจด่าแหลกนะคะ
1: ตำรวจเดี๋ยวพูดจะจับมึงให้ดูว่าเป็นตำรวจจริงหรือเปล่า
0: เนาะอยากให้จับได้อย่างเงี้ยแล้วพูดไทยชัดนะอีเนี้ยมันคงไม่แบบว่าคงไม่ใช่ต่างด้าวหรืออะไรนะคนไทยแน่นอนเนาะ
1: คนไทยหลอกคนไทยด้วยกัน
0: หลอกกันเองนะคะคนไทยหลอกกันวายป่วงไปหมดแล้วยังมีอยู่ในยุคนี้นะคะ
1: ครับ
0: มีสายรออยู่หนึ่งสายมาแล้วนะคะ
1: ได้เลยครับรับสายกันครับ
0: คุณจักรค่ะมีนบุรีนี่เอง
2: ครับผมขอถามหน่อยสิครับ
1: ครับผมสวัสดีครับว่าถามว่า
0: คุณจักร
2: เรื่องที่ว่า30บาทรักษาได้ทุกโรคแล้วคลินิกที่แข็งแรงที่ทหารราบที่เบ็ดทำไมต้องเอาคนไข้ไปด้วยครับ
0: เอาอีกทีนึงยังไงนะคะ
1: เอาคนไข้ไปไหนยังไงฮะ
2: หมอจะหมอโรงพยาบาลใหญ่แถวภูมิพลอะไรเขามีใบนัดมาใช่ไหมมีนัดมา2ใบ3ใบแล้วก็ให้แค่7วันแล้วต้องเอาคนไข้ไปด้วยคนไข้ก็เดินไม่ค่อยไหว
0: เขาเวลาไปเอาใบส่งตัวเหรอคะ
2: ใช่ครับ
0: โอ้คือคลินิกนี้เนี่ยต้องส่งต่อไปที่โรงพยาบาลภูมิพล
2: ใช
0: ่แต่ว่าต้องไปเอาใบส่งตัวที่คลินิกทุกครั้งที่หมอนัด
2: ใช่แล้วก็ต้องเอาคนไข้ไปด้วยขนาดคนไข้คนแก่เดินไม่ค่อยจะไหวก็ต้องเอาไปแล้วก็คำหมอนัดมา 2-3 ใบอย่างเงี้ยไม่ให้ครอบกันด้วยต้องให้แค่ทีละใบแค่7วันเอ๊ะทำไมต้องหมอนัดมาขนาดจะให้ไปทีเดียวไปเลยเนาะ
0: แล้วได้ใบนัดมาจากหมอใหญ่ที่เราไปตรวจไหมคะคุณลุง
2: ได้ครับใช่ให้
0: ได้มาหมอที่โรงพยาบาลนู้นให้มาแต่ว่าคลินิก
2: ต้อง
0: ให้เอาผู้ป่วยมาด้วย
2: ใช่ต้องไปเอาผู้ป่วยเดินมาแล้วต้องเอามาให้เห็น
0: โอ้เวลาไปเอาใบนัดต้องเอาผู้ป่วยไปด้วยมันก็ยากลำบากเนาะ
2: ใช่แล้วก็ต้องนั่งแท็กซี่ใบก็ไม่ค่อยจะมีอย่างเงี้ยแล้วทั้งหมดมีหมอโรงพยาบาลภูมิพลให้มา3ใบ4ใบมันมีวันที่อยู่เล่นนะแต่มันห่างกัน10วัน20วันอะไรเงี้ยนะ
0: ค่ะ
2: ไม่ให้เขาให้แค่7วันต้องย้อนกลับไปอีกทีก็พอจะไปหาหมอ
0: โอ้มันก็ไม่สะดวกอ่ะเนาะลุงนี่หมอนัดรอบต่อไปเมื่อไหร่อ่ะคะ
2: นัดก็เดือน29เอกดักรานี่แหละ
0: โอ้ใกล้ๆเนาะไปเจอหมอไปพบหมอนี่ไปเอาใบนัดมาแล้วใช่ไหม
2: ยังครับยัง
0: ก็กำลังจะไปเอารอบนี
1: ้
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเวลาไปเจอหมอใหญ่อ่ะไปเจอหมอที่นัดอ่ะให้หมอระบุมาในใบนัดได้ไหมโล่งๆว่าไม่ต้องเอาผู้ป่วยไปเอาเฉพาะญาติไปเอาใบนัดอย่างเดียวได้ไหมให้หมอระบุ
1: ก็จริงในเว็บสปสช.เนี่ยเขาเคยให้ความรู้ไว้อย่างนี้นะครับพี่ว่าถ้าตามหลักเขาเลยนะถ้าเราเป็นผู้ป่วยในแล้วเนี่ยเราไม่ต้องใช้ใบส่งตัวเลยนะครับใช้บัตรประชาชนเนี่ยไปยืนยันแต่อันนี้เคสเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าสามารถทำได้ไหมนะก็ลองสอบถามกับทางโรงพยาบาลเลยนะครับลอง
0: ถามหมอเลยนั่นแหละ
1: ถามโรงพยาบาลก่อนเลยว่า
0: เจ้านี้เนี่ยถามหมอ
1: ว่าเราต้องใช้ใบส่งตัวอีกไหมเพราะเราเป็น
0: หมอ
1: เราเป็นคนไข้ในแล้วอ่ะเราเป็นคนไข้ประจำแล้วอ่ะ
2: ใช่
0: ตรงไม่ต้องผ่านคลินิกนี้ได้ไหมถามหมอดู
1: เขาบอกว่าใช้บัตรประชาชนใบเดียวอะครับ
2: เออนี่ไม่ได้เขาสมมุติหมอโรงพยาบาลใหญ่ให้มา3ใบไอจะให้พร้อมกันไม่ได้ให้แค่7วัน
0: จริงก็เอาจริงๆในความรู้สึกของเรานะเราว่าใบ2ตัวนี่มันเป็นปัญหาแบบป่วยมากอะไม่ควรอะไปนั่งรอ3 2 3 4ใบกระดาษใบนึงอะ
1: โอ้สมบัติชอเขาแก้ปัญหานี้ให้แล้วนะครับว่าไม่ต้องใช้นะให้ใช้บัตรประชาชนใบเดียว
2: ใช่
1: แล้วทางโรงพยาบาลเขายังบอกว่าต้องใช้เหรอคุณลุงหรือว่าเราคิดไปเองว่าต้องใช้
2: ตอนแรกพอหมอที่นอนเขาเขียนใบนัดมาว่าไปวันนี้วันที่เท่านี้ไปหาหมอก็ต้องไปเอาใบส่งตัวที่คลินิกแข็งแรงหรือคลินิกแข็งแรงก็ต้องเอาคนไข้ไปด้วยเอาคนป่วยนะเดินคนแก่เดินไม่ค่อยจะได้ก็ต้องเอาไป
0: จริงๆแล้วมันเป็นภาระมากนะไอ้ใบส่งตัวนี่นะคือถ้าหมอคนนี้นัดแล้วก็น่าจะจบ
2: ใช่เขาหมอบีใบนัดมามันก็น่าจะจบใช่ไหม
1: เอาอย่าง
0: น
1: ี้
0: เพราะว่าไปที่ของคุณก็ไม่ใช่ว่าจะตรวจได้เพราะมันเป็นเฉพาะทางถูกไหม
2: ใช่ไปอัปดา
1: ห์ไปแค่เดียววันนี้เราลองถามต้นทางที่โรงพยาบาลเราก่อน
0: เนี่ยเดี๋ยวไปรอบใหม่เนี่ยคุณลุงสะท้อนให้คุณหมอแล้วเดี๋ยวคุณหมอจะเผื่อว่าคุณหมอจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงแล้วก็วันนี้เนี่ยคุณลุงโทรหาสปสช.อีกสักรอบนึงได้นะ1300 1300เหรอใช่ค่ะ
1: 1300 สปสช.
0: 1330นะพี่ขอโทษ1330ค่ะคุณลุง
2: ครับ
0: 1330ว่าเนี่ยมันเป็นภาระเหลือเกินนะมันไม่ควรแล้วที่จะต้องไปเอาใบนัดทุก7วัน5วันอะไรเงี้ย
2: ใช่
1: แล้วมี
2: 3ใบติดเนี่ยเขาว่าห่างกันตั้ง20วันอะไรเนี่ยเขาก็น่าจะให้มาทีเดียวเนาะพูดจริงๆอ่ะ
0: เสียเวลาเดินทางมากเลยนะลุงเนาะ
2: ให้แค่
0: มันต้องมีวิธีที่ง่ายกว่านี
2: ้ใช่
1: เผื่อไม่ต้องใช้แล้วใช้บัตรประชาชนลองถามสปสช.ดูแล้วก็ถามต้นทางที่โรงพยาบาลเราดูนะครับว่าถ้าเรายังต้องใช้เห็นสปสช.บอกใช้บัตรประชาชนใบเดียวแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ย
2: ครับเคสอีกแข็งแรงที่ท่าราบที่เบียดนะ
1: ที่โรงพยาบาล
0: วันนี้โทร1330สปสช.สักหน่อยแล้วก็เดี๋ยวพอไปเอารอบนี้มา1ใบไปหาหมอ29นี้29หรือ27ครับคุณลุง29เนาะ
2: 29ครับ
0: พูดกับคุณหมอท่านนั้นที่นัดเลยหมอเฉพาะทางท่านนั้นเลยบอกว่าเนี่ยมันไม่สะดวกเลยคุณหมอนัดมันเลยคุณหมอให้มันเลยให้โดยตรงเลยได้ไหมไม่ต้องไปผ่านคลินิกได้หรือเปล่า
2: โอเคครับ
1: เพราะเขาตามหลักเขาให้แล้วนะฮะให้ใช้บัตรประชาชนใบเดียวได้เลยครับ
2: ครับผมก็คิดว่านั่นแหละ
0: แต่ทำไมยังมีใบส่งตัวอยู่อีกใช่ไหมตรงนี้แหละเอาเสียเวลาจริงๆเนี่ยแล้วก็เสียเงินด้วยนะคุณลุงเนาะ
2: ก็นั่งแท็กซี่ไปกลับก็400-500แล้ว
0: โอ้เนี่ยแล้วคนป่วยมากๆอย่างเง
1: ี้ยให้สายด่วนเขาดูก่อน
0: ไม่คือถ้าคุณลุงไปคนเดียวได้แต่ที่ต้องตามผู้ป่วยไปด้วยอันเนี้ยมัน
2: ใช่
0: เป็นภาระ
2: จะมี
0: ภาระ
2: ตัวลูกหลานไปเอาได้มันคือก็ยังพอได้ใช่ไหม
0: อ
2: ันนี้ก็ต้องเอาคนไข้มาด้วยนะคุณลุงเดี๋ยวรั้วหลังไม่ออกไปแล้ว
0: คนไข้ไม่ไหวบอกไปเลยคนไข้ไม่ไหวเนี่ยเอาบัตรประชาชนคนไข้มา
2: เขาให้ติดเตียงอย่างเดียว
1: เนี่ยโอ้นี่มันเข้าหลักเกณฑ์ที่เขาอำนวยความสะดวกแล้วนะเรื่องของผู้ป่วยในที่ไม่ต้องไปเอาใบส่งตัวพี่นะฮะนี่เข้าหลักเกณฑ์เลยอ่ะอันเนี้ย
2: ครับ
0: ทีนี้คุณลุงลองโทรแล้วก็นี่แหละบอกหมอท่านนั้นว่าเนี่ยยากลำบากเหลือเกินเนี่ยมีคนบ่นว่าบางคลินิกนะเวลาไปขอใบส่งตัวนะให้มาเฉพาะวันด้วยนะไปทุกวันก็ไม่ได้อีกนะ
2: เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันมีวันจันทร์ก็วันพุธ
0: นั่นไงใช่ไหม
2: แล้วแค่11โมงเลยไปก็ไม่ให้แล้ว
0: เอาไม่ให้อีกอ๋อแล้วมันจะลำบากขนาดนั้นเน
2: า
0: ะ
2: เขามีเวลาอยู
0: ่ค่ะเขามีเวลาของเขาอีก
1: ก็คือถ้าเป็นแบบคนไข้ใหม่ก็ว่าไปอย่างถ้าเกิดว่าเราอย่างเงี้ยมันเข้าหลักเกณฑ์อ่ะมันเป็นผู้เราเป็นผู้ป่วยในไปแล้วอ่ะครับมันก็น่าจะต้องให้ใช้บัตรประชาชนได้แล้วแหละ
2: นี่รักษามาตั้งจะพอ10ปีแล้ว
1: โอ้เนี่ยคุณโรมอย่างนี้ตลอด330แจ้งสิทธิ์เราก่อนแล้วให้เขาตรวจสอบดูเลยว่าอย่างเงี้ยเราเข้าหลักเกณฑ์ที่จะใช้บัตรประชาชนเราเข้าหลักเกณฑ์ที่จะไม่ต้องใช้ใบส่งตัวไหมแล้วก็บอกเหตุผลเจ้าหน้าที่เข้าไปนะครับว่า เราลำบากยังไงเวลาเราไปเอาใบส่งตัวเนี่ยซึ่งเคสเราเป็นผู้ป่วยในแล้วเนี่ยเราสามารถใช้บัตรประชาชนใบเดียวตามที่สปสช.เคยประกาศได้ไหม
2: ครับ
1: คร
2: ับ แล้วนี่อยากให้คุณสีทำถามได้ถามให้หน่อยว่าทำไมหมอเขาให้ใบนัดมา3ใบเนี่ยสมมุติว่านะ3ใบแล้วทำไม
3: เอาทีเดียวไม่ได้เหรอ
2: พอไปทีเดียวเอาทีเดียวไม่ได้เหรอให้แค่ใบเดียวแค่7กำหนดแค่7วัน
1: แจ้งสายด่วนไปเลยเดี๋ยวสายด่วนเขาไปบี้คลินิกเอง
2: ครับครับครับครับ
0: หนึ่งสามสาม
1: ศูนย์นะครับหนึ่งสามสามศูนย์
2: ครับผมขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ทีนี้ข่าวเช้ากันต่อนะคะก็หลายคนก็บอกว่าไม่เจอกับตัวเองก็ไม่รู้ว่ามันยุ่งยากลำบากมากแล้วเนาะ
1: จริงพี่ในเพจสปสช.นะคนมาบ่นเรื่องนี้กันเพียบเลยคนบอกว่าเนี่ยไอ้ที่ต้องไปรับใบนัดเนี่ยจนคนที่ไปรับเนี่ยจะป่วยตามอยู่แล้วอ่ะคนพาไปเนี่ยจะป่วยทุกวันนี้จะป่วยตามอยู่แล้วเพราะไอ้ปัญหาเรื่องไปเอาใบนัดเนี่ย
0: โอ
1: ้แสดงว่าเป็นปัญหาที่ทุกคนต้องเจอนะซึ่งสปสช.เขาก็รู้นั่นแหละเขาถึงออกหลักเกณฑ์มาอย่างนี้ว่าให้ใช้บัตรประชาชนใบเดียวได้
0: อ๋อแล้วก็ญาติก็คือเอาบัตรของผู้ป่วยไปได้ใช่ไหม
1: ใช่มันควรจะเป็นอย่างนั้นนะ
0: แต่ทำไม
1: แต่นอกจากครั้งแรกที่ส่งตัวมาเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เพื่อให้รู้ว่าสิทธิ์ของคุณมาจากไหนยังไงอ่ะครั้งแรกเนี่ยไม่ว่ากันควรจะมีเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเริ่มมาหาใช้สิทธิ์แล้วเหมือนการมีการนัดในครั้งต่อไปเป็นผู้ป่วยในแล้วอันเนี้ยมันควรจะเข้าระบบแล้วนะครับมันไม่ควรต้องใช้ใบส่งตัวกันทุกครั้งนอกจากครั้งแรกว่ามาตรวจโรคนี้กับหมอมาแผนกนี้ครั้งแรกอาจจะยังต้องใช้อันนี้ไม่ว่ากัน
0: ค่ะลำบากเนาะ
1: ประเทศ
0: ที่อยู่แบบต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ไกลๆอย่างนี้ต้องเดินทางกันหลายรอบอย่างนี้เนาะ
1: ครับ
0: น่าเห็นใจสุดๆเนี่ยก็ลองโทรหาดูนะคะตอนนี้เชื่อไหมว่า ในส่วนของโรงพยาบาลชุมชนในต่างจังหวัดอ่ะน้องรุ่งถ้าไปใครที่ติดตามคุณหมอวีระพันธ์สว.วีระพันธ์สุวรรณไมท่านเป็นหมอด้วยเป็นกรรมธิการด้านการแพทย์ด้วยนะคะแกก็เขียนเรื่องนี้ให้อ่านทุกวันว่ามันหนักมากแล้วนะสำหรับเรื่องของเกี่ยวกับสปสช.เรื่องโครงการ30บาทพวกนี้นะคะเพราะนั้นสถานการณ์ของโรงพยาบาลต่างๆตอนนี้เนี่ยขาดแคลนต้นทุนมากๆต้องบอกว่าอย่างนั้นแล้วเงินที่โรงพยาบาลต่างๆได้เป็นรายได้เข้ามาเนี่ยตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่าบางโรงพยาบาลอ่ะสปสช.ก็ค้างอยู่นะแล้วบางโรงพยาบาลก็คือพยายามที่จะหารายได้เองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเงินหลักๆที่เข้ามาก็คือเนี่ยแหละมาจากเงินสปสช.ประมาณสัก 80% นะคะแต่ว่าเงินก้อนนี้เนี่ยคุณหมอบอกว่าจ่ายน้อยกว่าความเป็นจริงทุกครั้งที่เกิดการรักษาแล้วเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้แปลว่าโรงพยาบาลยิ่งรักษาคนไข้สิทธิ์บัตรทองมากเท่าไหร่เงินก็จะหายมากไปเท่านั้นและถามว่าต้องทำอย่างไรตอนนี้ถ้าในมุมของคุณหมอสว.วีระพันธ์บอกว่าก็เอาเงินจากสิทธิ์ข้าราชการประกันสังคมเงินบริจาคเงินบำรุงของโรงพยาบาลออกมาเพื่อเอามาหมุนซื้อยาก่อนแล้วก็ปรับปรุงเครื่องมือแล้วก็จ่ายโอทีต่างๆให้กับบุคลากรตอนนี้โรงพยาบาลทั่วประเทศไทยประมาณ900กว่าแห่งนะคะเขาบอกว่าเงินบำรุงติดลบไปแล้ว400กว่าแห่งค่ะน้องรุ่ง
1: ครับผม
0: น่าห่วงนะเพราะเป็นอย่างนี้เนาะ
1: ครับ
0: น่าห่วงมากแล้วเขาบอกว่าบรรดาบริษัทขายยาบางบริษัทอะโรงพยาบาลบางแห่งอะค้างค่ายาอยู่เพียบเลยนะคะก็เอายังไงก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: คือหมอบอกว่าผมก็เล่าอย่างตรงไปตรงมานั่นแหละก็เลยอยากให้ประชาชนเกิดความตระหนักรู้ว่าสถานการณ์สาธารณสุขของบ้านเราตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรถ้าเราไม่ช่วยกันสิ่งที่เราจะช่วยกันได้เบื้องต้นก็คืออะไรให้เข้าใจสถานการณ์และช่วยรักษาตัวเองให้แข็งแรงมีคุณหมอพูดอย่างเงี้ย
1: ค่
0: ะฟังดูแล้วอยากป่วยขึ้นมาเลยอ่ะป่วยตลอดแต่เนี้ยไม่ค่อยไปโรงพยาบาลเท่าไหร่ไม่ค่อยชอบไปโรงพยาบาล
1: ก็ขอให้เสียงสะท้อนพวกเราไปถึงนะมันค่อยๆแก้กันไปนะอะไรที่มันแบบว่าผมคิดว่าสปสช.ก็รับฟังอยู่นะก็ เขาคงรู้ปัญหาอยู่อะ
0: ที่คุณหมอวีรพันธ์แกติดใจตรงนี้ตอนนี้ติดใจสุดๆคืออะไรรู้ไหมคุณหมอบอกว่าขนาดเงินโรงพยาบาลไปรักษาคนไข้ยังไม่ค่อยจะมีนะแต่ยังแจกฮอร์โมนข้ามเพศอยู่ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วครับ
1: อันนี้
0: ในพูดในฐานะรองประธานกรรมธิการการสาธารณสุขของวุฒิสภานะคะ
1: ครับผมนะส่วนประเด็นร้อนในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกันบ้างนะครับ
0: โอ้ร้อนจริงเมื่อวาน
1: เมื่อวานนี้วันเกิดท่านรัฐมนตรีเหรอพี่
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นเบอร์เดย์ท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่น
0: ค่ะ
1: นะฮะคุณไอ้รัชนกสีนอกนะครับ
0: คู่กรณี
1: คู่นะนำกำหนดการนะฮะจัดกิจกรรมอวยพรวันเกิดรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นโพสต์ลงโซเชียลของเธอเลยนะฮะนะคือในกำหนดการเนี่ยมันเป็นกำหนดการกิจกรรมอวยพรวันคล้ายวันเกิดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเวลา 10:00 นณห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ตรีเดชชั้น2กระทรวงทรัพย์เวลา 10:00 นกำหนดอย่างนี้นะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเดินทางถึงห้องประชุมมีพิธีกล่าวต้อนรับปลัดกระทรวงนะครับกล่าวอวยพรรับชมวีดิทัศน์อวยพรจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพิธีกรเชิญรัฐมนตรีขึ้นเวทีนะปลัดมอบของที่ระลึกผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดมอบของที่ระลึกวงเล็บเรียงตามหน่วยงานจากนั้นปลัดกระทรวงพร้อมผู้บริหารขึ้นเวทีนำเค้กวันเกิดเข้าสู่บริเวณกลางเวทีคือกำหนดเนี่ยมันไล่มาจนมาถึงร่วมร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้รัฐมนตรีถ่ายภาพร่วมกันเสร็จสิ้นกิจกรรมนี่เรียงมาแบบนี้เลยเป็นสคริปต์แบบงานอีเวนต์เลยนะฮะหมายเหตุข้างล่างการแต่งกายชุดสุภาพสีขาวสแลชครีมหรือเสื้อโปโลสีขาวแล้วก็ที่สำคัญคือเขาบอกว่ามีการจัดข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีดังนี้แล้วก็ระบุมาด้วยนะฮะว่ากรมกองหน่วยงานละกี่คนที่จะต้องส่งเข้าร่วมนี่นะฮะล่าสุดนะเป็นประเด็นขึ้นมาล่าสุดเนี่ยนะฮะเห็นทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับโดยท่านโฆษกส่งหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงบอกว่านะครับเนื่องด้วยปัจจุบันอยู่ระหว่างการชี้แจงงบปี70นะครับทางกระทรวงจึงมีการจัดประชุมผู้บริหารเพื่อหารือซักซ้อมเตรียมความพร้อมในการชี้แจงงบนะฮะซึ่งท่านรัฐมนตรีเนี่ยได้เน้นย้ำในการทำงานว่าเป็นการทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแก้ไขปัญหามลพิษไฟป่าหมอกควันนะฮะสภาพภูมิอากาศที่ดินทำกินเรื่องของกรณีทับลานอะไรต่างๆก็บลาบลาบลาไปนะครับประกอบกับวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดท่านรัฐมนตรีจึงมีการแสดงความปรารถนาดีตามธรรมเนียมนะฮะซึ่งรัฐมนตรีเนี่ยเป็นผู้รักยิ่งเป็นผู้ที่รักยิ่งของชาวทศใช้เวลาช่วงสั้นๆหลังการมอบนโยบายนะฮะทั้งนี้ร่างกำหนดการที่ปรากฏเนี่ยไม่ได้เป็นทางการแต่อย่างใด
0: โอ้
1: เขาชี้แจงว่าใช้เวลาสั้นๆหลังการประชุมคือข้าราชการเนี่ยต้องมาอยู่แล้วต้องมาประชุมชี้แจงงบอยู่แล้วก็เลยมีการจัดกิจกรรมสั้นๆขึ้นมาต่อท้ายเพื่ออวยพรวันเกิดท่านรัฐมนตรีเอาละฮะคุณไอซ์ก็เลยโพสต์ต่อว่านะครับโพสต์ต่ออีกว่านะครับว่านี่ถึงขั้นต้องเอาเรื่องมลพิษไฟป่าฝุ่น PM เรื่องการประชุมงบมาสร้างความชอบธรรมในการจัดงานวันเกิดให้รัฐมนตรีแล้วหรือ เอออ่ะ นะก็เห็นปิดท้ายคุณไอซ์ก็อวยพรนี่อวยพรให้ท่านรัฐมนตรี
0: อวยพรแบบไหน
1: อวยพรว่าทำสิ่งใดไว้ก็ขอให้ได้สิ่งนั้น
0: นี่อวยพร
1: หรืออวยพร
0: เกิดเหรอ
1: ก็
0: อวยพรมันเกิด
1: อวยพรมันเกิดว่าก็ขออวยพรให้ท่านทำสิ่งใดไว้ก็ขอให้ได้สิ่งนั้นอ้าวคนเราก็ต้องทำดีสิพี่ก็คนทำดีก็ต้องได้สิ่งดีสิใช่ไหมฮะ
0: เออใช่ไหม
1: ก็ถือว่าเป็นคำอวยพร
0: ค่ะ
1: สุขสันต์วันเกิดพี่เฮงค่ะทำอะไรไว้ถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงก็ขอให้ได้สิ่งนั้นตอบแทน
0: โอ้
1: อ้าวคุณไอ้แกว่างั้นนะอวยพรสุขสันต์วันเกิด
0: ค่ะ
1: ก็เป็นประเด็นขึ้นมาเนาะ
0: ใช่ไหมคือเมื่อวานก็มีอีกคนก็วันเกิดนะรัฐมนตรีช่วยไม่ใช่ช่วย
1: รัฐมนตรี
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีอ่ะเออใช่ไหม
1: รัฐมนตรีชัยชนกวันเกิด
0: ก็วันเกิดใช่มันเกิดเหมือนกัน
1: แต่อันนั้นเขายังแบบว่าทำแบบมีปลัดมีรัฐมนตรีช่วยเอาเค้กมาให้ก็เหมือนเป็นเซอร์ไพรส์เล็กๆก็จบกันไปแต่กระทรวงทัพเนี่ยมันดันมีไอ้กำหนดการนี่ออกมาแล้วก็มีเขียนขนาดว่าแต่ละกรมกี่คนกองกี่คนมาอย่างเงี้ยมันก็เลยดูเป็นเปล่าที่เป็นวิธีเหรอเนี่ย
0: มันดูมันดูเหมาะกับการส่งต่อว่าใช้งบอะไรเนี่ยที่คุณไอซ์เขาตั้งใช้งบอะไรจัดงานวันเกิดอะไรประมาณนี้นะคะ
1: แล้วก็ใช้เวลาราชการจัดงานวันเกิด
0: ใช่ไหมของคุณชัยชนกชิดชอบก็มีเค้กมาก้อนหนึ่งใช่ไหมรัฐมนตรีช่วยแนนออกมาแล้วก็มาถึงก็วางแล้วก็ให้เป่าแล้วก็อวยพรกันนิดหน่อยไม่ได้มากมายอะไรนะคะโอ้ยคุณอายุ36เองเหรอ
1: เหรอคุณร
0: ั
1: ฐมนตรีแค่รัฐมนตรีเหรออายุ36ใช่ไหม
0: ชัยชนกชิดชอบนี้เกิด14กรกฎาคม2533นะคะอายุ36ปีเต็ม
1: เออแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทุกท่าน
0: ใช่ครับผมสันวันเกิดทุกคนนะคะ
1: ค
0: นผู้ฟังเราก็ด้วยนะใครเกิดวันนี้เมื่อวานก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะให้รวย
1: ให้รวยเข้ากับรัฐมนตรีค่ะพี่สีช่วยแหล่งใต้หน่อยคุณแม่แกเป็นคนใต้นะพี่เขาส่งมาว่าคุณแม่โสภานี่เขาเป็น FC ของเราฟ
0: ัง
1: เราทุกหัวรุ่งเลยอยู่ที่นครศรีธรรมราชคุณแม่โสภา
0: คุณแม่โสภาสวัสดีนะคะมีความสุขมากๆขอให้รวยๆๆเท่ากับรัฐมนตรีทุกคนเลยค่ะ
1: ดี
0: นะ
1: สุขภาพแข็งแรงครับคุณแม
0: ่ลืมเลยว่าจะคิดเรื่องความรวยอยู่ต้องสุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะไปพักตามเดี๋ยวช่วงหน้ามามีข่าวดีนะคะข่าวดีเรื่องค่าตรงค่าไฟเน
1: า
0: ะ
1: เดี๋ยวมาฟังครับ
0: ข่าวดีค่าไฟมีข่าวบันเทิงด้วยนะคะพักสักครู่ค่ะ

0: ชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่อง

0: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีหน่อยแบบปะ
3: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
3: 5ปียามาฮ่า5ปี
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร

0: ต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
2: ย้ำ

0: ลับมาแล้วชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมทนะคะกับเช้าวันนี้พฤหัสบดีที่16เดือนกรกฎาคมวันความหวังแห่งชาตินะคะนี่ผู้ฟังบอกมานะว่าวันนี้เป็นวันความหวังแห่งชาติ
1: ครับผมหวังอะไรกันรู้เลย
0: หวังอะไรกันหวังอะไรกัน
1: หวังทุกคนหวังเหมือนกันหมดนะว
0: ่
1: าจะถูกเลขท้าย2ตัว
0: ถูกรางวัลที่1
1: รางวัลที่1
0: เออโอเคได้1
1: เหรอแก้แก้เขาบอกว่ามักมักน้อยดีกว่าไม่ได้อะไรเลยพี
0: ่
1: หวังรางวัลที่1พี่มัน1ในล้านนะ1ในล้านถ้าใครซื้อได้เป๋าตังค์เขาบอกงวดนี้มี31ล้านใบเท่ากับจะมีแค่31คนนะพี่
0: ทำไมเขาพิมพ์ไม่เท่ากันในแต่ละงวดไม่รู้นะบางงวดก็29ล้าน
1: เออใช่
0: เออ
1: บางงวดก็ให้เยอะ
0: หรือเขาดูว่าสงสัยงวดนี้คนไทยรวยมีตังค์อะไรอย่างนี้หรือเปล่าเออในเพจอะเขาจะแจ้งเตือนน้องๆเนาะว่าเขาจะแจ้งบอกนะว่างวดนี้มี29ล้านใบงวดนี้มี30ล้านใบอย่างนี้เนาะ
1: ใช่แล้วถ้าคุณจะหวังถึงรางวัลที่1คุณต้องเป็น1ในล้านคนอ่ะต่อ1ชุด1เล่มที่เขาออกมามันแค่ใบเดียวอ่ะล้านใบอ่ะ
0: เออ
1: 1ในล้านจะเป็นใครที่4โมงรู
0: ้โอ้ยเออ
1: ครับไม่แน่มีความหวังตั้งความหวังไว้ก่อน
0: ไม่แน
1: ่ต้องอยู่ได้ด้วยความหวัง
0: ก็ไม่แน่แหละแต่ละคนเรียกว่าดวงมันมีทั้งดวงตกและดวงดีใช่ไหมในแต่ละในแต่ละเดือนแต่ละงวดเออเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้อะไรกับหมอดูเท่าไหร่นะเดี๋ยวนี้เวลาเจอเพจหมอดูดังๆแวะไปหน่อยนะเอ้ยราศีเมษเป็นยังไงเน
1: าะจะมีโชคมีลาภไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: เออเอากับเขาบ้างดูไงตอนแรกเมื่อก่อนไม่เลยนะไม่สนใจไม่อะไรเลยนะเดี๋ยวนี้พอแวะเข้าไปถ้ามันรู้สึกเป็นบวกกับเราอ่ะเป็นบวกกับเราเราก็รู้สึกว่ามันอันนี้แหละมั้งมันที่เป็นพลังบวกนะแล้วก็อย่าไปดูอะไรที่มันลบๆอะไรอย่างงี้นะคะ
1: ครับ
0: เหมือนกับน้องยุ้ยเมื่อสักครู่เปิดเพลงเขานะอำนาจแห่งความคิดถึงอันเนื่องมาจากเมื่อวานนี้แวะเข้าไปดูในเพจของเขาคือยุ้ยยัดเยอะเนี่ยเขาเลิกรับงานร้องเพลงแล้วนะมาเป็นครีเอเตอร์
1: ทำคลิปต่าง
0: ๆใช่เขามาเป็นคอนเทนต์ตลกอ่ะแบบเออแต่ของเขาตลกจริงนะคือเขาร่วมมือกันหมดเลยอ่ะทั้งสามีทั้งลูกชายบางคลิปก็ทำเนียนอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ทำแบบตลกโบ๊ะบะก็น่ารักอยู่นะแฟนคลับก็ขำแล้วก็เข้าใจว่าการทำคอนเทนต์แบบนี้ของบ้านเนี้ยน่าจะมีรายได้พออยู่ได้ค่ะน้องดงอาจจะไม่ได้ถึงกับรวยอะไรมากมายแต่เขาบอกว่าชีวิตเขามีความสุขดีทีนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยที่เขาเจอทุกวันนะเขาบอกว่ามีคนมาบูลลี่รูปร่างของยุ้ยแล้วคนอย่างยุ้ยญาติเยอะเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ยอมใครบูลลี่มาเขาด่ากลับ
1: ตลอดดี
0: อุ้ยแล้วก็ด่ากลับแบบอุ้ยคือแบบเอาจริงๆนะแสบมากเลยนะคือต้องเลิกติดตามกันไปตลอดชีวิตแต่เราว่านะโอ้คนคนนั้นอ่ะเพราะว่ายุ้ยเขาไม่ยอมเลยเขาบอกว่าเขาก็อยู่ของเขาดีๆอ่ะแค่คุณบล็อกยุ้ยก็ได้คุณผ่านไปเลยก็ได้อะไรประมาณนี้ไม่ต้องมาด่าเขาขนาดนั้นยุ้ยก็ว่าอย่างนั้นนะแล้วก็ไม่ยอมก็ด่ากลับด่ามาด่ากลับไม่โกงประมาณนี้ล่าสุดไอ้ที่เขาด่าเนี่ยอ่านออกอากาศไม่ได้เลยจริงๆนะแต่ก็รู้สึกว่ามันก็ต้องอย่างนี้เนาะจะให้คือก็จะยอมเป็นนางเอกให้คนอื่นมาบูลลี่ว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ยอมไงเขาใส่เต็มแม็กเลยอ่ะเอาเข้าลองเข้าไปดูแล้วกันนะคะในเพจของยุ้ยญาติเยอะนะคะเขาก็สุดๆเลยค่ะเขาไม่ยอมจริงๆ คนเนี้ย
1: อืม
0: ค่ะ
1: โอ้แล้วยุคนี้ยังมาพูดถึงรูปร่างอะไรกันอยู่อีกครับ
0: รูปร่างใช่ยังมาประมาณว่าอะไรนะอ้วนเท่าหมีอ้วนเท่าควายอะไรอย่างเงี้ย
1: เอออย่างนี้มันเหม็นด้วยความสะใจนะ
0: ค
1: ่
0: ะก่อนหน้านั้นก็บอกว่าแม้จุดๆพอกูด่ามึงมั่งทำเป็นรับไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็มันคือเขาอย่างนี้เลยอ่ะเขาไม่สนเลยอ่ะเขาคือใส่ยับเลยนะคะเขาผิดไหมอย่างเงี้ยแต่คุณแต่คุณยูจะบอกเขาไม่แคร์แล้วเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขาไม่รับงานบันเทิงละเขาอยู่อย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ค่ะด่ายับเขาเรียกว่าด่ายับจริง
1: ๆค่ะมาดูแม่ของพระเอกลิเกร้อยล้านพันล้านนะฮะคุณแม่สอนรามน้ำเพชรนี่เห็นบอกว่าเมื่อวานนี้นะครับไปถวายข้าวสารนะครับที่อาสมของฤาษีปรากฏว่าเนาะไปถวายช่วงวันที่14-15เนี่ยมันจะมีอะไรได้นอกจากขอดูเลขหน่อยแฟนคลับของพระเอกลิเกชื่อดังนะฮะสอนรามน้ำเพชรได้บอกว่าโอ้ยขออาศัยดวงนะครับของศิลปินที่ชื่นชอบในดวงใจหน่อยคุณแม่เนี่ยเอาข้าวสารไปถวาย150 กิโลกรัมนะครับแล้วก็บอกว่าจริงครอบครัวเนี่ยศรัทธาองค์พ่อปู่ฤาษีที่นี่เนี่ยมานานแล้วนะครับก็เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนะครับก็นำข้าวสารไปถวายนะครับที่อยุธยาพี่นะครับที่คงจะมีรูปพ่อปู่องค์ใหญ่ๆที่เหมือนเป็นเศียรพ่อปู่ตั้งอยู่อ่ะก็ดังอยู่นะเห็นคุณจ๊ะนะฮะคุณจ๊ะนงพนีนี่ก็เป็นลูกศิษย์ที่นี่เหมือนกันนี่ครับแล้วนี่พระเอกลิเกสอนรามน้ำเพชรด้วยนะฮะก็ถ้าใครมีโอกาสก็ลองไปไหว้ดูเนาะไม่เสียหายนะครับไปขอโชคขอลาภขอพรในชีวิตดีโอ้แล้วทีนี้แม่ของน้องสอนรามน้ำเพชรนี่เขาอันนี้ด้วยพี่จุดเทียนอ่ะจุดเทียนในอ่างน้ำมนต์ต่อหน้าพ่อปู่เนี่ยโอ้เลขลอยมาเพียบเลยฮะต้องลองเข้าไปดูผมคือ
0: ลอยมาเพียบ
1: คือในอ่างอ่ะคือทำไมพวกเทียนพวกนี้เขาออกเป็นเลขอย่างเงี้ยพี่เขาทำยังไงอ่ะผมไม่เคยเห็นด้วยตาอ่ะไม่รู้อ่ะจุดเทียนในอ่างน้ำมนต์แล้วทำไมมันออกมาเป็นตัวเลขได้อ่ะ
0: โอ้
1: เขาใช้วิธียังไงไม่รู้นะพี่เนาะ
0: เออมาเพียบเลย
1: สองสาม
0: ก็คือตอน
1: หกตัว
0: อันนี้คือเป็นเลขเทียนหยดใช่ไหมหมายถึงว่าเป็นเทียนหยดในอ่างน้ำในขันน้ำมนต์ใช่ไหม
1: เออใช่แล้วทำไมเทียนมันออกเป็นตัวเลขได้อ่ะ
0: ก็ตอนที่หยดก็อาจจะวนเป็นตัวเลขไหมหรือเปล่าไม่รู้นะ
1: เขาวนใช่ไหมโอ้เ
0: ออ
1: นะฮะมีเลขเกิดขึ้นมาต้อง6 ตัวเนี่ยถึงก็ดวงใครดวงมันแล้วแหละเลขมี10 เลขอ่ะ1 0 ถึง 9ใช่พี
0: ่
1: มารออยู่ในขันน้ำมนต์นี่หก

0: ตัวแล้วอ่ะมันก็ต้องมีโดนบ้างแหละ
1: เออมึงเอา6เอา6ตัวก็เรียงเอาเองเป๊ะ
0: โอ้ถ้าด้วยความเคารพถ้าเกิดว่าจะแม่นจริงมันต้องออกมา2หรือ3ตัวก็พอเลยใช่มั้ยอันนี้ลอยมา6ตัวเนี่ยมันก็แล้วแต่คนไปตีความกันนะเนาะดวงใครดวงมันคำนี้เลยพี่ผมว่าดวงใครดวงมันนะครับแต่ก็ใครที่เข้าไปเห็นเลขแล้วซื้อจากเลขนี้ถูกเนี่ยผมว่าเป็นดวงของท่านเองแหละ
1: ใช่ไหม
0: นะครับเป็นดวงเราเอง
1: เป็นดวงของเราเอง
0: เดี๋ยวต้องไปถามดีเจบอยหน่อยว่าเวลาขันน้ำมนต์นี้เขาทำไงอ่ะให้มันออกมาเป็นเลข
1: วิธีการนะบอกหน่อยได้ไหม
0: เราเคยแต่จุดทูบอย่างนี้นะจุดทูบแล้วเลขออกมา3ตัวอย่างเงี้ยพี่นั่นแหละนะ
1: เออ
0: ผมชอบอย่างนั้นจุดทูบแล้วก็ได้เลขออกมาเลยเดี๋ยวนี้ส
1: ี่
0: เหลี่ยมเล็กๆ
1: กะไม่ให้กะไม่ให้เคลื่อนไม่อะไรเลยใช
0: ่
1: ไหม
0: ปะเอามาเป๊ะๆอย่างนั้นเลย
1: อยากได้อย่างนั้นเหมือนกัน
0: ไม่ต้องจับคู่นู่นคู่นี่ไม่ต้องเอา3ตัวเป๊ะๆมาเลย
1: ไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเสียเวลารวยนะคะ
0: ครับ
1: มาดูอันนี้ดีกว่าพาวของสักหน่อยนึงเนาะน้องต้าเหนิง
0: ครับ
1: ต้าเหนิงกัญญวีสองเมืองนักแสดงสาวเธอต้องแอดมิดโรงพยาบาล2อาทิตย์กว่าค่ะน้องดุ้งเพราะมีอาการน้ำท่วมปอดค่ะ
0: โอ้น้ำท่วมปอดคนเป็นเยอะ
1: เออเนี่ยไม่ใช่ว่าผู้หญิงน้ำท่วมปอดเราไม่เคยเจอเธอบอกว่าอย่างนี้นี่เป็นมรสุมสุขภาพเลยเพราะว่าแอดมิดนานกว่า2สัปดาห์ยอมรับว่ามีอยู่เวทนึงแอบคิดว่าตัวเองจะตายหรือเปล่าจะตุยหรือไม่แถมยังเกือบเจอกับภาวะซึมเศร้าเพราะว่าอยู่เฉยๆอ่ะเธอบอกว่าแต่มีความน่ารักของน้องเกลช่วยฮีลใจได้ตอนนี้ถามว่าเป็นยังไงอาการบอกว่าก็เกือบปกติแล้วนะคะมันมีหลายสาเหตุเพราะว่าชัดๆเนี่ยหมอยังหาไม่เจอว่าเกิดขึ้นได้ยังไงอาการน้ำท่วมปอดมันมีหลายอย่างนะคะเป็นคนที่ภูมิตกด้วยแล้วก็ไปรับประทานอาหารที่เรารู้สึกว่ามันสะอาดแล้วเป็นอาหารนอกบ้านนะที่ไม่แน่ใจว่ายังไงคือหลักๆอ่ะภูมิต่ำมากคือว่าอย่างนั้นนะคะก็เลยตอนนี้ก็ออกมาแล้วนะคะค่าของอวัยวะภายในเนี่ยทุกอย่างปกติแล้วแต่ว่าหมอบอกต้องใช้เวลานะกว่าจะโอเค 100% กว่าที่น้ำอยู่ในปอดจะหายหมดเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันนะคะอยู่2อาทิตย์กว่านี้ไม่ธรรมดานะเพราะว่าตอนนี้ค่าทุกอย่างก็กลับมาปกติเหลือแค่รอให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมเพราะว่ากลไกต่างๆในร่างกายต้องใช้เวลาอยู่ๆน้ำเยอะขึ้นมาได้ยังไงเธอก็บอกว่าน่าจะเป็นเรื่องของการรับประทานอาหารนอกบ้านอย่างนู้น
0: รับประทานอาหารมันโอ้มันเข้าปอดยังไงฮะเออมัน
1: เขาก็บอกว่าน้ำท่วมปอดเนี่ยน่าจะเกิดจากการกินเค็ม
0: อ๋อมีผลมีส่วนเน
1: า
0: ะ
1: มีส่วนค่ะกินเค็มมากเกินไปอะไรอย่างนี้นะคะตอนนี้เธอก็บอกว่าก็โอเคแล้วนะคะแล้วก็ความที่อยู่โรงพยาบาลนาน2สัปดาห์กว่าเนี่ยบอกว่าเกิดเป็นซึมเศร้าอ่ะคืออยู่บนเตียงไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วคนที่แบบเคยมีงานเยอะๆเนาะเออแล้วผู้หญิงด้วยอ่ะเนาะไม่กับแบบไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้เสริมสวยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกซึมไปเลยถือว่าอย่างนั้นนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็กลับมาโอเคเป็นปกติแล้วแต่ก็ต้องอัปเดตสุขภาพกันอยู่เรื่อยๆนะคะไอ้ที่บอกว่าช่วงป่วยหนักอะไรที่มาฮิวใจเกลนี่คือเป็นคลิปแมวอ้วนหมาอ้วนนะบอกว่าเธอเติมเกลแล้วก็ดูคลิปแต่ละวันช่วยได้เยอะมากไม่ทางจิตใจ
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ค่ะค่ะก็นาทีชีวิตเลย
0: เออ

0: ดูแลสุขภาพกันเนาะ
1: ใช่ครับ
0: เมื่อวานนี้บางโตนะครับอดีตนักร้องวงซิลิฟูพี่นะฮะก็ตอนนี้
2: เขาไปรับงานบันเทิงแล้วเหมือนกันนะคนเนี้ยใช่ไหม
0: ใช่ใช่ตอนนี้ไปเอาดีทางเรื่องของทำร้านเนื
1: ้อ
0: ทำธุรกิจนะครับทำธุรกิจเนื้อทีนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีข่าวลือออกมาว่ามีร้านเนี่ยร้านอาหารของอดีตศิลปินนะฮะที่อยู่ตามห้างเหมือนปิดชั่วคราวขึ้นป้ายปิดชั่วคราวไม่จ่ายเงินค่าเช่าที่ค้างเงินเดือนพนักงานมีการหักประกันสังคมของพนักงานเอาไว้เนาะแล้วไม่ส่งให้ประกันสังคมคนก็บอกว่าเนี่ยเป็นร้านของบางโตหรือเปล่านี่ฮะล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับนะฮะบางโตนะครับอดีตนักร้องนำวงซิลิฟูนะฮะก็ผู้ก่อตั้งนะครับบริษัทคอมพานีบีจำกัดร้านอาหารเนื้อแท้เนี่ยนะฮะออกมาตอบประเด็นคำถามเรื่องนี้แล้วนะครับบางโตยอมรับจริงๆยอมรับตรงๆนะครับว่าตั้งแต่โควิด19มาเนี่ยนะฮะก็มีปัญหามาตั้งแต่โควิด19นะครับบางโตบอกว่ามีคนเห็นศักยภาพของร้านเราเริ่มต้นนะมีคนมาซื้อหุ้นผมนะผมกับตาลถือหุ้นส่วนเนี่ยนะฮะเลยตัดสินใจขายหุ้นเพื่อหาเงินเข้าร้านนะครับเพื่อให้เงินเดือนของพนักงานเนี่ยนะเดือนละ60ล้านนะที่เขาใช้เนี่ยนะฮะเพื่อให้เงินเดือนของพนักงานเนี่ยเอามาจ่ายเงินเดือนล้วนๆเลยเนี่ยนะครับก็นี่คือจุดเริ่มต้นของประเด็นทั้งหมดเลยก็คือทำให้มันเกิดปัญหาในระยะยาวการที่มีผู้มาร่วมลงทุนเพิ่มเนี่ยนะครับก็มีข้อตกลงว่าเราก็ต้องทำยอดขายให้สูงขึ้นเพียงพอที่เข้าตลาดหลักทรัพย์นะครับซึ่งแกบอกว่าตอนแรกมันก็ขัดกับอุดมการณ์นะครับในทีแรกแต่มันก็มีความจำเป็นนะฮะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถามว่าแล้วตกลงไอ้เรื่องค้างเงินดงเงินเดือนเนี่ยจริงหรือเปล่านะครับก็พี่โตบอกว่า 2-3 เดือนสุดท้ายเนี่ยยอมรับว่าไม่มีความสามารถที่จ่ายเงินเดือนได้ทันเกิดมีปัญหาเรื่องกระแสเงินสดนะฮะแต่ยืนยันว่าไม่เคยไม่จ่ายนะครับเพียงแต่จ่ายช้าซึ่งการจ่ายช้าก็น่าเกลียดสำหรับผมแต่มันลำบากมากๆเพราะไม่มีเงินที่จะไปซื้อบัวนะก็ไม่มีของมาขายทำให้รายได้ที่มันเข้ามาเพื่อจะจ่ายพนักงานเนี่ยมันก็เลยไม่ทันนะครับเราจ่ายช้าไปประมาณ2เดือนซึ่งมีพนักงานกลุ่มหนึ่งที่อาจจะไม่เข้าใจนะครับจนมีกระแสว่าเราไม่จ่ายเงินเดือนอันดับแรกก็ข้องขอโทษด้วยนะฮะพอกระแสเงินสดมันมีปัญหาก็เลยทำให้จ่ายเงินพนักงานได้ล่าช้าหลังเกิดจากปัญหานี้นะครับทางธนาคารอิสลามก็ใจดีให้เงินเรามาณวันนี้เนี่ยได้จ่ายเงินให้กับพนักงานครบทุกคนแล้วนะครับส่วนเรื่องประกันสังคมเนี่ยนะฮะก่อนหน้านี้ใครที่เบิกประกันสังคมเนี่ยไม่เคยมีปัญหาเบิกได้แต่ว่าด้วยความเมตตาของประกันสังคมที่ยื่นมือเข้ามาช่วยผู้ประกอบการที่ขาดสภาพคล่องเนี่ยนะครับให้ได้มีระยะเวลา60วันที่จะอลุ่มอล่วยก็ยอมรับว่าก็มีจ่ายมีส่งให้ประกันสังคมช้าไปบ้างแต่ยืนยันเหมือนกันว่าเงินประกันสังคมของพนักงานเนี่ยบางโตบอกว่าไม่ได้เอาไปใช้สู่รุ่ยสู่ร่ายอะไรเลยนะครับมันเป็นเงินหมุนในร้านอย่างเดียวนะโอ้ก็ยอมรับว่ามีปัญหาเรื่องของนี่นะครับการทำธุรกิจจริงๆนี่เราคือผมเป็นคนไม่ได้ทานเนื้อนะพี่เราก็เลยไม่ค่อยได้รู้ว่า
2: แต่ก็ตกใจ
0: ร้านไหนเนื้อดีร้านไหนเนื้อไม่ดี
2: ค่าแรงค่าเงินเดือนเขาต้องหู60ล้านเลยเหรอ
0: ใช่พี่เขาบอกอ่ะแต่ต้องมีหลายสาขามากนะ
2: ใช่ใช่
0: มีสาขามากนะครับแต่ไม่พี่บางตัวบอกสถานะวันนี้เนี่ยเงินเดือนจ่ายครบประกันสังคมพนักงานเบิกได้เต็มที่นะครับก็พยายามจะเร่งหารายได้เข้ามาเพื่อดูแลพนักงานทุกคนนะฮะคนก็ไปคอมเมนต์นะคือแกทำคลิปไว้ในเพจชื่อเพจเนื้อแท้ของแกนะคนไปคอมเมนต์บอกว่าทางรอดเดียวคือไปราชมังครับกลับมาร้องเพลงครับ อยากอุดหนุนอยากช่วยครับคือคนเรียกร้องนะฮะให้ซินดี้ฟูกลับมาจะเป็นไปได้ไหมยังไม่รู้นะครับยังไม่รู้
2: ดูเหมือนแกไม่อือไม่อือไปแล้วเนาะกับวงการบันเทิงเนาะ
0: ครับ
2: ก็ต้องติดตามไม่แน่นะถ้าเผื่อว่าแบบวันหนึ่งอ่ะเขาอาจจะคิดถึงแต่ว่าก่อนหน้านั้นน่ะคุณโตเขาเคยให้สัมภาษณ์บอกว่าแม้กระทั่งลูกสาวอ่ะยังไม่รู้เลยว่าพ่อคือโตซินดี้ฟูแกบอกว่าแกไม่อยากให้ลูกจำภาพนั้นของพ
0: ่
2: อครับก็เลยไม่ได้บอกลูกไม่ได้อะไรก็เหมือนแกจะแบบจะออกแล้วจริงๆอ่ะ
0: ใครที่ชื่นชอบผลงานพี่บางโตก็ตอนนี้ค่อยอุดหนุนร้านเนื้อเขาก่อนนะครับ
2: ค่ะ
0: เพราะเขาก็ยอมรับตรงๆแล้วว่ามีปัญหาเรื่องของกระแสเงินสด
2: ใช่ค่ะ
0: ก็พยายามหาทางดูแลลูกพนักงานอยู
2: ่ค่ะเมื่อวานนี้นักร้องนำของวงทศกัณฐ์ที่อยู่ในเหตุการณ์ระทึกไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวก็นักร้องนำคือคุณดินเนี่ยเนาะที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีนะคะก็ไฟไหม้ทั้งตัว 80% เดี๋ยวนะเสียชีวิตเหรอยังรักษาตัวอยู่นะคะจะอ้อจะไปอย่างสงบขอโทษทีครับช่วงเมื่อวานนี้เนาะคุณเอกราชอารีบอกว่าน้องดินจากไปอย่างสงบแล้วครับค
0: ่
2: ะ
0: ใช่ก็วงเขาอัปเดตว่านักร้องชาย
2: เสียชีวิตด้วยค่ะนี่คือความคืบหน้าของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนนักร้องหญิงน้องบริสใช่ไหม
0: ครับ
2: น้องบริสนะคะทางสถาบันนิติเวชตรวจอัตลักษณ์เรียบร้อยนะคะก็ตอนนี้รู้สึกว่าครบแล้วนะคะ32รายญาติมาเก็บตัวอย่าง DNA 30ครอบครัวแล้วก็ติดต่อร่างกลับไปประกอบพิธีแล้ว28รายนะคะน้องบริสนั้นมีคุณจินตราภูลาภนะคะศิลปินลูกทุ่งส่งรีดเพื่อแสดงความอาลัยแก่ครอบครัวของน้องที่เสียชีวิตในเหตุการณ์นะคะน้องบริสนี่คือนางสาวณอทัยสัจเลิศค่ะอายุ34ปีค่ะน้องลุง
0: ครับ
2: ค่ะ
0: เพราะว่าวงทศกัณฐ์เนี่ยที่โชว์ที่แสดงอยู่นะตอนเกิดเหตุเนี่ยเสียชีวิตทั้งหมด4คนเนี่ยพี
2: ่ใช่4คนเลย
0: นักร้อง2
2: ค่ะ
0: แล้วก็มือกลอง1คีย์บอร์ด1ขนาดดูเวทียังหนีไม่ทันอ่ะเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ค่ะ
0: ดูเวทีก็หนีไม่ทันเขาบอกช่วงเวลาที่เกิดเพลิงไหม้เนี่ยมันแค่นาทีเดียวนะนาทีเดียว
2: มันเร็วมากจริงๆนะที่เนี่ยเพิ่งเห็นเป็นเคสแบบไม่กี่เคสนะแบบที่แบบเร็วจริงๆนะไฟมันปั๊บเดียวเนาะ
0: ครับ
2: บางคลิปเห็นไหมลุกติดเสื้อผ้าของนักเที่ยวของคนออกมาเลยก็มี
0: ครับกลุ่มควันเกิดขึ้น15กลุ่มควันเกิดขึ้น15วิแล้วหลังจากนั้นก็เป็นเปลวเพลิงนะครับเป็นเปลวเพลิงที่เกิดขึ้น
2: ค่ะส่วนชีลาก็ที่บอกไม่คู่จริงบอลโลกแล้วนะคะ
0: ครับผม
2: ค่ะ
0: ก็สเป ปนนะครับอาร์เจนตินาโอ้โหนะฮะอาเจนนี่มาแบบว่ามาแบบเหนื่อยทุกนัดนะไม่แซงท้ายเกมก็ต่อเวลาตั้งแต่รอบ3 2ทีแล้วนะฮะไม่ง่ายเลย
2: มาแบบไม่ง่ายค่ะ
0: ครับแล้วกลายเป็นประเด็นเรื่องการเมืองอีกแล้วนะฮะนักเตะเนี่ยนะฮะพอชนะอังกฤษเนี่ยนะฮะไปเอาป้ายผ้ามาชูนะบอกว่าหมู่เกาะฟอล์คแลนด์เนี่ยเป็นของอาร์เจนตินาไม่ใช่ของอังกฤษ
2: อ้าว
0: นะซึ่งดินแดนตรงนี้เนี่ยนะหมู่เกาะฟอล์คแลนด์เขาเป็นดินแดนที่พิพาทกับอังกฤษอยู่นะ
2: ค่ะ
0: แล้วพอฟุตบอลชนะเนี่ยนะฮะนักบอลชูป้ายผ้าเลยฮะว่าแผ่นดินที่หมู่เกาะฟอล์คแลนด์เนี่ยเป็นของประเทศเขา
2: โอ
0: ้ครับจริงๆหมู่เกาะตรงนั้นมันก็อยู่ใกล้อาร์เจนตินามากกว่าเนาะนี่มันก็เคยเป็นส่วนหนึ่งของอังกฤษตั้งแต่สมัยทำสงครามกันนะฮะ
2: ค่ะ
0: เดือดจริง
2: ๆเดือด
0: เดือดทั้งฟุตบอลและการเมือง
2: เมื่อก่อนไม่ได้อ้างสิทธิ์อะไรอย่างเป็นทางการใช่ไหม
0: ครับ
2: แต่พอมาระดับนี้ก็อาจจะหน่อยอย่างนี้เหร
0: อเริ่มมีการเรียกร้องเนาะเริ่มมีการเรียกร้อง
2: เรียกร้องให้โลกให้ชาวโลกได้เห็นแหละคิดว่าอย่างนั้นนะเนาะก็เป็นโอกาส
0: ประมาณนี้แล้วกันเนาะพี่น้องกีฬานะครับ
2: ค่ะปิดค่ะ

0: ก็ขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven นะครับ
1: ค่ะขอบคุณด้วยนะคะมาดูข่าวกันต่อเรื่องค่าไฟก็น่าจะกระทบแล้วนะคะสำหรับในส่วนของหอพักต่างๆเนาะที่คิดค่าไฟลูกบ้าน เขาเรียกว่าคือมันก็เกินไปเยอะเหมือนกันนะใช่ไหมค่ะก็ล่าสุดนั้นเมื่อวานนี้กพช.ก็มีมติแล้วเนาะในส่วนของ
0: ไอ้ที่ว่าไอ้ที่ว่าไฟถนนใช่ไหมพี่ที่เราต้องจ่ายไฟถนน
1: ใช่อันนั้นด้วยอันนั้นด้วยก็เดี๋ยวจะแยกไอ้ค่าไฟถนนค่าไฟสาธารณะไอ้พ้นจากบินค่าไฟของประชาชนไปเลยเพราะว่าอันเนี้ยเราก็เพิ่งรู้ว่ามันอยู่ในบินของเรามานานแล้วนะคะหลายสิบปีก็เมื่อวานกพช.ประชุมมีมติมา7เรื่องนะคะเกี่ยวกับไฟล้วนๆ 1. แยกค่าไฟสาธารณะออกจากใบเสร็จรับเงินของผู้ใช้ไฟทั่วไปเพื่อลดภาระให้นะคะแยกต้นทุนค่าไฟถนนก็แยกออกมาเดี๋ยวจะกำหนดอัตราใหม่ให้ทางกพช.ไปปรับปรุงกกพ.นะนี้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานไปปรับปรุงกฎหมายและระเบียบของกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาเพื่อให้จัดเก็บเข้ากองทุนจากแหล่งใหม่เพิ่มเติมนะคะแล้วก็ลดค่าไฟบ้านที่อยู่อาศัยพร้อมปรับปรุงนิยามค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยใหม่ก็ว่าประมาณว่าใครที่ใช้ไฟตั้งแต่หน่วยแรกจนถึง200 1-200หน่วยแรกอ่ะปรับลดเหลือ3บาทต่อหน่วย201-400แล้วก็ตั้งแต่401ขึ้นไปยังคงอัตราเดิมนะคะแล้วก็ขยายมาตรการ Direct PTP สู่ภาคอุตสาหกรรมอื่นๆที่ต้องการไฟฟ้าสะอาดแล้วก็เรื่องของเกี่ยวกับจัดการปัญหาการซื้อไฟฟ้าแพงชั่วนิรันดร์อันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ไปเนาะแล้วก็เดินหน้าโครงการโซล่าฟาร์มชุมชน 1,500 เมกะวัตต์ปรับเกณฑ์ใหม่ให้เป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะแล้วก็เรื่องของส่วนต่างนะผลประโยชน์จากส่วนต่างราคาไปลดค่าไฟกับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกันอันนี้เรื่องของโซล่าฟาร์มนะคะแล้วก็เรื่องของค่าไฟหอพักนั่นแหละที่หลายคนบอกว่าโอ้โหบางทีบางอพาร์ตเมนต์เนาะคือตั้งมิเตอร์เองอะน้องๆแล้วให้ลูกบ้านอะจ่ายค่าไฟแพงโดยที่ไม่ได้ผ่านการไฟฟ้าโดยตรงอันเนี้ยก็เห็นบอกว่าได้เฮด้วยตรงนี้ค่ะ
0: อืมครับผม
1: ค่ะก็คือว่าคุณไม่ต้องมาเอากำไรกับในส่วนของตรงนี้คนที่ให้บริการอาจจะไปคิดในค่าเช่าเอาไหมหรือยังไงก็อันนี้ก็ว่ากันไปนะคะแต่ที่หลายคนชอบก็คือนี่แหละให้แยกค่าไฟสาธารณะให้พ้นบินจากบ้านพักอาศัยไปเลยนะคะ
0: ครับก็จะเริ่มเห็นบอกไอ้แยกค่าไฟนี่จะเริ่มบินตอนเดือนสิงหา
1: ก็เดือนหน้านะ
0: ครับผม
1: เออเดือนหน้าเลย
0: โอ้
1: ค่ะก็หวังว่าค่าไฟเราจะลดลงเหรอ
0: ขึ้นลดลงเยอะไปนิดหน่อยมั้งใช่ไหมก็เขามาแทรกไว้
1: นะใช่ไหมอันนี้ก็จะครอบคลุมประชากร23ล้านครัวเรือนรวมถึงนี่แหละกลุ่มบ้านเช่ากลุ่มที่ใช้ทะเบียนบ้านชั่วคราวด้วยนะก็บังคับใช้ทันในรอบบินเดือนนี้เดือนหน้าเลยค่ะสิงหาคมนะคะคือถ้าฟังจากที่คุณเอกนัทพร้อมพันธ์บอกเมื่อวานนี้บอกว่าจริงๆก็ไม่ได้แค่ปรับลดค่า FT ตามรอบ4เดือนนะแต่นี่เป็นการรื้อโครงสร้างค่าไฟฐานใหม่เลยค่ะก็คือแยกออกมาเลยก็ดีตอนนี้ก็ชมนะที่ทำได้ใช่ไหมค่ะพ พราะว่ามันอยู่ในดินเราเขาบอกว่ากี่สิบปีแล้วนะ30เลยเหรอ
0: โหเก็บมานานมากพี
1: ่นานใช่ไหม
0: แล้วนานแล้วไม่เท่าไหร่เราไม่รู้ไม่เคยมีใครบอกกันด้วยนะไม่เคยมีใครมาเปิดเผยตรงนี้ด้วยนะ
1: ใช่
0: ครับ
1: ก็ชัดเจนเนาะนี่ไงเอกปชลดค่าไฟประวัติศาสตร์ไฟบ้านจ่าย3บาทปฏิรูปใหม่ทั้งระบบวันนี้ก็เป็นข่าวหน้าหนึ่งของหลายๆฉบับเลยนะคะ
0: ครับผมพักฟังเพลงกันดีกว่านะครับ
1: ค่ะ

0: มันคุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: นิวฟาวิดชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิดชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
4: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: สูตรใหม
1: ่พาวซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: พาวซ่า
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
3: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: ประมาณช่วงสุดท้ายนะคะน้องโด่งเชิญค่ะ
4: ครับผมนะฮะพาไปดูคดีนี้หน่อยนะครับคนเลิกลากันไปแล้วนะสามีภรรยาเลิกลากันไปเนี่ยนะฮะปรากฏว่าตัวฝั่งสามีเนี่ยแหมยังไม่ลืมยังไม่ลืมบ้านเก่ายังไม่ลืมบ้านภรรยานะฮะแหมแต่ถ้ากลับไปแบบกลับไปดีๆเนี่ยเขาว่าไปอย่างนะอันนี้แอบกลับไปขโมยทอง10บาทของอดีตแม่ยายครับพี่เพราะรู้ไงรู้ว่าแม่ยายมี
3: ร
4: ู้แหล่งว่าแม่ยายซ่อนไว้ตรงไหนรู้แหล่งนะครับก็สุดท้ายโดนจับนะครับอ้างว่าเงินไม่พอใช้โอ้โหทอง10บาทตอนนี้ต้องเท่าไหร่พี่ต้อง 6-7 แสนนะ
3: 10บาทเลยเหรอ
4: เอากะเอารวยเลยมากนะครับก็ตำรวจที่สภ.โพธารามนะครับนำกำลังไปจับกุมนะฮะตาอดีตลูกเขยคนนี้นะครับหลังก่อเหตุก็หลบหนีมาอยู่ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในอำเภอโพธารามนะมาแอบซ่อนตัวอยู่นะชื่อว่าในเข็มนะครับเข็มเนี่ยอายุ27เข้าไปก่อเหตุขโมยทอง10บาทนะครับของอดีตแม่ยายแล้วก็เงินอีก 14,000 บาทโอ้โหนะครับเข็มสารภาพนะครับว่าเงินไม่พอใช้และที่สำคัญไม่รู้อ้างหรือว่าจริงนะเขาบอกเขาคิดถึงลูกอยากกลับไปหาลูกแล้วก็พอดีสบโอกาสนะฮะก็เลยเงินไม่พอใช้ด้วยนะก็เลยนะครับขึ้นไปหยิบทองติดไม้ติดมือกลับออกมาโอ้โหนะฮะตัวลูกชายของคนในบ้านเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาไปต่างจังหวัดกันในบ้านวันนั้นไปต่างจังหวัดกันกลับมาเนี่ยสร้อยทอง10บาทเงินสดอีกหมื่นกว่าบาทหายไปก็เลยเปิดกล้องดูอ้าวคนก่อเหตุทำไมหน้าคุ้นๆอดีตน้องเขย นะครับกลับมาขโมยทองแม่ยายซะแล้วนะฮะก็เลยไปแจ้งตำรวจให้ตำรวจติดตามตัวนะครับก็เจอตัวในที่สุดนะฮะก็ยอมรับว่าเงินไม่พอใช้นะครับก็เลยไปก่อเหตุลักทรัพย์มานะครับ
3: แปลว่าเล็งเอาไว้ตั้งแต่ตอนเป็นลูกเขยเนาะ
4: คงคิดคงรู้ว่าโอ้แม่ยายมีทองตั้ง10บาทแต่เส้นคงใหญ่น่าดูนะ
3: แปลตั้งแต่ตอนนั้นแหละมีโอกาสกลับไปเมื่อไหร่นะแม่นะ
4: ไม่ลืมกันในตอนก็แม่ตอนผมตอนจะออกจากบ้านบอกผมเองว่าอย่าลืมกันนะ
3: กลับมาเยือน
4: แม่เขาพูดถึงว่าให้นึกถึงกันแต่นึกถึงกันแต่สิ่งดีๆนะถึงจะเลิกลากันไปแต่ว่าผู้ใหญ่ก็มักจะอย่างนี้กันนะเลิกลากันไปแต่ก็นึกถึงกันดีๆนะนึกถึงแต่เรื่องดีๆนะฮะหมอนี่ก็นึกถึงนะฮะนึกถึงเรื่องไม่ดีนะคนเรานะครับ
3: ไปเยือนซื้อของติดไม้ติดมือมาไม่ใช่มาเอาของแม่ยายนะ
4: ครับ

0: หน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7นาฬิกาตรงนะคะทักทายคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนึงและขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุสมททั่วประเทศเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ค่ะในเช้านี้นะคะอยู่กับเรา2คนค่ะลิซาอลิสาสิทธิวงศ์ค่ะ
2: ครับแล้วผมวิรัติศรีพงษ์นะครับรายงานตัวอีกครั้งนึงครับ
1: ค่ะวันนี้วิรัตินะคะมาแทนอาจารย์เจตนะคะกำลังเดินทางกลับมาจากต่างประเทศพรุ่งนี้น่าจะกลับมาแล้วนะอาจารย์เจตนะคะแต่วันนี้ก็อยู่กับวิลี่นะคะก็ขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศนะคะครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN ในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามข่าวสารกันนะคะในอาเซียนและทั่วโลกนะคะหลังจากนั้นค่ะช่วง 7:15 นาทีช่วงเจาะลึกอาเซียนนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรคะวิ
2: ครับช่วงจอลึกอาเซียนนะครับก็จะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศจีนนะครับที่เราเรียกว่าติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับก็จะเป็นช่วงที่เราจะได้พบกับท่านดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสารนะครับอดีตอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ณกรุงปักกิ่งนะครับผมที่จะมาพูดถึงเรื่องของสักครู่นะคร
1: ับ มองเศรษฐกิจจีนครึ่งหลัง
2: มองเศรษฐกิจจีน
1: ปี2026เนี่ยค่ะเดี๋ยวมาเปิดทั้งปัจจัยหนุนและปัจจัยเสี่ยงกันนะคะว่าปีนี้เนี่ยที่เหลือจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ต้องมาเจาะดูเลยว่าไทยเนี่ยค่ะจะได้รับผลกระทบยังไงมีโอกาสอะไรไหมนะถ้าเป็นข่าวดีนะคะก็ติดตามได้ในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN ช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะวีคะจะพาไปดูอีกหนึ่งคดีนะคะก่อนที่จะปิดเบรกไปก็เพิ่งจะดูคดีเรื่องของ AI ที่Meta เนี่ยใช้ Meta ใช้ AI ในการคัดคนที่จะเลิกจ้างหรือเปล่านะคะแต่ว่าคราวนี้มาดูอีกหนึ่งคดีนะคะจากฝั่งสิงคโปร์ค่ะซึ่งโอ้มีการฟ้องบลูมเบิร์กนะคะบริษัทสื่อธุรกิจการเงินรายใหญ่นะคะก็ทางด้านของศาลสูงสิงคโปร์นะคะก็ได้มีการพิพากษาให้บลูมเบิร์กนะคะแล้วก็นายโลเตอร์เวยนะคะซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวเนี่ยค่ะร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด $460,000หรือประมาณ11.9 ล้านบาทนะคะให้กับนายเคชานมูกัมนะคะเป็นรัฐมนตรีประสานงานด้านความมั่นคงแห่งชาติแล้วก็อีกคนหนึ่งนะคะนายตันซีเล้งนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในคดีหมิ่นประมาทจากบทความเกี่ยวกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์หรูนะคะคราวนี้เนี่ยถ้าย้อนกลับไปนะคะตัวคดีดังกล่าวเนี่ยมีที่มาจากบทความที่เผยแพร่เมื่อเดือนธันวาคมปี2567นะคะในหัวข้อที่ชื่อว่า SingaporeMansion deals are increasingly shrouded in secrecy นะคะเป็นการนำเสนอแนวโน้มการซื้อขายคฤหาสน์หรูในสิงคโปร์นะคะที่มีการใช้ trust บริษัท nominee หรือรูปแบบการทำธุรกรรมที่ทำให้ติดตามผู้ซื้อได้ยากนะคะโดยบทความระบุว่านายชาญมูกรรมนะคะเขามีการขายคฤหาสน์ในราคา$88 ล้านสิงคโปร์ผ่าน trust ให้ผู้ซื้อที่ไม่เปิดเผยชื่อนะคะแล้วก็ระบุว่าในตันเนี่ยค่ะซื้อคฤหาสน์หรูมูลค่าราว$27 ล้านสิงคโปร์ผ่านการซื้อขายแบบ non caveated deal ซึ่งไม่ได้จำเป็นจะต้องยื่นหนังสือแสดงสิทธิ์ต่อสาธารณะทันทีนะคะทำให้ติดตามรายละเอียดธุรกรรมได้ยากกว่านะคะคราวนี้เนี่ยถึงแม้ว่าทางบลูมเบิร์กเนี่ยเขามีการยืนยันว่าบทความไม่ได้กล่าวหาว่ารัฐมนตรีทั้งสองเนี่ยกระทำผิดกฎหมายแล้วก็เพียงยกกรณีขึ้นมาเป็นตัวอย่างของแนวโน้มในตลาดอสังหาริมทรัพย์แต่ว่าศาลเนี่ยเห็นว่าเมื่ออ่านเนื้อหาทั้งหมดร่วมกันนะคะซึ่งมีการกล่าวถึงประเด็นการปกปิดข้อมูลแล้วก็การฟอกเงินเนี่ยผู้อ่านทั่วไปเนี่ยอาจจะเข้าใจได้ว่ารัฐมนตรีทั้งสองใช้ช่องโหว่ของกฎหมายเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการตรวจสอบแล้วก็อาจจะเชื่อมโยงกับการฟอกเงินซึ่งกระทบต่อชื่อเสียงแล้วก็ความน่าเชื่อถืออย่างร้ายแรงเลยนะคะคราวนี้ภายหลังการพิพากษานะคะทางบลูมเบิร์กเนี่ยเขาก็ได้มีการถอดบทความชิ้นนี้ออกจากเว็บไซต์ตามคำสั่งศาล